เดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ตัวเองตอนนั้นจึงว่าสวดอย่างเดียวไม่พอถ้าเราต้องทำสติเดินจงกรมท่านบอกว่าภิกษุเดินจงกรมนั้นให้รู้การเดินตัวเองท่านเดินช้านะพุทธเจ้าเดินช้ามากที่ท่านเดินจงกรมไงที่ว่าช้าท่านเดินต้องเจ็ดวันหลังจากท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยอยู่คนโผล่แล้วที่ระรัตนจงกรมที่ในวันที่หลังจากตรัสรู้เจ็ดสัปดาห์นั่นแหละในสัปดาห์หนึ่งท่านเดินจงกรมเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้หยุดเลยนะเดินเร็วไหมเดินช้ามากเลยท่านค่อยๆยกขาขึ้นมาช้าๆยกส้นขึ้นก็รู้แล้วก็ค่อยยกปลายเท้าขึ้นมาท่านก็รู้แล้วก็ค่อยๆก้าวไปเท้าไปในอากาศได้ก็ช้าช้ามากไม่ใช่เดินธรรมดาค่อยๆก้าวแล้วค่อยวางเท้าแตะปลายเท้าถึงพื้นแล้วก็ส้นถึงพื้นจึงรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มารู้เท้าซ้ายอีกแล้วค่อยโยกขึ้นแล้วก็ก้าวแล้วค่อยวางเดินเจ็ดวันเจ็ดคืนใครเดินได้ล่ะโยมแต่เราเดินแค่วันเดียวก็เป็นลมตายแล้วแต่พุทธเจ้าทรงเดินจงกรมถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนกลับไปกลับมาไม่ได้หยุดได้หลับได้นอนเลยนะแต่มีความสุขไม่ได้ทานอาหารนะทานวันแรกที่ฉันข้าวนางสุชาดาให้ถวาย49คำก็40กว่าคำแล้วก็ถือว่าอิ่มแหละตอนนี้ก็มีแต่อาหารใจเดินจงกรมนี่คือท่านสอนพอตอนหลังท่านตรัสรู้แล้วมาสอนสาวกท่านสอนบางคนเดินจงกรม7วันสำเร็จบางคนก็เดินวันเดียวก็สำเร็จวิธีการสอนเข้าสมาธิการเจริญวิปัสสนานี่มหาสติปัฏฐาน4ท่านสอนนะแต่สมัยนี้คนเราเข้าวัดไม่รู้วิธีการเดินจงกรมแสดงว่าเราได้ทำบุญแค่ศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้แก่นตรงนี้กลับมาคือสูญหายไปสูญหายไปจากเมืองไทยเราเกือบจะหมดวิธีการสอนเดินจงกรมสมัยพุทธเจ้าต้องสอนทุกอุปัชฌายะคนไหนเป็นอุปัชฌายะจะต้องบอกกรรมฐาน40ได้สมัยนั้นถ้าใครเป็นอุปัชฌายะทำกรรมฐานไม่ได้วิปัสสนานี่ไม่ถึง10พรรษาหรือไม่ถึง5พรรษานี่ถือว่าเป็นอุปัชฌายะไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้เรื่องกรรมฐาน40เพราะไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยได้วิปัสสนาจึงไม่ให้เป็นอุปัชฌายะพระอุปัชฌายะสมัยก่อนต้องสอนเดินจงกรมได้สอนเพ่งกสิณได้สอนเจริญสมถะได้วิปัสสนาได้จึงเป็นอุปัชฌายะอุปัชฌายะสมัยก่อนนั้นส่งไว้ซึ่งคุณธรรมวิปัสสนาและกรรมฐานจะสอนมหาสติปัฏฐาน4เก่งไม่งั้นพุทธเจ้าไม่ให้เป็นอุปัชฌายะเพราะอุปัชฌายะนั้นหมายถึงเป็นพ่อของพระองค์นั้นจะต้องมายกย่ององค์นั้นให้เป็นพระต่อไปก็คือการสอนการเป็นพระที่ใจต้องรู้เรื่องปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนสติปัฏฐาน4วิธีเดินวิธียืนเพ่งพระเนตรยืนรู้ยืน7วันเดิน7วันนั่ง7วันสอนยืนสอนเดินสอนนั่งสอนฉันอาหารฉันอาหารนี่ไม่มุมานพระองค์ทรงสอนให้กำหนดเคี้ยวทุกคำเกินฉันอาหารนี่การเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยตามหลักสูตรเนี่ยฉันอาหารเนี่ยก็จะเสร็จในชั่วโมงหนึ่งนะเวลาฉันนี่ต้องกำหนดที่ขาตะไคร้เลยพอฉันเนี่ยกำหนดที่เคี้ยวที่ขาตะไคร้เวลาตักอาหารเนี่ยกำหนดที่มือห้ามไปนึกว่าจะกินโน่นกินนี่กำหนดที่มือที่ช้อนแล้วก็ถูกปากก็รู้ตักก็รู้ถูกปากก็รู้คู่เข้ามาก็รู้อ้าก็รู้อมก็รู้แล้วพอเอาช้อนไปวางเรียบร้อยแล้วเอามือมาจับกันแล้วจึงจะกำหนดที่ขาตะไคร้แล้วก็สั่งให้เคี้ยวหนอเงี้ยหรือเคี้ยวก็ให้รู้เคี้ยว1เคี้ยว2เคี้ยว3เคี้ยว4เคี้ยว5ไปถึงละเอียด
แล้วก็สั่งให้กลืนพอกลืนอาหารถึงกระเพาะเราจึงสั่งให้ตักใหม่ต้องใจเย็นนะจึงจะได้สติไม่งั้นคานอาหารนี่จะร้อนเหือดแตกเลยเพราะนั้นอย่างน้อย1ชั่วโมงขึ้นไปฉันอาหารนี่จะเย็นมากเลยจะได้สติเพราะจะกำหนดเคี้ยวเนี่ยเรานับ20เคี้ยวเนี่ยยังละหยาบ30เคี้ยว40เคี้ยวในละเอียดแหละพอนับไปแล้วทุกคำกลืนเนี่ยเดี๋ยวผู้นิยมไปลองทำก็ได้แต่ต้องใจเย็นลองเคี้ยวนับดูต้องฉันเงียบเงียบแล้วจะสงบเรากินเสด็จน้ำลายเข้าไปอยู่ในกระเพาะนี่ไม่ใช่ของสะอาดเลยไปอยู่ในกระเพาะแล้วนี่ของปฏิกูลทั้งนั้นที่อร่อยที่มันน่ารักหอมหวนอยู่ข้างนอกภาชนะนอกปากเรานี่เองแต่เข้าไปในปากเราแล้วกลืนเข้าไปแล้วคายออกมาก็น่าเกลียดหมดอันนี้วิธีฉันพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้กำหนดเคี้ยวที่มีสติให้รู้รสให้รู้ทันรสฉันให้รู้ทันนะรู้ทันรสรู้ทันเสียงรู้ทันกลิ่นรู้ทันสัมผัสรู้ทันความคิดนึกเรียกรู้ทันอายตนะทั้ง6จึงจะใจเย็นคนทุกวันนี้พอไม่ปฏิบัติตรงนี้ก็คุมสติไม่อยู่ธรรมะก็สูญหายไปด้วยการที่เราไม่ได้ฝึกมหาสติปัฏฐาน4สมัยก่อนพุทธเจ้าสอนมหาสติปัฏฐาน4ได้สำเร็จอย่างน้อยมหาสติปัฏฐาน4ท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติไปเนี่ยไม่พ้น7วัน7เดือน7ปี7ชาติถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ได้อานาคาไม่ได้อนาคาก็ได้สติถ้าไม่ได้สติก็โสดาบันไม่ได้โสดาบันก็ได้ฌานสมาบัติไม่ได้ฌานสมาบัติก็ปฐมฌานถือจะไม่ได้ปฐมฌานก็ต้องได้สมาธิไม่ได้สมาธิอย่างสูงก็ได้อย่างกลางไม่ได้อย่างกลางอย่างน้อยก็นิกะสมาธิต้องได้แต่เชื่อเลยว่าการปฏิบัติอย่างพุทธเจ้าว่าเนี่ยสอนเนี่ยต้องได้ทุกคนแต่ใครจะลงมือถึง7วันหรือเปล่า7เดือนหรือเปล่า7ปีหรือเปล่า7ชาติหรือเปล่าแต่ถ้าลงมือไปเลย7วัน7เดือน7ปีถือว่าคนนั้นจะต้องได้อย่างน้อยสมาธิต้องผ่านนี่คือว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนถ้าเราเห็นได้ตรงนี้เราก็จะรู้ว่าการเริ่มต้นของพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรมากเพียงแต่ว่าเรากำจัดความฟุ้งซ่านของเราซะกำจัดความสับสนวุ่นวายความหลงของเราซะให้มันน้อยลงเพียงมารู้จักลมหายใจเท่านั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราได้รู้วิธีการกำหนดจิตของเราได้แล้วตรงนี้เราก็รู้แล้วคราวนี้ก็เป็นหลักของเราเรานั่งไม่สงบนั่งสักครึ่งชั่วโมงไม่สงบเดินเดินไม่สงบเอายืนยืนไม่สงบเอานอนนอนก็เอามือค้ำศีรษะไว้เอามือค้ำศีรษะไว้แบบพระนอนนะพอเมื่อยเอาพลิกทางซ้ายเอาค้ำศีรษะไว้อย่าให้หลับกำหนดลมหายใจไว้กำหนดที่จมูกไม่สงบกำหนดที่ท้องไปดูท้องพองท้องยุบท้องยุบก็รู้ว่ายุบท้องพองก็รู้ว่าพองก็ได้กำหนดไม่ได้มือแตะเอาก็ได้ต้องมีความเพียรถ้าสมมติกำหนดลมหายใจเนี่ยเรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยกำหนดลมหายใจไม่ได้เอามือไปแตะจมูกไปได้เอามือไปอังจมูกว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกเราก็นั่งเนี่ย15นาที20นาทีเอามือแตะจมูกไว้อย่าให้ใจไปอื่นแต่พอเรากำหนดลมหายใจได้กระทบที่นิ้วเราได้แล้วเราก็เอามือออกมาเอาวางให้เรียบร้อยซะจับลมหายใจได้แล้วว่ากระทบเข้ากระทบออกอย่างไรพอมันเผลออีกลมหายใจหายก็เอามือมาแตะจมูกใหม่อีกลมหายใจกระทบที่นิ้วเราทำอย่างนี้ไปนะเข้าเนี่ย7วัน7คืน7เดือน7ปีมันต้องได้หรือเอามือแตะที่ท้องดูก็ได้แต่ว่ามันพองอย่างไรมันยุบอย่างไรพอเราจับลมหายใจได้เราก็จะสงบแล้วพอจับไม่ได้เราก็เอามือไปแตะใหม่ความรู้สึกอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยแยกไปถ้าจับที่ท้องก็นึกที่ท้องถ้าจับจมูกนึกที่จมูกวิธีการทำสมาธิเยอะแยะมีอุบายเยอะแยะ40กว่าอย่างวิธีพิจารณาผมแต่ละเส้นก็ได้พิจารณาเกสาผมเวสาผมพิจารณาทีละเส้นละเส้นละเส้นก็ได้พิจารณาหนังของเรา
ุกผิวหนังเราเอามือหรือเอาตาดูผิวหนังเราไปส่องกระจกแล้วก็มานั่งดูหนังเราเป็นยังไงเพ่งดูแล้วพิจารณาหนังพิจารณากระดูกพิจารณาเนื้อเราต้องนึกจริงๆเราก็นึกลอกกระดูกล่ะลอกหนังเราไอ้ถ้าข้างในเป็นเนื้อแดงๆมันก็ไม่สวยนะถ้าเนื้อออกก็เหลือแต่โครงกระดูกนะถ้าเอาตับไตไส้พุงก็ของเก่าอะไรออกมาก็โอ้คนเรานี่ก็มีทุกอย่างนะก็เห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าคนเราคือมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราเป็นอย่างนี้ที่เหมือนพุทธเจ้าสอนให้เราไปดูในบ้านเราไปสำรวจดูในบ้านเราเรายังไม่เคยเข้าไปดูเลยนะเราดูแต่ข้างนอกบ้านดูแต่ว่ามันสวยดูแต่ว่ามันเรียบร้อยเรายังไม่เคยดูในบ้านเราเหมือนพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าเราเข้าไปดูในบ้านเรานี่เราจะเชื่อพุทธเจ้าหรือว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องได้แก่ตัวเราเข้าไปดูในบ้านเราฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันมาเนี่ยก็ถือว่าเราทำตามพุทธเจ้าอย่าไปคิดว่าเราทำตามใครเราได้บุญจากการทำตามบุญคือความสุขใจบาปคือความร้อนใจเราก็ละความร้อนใจก็ถือว่าบำเพ็ญบุญละบาปบำเพ็ญบุญตัวบารมีนี้จะสะสมไปเองฉะนั้นจึงว่าการเรียนรู้กรรมฐานนี่ถือว่ายกฐานะบารมีตัวเองไปทันพระสิริยะเมตไตรไปทันพุทธเจ้าไปนิพพานเร็วขึ้นคนที่จะไปนิพพานเร็วขึ้นไม่ใช่จะมาตักบาตรทุกวันนะตักบาตรทุกวันยังไม่ทันนะต้องสวดมนต์ภาวนาต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน4จึงจะไปเร็วฉะนั้นพอเรามารู้ว่าอ๋อนี่ประเพณีพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยมาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็คือการเรียนรู้กรรมฐาน40ทรงรู้หมดแล้วแล้วก็มาสอนพวกเราเป็นสาวกนี่คือที่พุทธศาสนาอยู่ได้เป็นหลักแก่นทุกวันนี้ก็คือเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมไอ้ที่เราสวดเจ็ดจำนางที่สองตนาในเรื่องของจิตพุทธเจ้าทั้งนั้นนะสรรเสริญจิตพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีญาณมีปัญญาจากสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องสวดในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเรื่องของจิตพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้าเราจะไปตามพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงจิตเราจึงจะพบพุทธเจ้าที่ถึงที่แท้จริงวันนี้เราต้องเข้าใจเมื่อเราโกรธเนี่ยก็โกรธด้วยเราไม่รู้จักพุทธเจ้าหรอกแต่พอเรารู้จิตโกรธเนี่ยรู้จักพุทธเจ้าพอโกรธปุ๊บเรารู้นี่เราโกรธแล้วนะแล้วดับไปอ้อนี่เราหายโกรธโดยที่ไม่ต้องมีใครมาห้ามเราโดยที่ไม่มีใครมาดับเราพอเริ่มโกรธปุ๊บเราก็หลับตาดูจิตอ๋อนี่กำลังโกรธคิดไม่ดีกับเขาคิดจะแกว่าจะด่าคิดอยากจะแก้แค้นเขาพอเห็นจิตโกรธปุ๊บดับปุ๊บนี่คือพุทธเจ้าเกิดแหละธรรมะเกิดแหละนี่คือเห็นทันความโกรธพอจิตเราโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่เรารู้โอ้นี่ความโลภไปแล้วฟุ้งซ่านไปทั่วมาแล้วแต่พอรู้ทันอ๋อนี่จิตตะปรุงแต่งดับรู้เกิดรู้ดับเราหลงตัวเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดจะอยู่กับลูกจะหลานไว้เรื่อยๆคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดนึกว่าเราเนี่ยโอ้โหจะอยู่ไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีเรายังไม่ต้องทำบุญหรอกไม่ต้องเข้าวัดหรอกเพราะเรายังไม่ตายง่ายหรอกคนแก่ๆเท่านั้นที่เข้าวัดเรายังไม่แก่เราไม่ไปหรอกนี่หลงแหละเรายังไม่ต้องบวชแล้วยังไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วเอาไว้ตอนนั่นแก่ๆไปไม่ไหวค่อยนั่งสมาธิเราหลงนี่เราหลงพอเราคิดอย่างนี้เราหลงโอ้หลงเกิดขึ้นเรานี่โอ้หลงมากไม่เอานี่หลงเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาสังขารโอ้เราจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้คนที่ตายไปก่อนเราเด็กกว่าเราก็ตายก่อนเราขันห้าเราไม่เที่ยงหรอกนะเราจะไปมั่นคงอะไรก็มาพิจารณานี้มีสติดับความหลงได้ต้องการเจริญสติสมาธิปัญญาต้องดับความโลภโกรธหลงตรงที่จิตของเราจะช่วยได้

เรียกว่ารู้ทันรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันจิตตัวเองการประพฤติปฏิบัติจะให้ผลกับเรามากเลยแล้วถ้าปฏิบัติกันไม่ใช่ปฏิบัติคนเดียวนะต้องปฏิบัติกันทั้งครอบครัวพระก็เหมือนกันนะต้องปฏิบัติกันทั้งวัดสมภารทำองค์เดียวก็ไม่เจริญในวัดนั้นลูกวัดทำองค์เดียวก็ไม่เจริญต้องทำหมดทั้งวัดเลยต้องเป็นอย่างนั้นก็จะเจริญบ้านเราก็เหมือนกันสามีนั่งคนเดียวก็นั่งไปเถอะก็โดนนินทาข้างหลังตลอดหาว่าไม่รับผิดชอบหาว่าเป็นคนไปหลงเชื่อผิดหาว่าเราโง่สิหาว่าเราหลงสิเขาหาว่าเราหลงทั้งที่เขาหลงภรรยานั่งคนเดียวก็โดนสามีนินทาอีกหาว่าภรรยาตัวเราหลงแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอน

็หลงภรรยานั่งคนเดียวก็โดนสามีนินทาอีกถามว่าภรรยาตัวเราหลงแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทั้งครอบครัวเลยอานามิจกะเศรษฐีเนี่ยไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนเป็นโสดาบันเอาลูกเอาหลานทำบุญหมดโอรวยไม่มีจะคำว่าชนนางวิสาขาก็เป็นยอดหญิงปฏิบัติหมดทั้งครอบครัวมีลูกต้อง20คนมีหลานต้อง300คนมีบริวารเป็นพันปฏิบัติถือศีลอุโบสถหมดเนี่ยต้องไปสร้างวัดเองต้องไปสร้างวัดบุพารามเพราะไม่มีวัดทำบุญนะเพราะคนแค่นางวิสาขาเข้าวัดวันพระวันโกนนี่ก็เต็มไปแล้วเป็นพันคนไปนั่งกรรมฐานก็นั่นไม่ได้ไปทำอะไรหรอกไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปถืออุโบสถงานไหนนางวิสาขาไปก็บ้านนั้นก็เรียกว่าปึงขนึงเนี่ยคนมากก็เดินแต่นางวิสาขาไปก็เป็นร้อยแล้วเป็นพันแล้วนางไปมาจึงได้ตรงนั้นก็นางรู้เรื่องกรรมฐานนางทำจิตของนางได้มีปัญญามีสติปัฏฐานสี่ดังนั้นจึงว่านั่นแหละการประพฤติปฏิบัติต้องเอาตัวอย่างอนาบิกะเศรษฐีนางวิสาขาถือว่าการเข้าวัดเนี่ยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเจริญไม่มีจบตระกูลก็ดีพอพ่อแม่ตายไปแล้วลูกก็เจริญต่อรวยต่อรวยต่อตายไปแล้วก็ไปเป็นเทวดาพวกนี้กลับชาติมาเกิดก็ดีกว่าคนไม่มีศีลมีธรรมคนมีศีลมีธรรมนี่เจริญทุกชาติคนไม่มีศีลมีธรรมนี่เอามรดกให้ลูกหลานเนี่ยเจริญชาติเดียวไปข้างหน้าก็กลับมาจนอีกพวกขอทานทั้งหลายนี่บางทีก็เป็นเศรษฐีเก่าทั้งนั้นพวกเศรษฐีเก่านั้นเพราะความตนีไอ้เศรษฐีเก่าไอ้เศรษฐีใหม่นี่ก็เพราะว่าเจอความอดอยากยากจนในชาตินั้นก็เลยทำบุญใหญ่เลยทำยันตายเลยก็เลยมาเป็นเศรษฐีชาตินี้อีกเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนี่ยไม่จบหรอกเหมือนไอ้สุนัขเนี่ยมันก็เคยเป็นคนให้เราก็เคยเป็นสุนัขมีตอนชาติไหนที่มันห่วงบ้านห่วงเมืองมากๆห่วงทรัพย์สมบัติมากไม่ให้ทานเราก็เป็นสุนัขไอ้สุนัขมันมาอยู่วัดอยู่กับคนเนี่ยมันรู้จักภาษาคนมันรู้ก็จิตมันก็อยู่กับคนมันพอตายมันก็ไปเป็นคนอีกที่ว่าโตทยพรามอะโตทยพรามนั่นเป็นเศรษฐีใหญ่ไม่ได้ให้ทานนะเจอพระพุทธเจ้าเขาไม่ให้ค่ะพระพุทธเจ้าขี้เกียจเนี่ยพอตายแล้วเอาสมบัติก่อนจะตายไปฝังไว้สมบัติไปเยอะตายแล้วไปเป็นสุนัขหมาดำพระพุทธเจ้าบอกกับลูกว่าเนี่ยพอเธอไปเคยเป็นสุนัขหมาดำไม่เชื่อเนี่ยเอาไปให้ขุดขอให้พ่อพาไปขุดสมบัติเท่านั้นเนี่ยจึงได้รู้ว่าโอ้พ่อเราจริงๆวันดีคืนดีก็บอกพ่อสมบัติพ่อไปฝังไว้ที่ไหนลูกจะมาทำบุญตอนนั้นเราวิ่งไปคุยหลังบ้านเลยขุดเสร็จแล้วเงินเป็นกดโกดเงินเป็นล้านล้านพระพุทธเจ้าตอนนั้นพิสูจน์ได้ลูกชายได้เชื่อแต่บอกมันไม่ได้แล้วพ่อฉันต้องรีบทำบุญปลดพ้นจากนั้นนะโตเทยพามจึงได้ไปเป็นเทวดานะจะลงมาเกิดเป็นพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเป็นพุทธเจ้าที่ถูกพยากรณ์แล้วดูสิยังไปเป็นสุนัขได้เลยเผลอไปหลงสมบัติตัวเองเผลอชาติเดียวหลงว่าไม่ตายท่านนะหลงว่าไม่แก่หลงไม่เจ็บหลงว่าเป็นสมบัติของเราชาติเดียวเป็นสุนัขได้พอทำบุญให้ก็ไปเป็นเทวดาอันนี้เราเชื่อกับนะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมซึ่งเรายังไม่เชื่อเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์เราก็ต้องปฏิบัติกันไปเรายังไม่ต้องเชื่อหรอกที่พระท่านเทศน์เนี่ยไม่ต้องเชื่อหรอกขอให้ปฏิบัติไปเถอะเราเชื่อเองไม่มีใครบังคับเราหรอกเราเห็นเองเราเชื่อเองไงโยมบุญเนี่ยเราทำได้เองพอเราเชื่อเราทำเป็นเองศีลเรารักษาเป็นเองขอให้ปฏิบัติไปเถอะเราศรัทธาขึ้นมาเองไอ้ตอนนี้เรายังเริ่มปฏิบัติก็อย่าไปท้อถอยใครว่าไงก็แผ่เมตตาอย่าไปโกรธเขาเรามาบวช3วันนี่สามีจะว่าไงก็อย่าไปโกรธสามีอย่าไปโกรธลูกภรรยาว่าไงก็อย่าโกรธก็อดทนแผ่เมตตาให้เขาอย่าไป

0: ไปโกรธเขาทำบุญนี่ห้ามโกรธกันทำบุญมีแต่ให้กันอย่างเดียวปฏิบัตินี่ถือว่าเราจะต้องพยายามชนะใจเราแต่ก็จะไปข่มคนอื่นว่าเราบริสุทธิ์คนโน้นคนนี้ดีคนโน้นคนนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าทุกคนดีเท่ากันทุกคนเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันนี่ถือว่าสร้างบุญมาด้วยกันจะต้องถ้ายังไม่ยังเวียนว่ายได้เกิดก็ไม่เจอกันอีกถ้าไม่เวียนว่ายได้เกิดก็จบกันไปถือว่าทำกรรมมาด้วยกันแต่นั้นก็ต้องพยายามประคับประคองธรรมะที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติให้มีในบ้านเราในตัวเราในวัดเราไปให้ได้เพราะเราได้เดินตามทางพุทธเจ้าเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ของเราคนเดียวพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างนี้นะท่านตรัสรู้เห็นเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นเรื่องธรรมะตรงนี้เราปฏิบัตินี่ไม่ใช่เราจะอุตริมายกทำเอาเองได้เราต้องเอาตามพระไตรปิฎกเอาตามครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องก็ทำกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติกันไปได้อยู่คนเราอายุคนเราไม่มีใครอยู่ได้เป็นร้อยปีหรอกนะปฏิบัติตอนนี้ก็ถือว่าบางคนก็กลางคนไปแล้วกลางสัตวรรษไปแล้วค่อมสัตวรรษไปแล้วจะมัววันไหนอยู่ล่ะมารอไม่ได้แล้วก็ต้องรีบขวนขวายประพฤติปฏิบัติอย่างที่อาตมาได้บรรยายมานี้เป็นอุบายส่วนหนึ่งที่เราได้ปฏิบัติกันแล้วและอย่างก็เพื่อชี้แนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอานาปานสติมาแล้วแล้วก็เป็นหลักใหญ่ของพุทธศาสนาเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นศาสนาพุทธและทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาทุกวันนี้เพราะหลักธรรมที่ท่านสอนในคำว่าอริยสัจสี่ในเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมรรคองค์แปดเนี่ยก็เป็นเรื่องเจริญสติปัญญาเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดดังนั้นเราจะเรียนรู้ให้มากขึ้นไปก็ต้องพยายามศึกษาตรงนี้ศึกษาตรงนี้ให้ได้ศึกษาเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเมื่อก่อนอาตมาเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้มากเข้าห้อง3ปีแล้วเข้าป่าช้า3ปียังไม่อิ่มใจขอไปอยู่ป่าไปอยู่ที่ถ้ำไปทำกสิณอยากรู้เรื่องกสิณไปเล่นกสิณอีกไปเล่นกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมมันมีความสุขมากพอไปรู้เรื่องกสิณก็รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนกสิณเนี่ยเป็นอุบายที่ดีพอไปนั่งกสิณก็เห็นว่าเออกสิณเนี่ยทำแล้วก็จริงมีของจริงไปนั่งก็เห็นว่าเป็นกสิณพอนั่งหลับตานี่ก็จะเห็นเอาดินไปทำเป็นดินเอาทำเป็นกลมๆแล้วเอาดินสีแดงไปเอาดินกลางสระวัดที่จริงพ่อเป็นพระพ่อก็นึกเอ๊ะเอาไปทำอะไรแต่มาก็เอาไปทำกสิณแล้วก็เอาไม้มาทำกลมๆแล้วเอาดินนั้นอัดเข้าไปให้แน่นเป็นวงเดือนโตสัก10เซนได้สักประมาณฟุตเนี่ยวางเป็นผ้าขาวแล้วก็นั่งหลับตาลืมตาอยู่คนเดียวเงียบๆไม่นั่งก็ขายแต่นั่งอยู่ในป่าแล้วก็หลับตาหลับก็เห็นเลยหลับก็เป็นแสงสว่างเป็นดวงเป็นดวงจันทร์เนี่ยหลับก็ติดสว่างเป็นดวงจันทร์เลยโอ้เราดีใจกสิณนี่ก็เป็นจริงหลับตาลืมตาก็เห็นก็กสิณนี่สมัยก่อนเขาจึงสำเร็จกันตรงนี้เองแต่กสิณนี่เล่นต้องมีครูบาอาจารย์ต้องเราต้องไม่ใช่นึกจะเล่นก็เล่นต้องเราต้องศึกษาเล่าเรียนมาเอาสติสมบูรณ์ก่อนสติสำคัญก็นั่งเล่นกสิณดินได้ไปดูอาสิณอะไรก็ได้หมดไปดูน้ำก็จำน้ำได้แต่ว่ามันลักษณะต่างกันนั่งดินนี่มันพอหลับตาก็ลอยไม่ดวงจันทร์เลยลอยไม่ต้องไปนั่งดูแหละหลับตาก็เห็นลอยกสิณน้ำก็เป็นน้ำกสิณไฟก็แสงเป็นไฟถ้าไปเล่นกรรมฐานนี่เห็นคนละอย่างถ้าไปเล่นกรรมฐานนี่จะเห็นเรื่องของตัวเองเล่นกรรมฐานนี่จะเห็นเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเห็นเรื่องของกายตัวเองแต่กสิณนี่จะเห็นข้างนอก ขึ้นข้างนอกนั่นจึงว่าเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพอปฏิบัตินี่เรารู้ว่าโอ้ขอพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งมากที่ท่านสอนวันนี้เราเอามาทำก็จุดเดียวเท่านั้นเองแสดงว่าสมัยก่อนในพระได้ทำกันเยอะแยะเลยแต่นั่นจึงว่าเราต้องลงมือปฏิบัติเราทำอะไรไม่ได้ก็นึกถึงตัวเราว่ามีเล็บมีฟันมีหนังมีขนมีอะไรพยายามนึกถึงตัวเราไว้ก็จะเป็นกสิณจะเป็นกรรมฐานจะเป็นรูปกรรมฐานกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งของจิตเอาจิตมาตั้งไว้ที่ผมก็ได้เอาจิตมาตั้งไว้ที่เล็บก็ได้ที่ฟันก็ได้ที่หนังก็ได้หรือเอาจิตมาตั้งไว้ในจิตตัวเองก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาสติก็ตั้งไม่อยู่ก็ตั้งไว้ที่ลมหายใจก็ได้เขาเรียกธรรมกรรมฐานเรียกสมถกรรมฐานแต่ถ้าวิปัสสนานั่นต้องไปรู้เรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพานนั่นเป็นวิปัสสนาแหละรู้เรื่องจิตเจตสิกรู้เรื่องเวทนาเกิดดับรู้เรื่องจิตเกิดดับรู้เรื่องธรรมะเกิดดับนั่นคือวิปัสสนาเกิดขึ้นผ่านจากสมถะไปแล้วพวกนี้จะปรากฏเองไม่ต้องไปทำวิปัสสนาจะเกิดเองถ้าผ่านสมถะแล้วพวกนี้จะเกิดบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะกูฟุ้งซ่านหรือเปล่านะทำไมคิดเป็นนั้นเพียงนี้แต่ที่จริงพอมีครูบาอาจารย์เรานั่นอารมณ์วิปัสสนาเกิดแล้วแต่ว่าต้องผ่านสมาธิก่อนสมาธินี้ต้องผ่านทุกคนถ้าไม่ผ่านถือว่าเจริญวิปัสสนาไม่ได้ขณิกะก็ต้องผ่านอุปจาระก็ต้องผ่านอัปปนาสมาธิก็ต้องผ่านเพราะเราจะได้มั่นใจว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าทำแล้วเกิดกับเราจะได้ไม่ท้อถอยและจะได้เป็นกำลังเสบียงให้เราไปถึงที่แบบที่หมายปลายทางได้แล้วก็จะไม่ย่นย่อไม่ถอยหลังเพราะว่าปฏิบัตินี้จะต้องพึ่งไปยันตายเลย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
3: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
4: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายแล้วตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
3: ใจเย็นๆครับคุณโน้ตเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่าโรงแรมในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอย่างไรครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรงแรมประเภทไหนส่วนใหญ่แล้วจะใช้คำว่า hotel hotel hotel ใช้ได้ทั่วไปนะครับ I work at a hotel I work at a hotel หมายถึงผมทำงานที่โรงแรม I work at a hotel in PhuketI work at a hotel in Phuket. ผมทำงานที่โรงแรมในภูเก็ต แต่ยังมีศัพท์อื่นอีกครับโรงแรมที่ติดถนนใหญ่ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะขับรถเข้าไปจอดอย่างที่โรงแรมนั้นนะครับนี่เราเรียกว่า motel motel motel ซึ่งย่อมาจาก motor hotel เพราะว่า motor หมายถึงเครื่องยนต์หรือรถเก๋งนั่นเองครับถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในย่านสถานที่ท่องเที่ยวก็เรียกว่า resort ครับ resort คนไทยรู้จักคำนี้อยู่แล้วครับ resort อีก2คำที่อาจจะได้ยินบ้างนะครับคือ inn กับ hostel ซึ่งหมายถึงโรงแรมขนาดเล็ก inn inn เป็นภาษาโบราณนะครับสำหรับโรงแรมไม่ใหญ่และ hostel hostel เป็นหอพักเช่นYouth Hostel คือหอพักสำหรับเยาวชนผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
2: สำนวนชวนคิดพาสิสสอนใจไม้งามกระรอกเจาะเห็นไม้งามเนื้อดีกลับมีรอยกระรอกน้อยเจาะกัดถนัดถนีคนรูปสวยรวยร้ำน้ำใจดีดูอีกทีมีเจ้าของต้องเสียดายเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าไม้งามกระรอกเจาะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนสวยคนงามมักมีเจ้าของหรือมีคนปองแล้วเหมือนไม้งามที่กระรอกจับจองขุดโพรงเป็นเจ้าของเสียแล้วค่ะ

0: ให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องให้พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปใดเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยจะเสนชื่อมิมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานคติธรรมเรื่อง

0: มีบ้านหลังน้อยอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านของหมีสองตัวคือแม่หมีกับลูกหมีลูกหมีเป็นหมีที่เกียจคร้านที่สุดตัวของมันสกปรกมากไม่ค่อยจะยอมอาบน้ำไม่ยอมแปรงฟันไม่ยอมสระผมวันวันหนึ่งชอบนอนกับเที่ยวเท่านั้นคุณแม่เองก็คอยพร่ำสอนอยู่เสมอวันนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนที่คุณแม่จะออกไปตลาดแม่หมีก็เรียกลูกหมีให้เข้ามาหา
1: ลูกหมีลูกหมีเอ้ยมาหาแม่หน่อยสิลูก
2: อะไรจะหาแม
1: ่นี่วันนี้นะแม่จะออกไปตลาดสักหน่อยนึง
2: แม่จะออกไปทำอะไรเหรอฮะ
1: แม่ก็กะว่าจะไปซื้อของนะสิจ๊ะ
2: แม่จะซื้อของอะไรฮะ
1: แม่จะซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาให้ลูกใส่ยังไงล่ะลูก
2: เฮ้ยจริงเหรอฮะแม
1: ่ก็จริงนะสิยังไงอีกนะแม่จะซื้อขนมมาให้ลูกด้วยลูกชอบไหม
2: ชอบสิฮะแม่ขนมอร่อยมากเลยฮะ
1: ถ้างั้นนะแม่ก็จะซื้อผลไม้มาให้ด้วยดีไหมแต่ว่า
2: แต่ว่าอะไรฮะแม่
1: แต่ลูกของแม่จะต้องสัญญากับแม่ก่อนนะสิจ๊ะ
2: สัญญา
1: ใช่แล้วลูกต้องให้สัญญากับแม่ก่อน
2: สัญญาอะไรฮะแม
1: ่ก็สัญญาว่าจะอาบน้ำให้เนื้อตัวสะอาดแปลงฟันสระผมให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวสวยๆรอแม่ไงจ๊ะ
2: แต่ว่า
1: ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นด้วยว่าไงทำได้ไหม
2: แม่ฮะก็น้ำเย็นอย่างนั้นน่ะผมจะไปอาบได้ยังไงฮะยิ่งอากาศหนาวๆอยู่ด้วยไม่อาบไม่ได้เหรอฮะแม่
1: ไม่ได้จะไม่ได้ไม่ได้หรอกลูกนี่ลูกรู้ไหมลูกน่ะไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วนะแล้วดูสิเห็นไหมเนื้อตัวดูได้ที่ไหนล่ะตัวนี่มอมเชะแล้วแถมกลิ่นยังเหม็นอีกด้วย
2: โธ่แม่ฮะ
1: ว่าไงว่าไงถ้าลูกไม่ยอมอาบน้ำนะแม่ก็จะไม่ซื้ออะไรมาฝากลูกเลยสักอย่างเดียวนะนี่ลูกไม่อยากได้เลยเหรอเสื้อผ้าสวยๆขนมอร่อยๆ อ่ะอยากได้ไหม
2: อยากได้สิฮะ
1: ถ้าอยากได้ก็ต้องอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวรอแม่ด้วยเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้วฮะแม
1: ่ดีจ้ะ
0: ลูกหมีก็ตอบไปตามประสาคนพูดบทปากพูดแต่ใจยังไม่นึกอยากที่จะทำตามสัญญากับผู้เป็นแม่เท่าใดนัก
1: เออนี่แล้วแม่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะลูกนะ
2: อะไรอีกฮะแม่โธ่ทำไมเรื่องเยอะจังเลยฮะ
1: วันนี้นะลูกจะต้องอยู่เฝ้าบ้านด้วยนะจ๊ะ
2: อะไรนะต้องเฝ้าบ้านด้วยเหรอฮะแม่
1: ก็ใช่สิจ๊ะไม่อย่างนั้นแล้วก็ขโมยจะเข้ามาขโมยของในบ้านหมดนะลูก
2: ก็ได้ฮะแม่ถ้างั้นแม่รีบไปแล้วรีบซื้อของมาฝากผมด้วยนะฮะ
1: จ้ะแม่จะรีบกลับมาพร้อมของฝากลูกนะจ๊ะ
0: ผู้เป็นแม่ก็เดินออกจากบ้านไปเพื่อไปหาซื้อของในตลาดตามที่บอกกับลูกเอาไว้แม่หมีสบายใจที่ลูกให้สัญญาทุกอย่างไม่เหมือนครั้งก่อนแกจะไม่ยอมให้สัญญาอะไรง่ายๆเลยสักครั้งหนึ่งแต่มาหนนี้แกกลับให้สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะคงจะเป็นเพราะว่ามีของแลกเปลี่ยนละมั้งถึงได้รีบให้สัญญาว่าจะทำตามที่แม่บอกทุกอย่างแต่ลูกหมีจะทำตามที่ให้คำสัญญากับแม่ไว้หรือไม่คุณหนูครับโปรดคอยติดตามรับฟังต่อไปนะครับลูกหมีพยายามที่จะทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่แต่พอจุ่มเท้าลงไปแตะน้ำในอ่างเท่านั้นแหละครับก็ต้องรีบปลดเท้ากลับในทันทีเพราะว่าน้ำเย็นเหลือเกินเย็นเข้าไปจนถึงกระดูกซะด้วยสิแล้วลูกหมีจะอาบได้ยังไงขืนอาบก็มีหวังสั่นงักตัวแข็งทื่อกันพอดีไม่เอาด้วยแล้วลูกหมีนึกได้ดังนั้นจึงเปลี่ยนใจไม่อาบน้ำ ไปเที่ยวเล่นเป็นดีที่สุดลูกหมีจึงเดินออกจากบ้านไปในทันทีลืมหมดทุกอย่างที่ให้สัญญากับแม่

ไว้เพราะกำลังนึกสนุกสนานเจอเพื่อนๆลูกหมีก็วิ่งไปทำเพลงไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็วิ่งไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปจนถึงลำห้วยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของฝูงลิงน้อยใหญ่

0: ูงลิงเหล่านั้นต่างส่งเสียงร้องเจี๊ยกๆไม่หยุดลูกหมีได้ยินเช่นนั้นก็นึกสนุกไปด้วยอยากจะวิ่งไปเล่นกับลูกลิงที่นั่งเล่นอยู่ที่โคนต้นไม้ลูกหมีจึงเดินเข้าไปหาแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสดใส
1: ลูกลิงจ๋าเธอเล่นอะไรนะขอฉันเล่นด้วยคนสิ
2: ไม่ได้หรอกเธอน่ะสกปรกจะตายดูสิลิงตัวเหม็นถอยมาแต่ไกลเชียโอ้ยไม่เล่นด้วยหรอกแม่สอนฉันนะไม่คบกับคนสกปรกนี่ฉันกำลังกินกล้วยน้ำว้าเธออย่ามายุ่งนะไปพ้นๆฉันเลยไปไปสิ
1: เอ้ยเฮ้ยลูกลิงจ๋าเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ
2: เฮ้ยเปล่านะใครอยากเป็นเพื่อนเธอล่ะเนื้อตัวสกปรกจะตาย
1: อีเธอเอ้ยนี่มีง้อก็ได้ฉันไปเล่นกับกระต่ายก็ได้เธอรักความสะอาดก็อยู่ไปคนเดียวเหอะหน้าเบื่อ
0: พูดจบลูกหมีก็ผลัดจากลูกลิงไปปล่อยให้ลูกลิงนั่งกินกล้วยน้ำว้าอย่างสบายอารมณ์เมื่อลูกหมีเดินไปได้สักครู่ใหญ่ก็พบกับกระต่ายก็พอดีจึงร้องทักด้วยน้ำเสียงที่สดใส
1: กระต่ายจ๋าทำอะไรอยู่นะ
3: ก็กินหญ้าสิไม่เห็นหรือไงอ่ะ
1: เห็นจ้าแม่ดูสิกินอย่างไม่ลืมหูลืมตามองใครเลยนะอร่อยมากเลยจ๊ะ
3: อร่อยสิหญ้าเนี้ยของโปรดของฉันเลยล่ะ
1: ขอฉันนั่งเล่นเป็นเพื่อนด้วยคนสิกระต่ายได้หรือเปล่าล่ะ
3: ไม่ได้หรอกเราก็เธอสกปรกอย่างเงี้ยไปออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้นะดูตัวของเธอสิสกปรกแต่ตัวของฉันสิขนสีขาวออกปุกปุยน่ารักจะตายกลิ่นก็ยังหอมอีกด้วยเพราะฉันหมั่นทำความสะอาดเนื้อตัวแต่เธอเฮ้ยร้อยวันพันปีเธอเคยทำความสะอาดเนื้อตัวของเธอบ้างไหมจ้าลูกหมีฮะเคยหรือเปล่า
1: โอ้กระต่ายจ้าน
3: ี่ดูสิแค่เธออ้าปากปากของเธอก็ส่งกลิ่นเหม็นจนฉันอยากจะอ้วกอยู่แล้ว
1: เธอกระต่ายจ๋าไม่ให้ฉันเล่นด้วยจริง
3: ๆไปไปพอนะไป
1: นี่เธอเอ้ยไม่เล่นก็ได้ไม่เห็นจะต้องงอเลยฉันได้มีเพื่อนเยอะแยะนี่เธอเอ้ยจริง

0: ลูกหมีเดินผลัดจากกระต่ายไปยังหนองน้ำแห่งหนึ่งนึกเบื่อเบื่อที่ไม่มีใครยอมเล่นด้วยกะว่าจะนอนที่ผืนหญ้าริมหนองน้ำสักหน่อยค่อยเดินกลับบ้านก็พอดีพบกับลูกช้างเข้าจึงวิ่งเข้าไปหาลูกช้างในทันที
1: ลูกช้างเธอกำลังกินอ้อยเหรอจ๊ะ
2: ใช่ลูกหมีหรอเหรอแล้วว่าใครซะอีกล่ะ
1: ทำไมเล่าก็ฉันนะสิ
2: ไหนจะลองเดินเข้ามาใกล้ๆให้หน่อยสิรู้สึกว่าได้กลิ่นอะไรสับสามนะลูกหมีนะ
1: ไม่มีอะไรหรอกกลิ่นมันมาจากหนองน้ำนั่นนะสิไม่ใช่ตัวฉันหรอกไม่เชื่อฉันจะเดินเข้าไปใกล้ตัวลูกช้างเลยนะนี่ลองดมตัวฉันสิไม่เห็นเหม็นตรงไหนเลยนะ
2: ไหนดมหน่อยสิ
1: เห็นไง
2: นั่นไงกลิ่นสาบมาจากตัวเธอนั่นเองเธอนี่ไม่รักสวยรักงามมาซะเลยนะลูกหมีนะแล้วอย่างนี้ใครเขาจะยอมเป็นเพื่อนเธอล่ะฮะ
1: ลูกช้างสัญญากับฉันได้ไหมว่าถ้าฉันอาบน้ำแล้วลูกช้างจะยอมเป็นเพื่อนฉัน
2: ตกลงฉันให้สัญญาถ้าเธอยอมทำความสะอาดร่างกายยอมแปรงฟันฉันจะยอมรับเธอเป็นเพื่อนเธอตลอดไปเลยจ้าลูกหมี
1: จริงๆนะลูกช้าง
2: ก็จริงสิช้างอย่างฉันนะพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วละจ้าลูกหมี
1: เฮ้ยใจเย็นฉันจะกลับไปอาบน้ำสระผมแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวให้สะอาดเมื่อแต่ลูกช้างเหอะอย่าลืมสัญญานะจ๊ะ
2: ฉันไม่ลืมหรอกเธอรีบไปเถอะ
1: จ้าๆฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: ลูกหมีรีบเร่งกลับไปบ้านในทันทีทันใดจากนั้นก็จัดการทำความสะอาดร่างกายอย่างดีอกดีใจหาได้กลัวความหนาวเย็นของน้ำไหมพออาบน้ำเสร็จก็รีบแปรงฟันให้ดูขาวสะอาดหน้ามองจากนั้นก็เช็ดตัวให้แห้งปรับแป้งหวีผมแต่งตัวดูสะอาดตาไปทั้งเนื้อทั้งตัวลูกหมีส่องดูกระจกก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองดูน่ารักไปหมดแล้วเธอก็กำลังจะมีเพื่อนใหม่อย่างลูกช้างด้วยนะลูกหมีพูดกับตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ
1: เฮ้ยคราวนี้ล่ะเราจะเป็นลูกหมีที่น่ารักที่สุดในโลกเลย เอาล่ะฉันจะออกไปหาเธอแล้วนะลูกช้างจ๋าอุ้ยดีใจมากๆเลยเราสวยเหลือเกินสวย
3: ลูกจ๋า
1: เฮ้ยนั่นเสียงของแม่เรานี่นะแม่มาแล้ว
3: ลูกเปิดประตูให้แม่หน่อยสิลูกลูกจ๋าลูกอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: แม่ผมดูน่ารักไหมคะแม
3: ่โอ้โหนี่ลูกแม่เหรอจ๊ะ
1: ฮะแม
3: ่โอ้ยลูกของแม่นี่ทำไมน่ารักอย่างนี้เนี่ยดูสิเนื้อตัวก็หอมน่าดมจังเลยอันไหนขอแม่หอมแก้มหน่อยสิชื่นใจแม่โอ้ยชื่นใจแม่เหลือเกินจ้ะลูก
1: แล้วไหนล่ะคะของฝากที่แม่บอกว่าจะซื้อให้ผมนะคะ
3: อ๋อซื้อสิจ้าอยู่นี่ไงลูกนี่เห็นไหมเสื้อผ้าสวยๆแม่ซื้อมาฝากลูกจ้ะอ่ะลองใส่ดูสิ
1: เฮ้ยขอบคุณนะแม่อ่ะแล้วนี่ขนมตั้งหลายอย่างนะโอ้โหทำไมมันมากมายอย่างนี้ล่ะครับแม
3: ่ก็แม่รักลูกนี่จ้ะแม่ก็ซื้อของฝากลูกมากๆยังไงล่ะจ้ะแม่กลัวลูกจะหิวนะสิ
1: ขอบคุณนะแม่แต่ว่า
3: แต่อะไรจ๊ะลูก
1: ผมชวนเพื่อนๆมากินขนมด้วยได้ไหมฮะแม่
3: ได้สิจ๊ะลูกได้โถลูกแม่ลูกจะชวนเพื่อนสักกี่คนมากินขนมแม่ก็ไม่ว่าแล้วจ้าขอให้ลูกแม่เนี่ยมีเพื่อนดีเยอะๆแล้วก็เพื่อนที่รักลูกของแม่เยอะๆด้วยแค่นี้แม่ก็ชื่นใจแล้วนะแม่ขอหอมชื่นใจสักทีเถอะนะลูกนะ
1: ครับ
3: ชื่นใจจังเลยลูกแม
0: ่ในที่สุดลูกหมีก็ออกไปชวนเพื่อนๆ มีทั้งลูกลิงลูกช้างลูกกระต่ายให้มากินขนมที่บ้านในค่ำวันนั้นแล้วก็บอกให้เพื่อนๆอาบน้ำแต่งตัวให้ดูสะอาดที่สุดในรอบปีไม่อย่างนั้นก็จะไม่รับเป็นเพื่อนเห็นไหมล่ะครับดูความร้ายของลูกหมีสิพอลูกหมีไปชวนเพื่อนๆแล้วก็พูดตามที่คิดเอาไว้เพื่อนๆแต่ละตัวต่างก็ยินดีทำตามที่ลูกหมีต้องการไม่มีใครอิดเอื้อนเลยสักตัวเดียวและพร้อมกันมากินขนมที่บ้านของลูกหมีด้วยกันทั้งนั้นเพราะลูกหมีดูสะอาดไม่ทำตัวสกปรกเหมือนอย่างเก่าคุณแม่เองก็ดีใจที่ลูกหมีเปลี่ยนแปลงนิสัยขี้เกียจมาเป็นคนขยันหมั่นเพียรในที่สุดลูกหมีก็มีเพื่อนๆเต็มไปหมดไม่มีใครรังเกียจลูกหมีอีกต่อไปแล้ว

าคุณหนูอยากจะเป็นเด็กที่น่ารักใครเห็นใครก็รักใครก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณหนูคุณหนูก็จะต้องหมั่นทำความสะอาดร่างกายหมั่นรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอต้องหมั่นแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งคือตอนเช้าหลังตื่นนอนและตอนค่ำก่อนเข้านอนหลังจากนั้นแล้วคุณหนูก็ต้องหมั่นสระผมให้สะอาดไม่อย่างนั้นผมจะส่งกลิ่นเหม็นสาบและอาจจะเป็นเหาอีกด้วยโดยเฉพาะคุณหนูที่เป็นเด็กหญิงผมยาวๆเนี่ยเมื่อมีเหาใครเห็นเข้าก็จะพากันรังเกียจและก็ไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณหนูต้องหมั่นทำความสะอาดร่างกายหมั่นแปรงฟันหมั่นตัดเล็บหมั่นสระผมแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูสะอาดตาอยู่เสมอเพียงเท่านี้แหละคุณหนูก็จะมีเพื่อนๆน่ารักเต็มไปหมดเลย

0: ันจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แถมยังไม่ยอมเปิดหัวใจเรียนรู้ชีวิตก็ตีวงแคบลงแคบลงรู้ว่าตัวเองไม่รู้และพอเปิดหัวใจเรียนรู้ความกว้างความงดงามทางปัญญาก็เกิดอ่านโดยเด็กหญิงแทนหาไทยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะ

ทักษะคือการฝึกฝนมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้ดีโดยขาดทักษะแม้จะมีพรสวรรค์มากมายหากขาดทักษะก็อาจเดินช้าได้เหมือนกันอ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนวางเขียนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจก็ใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแหมเมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31

ฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี

0: วัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02

0: 48-447-4704 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตใจของเราให้สงบในการฟังจิตใจของเราจะได้รับรู้ธรรมได้เข้าใจในธรรมะวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมปารภธรรมให้กับข้าราชการซึ่งเป็นทหารในบัญชาการทหารสูงสุดแห่งนี้เป็นวาระที่สองก็เป็นโอกาสดีที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาให้ธรรมเป็นทานซึ่งอาตมาก็ให้สิ่งเป็นประโยชน์

กับจิตใจที่ญาติโยมจะน้อมเอาไปได้เพราะอาตมาเป็นพระก็ไม่มีอะไรจะให้โยมนอกจากธรรมะเพราะบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองลาภยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างโยมก็มีหมดแล้วอันนั้นโยมก็พอจะช่วยตัวเองได้ด้วยความสุขทางโลกทางโลกีแต่ความสุขทางใจนั้นทุกคนยังขาดอยู่ก็ควรจะได้รับจากทางธรรมคือซึ่งเป็นอาหารใจธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องทำให้จิตใจทุกคนได้รับความสุขสงบเมื่อเรานำเข้าไปในจิตใจของเราแล้วก็เหมือนกับอาหารใจอันนี้พระก็มีโอกาสจะให้ได้ในเมื่อพระได้ปฏิบัติและได้ศึกษาเราเรียนจากครูบาอาจารย์จากการทุดงกรรมฐานจากการฝึกจิตให้สงบจากการปฏิบัติมาเมื่อมีอะไรดีก็มาแนะนำมาบอกโยมให้ทำความดีเพราะความดีนั้นไม่ได้อยู่อื่นอยู่ไกลอยู่ที่ใจของญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่จะรองรับเอาไปได้ไม่ต่างอะไรกับน้ำมันมีอยู่แล้วแต่ว่ายังขาดคนดื่มคนตักเท่านั้นเองมันอยู่ในองค์อยู่ในตุ่มอยู่ในภาชนะของเราแล้วธรรมะก็เช่นเดียวกันมันมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีคนน้อมรับไปกระทำให้ใจสงบเกิดขึ้นนั่นเองวิธีทางสงบนี้เดี๋ยวท้ายรายการอาตมาจะบอกแนะนำญาติโยมให้รู้จักภาวนาให้รู้จักว่าสงบใจเป็นอย่างไรไอ้ความไม่สงบนั้นไม่ต้องสอนโยมโยมเข้าใจแล้วว่าความไม่สงบใจเป็นอย่างไรเพราะเราทำการงานอยู่กับบ้านกับเรือนกับสังคมเนี่ยย่อมมีความไม่สงบตลอดทั้งวันมีความดีใจเสียใจอยู่ตลอดนั่นคือความไม่สงบอันนี้มีอยู่ทุกตัวคนใครจะปฏิเสธไปไม่ได้บุคคลที่จะปฏิเสธได้คือบุคคลที่รู้จักทำใจสงบก็เป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวผู้ที่จะสงบตลอดไปนั่นคือพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าที่ได้เดินทางสงบแต่ว่าเราชาวบ้านธรรมดานี้ก็ให้รู้จักเพียงว่าสงบในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันธรรมะที่ซึ่งเป็นคุณสันโดษที่ธรรมะจะยกหัวข้อขึ้นมาคือความสันโดษนี้บางคนก็ไม่เข้าใจความสันโดษนี่เป็นธรรมะที่สันติสุขที่โลกต้องการที่สังคมต้องการความสุขสงบคือความสันโดษแต่ที่จริงเขาไม่ต้องการความสันโดษเขากลัวคุณธรรมสันโดษแต่ทุกคนต้องการความสุขสงบได้จะเรียกร้องความสันติคือความสงบแต่ไม่เรียกร้องความสันโดษความสันโดษนี่ความจริงไม่ได้อยู่ไกลตัวเองเลยสันโดษนี่ไม่ใช่เป็นคนงอตีนงอมือไม่เป็นคนไม่ทำอะไรเลยสันโดษในหน้าที่ตัวเองเช่นสมมติว่าเราเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินปกครองราษฎรโดยทศพิธราชธรรม10ประการเป็นคนมีเมตตากรุณาแล้วก็ตั้งอยู่ในหลักศีลธรรมไม่ไปรบราฆ่าฟันบ้านเมืองอื่นคือพยายามบำรุงข้าราชการข้าราชบริพารให้มีศีลมีธรรมให้ไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่เบียดเบียนไม่ลักโกงกันไม่มีใครช่อราษฎรบังหลวงไม่โกงกินแล้วก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วข้าราชการในบ้านเมืองนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระราชาสันโดษเพราะพระราชาทำตัวเองเป็นตัวอย่างมีศีลธรรมเช่นพระเจ้าอโศกได้ทำคุณสันโดษให้โลกได้รู้ว่าท่านเคยฆ่าคนนับไม่ถ้วนแต่ท่านก็มาถือศีลอุโบสถศีล5ด้วยการล้างมือด้วยการเข้าถือศีลฟังธรรมพอท่านสันโดษแล้วประชาชนราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขหมดสันโดษในพระราชาสันโดษอย่างนั้นแต่บางเมืองบางเมืองบางประเทศไม่สันโดษชอบลบราฆ่าฟันชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยู่ในประเทศตนเองไม่อยู่ในขอบเขตเองเรียกว่าพระราชาไม่ตั้งอยู่ในสันโดษอสันตุถีเป็นคนไม่สันโดษสันตุถีเป็นคนสันโดษหมายถึงว่ายินดีในประเทศตนเองขอบเขตพัฒนาสีมาของตัวเองหมายถึงว่า
เรายินดีอยู่ในประเทศของตัวเองไม่บุกรุกใครนั่นแหละคือบ้านเมืองจะร่มเย็นสันโดษของพระราชาไม่ใช่ไม่แต่งตัวไม่ใช่ไม่แต่งเนื้อไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยเป็นนักพัฒนาเป็นนักเจริญด้วยความรู้ทันกับโรคทุกอย่างแล้วตอนนี้ลองมาข้าราชการก็มีคุณธรรมสันโดษข้าราชการสันโดษก็หมายถึงว่าเราอยู่ในหน้าที่ของใครทั้งตอนหน้าเราทำอย่างไรรับหลังแล้วก็ทำอย่างนั้นเราไม่ให้ร้ายเพื่อนฝูงที่มาทำงานด้วยกันไม่แข่งแย่งชิงดีไม่เบียดเบียนใครทุกคนก็อยากจะให้สังคมเรานี่เจริญขึ้นสันโดษด้วยกันว่าสมมติว่าเรามีภรรยาเดียวเราก็มีภรรยาเดียวเราไม่คิดว่าใครสวยยังไงเราอยากจะไปได้มาเป็นภรรยาตนถ้าอย่างนั้นไม่สันโดษสันโดษแปลว่ามีภรรยาเดียวมีรถเก๋งเก่าๆขี่มาทำงานได้เราก็พอใจในคันนั้นไม่ใช่เราอยากจะได้ใหม่ๆทันเพื่อนแล้วก็ไปผ่อนส่งไปเสียเงินเสียทองอย่างนั้นเรียกว่าไม่สันโดษสันโดษนั้นมีทุกอย่างแต่มีเท่าที่หาได้ตามตำแหน่งหน้าที่ตัวเองแล้วก็เศรษฐีสันโดษเศรษฐีก็สันโดษได้สมมติเศรษฐีเราเนี่ยมีเงินอยู่10ล้านก็ยินดีใน10ล้านมี100ล้านก็ยินดีในร้อยล้านรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญภาวนารู้จักจ่ายแจกให้คนยากจนบ้างก็จะเป็นที่รักของชาวบ้านเขาก็ไม่ด่าเศรษฐีหน้าเลือดเศรษฐีก็สันโดษได้ไม่คดโกงไม่เอาของคนอื่นไม่ใช่เอาต้นทำดอกเอาดอกทำต้นอย่างนั้นเศรษฐีก็มีศีลธรรมคุณสันโดษได้ชาวไร่ชาวนาข้าราชการทุกคนมีคุณธรรมสันโดษตามฐานะตัวเองแต่ว่าสันโดษของพระนั่นมีผ้าเพียง3ผืนชาวบ้านจะมาทำอย่างพระไม่ได้สันโดษของพระอีกเรื่องหนึ่งสันโดษของทายกทายิกาอีกเรื่องหนึ่งสันโดษพระราชาเรื่องหนึ่งตั้งอยู่ในคุณธรรมของพระราชาสันโดษข้าราชการตั้งอยู่ในคุณธรรมข้าราชการไม่ใช่ฉันเป็นในพันแล้วฉันจะมาเป็นในสิบยังไม่ได้ฉันโดดเงินไม่ได้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเรายิ่งขึ้นไปจนถึงเราจะได้ใหญ่ได้โตจนถึงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเราก็ตั้งคุณอยู่ในฉันโดดไม่คิดจะเบียดเบียนไม่คิดอิจฉาริษยาใครเราถือว่าการกระทำดีนั่นเป็นคุณธรรมของเราการกระทำชั่วนั้นไม่ใช่คุณธรรมของเราฉะนั้นการฉันโดดนี่แม้แต่ว่ามันสันโดษได้ทุกระบบเลยชาวไร่ชาวนาข้าราชการทุกฝ่ายก็สันโดษได้คือหมายถึงว่าสันโดษนิยมต้องเข้าใจว่ายินดีเท่าที่ตนเองหาได้ไม่โลภเกินที่ตนเองหาได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้อ๋อสันโดษนี่ถือได้ตั้งแต่พระราชาเจ้าแผ่นดินอยู่ชั้นแต่ราชการทุกตำแหน่งทุกหน้าที่เลยแต่คนทุกวันนี้เขาโต้แย้งกันไหมโยมโอ้ใครจะมาสันโดษได้ฉันไม่ใช่พระนี่พระก็ต้องสันโดษแบบพระพระมีผ้าเพียง3ผืนฉันเพียงมือเดียวถ้าพระไม่สันโดษพระต้องไปทำไร่ไถนานั่นก็ไม่ใช่พระพระไปโลภมากมีเงินมีทองฝากธนาคารมีของสารพัดอย่างนั้นอย่างกระชาโรคก็ไม่ใช่พระอีกพระก็จะต้องมีแค่เพียงผ้า3ผืนเงินทองก็ไม่เอาคือฉันเพียงมือเดียวอย่างนี้ไม่ใช่มีสเตอริโอมีวิทยุโทรทัศน์มีเฟอร์นิเจอร์เต็มกุฏิอย่างนั้นไม่สันโดษของพระอย่างนั้นต้องเป็นชาวบ้านพระก็ต้องมีเพียงบาทรูปเดียวมีผ้าเพียง3ผืนไปไหนก็มีภิกขาจารย์เป็นเครื่องเลี้ยงชีพแต่ถ้าพระไม่สันโดษก็พระก็ต้องมีอะไรๆทุกอย่างเหมือนญาติโยมอย่างนั้นไม่สันโดษคำว่าสันโดษก็หายไปจากพระตอนนี้ยังโยมสันโดษก็หน้าที่ของโยมจะมาอย่างพระไม่ได้คำว่าสันโดษจึงอยู่ได้ในสังคมเป็นสุขสงบที่สุดสมมติคนลองเป็นสมมติถ้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนะตัวอาจารย์ก็สันโดษในหน้าที่ของผู้นำไอตัวรองลงไปก็สันโดษในหน้าที่ของตัวเองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่ใช่ฉันจ้องที่ทำไงจะโค่นล้มไอ้ตัวผอ.ให้มันลงมาได้ฉันจะได้เป็นผอ.เองไม่ใช่อย่างนั้นคือยินดีพอใจที่ตนเองมีอยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ไม่คิดกลั่นแกล้งไม่คิดเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องที่ทำให้โลกนี้สงบสุขที่สุดเป
ป็นอันว่าสันโดษนี้ใช้ได้ทั่วโลกเลยโยมโยมขี่เครื่องบินไปโยมก็สันโดษเพราะโยมมีเงินแต่โยมไม่มีเงินโยมอยากขี่เครื่องบินอย่างนี้โยมไม่สันโดษโยมมีรถเบนซ์ขี่โยมมีเงินทองที่จะจ่ายค่ารถเบนซ์ได้โยมก็สันโดษแต่ถ้าโยมไม่มีรถเบนซ์แต่โยมไปอยากขวนขวายอยากจะได้ขี่รถเบนซ์เหมือนเพื่อนบ้างอย่างเงี้ยโยมก็ไม่สันโดษเขามีซีตองขี่มี BM ขี่เราขี่โตโยต้าเก่าๆเราอยากจะได้มาเราต้องไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาอย่างนั้นไม่สันโดษแต่ที่มีอยู่แล้วนั่นคือสันโดษที่ว่าเรามีกินมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรียกว่าสันโดษต้องเข้าใจใช่ไหมโยมเรามีภรรยาคนเดียวใครจะสวยมายังไงนางงามสวยมาฉันก็ไม่เอาเพราะคนนี้เมื่อก่อนก็สวยกว่าคนนั้นอีกเราก็สันโดษที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาของเราให้รุ่งเรืองต่อไปอันนี้เรียกคุณธรรมสันโดษที่พุทธเจ้าสอนแต่คนเรามาแปลความหมายสันโดษผิดใช่ไหมโยมเลยธรรมะพุทธเจ้าเลยไม่เข้าหูเราเลยไม่เราเลยไม่กล้าทำความจริงธรรมะพุทธเจ้าสอนให้สังคมในโลกปัจจุบันนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้คนเบียดเบียนกันเองการเบียดเบียนทั้งกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีมันนำมาซึ่งความไม่สงบในสังคมนั้นจะบ้านใดก็ดีเมืองใดก็ดีถ้าไม่มีคุณสันโดษย่อมไปเบียดเบียนบ้านอื่นเมืองอื่นให้เดือดร้อนศาสนาพุทธนี่ไม่เคยมีสงครามในศาสนาเลยเพราะสอนให้สันโดษแต่ศาสนาทุกศาสนาลบกับเรื่องศาสนาเพราะไม่สันโดษจริงมีความเห็นต่างกันจริงๆธรรมะนี่เป็นเครื่องแก้ไขใจได้ในโยมธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้เราน้อมรับไว้สักอย่างหนึ่งก็เป็นคติเตือนใจเราได้ทำให้เราสุขใจได้ในเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่ทุกวันฉะนั้นไม่ใช่ว่าการที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงศาสนาแล้วจะกลายเป็นคนโง่คนข้ามคือศาสนาได้สอนให้ทุกคนรู้จิตตัวเองรู้ทันใจตัวเองรู้จักห้ามใจตัวเองรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขสังคมเป็นพระราชาสมัยก่อนเขายอมรับเรื่องศาสนาเป็นผู้นำนะโยมข้าราชการตะก่อนเขายอมรับศาสนาเป็นผู้นำฉะนั้นจึงตั้งโรงพยาบาลให้พระเป็นหมอให้พระเป็นอาจารย์สอนหนังสือสมัยก่อนคนจะมาทำข้าราชการในรั้วในวังต้องเรียนหนังสือจากพระหมดพระเป็นอาจารย์สอนทั้งนิสัยสอนทั้งมารยาทสอนทั้งความซื่อสัตย์สอนทั้งความกล้าหาญสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนตะก่อนจึงไม่มีปัญหาในการปกครองบ้านเมืองคนไทยจึงแก้ไขปัญหาสังคมได้ตลอดมาเพราะเรียนมากับวัดเรียนมากับธรรมะเช่นหมออะไรหมอโกมาลพัฒน์เนี่ยเป็นหมอวิเศษเลยหมอโสดาบันน่ะใครรักษาโรคไม่หายมาหาโกมาลพัฒน์นี่ยิ่งกับเอ็กซเรย์คนหนึ่งปวดหัวมา7ปีรักษาที่ไหนไม่หายมหากมลพัฒน์หมอกมลพัฒน์ถามอาการไข้บอกมีพยาธิที่สมองบอกจะทำไงต้องผ่าตัดโอ้ยผ่าตัดก็ตายใช่ไหมเป็นหมอคนแรกในโลกที่ผ่าตัดสมองได้บอกว่าถ้าท่านทำตามข้าพเจ้าได้จะหายไม่ตายแต่ท่านทำตามข้าพเจ้าไม่ได้ท่านจะต้องตายอายุท่านยังอยู่อีกไม่นานเลยถ้าปวดนี้เพราะพยาธิมันมีสองตัวมันเกิดมันจะต้องวางไข่ขึ้นไปพอมันกินมันคงจะเข้าไปจากท้องอ่ะเนี่ยมันขึ้นไปอยู่สมองก็บอกท่านต้องนอนคว่ำนอนหงายผ่าเสร็จแล้วต้องนอนหงาย15นอนหงาย15วันนอนคว่ำนอนตะแคง15วันนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยอย่างละครึ่งเดือนครึ่งเดือนท่านทำได้ไหมท่านได้รักษาให้ทำไมได้ไม่รักษาให้เอาทนเอาพอได้7วันพอโกมาลพัฒน์จนเมื่อยเหลือเกินขอพลิกได้มาได้เขาผ่าตรงสมองเนี่ยถกหนังแล้วก็ผ่าแล้วก็แงะเอาครีมแงะแล้วก็มีพยาธิอย่างนี้ก็จับพยาธิออกมาเลย2ตัวตัวผู้ตัวเมียคนทั้งหลายนี่อัศจรรย์เห็นพยาธิบนสมองแล้วก็เอายาเข้าประสานแผลแล้วก็เย็บอย่างเก่า15วันหายเดินได้หายปวดเลยหมอธรรมะโยมตอนนี้คนสมัยก่อนก็เลยเชื่อว่าโอ้หมอก็เก่งและอาจารย์ก็เก่งส
เสร็จแล้วตอนนั้นพระเจ้าเมืองสาวัตถีลบกับพระเจ้า

ชาติศัตรูสู้หลานชายไม่ได้หลานชายไปฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นญาติกันก็เลยโกรธว่าหลานชายเนี่ยทรยศฆ่าแม่ตัวพ่อตัวเองก็ยกทัพไปตีเจ้าชาติศัตรูสู้หลานชายไม่ได้สักทีหลานชายยังหนุ่มยังเด็กอายุยังหนุ่มมากเรามันคนโตแล้วเก่งพี่ชายสงครามมาทุกอย่างทำไมสู้เด็กๆข่าวลูกข่าวหลานไม่ได้มันน่าตายนะมันน่าอายประชาคนเมืองอื่นตีที่ไรก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมันยังไงนะอุบายนี้เราไม่ชนะสักทีข้าศึกของเราก็มีสู้กำลังเราไม่ได้ดูแล้วนักรบของเรานี่ก็เก่งทุกฝ่ายเลยแต่ทำไมเราสู้หลานชายไม่ได้สักทีทางโลกเราอาจจะคิดไม่ออกนะเราต้องหาพระพึ่งพระบ้างก็เลยให้ข้าราชการไอ้มหาดเล็กเนี่ยลงไปสืบลิวาวัดวัดที่วัดนี่พระพูดอะไรกันวัดเชตวันเนี่ยให้ไปสืบพอตอนเย็นพวกข้าราชการก็ไปแอบตำหลังกุฏิพระว่าพระจะพูดอะไรกันบ้างถ้าได้ความยังไงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองมาบอกเรานะเพื่อจะได้อุบายจากวัดบ้างพระหนุ่มๆที่เขาเป็นพระอรหันต์เขาไม่พูดอะไรกันใช่ไหมปกบางองค์แก่ๆสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็คุยกันเจ้าแผ่นดินของเรามันไม่น่าแพ้เด็กๆเลยนะคุยกันนั่งพูดถึงเรื่องเจ้าเราฟังความบอกถ้าผมเองนะผมจะตีจับเอาชาติศัตรูให้ได้เลยว่างั้นบอกท่านคิดยังไงหลวงตาท่านเป็นพระไม่เคยเราบอกผมมีอุบายจะยากอะไรล่ะเมืองกรุงเมืองเจ้าชาติศัตรูนั่นมีภูเขาล้อมรอบซึ่งมีเขาสลับซับซ้อนถ้าเราประจันบานเราก็สู้ไม่ได้ที่คนนุ่มๆมันใจมันถึงไอเรามันคนแก่นี่มันต้องหาอุบายสู้สิสู้แบบประจันบานเราก็แพ้นุ่มๆมาสิเหมือนพระนเรศวรใช่ไหมท่านเก่งมากในอุบายถ้าก็มีกำลังถ้าก็มีบอกไม่ยากหรอกงั้นเราก็ตั้งกองทัพหน้าแล้วก็ตั้งปีกซ้ายปีกขวาตั้งปีกหลังไอ้ทางซ้ายนี่อยู่ทางภูเขาแถบหนึ่งไอ้ทางขวาอยู่ภูเขาแถบหนึ่งแล้วไอ้กองหน้าเราก็ไปตีกับอาชาติศัตรูล่อมาทำเป็นกำลังใหญ่ทำเป็นว่าจะเอาชนะแต่พอชาติศัตรูตีมาแล้วก็ถอยมาเข้าในซอกเขานี้พยายามหนีเข้าซอกเขานี้ให้ได้แล้วพอชาติศัตรูตีเลยมาซอกเขานี้เราก็ขุดหลุมมาให้ดีซึ่งสำหรับช้างและม้าก็ตกได้เอาใบไม้พรางให้หมดแล้วทหารเรารู้จักว่าที่นี้มันที่ซ่อนเราก็หลีกไปชาติศัตรูก็ได้กำลังเห็นว่าจะชนะแน่จะจับตัวเจ้าได้แน่เคยชนะทุกครั้งก็จะตามขบวนมาหลงขบวนมาก็สามารถจะตกหลุมพรางแล้วก็ตีตลบโอบเอาเลยแบบนั้นขอให้เข้ามาในซอกเขานี้ได้เหมือนกันหลวงตาก็ให้อุบายคนละศึกนะตรงนั้นก็ถ้าอย่างนี้มันก็ชนะเอาทีแบบนั้นทุกครั้งชาติศัตรูไม่ได้ทำกลอย่างนี้ทุกครั้งพระเจ้าแผ่นดินของเราไม่ได้ทำกลอย่างนี้ประจันบานทีไรก็แพ้ก็ทุกทีแบบนั้นอามาตย์พอฟังแล้วก็กลับไปทูลเจ้าแผ่นดินเองไปวัดมาเนี่ยไปด้อมๆมามองมาทุกวันได้อะไรบ้างได้ค่ะได้ข้อมูลอย่างนี้พระเจ้าค่ะลองเล่าให้ฟังสิก็เล่าก็ให้พวกเสนาธิการนั้นล่างเรื่องเลยเอาเราตีอย่างนี้ได้แสดงอุบายอันนี้ดีเรายังไม่ได้ใช้เรามีแต่จะขยี้ศัตรูตลอดเวลาจะเอาชนะจับเจ้าชาติศัตรูได้อย่างเดียวก็ตั้งทัพใหม่ก็บอกถ้าคนนี้ถ้าแพ้แล้วไม่เอาแล้วยอมตายเลยอายเด็กๆมันคือทิฏฐิมานะเพียงเอาชนะอย่างเดียวก็ตั้งกระบวนศึกเลยทำตั้งกองหน้าตั้งปีกซ้ายปีกขวาเจ้าศัตรูก็หลงกลจริงๆตีตามมาเข้าภูเขาทะลุมาพอสุดนั่นตกหลุมเลยพวกข้าศึกจะแยกตอนนั้นก็ตีโอบเลยตัดกระบวนศึกเลยกองหน้ากองหลังแตกกันหมดเลยแต่ทีนี้เหลือแต่ประชาศัตรูก็ตกหลุมเลยพอตกแล้วตอนนี้ก็พอดีคนมีบารมีก็กระเด็นลงจากหลังมาก็ชักพระขันไปเชือดคอตัวเองว่าถ้าอย่างนี้เราก็แพ้ข้าศึก

ฆ่าสึกฆ่าตายเราไม่ให้ฆ่าสึกฆ่าเราตายเราฆ่าตัวเองดีกว่าก็จับพระขันจะเชือดคอทหารก็วิ่งมาตีพระขันให้หลุดมือเลยจับตัวชาติศัตรูชาติศัตรูนี่เป็นคนแรงมากนะสมบูรุษ10คนนี่จับไม่อยู่เลยเป็นคนแรงมากโดดสูงได้ถึง8ศอกโดดสูงได้มากเป็นคนแรงมากกำลังมากได้พัดตกลงลังมาแล้วตัวเองก็เจ็บแล้วก็จับตัวได้จับตัวได้ก็ถามหลานชายว่าเออหลานชายนี่ยิ่งทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเจ้าศัตรูเป็นคนน่ารักนะนักรบที่น่ารักมากเห็นหน้าตาล่อเหลาดีในหลานเรามันก็ดีสายดีคงจะเป็นบุพกรรมที่ต้องฆ่าพ่ออะไรนะถามไปถามมาก็เลยยกลูกสาวให้อีกคนหนึ่งยกเมืองไอ้สวยสาอากรไอ้แผ่นดินที่ติดต่อนั้นยกคืนให้อีกเพียงเอาชนะนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ฆ่าได้แกงกันเลยเพราะต่างคนก็นับถือพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่จะออกรบต้องถามพุทธเจ้าก่อนนะตอนจะออกรบกับเจ้าสูเนี่ยต้องไปไหว้พุทธเจ้าก่อนถ้าพุทธเจ้าเห็นว่าหลางลายตัวเองจะถึงอันตรายก็จะได้ทักทวงอันนี้อาตมาเล่าถึงว่าธรรมะเนี่ยถือจะอยู่ในวัดแต่ก็เป็นอุบายไปแก้โลกได้โยมเกิดศึกสงครามยังไปเอาอุบายจากพระจากวัดมาช่วยสังคมทำให้มีชัยชนะได้แต่คนสมัยนี้ไม่ได้เรียนในวัดไม่ได้ป่วยในวัดก็เลยมองเห็นศาสนาเนี่ยเป็นของคล่ำคลึเป็นของไกลตัวเองไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงเรื่องธรรมะนิยมเป็นเรื่องบุญกุศลที่จะช่วยบุคคลให้เจริญทุกฝ่ายเลยถ้าเรายอมรับเข้าไปศึกษาปฏิบัติให้ถึงธรรมย่อมจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้มากที่เราวุ่นวายทุกวันนี้เพราะเราเข้าไม่ถึงธรรมะเราไม่ค่อยได้สงบกายวาจาใจกันเราไม่ค่อยได้แต่งจิตแต่งใจของเราให้ร่มเย็นเราเหินห่างจากคำสอนพุทธเจ้าไปไกลเรียกว่าบางคนหันหลังให้ก็มีไม่นึกว่าธรรมะจะช่วยจิตใจเราได้แล้วก็มีปัญหาไม่รู้จะจบจากสิ้นที่คนต้องกินยาตายฆ่าตัวตายก็เพราะว่าไม่เอาธรรมะแต่ถ้าเรารู้จักสงบใจเราได้นะธรรมะจะช่วยชุบชีวิตเราได้เลยจะแก้จากทุกหน้ามือเป็นหลังมือได้จริงๆเพียงแต่เพียงอุบายของธรรมะนี่จะเป็นนำชีวิตของเราให้ออกไปจากทุกข์ได้แต่คนเราทุกวันเนี่ยมันนับหนึ่งไม่ถึงสิบทำอะไรนะตัดสินใจเร็วๆโบราณเขาจะบอกว่านับหนึ่งไม่ถึงสิบจะโกรธใครเนี่ยจะโกรธภรรยาโกรธสามีโกรธลูกน้องอะไรก็นับหนึ่งให้ถึงสิบถ้ามันยังไม่หายโกรธให้ถึงร้อยจะบอกอย่าพูดตอนโกรธบุคคลใดที่กลัดไปตอนโกรธนั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ถ้าเราเป็นหัวหน้าคนเราจะสั่งสอนคนจะให้คนเขาดีกับเรารักกับเราตลอดไปเราก็ต้องไม่พูดตอนโกรธเราจะพูดภรรยาเราก็ไม่พูดตอนเราโกรธภรรยาเราจะพูดกับสามีเราก็ไม่พูดตอนโกรธโกรธแล้วต้องให้หายก่อนหายโกรธเรียบร้อยแล้วจึงจะมาคุยกับคนรักคนที่รักกันเป็นมิตรกันมองหน้ากันอยู่เลยถ้าพูดยามโกรธแล้วเหมือนคนนั้นขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะเสียทีซึ่งแล้วก็จะต้องมีเรื่องระหองระแหงกันตลอดไปลูกน้องก็รักเราไม่นานรักเราไม่จริงใจเพราะจิตใจของเราไม่จริงกับเขาฉะนั้นความโกรธนี่จึงเป็นเครื่องสอนใจเราว่าถ้าโกรธแล้วอย่าพูดอย่าว่าใครดับจะไล่เลยจึงดับจะได้แล้วจึงค่อยพูดและจะทำให้สังคมนี้เป็นสุขมากเลยนับหนึ่งไม่ได้ใครนับถึงร้อยว่างั้นแต่อย่างนี้มันยังเป็นอุบายแบบเพียงบางคนทำได้อยู่แต่สมาธิเนี่ยถ้าเราได้ควบคุมตัวเองให้ฝึกได้นะจะทำได้ทุกคนเลยโยมจะเป็นเครื่องแก้ใจของเราได้ทุกคนเลยมันจะพูดหลังจากโกรธดับแล้วแต่ถ้าโกรธแล้วพูดโกรธแล้วพูดโยมนะและแก่ตัวใครจะรักเรา
แก่ตัวใครจะรักเราเราก็เป็นกลายเป็นคนที่ไม่เป็นที่รักของใครเลยคนที่ไม่มีมิตรมากเนี่ยคนที่ไม่เป็นที่รักของคนเนี่ยคือคนชอบพูดในยามโกรธจะไม่เป็นที่รักของคนเลยแต่เป็นผู้หญิงก็หมดสวยเลยถ้าเป็นผู้ชายก็หมดที่เคารพเลยคนที่เป็นผู้นำคนจะต้องไม่โกรธในยามไม่พูดในยามโกรธจะเป็นการควบคุมจิตเองได้ดีมากที่สุดเลยถ้าใครนำไปใช้จะดีมากนะคนเราลองเจ้านายพูดกับเราด้วยเมตตาสิเราก็รักเจ้านายแม่พูดกับลูกด้วยความเมตตาสิเราก็รักแม่สามีพูดกับภรรยาด้วยเมตตาสิคำพูดนั้นแสดงออกมาอ่อนหวานมากก็รักสามีภรรยาลองพูดกับสามีด้วยความอ่อนหวานไม่โกรธสิภรรยาก็น่ารักสำหรับสามีแต่ทางนี้ทางนั้นเพราะที่พูดนั้นเพราะทำใจไม่ได้คนเราพอคุ้นเคยกันมากแล้วก็ชอบโกรธกันถ้าเจอกันบ่อยๆมันก็ชอบโกรธให้กันแต่ถ้านานๆเจอกันทีก็เรียกว่ากินหมูกินไก่ไม่โกรธกันไอ้คนยิ่งนอนด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันนี่โกรธทั้งวันเลยแต่ก่อนเราเจอกันครั้งแรกเรารักกันใหม่ๆไม่โกรธใช่ไหมเพราะเรายังไม่คุ้นเคยแต่พอได้อยู่กันนานๆ3 เดือนไปแล้วชักโกรธกันแล้วสิทำอะไรไม่ถูกใจตัวเองอันนี้เพราะเราขาดธรรมะเราไม่ได้แต่งธรรมะให้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่เรากลับหลงไปแต่งบ้านแต่งเรือนแต่งยศแต่งตำแหน่งแต่งแต่สังคมอย่างอื่นไม่ได้แต่งใจตัวเองให้สงบเลยเราจึงไม่มีความสุขในชีวิตนี้เพราะเราไม่ได้เข้าหาธรรมะนั่นเองพอเข้าใจไหมโยมเป็นนั้นว่าคุณธรรมสันโดษคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไกลพวกเราเลยพวกเราต้องยอมน้อมรับเอาไว้ในตัวเราและจึงจะเป็นเครื่องปฏิบัติทำให้สังคมเจริญมากทำให้ชาติบ้านเมืองอยู่อย่างมั่นคงทำให้เป็นที่รักของทุกคนเลยแม้แต่เรานี่จะปลดเกษียณไปแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาก็ยังลืมเราไม่ลงเชิญที่ไหนก็ยังยกมือไหว้โอ้ผู้มีพระคุณกับเราทำงานมีเมตตาเรามาตลอดอุตส่าห์สั่งสอนอุตส่าห์อบรมเรามาอย่างดีแต่ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเอาอำนาจก็ไปพูดกันเนี่ยลูกน้องออกไปซะก็ดีจะได้หาคนใหม่มาแทนจะได้ดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยก็หวังน้ำบ่อหน้าคนใหม่มาก็เจ้าอารมณ์เหมือนเดิมเมื่อไรก็ไม่เจอคนเมตตาสักคนเดียวก็ต้องทนทำงานตลอดชีวิตก็เจอแต่อารมณ์อย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าเราเจอคนดีมีเมตตามีศีลธรรมก็โอ้เจอพระมาโปรดดีเจอเจ้านายนี่เราเป็นสุขเหลือเกินเนี่ยแล้วเจ้านายเจอลูกน้องดีๆเออเจอลูกน้องนี่ดีเหลือเกินอันนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใจของเราโยมถ้าเราแก้ไขใจเราได้เราจะมีนายดีมีลูกน้องดีมีภรรยาดีมีสามีดีมีการงานสังคมนี่ดีเพราะเขาทำใจได้เขาชนะใจตัวเองได้นั่นแหละคนดีแต่ทุกวันเราทำใจกันไม่ได้หนึ่งก็แย่เลยอยู่กันบูดลากันอยู่นี่เองกลับไปบ้านก็อารมณ์บูดค้างไปมาทำงานก็อารมณ์บูดค้างมาเลยไม่มีความสุขในชีวิตจริงๆเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรไกลตัวเองนะโยมนะแก้ไขใจตัวเองอย่างเดียวแล้วก็จะสุขสงบมากขึ้นแต่จะเห็นว่าโรคนี้น่าอยู่เหลือเกินงานการนี้มันสนุกน่าทำเหลือเกินมีแต่คนดีทั้งนั้นยังเหมือนคนเราทะลักกันใช่ไหมมีเพื่อนสองคนพูดถูกคอกันอยากคุยกันไม่จากเลยอาตมาเคยมีเพื่อนถูกคอกันต้องหอบผ้าไปนอนคุยกันผู้ชายกับผู้ชายโยมไม่มีอะไรละเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็อยู่ไม่ได้เราไม่เห็นหน้าเขาอยู่คุยกันสนุกถูกคอกันมันมีความสุขอย่างนั้นแต่ก็มาจากกันตอนบวชนี่เองอาตมามีเพื่อนต้องหนีมานอนอาตมางั้นเลยเพราะอาตมาไม่ขัดคอคนแล้วก็คุยให้เหตุผลให้สติตั้งแต่เป็นเด็กๆนะอาตมามีเหตุผลตลอดมาเลยคุยกับคนเนี่ยอาตมาไม่ได้คุยโลกอย่างเดียวคุยมีเหตุผลคุยไม่ให้เขาทำความชั่วเพื่อนนี่ติดต้องมานอนกับเราไม่บางคนพูดแม่
เองถ้าเป็นผู้หญิงคัดเอาแน่เลยเขาหลักแน่เลยใครพูดว่าแล้วก็ใจที่คนเราตรงกันหมายถึงว่าเราไม่อิจฉาเขาไม่แกล้งเขาแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาเปรียบเขาเนี่ยเราคุยกับคนเนี่ยเราไม่ใช่คุยเอาเปรียบเขาอย่างเดียวอาตมาคบกับคนเนี่ยอาตมาไม่เคยเอาเปรียบเลยถือว่าคนเอาเปรียบคนนี่คบไม่ได้ทั้งคบได้ด้วยนะถ้าเอาเปรียบกันคบกันไม่ได้เป็นฝ่ายเสียสละมาตลอดเลยนะคนที่เสียสละนี่มีบริวารได้ต่อมามีนิสัยเสียสละมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนเลยคนไหนเอาเปรียบเราเราก็ไม่คบแต่โดยมากเขาก็ชอบคบกับเราคนเราที่สังคมทุกวันอยู่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่มีใครเสียคัดเอาแน่เลยเขารักแน่เลยใครพูดว่าแล้วก็ใจที่คนเราตรงกันหมายถึงว่าเราไม่อิจฉาเขาไม่แกล้งเขาแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาเปรียบเขาเนี่ยเราคุยกับคนเนี่ยเราไม่ใช่คุยเอาเปรียบเขาอย่างเดียวอาตมาคบกับคนเนี่ยอาตมาไม่เคยเอาเปรียบเลยถือว่าคนเอาเปรียบคนนี่คบไม่ได้ทั้งคบได้ด้วยนะถ้าเอาเปรียบกันคบกันไม่ได้เป็นฝ่ายเสียสละมาตลอดเลยนะคนที่เสียสละนี่มีบริวารได้อาตมามีนิสัยเสียสละมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนเลยคนไหนเอาเปรียบเราเราก็ไม่คบแต่โดยมากเขาก็ชอบคบกับเราคนเราที่สังคมทุกวันอยู่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่มีใครเสียสละทุกคนต่างเอาเปรียบกันอันนี้ถ้าเราเป็นคนเสียสละได้นะสังคมก็อยู่เป็นสุขสงบคือไม่เห็นแก่ตัวเกินไปแต่ทุกวันนี้มันข่าวยากหมากแพงอะไรๆมันก็เร่งรัดมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจมันทำให้คนเห็นแก่ตัวยังคนทุกพันนิยมนะไปเที่ยวบ้านไหนได้กินข้าวบ้านนั้นสมัยก่อนไม่ต้องมีเงินนะสมัยก่อนพอมากรุงเทพเนี่ยบอกบ้านติดกันเขาก็ไม่รู้จักกันแสดงว่าสังคมในกรุงเทพเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองต้องเห็นแก่ตัวมากคนอยู่บ้านกันก็ไม่รู้จักกันแต่บ้านนอกได้ขึ้นบ้านไหนได้กินข้าวบ้านนั้นกินดีๆด้วยถือว่าแขกมีเกียรติเพราะสังคมมันไม่เอาเปรียบกันแต่พอเข้ามาในเมืองหลวงนี่ไม่มีอะไรฟรีเลยโยมอย่างพระต้องซื้อกินเลยนะอย่างบ้านนอกนี่ขึ้นบ้านไหนก็ถวายบ้านนั้นเนี่ยอย่างในกรุงเทพนี่พระเข้าร้านไหนก็ต้องซื้อทั้งนั้นฉะนั้นจึงว่าเราก็ต้องรู้จักว่าทำยังไงพวกเราจะได้ทำจิตใจของเราเนี่ยมีสังคมอย่างเนี้ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเห็นใจซึ่งกันและกันรักใคร่สามัคคีกันเอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมาทำใจแต่มันไม่มีธรรมะทำไม่ได้นะโยมความเห็นแก่ตัวมันมากความตนีความเสียดายความเอาเปรียบความริษยามันเกิดอยู่ในใจทนไม่ได้แต่พอมีธรรมะแล้วมันเมตตาศัตรูได้หมดเลยเมื่อตอนอาตมาบอกว่าอาตมานี่มีนิสัยที่โกรธคนไม่ได้นานเห็นหน้าศัตรูแล้วสงสารตั้งแต่เด็กๆมาเลยอาตมาเห็นคนที่เขาทำร้ายเลยเนี่ยอาตมาเผชิญหน้าสงสารเลยตอนนั้นอาตมาไม่เคยไม่รู้เรื่องนางแม่ชะมอยใช่ไหมอาตมาแค่เฉยไม่สงสารเขาก็ว่าอย่างนั้นบางทีพอวันนั้นอาตมาไปตัดต่อวิดีโอก็เปิดชะมอยให้ดูเพิ่งได้ดูเมื่อวันศุกร์เนี่ยดูพอเห็นหน้านะอาตมาเกิดสงสารวูบขึ้นมาโอ้ลำบากเนาะต้องสู้ผอมต้องทรมานใจเมตตาเลยสงสารพอเห็นหน้าเลยสงสารเราบอกกับคนนั้นบอก บอกวันนี้เราสงสารแม่ชะมอยทุกวันเราไม่ได้สงสารเพราะเราไม่เห็นหน้าเพราะวันนี้มาดูโทรทัศน์เลยสงสารเพราะที่วัดไม่ได้ดูกันก็เป็นนิสัยที่เรามีมาตลอดเลยเมื่อตอนเด็กๆเราสงคนไหนโกรธเราคนไหนจะทำร้ายเราพอเห็นหน้าเราสงสารหมดพยาบาทคนไม่เป็นคนอื่นเขาบอกโอ้เขาพยาบาทเป็นวันๆเลยเราก็ไม่รู้ไอ้พยาบาทเป็นวันๆเป็นยังไงไอ้คนที่โกรธเป็นวันๆยังไงเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันเราเคยได้เห็นว่าเวลาเราโกรธคนแล้วเห็นหน้าเราสงสารทุกทีมันฆ่าเขาไม่ลงพยาบาทเขาไม่ลงโยมบอกอ๋ออย่างนั้นท่านกระจายเป็นพระบอกไม่ใช่เราไม่ได้ทำอะไรละแต่มีนิสัยมาอย่างนี้เราโกรธคนไม่เป็นเราเอาเปรียบคนไม่เป็นเอาเปรียบคนไม่เป็นโกรธคนไม่ได้นาน
เห็นหน้าศัตรูแล้วสงสารไม่เคยพยาบาทไอ้ลักษณะนี้มันเกิดอยู่กับจิตใจเราตลอด

อันนี้ไม่ได้พูดยกย่องนะพูดถึงว่าด้านจิตใจที่เราเคยเป็นมาเราก็มานึกว่าโอ้ใครนะไปอยู่ที่ถ้ำหมีในที่สุพรรณบุรีอ่ะโยมก็มาถืออุโบสถโยมสองคนพ่อเมียทายกก็บอกสองคนนี่เขาไม่พูดกันเลยนะเขาไม่พูดกันไงเขามากันอยู่ทุกวันเขาผัวเมียกันนี่เขาบอกเนี่ยเขาไม่พูดกันหรอกเอ๊ะคนอย่างนี้มีด้วยหรือเขาเป็นผัวเมียกันโยมสามเดือนก็มาถืออุโบสถด้วยกันแต่เขาไม่พูดกันทำไมงงเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือครอบครัวอย่างนี้แล้วเขาจะนอนกันยังไงไม่รู้ทีบางทีเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันได้โยมเขาโกรธกันสามเดือนมาวัดเขาก็มาทำบุญด้วยกันแต่เขาไม่พูดไปกลับไปบ้านเขาไปอยู่ด้วยกันถืออุโบสถด้วยกันทำบุญด้วยกันแล้วก็เป็นผัวเมียกันด้วยแต่เขาโกรธกันไม่พูดกันแต่พอหายโกรธแล้วเขาก็พูดกันมันคู่กันเลยทั้งผัวทั้งเมียแต่ก็ใจบุญทั้งคู่แต่ทำไมไม่พูดกันแสดงว่าจิตคนที่พยาบาทนี่มันแรงเราบอกเราไม่เคยเจอคนหนึ่งเขาบอกโอ้ท่านไม่รู้เรื่องหรอกท่านไม่เคยมีครอบครัวบอกใช่ไอ้ถืออย่างนั้นก็จริงแต่ว่าไอ้ใจเราไม่เคยเจออย่างนี้มันไม่น่าเป็นไปได้คนที่อยู่ด้วยกันพยาบาทกันทั้งสามเดือนในที่นี้มีไหมโยมมีไหมกอดกันหลายวันไหมโยมฮะหลายวันเลยฮะเป็นปีเลยโหมันก็แรงมากเลยไม่สุขหรอกโยมถ้าเราอยู่ด้วยความโกรธงั้นไม่มีธรรมะต้องชนะใจตัวเองนะงั้นแสดงว่ามีทั่วไปนะอย่างนั้นที่อาตมาได้เรียนรู้ก็คงจะเป็นไปตามความจริงว่าถือใจเราไม่มีแต่คนอื่นก็มากคนที่มากนะอาตมาว่าเขาไม่ได้สร้างสมเมตตาไว้ในตัวเขาไม่ได้สร้างสมเมตตาไว้ในตัวเขาจึงเกิดทุกข์จากความโกรธแม้จะอยู่ด้วยกันก็ต้องโกรธกันแล้วจะหาความสุขที่ไหนได้ในสังคมนี้อันนี้เราก็ต้องเสียสละนะโยมนะต้องพยายามให้ความสุขซึ่งกันและกันด้วยกันไม่โกรธไม่พยาบาทกันสมาคงจะแสดงไม่นานวันนั้นสมาแสดงเกินเวลาวันนี้ก็ให้อยากให้ญาติโยมได้รู้จักทำใจกันให้เป็นจะได้เอาวิธีนี้ไปช่วยตัวเองช่วยทุ่นกำลังใจให้มากขึ้นอีกให้มีความสุขสงบให้มากขึ้นอีกจะได้ไม่ห่างจากพระศาสนาจะได้ไม่ห่างจากศีลธรรมจะได้เป็นยอดบุญกุศลที่ไว้คุ้มครองญาติโยมให้มีความสุขจะได้เป็นมงคลสวมใจไว้ดีก็ไปสะเดาะเคาะต่อชะตาดีก็ไปรดน้ำมนต์ตั้งร้อยวัดพันวัดอีกทำใจให้สงบนี้แต่ถ้าเราไปรดน้ำมนต์ต่อชะตาสะเดาะเคาะใจยังไม่สงบยังโกรธอยู่หลายวันอย่างนี้มันก็ไม่เป็นมงคลชีวิตหรอกแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นสมาธินี้มันชำระล้างไปในใจเลยมันจะเป็นสุขมากกว่าอย่างอื่นเป็นมงคลชีวิตที่พุทธเจ้าสอนถ้าทำอะไรเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งการงานทั้งบ้านทั้งชีวิตเราแต่เราจะต้องรู้จักใจของเราฝึกใจของเราให้สงบให้รู้จักเรื่องควบคุมตัวเองให้เป็นความเป็นจริงก็ไม่ยากอะไรนะโยมทำสมถะเนี่ยทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำใจตัวเองให้ดับทุกข์นั่นเองไม่ให้มันทุกข์มากให้ทุกข์แค่ใจแล้วก็ดับที่ใจไม่ใช่ทุกข์ที่ใจแล้วก็ไปดับที่คนอื่นให้มันดับที่ใจแล้วก็เป็นสุขทุกคนต่อไปนี้ก็ลองฝึกสมาธิกันดูถ้าเผื่อคนใดมีนิสัยที่จะทำได้ก็ไปทำที่บ้านทำทุกวันก็ได้วันละ5นาที10นาทีก่อนจะมางานเราก็นั่งสมาธิเวลาว่างๆเที่ยงเราก็นั่งสมาธิในใจเราจะได้เย็นไอ้ที่ร้อนปุ๊บปุ๊บปับปับมันจะได้หายเหมือนในหม้อข้าวเดือดนะไปยกลงจากเตาให้มันเย็นมันก็คงจะไม่เดือดต่อไปอันนี้ใจคนเราก็ต้องหาที่เย็นถ้าทำอย่างนี้ได้นะโยมนะดีกว่าโยมไปนั่งอยู่ในห้องแอร์อีกบางคนนั่งอยู่ในห้องแอร์มีทุกข์มากเหงื่อออกนะแต่คนที่มีจิตใจเป็นธรรมะมีใจสงบเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เย็นมีความสุขกว่ากันวิธีทางทำให้ใจสงบได้เนี่ยเป็นยอดบุญด้วยได้กำไรชีวิต
ที่จะแต่งจิตแต่งใจให้ราชการทุกคนเนี่ยมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็จะสงบได้ต่อไปนี้ให้นั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆเอามือขวาวางบนมือซ้ายโยมทำตามนะคือสมาธินี่โยมให้เคารพสมาธินะให้ใจตั้งเคารพสมาธิเคารพในสมาธิตัวเองก็เหมือนโยมยอมรับความดีนั่นเองที่จะมาทำใจตัวเองให้เป็นสุขสงบถ้าเราไม่เคารพสมาธิก็เหมือนเราไม่เคารพพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งเราไม่มองถึงพระพุทธเจ้าข้อสมาธินี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าที่ทำให้ทุกคนสงบแล้วโยมก็ทำตามหมายถึงอาตมาบอกให้กำหนดรู้ตรงไหนก็นำความรู้สึกอันนั้นตามไปทุกอย่างไม่ส่งใจออกไปทางอื่นคือให้ส่งใจนี่คล้อยตามไปที่อาตมาบอกคล้ายๆกับวิธีการสะกดจิตแต่อาตมาไม่สะกดโยมหรอกให้โยมสะกดตัวเองให้ใจโยมอยู่กับกายใจโยมจะได้สงบสักพักหนึ่งเพราะวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่พุทธเจ้าสอนให้ทุกคนได้รู้จักสงบดับทุกข์ตัวเองเอาหลับตา หลับตาตั้งหน้าตรงๆหลับเปลือกตานอกสว่างตาในทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรน้อมเห็นตัวเองไว้ในลักษณะสมาธิจำรูปตัวเองนั่งให้ได้พิจารณากายตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงโคนผมพิจารณาว่าเกศาผมดำยาวหยาบละเอียดผมของเรามีลักษณะใดก็พิจารณาจำเส้นผมของเราเหมือนส่องดูในเงากระจกพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรอบตัวเองนั่งอยู่ทำความรู้สึกไว้ที่กายตัวเองอยู่ในลักษณะอย่างใดพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังที่ตัวเราน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ไม่ต้องนึกถึงคนอื่นขณะนี้กายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายของเราเป็นสมาธิทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราเป็นบุญทำจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลนึกน้อมอยู่ที่ตัวเราไว้กายเป็นพระทำจิตใจของเราให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเลื่อยไปถึงท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปนึกตามพิจารณาเส้นผมเลื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อข้อเลื่อยไปยันสะโพกพื้นนั่งพิจารณาเลื่อยไปถึงปลายเท้าถึงเล็บเท้าแล้วก็พิจารณาจากเท้าขึ้นมาข้อเท้าหัวเข่านึกเรื่อยมาโคนขาลำตัวกลางทรวงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ดวงใจภายในนึกสว่างไว้ที่ใจนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างไว้ที่ใจภายในนึกสว่างติดไว้ที่ดวงใจภายในมีลักษณะสงบสว่างว่างทำใจเฉยๆพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม
จเต้นช้าก็รู้ที่ใจใจเต้นเร็วเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้ที่ใจใจเบาใจหนักใจว่างใจสว่างสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างไปที่ใจภายในไม่ต้องนึกภายนอกพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคืออดีตก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าๆไม่ควรเก็บมาคิดพยายามตัดใจไม่นึกถึงเรื่องเก่าอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเร่าร้อนกวนกวายกระสับกระส่ายทำให้ใจไม่สงบสุขทำใจเป็นปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนึกถึงพระไว้ที่ใจภายในนึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณต้นเมล็ดกิโลเขียวสว่างไว้ที่ดวงใจใจเต้นแรงเต้นค่อยก็สังเกตดูจนกว่าใจของเราจะสงบปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวต่างๆหมดไปจากใจเราพยายามนึกอะไรก็พุทโธไว้พุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่ใจตัวเองพุทโธผู้เบิกบานเบิกบานในดวงใจของเรานึกสว่างไว้ในดวงใจภายในพยายามไม่เก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดนึกอดีตอนาคตพยายามละไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่พยายามวางเฉยรู้แต่พุทโธอยู่ที่ใจธัมโมสังโฆไว้ที่ใจภายในศีลก็อยู่ที่ใจสมาธิก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจบุญก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจสวรรค์นรกก็อยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจทำใจเป็นพระพระก็อยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจเป็นบุญกุศลการภาวนาทำใจสงบเป็นยอดบุญบุญอะไรก็ไม่เท่ากับใจสงบพยายามน้อมนึกถึงพระไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกทำสติระลึกรู้กายใจของเราตลอดเวลาเรานั่งอยู่อย่างใดเราก็รู้ตัวเองตลอดเวลาไม่ลืมกายไม่ลืมใจข้างในคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจศีลก็อยู่ที่ใจสมาธิก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจบุญก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจสวรรค์นรกก็อยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจทำใจเป็นพระพระก็อยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจเป็นบุญกุศลการภาวนาทำใจสงบเป็นยอดบุญบุญอะไรก็ไม่เท่ากับใจสงบพยายามน้อมนึกถึงพระไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกทำสติระลึกรู้กายใจของเราตลอดเวลาเรานั่งอยู่อย่างใดเราก็รู้ตัวเองตลอดเวลาไม่ลืมกายไม่ลืมใจข้างในคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างใดเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราให้ได้ให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทด้วยก็ได้ให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่ปลายจมูกของเราลมผ่านเข้าผ่านออกกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้นึกเห็นสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไว้ที่ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้ายังไม่สงบก็หัดนับลม

ายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสี่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นใหม่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบเรียกว่านับหนึ่งถึงสิบให้ใจสงบรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าผ่านออกกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกเราไว้นึกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราจิตใจของเราก็ไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดทำแต่พุทโธอย่างเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดปลายจมูกเราไว้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็รู้สังเกตลมคนที่จะทำใจให้สงบได้ต้องมีสติพอต้องมีสติไปรู้ลมเข้าลมออกได้ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้าเราไม่รู้ว่าลมให้ใจเข้าเป็นอย่างใดให้ใจออกเป็นอย่างใดเรียกว่าเรายังขาดสติอยู่ยังขาดสติก็ทำให้สมาธิไม่เกิดได้แต่ถ้าเรามีสติไปรู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างใดลมออกเป็นอย่างใดกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกมันหายใจแรงหายใจเบาก็รู้อยู่ทุกระยะลมอันนั้นทำให้สติของเราดีจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นจะทำให้ใจสงบมากขึ้นฉะนั้นเราต้องพยายามภาวนาไว้สังเกตลมเข้าลมออกที่สองช่องจมูกของเราไว้พยายามไม่คลาดเคลื่อนไปคิดอย่างอื่นถ้าคลาดเคลื่อนไปคิดอย่างอื่นใจจะไม่สงบคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่สองช่องจมูกของเรารู้ถึงกายรู้ถึงใจตัวเองคิดถึงเรื่องเก่าก็พุทโธคิดถึงเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้ใจตัวเองผู้ตั้งสติไว้ในใจไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวติดไว้ที่กลางหน้าผากของเรานึกสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงกลมใสขาวเหมือนดวงดาวติดที่หน้าผากของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวติดไว้ที่หนังกลางหน้าผากของเราทำสติระลึกรู้ไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดหนังหน้าผากของเราระหว่างกลางคิ้วของเราจำใบหน้าตัวเองจำหน้าผากตัวเองไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวกลมอยู่ที่หน้าผากของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้เป็นดวงกลมติดไว้ระหว่างกลางคิ้วของเราสว่างเป็นดวงดาวติดไว้ที่หน้าผากไม่ต้องคิดนึกอะไรทั้งหมดทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยรู้อยู่ที่จุดเดียวเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดที่หนังหน้าผากไว้เห็นแล้วไม่เห็นก็นึกอยู่ที่เดียวพยายามตัดใจคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องใหม่แล้วก็พยายามละสว่างติดไว้ที่หนังหน้าผากแล้วก็เลื่อนลงมาที่ปลายจมูกของเราสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกรู้ลมเข้าลมออกทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดแล้วก็จำตัวเองให้ได้คิดนึกอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจของเราพยายามไม่ลืมกายลืมใจก่อนจะเลิกนั่งสมาธิเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำใจให้ผ่องใสเบิกบานโล่งโปร่งไม่คิดพยาบาทไม่คิดอาฆาตไม่คิดจองเวรศัตรูกับใครเราก็พยายามทำใจให้มีเมตตาจะได้เป็นสุขสงบในดวงใจของเราร
ะจะได้เกิดขึ้นมาคุ้มครองในดวงใจที่มีแต่เมตตามีแต่ความสุขสงบค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความ

งบนั่งสงบเดินสงบยืนสงบนอนสงบกินสงบเท่านั้นคนเราก็ครบวงจร ครบวงจรของความสงบแล้วก็คิดสงบก็คือต้องทำสติกับสมาธิเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนา

จมีสามีก็หนักใจมีงานมีการก็หนักใจหนักก็เป็นทุกข์หนักมากก็ทุกข์มากไม่หนักก็ไม่ทุกข์ทำใจให้สงบก็ไม่มีทุกข์ก็เพราะมันไม่หนักใจกินสบายนั่งสบายนอนสบายคิดอะไรสบายสบายไม่มีทุกข์ก็เรียกไม่มีหนักไม่มีหนักก็เรียกว่าไม่มีทุกข์เพราะใจมันเบาเพราะทำสมาธินี่ใจเบาใจสบายก็หัดภาวนาหัดภาวนาก็ไม่ต้องแบกของหนักไม่ทำใจให้หนักอะไรคนไม่ภาวนาคนคิดมากก็คือคนหนักหนักอกหนักใจคือทำใจไม่สงบเราก็ภาวนาของเราไปหายใจเข้าเราก็รู้จักลมหายใจของเราหายใจออกเราก็รู้จักลมหายใจของเราว่าออกเป็นอย่างไรหายใจเข้ายาวรู้ด้วยว่าหายใจของเราเนี่ยเข้ายาวรู้ด้วยว่าหายใจของเราเนี่ยเข้าสั้นออกสั้นรู้ลมหายใจเนี่ยเรียกว่าคนมีสติรู้ติดต่อไปก็เรียกว่ามีสมาธิรู้แล้วละวางได้คือคนมีปัญญารู้ไม่โกรธรู้ไม่โลภรู้ไม่หลงหรือคนมีปัญญาแล้วก็รู้ตัวเราว่าตัวเราเป็นอะไรตัวเราเป็นมนุษย์ตัวเรามีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราพิจารณาตัวเราเป็นมาจากธาตุสี่คนเราเล็กก็เกิดมาจากดินเกิดมาจากดินใช่หรือไม่ตัวเรามีดินไหมพิจารณาตัวเรามีดินไหมมีน้ำไหมตัวเรามีลมไหมมีลมหายใจเข้าออกตัวเรามีไฟไหมไฟนี่เราคิดโดยแต่ไฟนี่อยู่ข้างนอกต้องจุดต้องขีดตัวเราเนี่ยมีไฟมีทั้งไฟในไฟนอก มีทั้งไฟในไฟนอกมีทั้งน้ำในน้ำนอกมีทั้งดินในดินนอกมีทั้งลมในลมนอกมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดในตัวเราดินเนี่ยตัวเราเนี่ยกินข้าวไปเนี่ยเนื้อเนี่ยดินกระดูกเนี่ยดินที่หนักหนักเนี่ยดินที่เบานี่ลมน้ำหูน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่น้ำตัวเรามีน้ำร้อนวูบวูบวาบตัวอบอุ่นเนี่ยตัวอบอุ่นไม่เย็นเนี่ยเนี่ยไฟตัวเราเป็นธาตุไฟถ้าคนตายล่ะคนตายขาดธาตุคนตายไปจับตัวเย็นเย็นนั่นไม่มีธาตุไฟไม่มีธาตุลมมีแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำจึงเย็นมีอยู่สองธาตุตัวคนที่ตายและธาตุดินกับธาตุน้ำจึงได้เย็น ถ้าตายใหม่ๆล่ะตายใหม่ยังอุ่นอยู่เลยแสดงว่าธาตุไฟยังไม่หมดไปจับตัวก็เหมือนไม่ตายยังอุ่นอยู่เลยยังอ่อนอยู่เลยไอ้ที่ยังอ่อนนั้นยังมีธาตุลมอยู่ยังจับงอไปงอมาได้ตายใหม่ๆยังมีธาตุลมอยู่ตัวก็ไม่แข็งงอตีงอมือได้พอตัวแข็งปึ๊กเนี่ยงอไม่ได้นะธาตุลมหมดแหละธาตุลมไม่ทำให้ตัวเบาตัวอ่อนธาตุไฟทำให้ตัวอุ่นแต่ตัวแข็งทื่อเหมือนคนตายแล้วเย็นเจ็บนะหนักคนเรานี่ตัวหนักคนเป็นๆเนี่ยไปชั่งแล้วน้ำหนัก50กิโลเนี่ยนะพอตายแล้วชั่งไปถึง55กิโล53กิโลน้ำหนักขึ้นไปได้ถึงร่วมต้อง60มันมีเพราะธาตุไฟมันดับธาตุไฟมันดับ

าธาตุไฟดับเหลือแต่ธาตุดินอย่างเดียวที่เราชั่งแต่ตัวเราเบาเนี่ยเหลือ50 กิโลเนี่ยก็ธาตุลมมันห่อหุ้มอยู่ธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมเนี่ยมันทำให้เบาพอตายปุ๊บเนี่ยไปชั่งแล้วต้อง60 กิโลบางคนนี่หนักยกไม่4 คนต้องหามเนี่ยถ้ายังไม่ตายเลยคนเดียวก็แบกไหวพอตายแล้วมาธาตุดินเต็มที่ธาตุน้ำเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่มีตัวหนักดังนั้นคนเราเขาบอกว่าเหมือนกับเหล็กนะฮะเหล็กนี่เผาไฟแดงๆแล้วไปชั่งแล้วเบาเพราะมีธาตุไฟธาตุดินมันน้อยต้องเผาแล้วเบาพอให้เหล็กนี่มันเย็นสนิทไปชั่งหนักต้องเยอะเลยเพราะธาตุไฟไม่มีเนี่ยเรามาภาวนาพิจารณาร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราก็อาศัยธาตุอยู่ตัวเราก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ตัวรู้เนี่ยตัวเราคือตัวรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ในตัวเราเราคือทานเราคือศีลเราคือสมาธิเรานั้นไม่มีตัวมีตนนะแต่มีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์แต่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วตัวกายเนี่ยมันไม่มีมันอาศัยอยู่อาศัยซึ่งตัววิญญาณอยู่ตัววิญญาณอาศัยสิ่งนี้อยู่มันสัมพันธ์ต่อการเรื่องของกรรมก็ให้หัดภาวนาให้ใจเบาให้ใจสบายพุทลมเข้าโทลมออกให้มีสติติดต่อไปหัดฝึกใจตัวเองหัดทำใจให้เบาสบายทุกข์จะได้ไม่มีคนเราที่มีทุกข์มันทำใจไม่ได้ต่างหากดีใจเนี่ยเพราะใจมันทำดีจึงได้ดีใจเพราะมันได้ของดีได้ลูกดีก็ดีใจได้สามีดีก็ดีใจได้ภรรยาดีก็ดีใจได้เงินได้ทองได้การได้งานดีก็ดีใจได้เพื่อนดีก็ดีใจได้กินดีได้นอนดีก็ดีใจเพราะได้ดีนี่เพราะใจมันดีมันเป็นที่ใจต่างหากมันจึงได้มีความสุขได้พ่อไม่ดีได้แม่ไม่ดีได้เพื่อนไม่ดีได้สามีภรรยาไม่ดีได้ลูกไม่ดีได้การงานไม่ดีกินไม่ดีนอนไม่ดีไม่ดีใจคิดไม่ดียิ่งไม่ดีใหญ่ก็มันมาจากความคิดไม่ดีมันก็เลยได้สิ่งไม่ดีเป็นกำหนันให้แก่เราพอคิดไม่ดีอะไรก็ตอบแทนไม่ดีหมดโกรธเขาก็โกรธเราเกลียดเขาก็เกลียดเราอิจฉาเขาก็อิจฉาเราโกงเขาก็โกงเราเบียดเบียนเขาก็เบียดเบียนเราเราคิดไม่ดีเราก็ทำไม่ดีติดตัวมาทุกชาติเลยชาติที่แล้วก็ทำมาชาตินี้ก็ทำมาโหไม่ใช่ทำชาติเดียวแล้วหมดตามมาเป็นร้อยๆชาติเลยพุทธเจ้าบางทีบอกตามมาต้อง500 ชาติทำไม่ดีก็ตามมา500 ชาติทำไม่ดีทำดีก็ตามส่งผลมา500 ชาติฉะนั้นใจเรานี่ต้องทำให้ดีแล้วอยากมีความสุขต้องหัดทำใจให้ดีมันไม่ไปว่าใครไม่ได้เรื่องนี้นะอย่าไปโทษใครอย่าไปด่าใครอย่าไปว่าคนโน้นทำให้เราไม่ดีคนนี้ทำอย่าไปโทษใครโทษตัวเราก็ใจเราไม่ดีอ่ะใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยใครมาด่าให้ท่านไม่ดีท่านก็ดีก็ตายใจท่านดีพระอรหันต์เนี่ยใครมาด่าให้ท่านเสียท่านก็ไม่เสียพระสารีบุตรเนี่ยเขามาตีท่านเลยขนโกรธพระสารีบุตรว่าขนอะไรใครว่าไงก็ไม่ทำเฉยมาตีหลังท่านเลยตีท่านก็เฉยเพราะสุดคนตีเนี่ยร้อนใหญ่เลยร้อนหล่นหมดคือใจดีใครมาด่าล่ะมันก็ดีไอ้คนที่เขาด่ากูสิถ้าเขาไม่ด่ากูก็ใจดี
แหมมึงนี่มึงไม่เชื่อกูถ้าเชื่อกูก็ใจดีลูกมันไม่ดีเนี่ยเราจึงได้ใจไม่ดีสามีไม่ดีเราจึงได้ใจไม่ดีภรรยาไม่ดีเราจึงใจไม่ดีเราไปโทษลูกโทษสามีภรรยาโทษการงานโทษนายไม่ดีลูกน้องไม่ดีเราเลยใจไม่ดีไม่ใช่ก็เราไม่มีใจไม่มีดีในใจเราถ้าใจเราดีอยู่กับใครมันก็ดีลูกก็ดีสามีก็ดีเขาจะไม่ดีเราก็ดีเขาจะด่าเราก็ใจดีเขาจะตีเราก็ใจดีเขาจะโกรธเราก็ไม่โกรธแค่ดีไม่ต้องทำที่ใจเรานะอย่าไปรอให้คนโน้นดีคนนี้ดีแล้วเราจึงจะดีด้วยบางคนคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงบางคนเนี่ยคิดผิดทะเลาะกับสามีบ้างทะเลาะกับพ่อแม่บ้างลงตีลูกตัวเองบ้างเลยมองอะไรไม่ดีหมดเลยก็บอกว่าทำใจให้ดีมันไม่ดีอยู่ที่กรรมเราอย่าไปคิดคนอื่นไม่ดีเขาบอกว่าแม่ก็ไม่ยอมหยุดเลยนะแม่ก็บ่นหน้าดูเลยแม่ถ้าแม่ดีอย่างเดียวหนูจะอารมณ์ดีสามีก็ไม่มีเหตุผลถ้ามีก็อารมณ์ร้ายถ้าสามีดีหนูจะดีอ้าวไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นมันออกที่ใจเราทนหน่อยพอเรามีเหตุผลเราใจดีเราเฉยแล้วต่อไปจะดีจริงผลที่สุดพอตอนหลังเนี่ยเขาทำใจได้หมอก็บอกถ้าไม่ทะเลาะกับพ่อแม่จะรวยถ้าไม่เถียงกับพ่อแม่เลยจะขายของดีจะมีลาภเยอะเลยทำใจให้ดีพอไม่โกรธแม่ไม่ทะเลาะกับแม่พอมีเหตุมีผลนั่นแหละสบายคราวนี้เขาบอกอ้าวทุกวันนี้ไม่ต้องทะเลาะกับสามแม่ไม่ต้องทะเลาะกับสามีไม่ต้องแสดงออกกับใครเขากลายเป็นคนเย็นคนสงบไปเขาเพราะว่าคิดว่าตัวเองเท่านั้นเองที่มันไม่ดีที่ในใจตัวเองเขายอมรับสภาพความจริงพอแก้ใจตัวเองปุ๊บปัญหาจบไม่มีอะไรเลยโอ้ไอ้ที่มันเกิดอะไรมาแทรกซ้อนรอบตัวเราเนี่ยกรรมของเรามันกรรมของเราแท้ๆเลยทำให้เรื่องโน้นเกิดทำให้เรื่องนี้เกิดอะไรมันกรรมของเราแท้ๆมันตัวเราจริงๆเอามันเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีเราเรื่องอะไรจะเกิดล่ะ ใช่ไหมเหมือนเขาด่าเราอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไปยืนอยู่ตรงอื่นจะมีเรื่องไหมเราหนีไปตรงอื่นไอ้ตรงนี้มันก็มีเรื่องแค่ตรงนี้ตรงที่เราไปยืนตรงโน้นมันก็ไม่ได้ยินแหละไปมันไกลก็ไม่มีเรื่องแหละไอ้นี่เราไปรับสิเขาด่าตรงนี้เราก็นั่งฟังตรงนี้โกรธตรงนี้คิดว่าไม่ตรงนี้ไม่ดีแต่แท้ที่จริงเปล่าธรรมะเขาบอกมันต้องแก้ที่ใจแก้ที่กายกรรมกายให้สงบวจีกรรมพยายามไม่กล่าววาจาหยาบเขาด่าเราไม่ด่าตอบมโนกรรมเราไม่คิดประทุษร้ายใครคิดแต่เรื่องสบายๆคิดไงให้ใจเราเย็นจะให้ใจเรายังไงสบายจะทำไงให้เรามีสติสัมปชัญญะทำไงให้ใจเราว่างสว่างได้บ้างเพียรทำใจก็เรียกเพียรละบาปบำเพ็ญบุญคือเรียกเพียรละทุกข์นั่นเองพยายามเมื่อเรารู้ใจของเราได้อย่างนี้รู้จิตเราได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญาเข้าถึงหลักธรรมก็เลยรู้ว่าอ๋อทุกหนักใจสุขเบาใจคนเรามันชอบมีทุกข์ใจอยู่เรื่อยชอบคิดโน่นชอบคิดนี่ชอบกังวลชอบห่วงชอบหาภาระใส่ตัวเรื่องไม่น่าคิดก็มาคิดเรื่องไม่น่าฟังก็เอามาฟังเรื่องไม่น่าพูดก็เอามาพูดเรื่องไม่น่าทำแล้วก็เอามาทำไอ้เรื่องที่น่าพูดไม่พูดไอ้เรื่องที่น่าคิดไม่คิดไอ้เรื่องที่น่าทำไม่ทำไอ้เรื่องที่สงบไม่เอาไม่ชอบชอบความวุ่นวายนั่นก็เลยได้หนักใจเลยได้ทุกข์ใจฉะนั้นเราต้องพยายามมาฝึกตัวเองฝึกให้บ่อยๆพยายามมากขึ้น
ภาวนามากขึ้นทำให้ใจเย็นใจเบาใจสบายมากๆมันก็ได้ผลนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขกินเป็นสุขนั่งก็ทำสตินอนก็ทำสติคิดก็ทำสติพูดก็ทำสติยืนเดินนั่งนอนก็ทำสติว่าเราเนี่ยทำผิดก็มีในตัวเราทำถูกก็มีในตัวเราดีก็มีในตัวเราชั่วก็มีในตัวเราบุญก็มีอยู่ในตัวเราบาปก็มีในตัวเราเอเราเผลอไม่ได้เราก็ต้องทำดีเอาแต่บุญอย่างเดียวเอาแต่ใจเย็นอย่างเดียวก็ต้องหัดฝึกฝนหัดอบรมจิตใจเราให้มันเกิดภาวนามากขึ้นทำให้ใจเย็นใจเบาใจสบายมากๆมันก็ได้ผลนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขกินเป็นสุขนั่งก็ทำสตินอนก็ทำสติคิดก็ทำสติพูดก็ทำสติยืนเดินนั่งนอนก็ทำสติว่าเราเนี่ยทำผิดก็มีในตัวเราทำถูกก็มีในตัวเราดีก็มีในตัวเราชั่วก็มีในตัวเราบุญก็มีอยู่ในตัวเราบาปก็มีในตัวเราเราเผลอไม่ได้เราก็ต้องทำดีเอาแต่บุญอย่างเดียวเอาแต่ใจเย็นอย่างเดียวก็ต้องหัดฝึกฝนหัดอบรมจิตใจเราให้มันเกิดขึ้นจึงว่ายึดพุทโธเป็นหลักนะเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธพุทโธเรื่อยพอเรารู้ลมหายใจรู้ใจของเรารู้จิตคิดนึกอะไรมากๆเนี่ยมันก็เริ่มเย็นสบายไอ้ที่ว่าร้อนร้อนได้ธาตุไฟก็คือร่างกายร้อนอากาศมันร้อนตอนนี้มันอบอ้าวแต่ใจมันร้อนด้วยมันก็เลยร้อนใหญ่เลยใจมันถ้าหากว่าร้อนแต่การดีเอาแต่บุญอย่างเดียวเอาแต่ใจเย็นอย่างเดียวก็ต้องหัดฝึกฝนหัดอบรมจิตใจเราให้มันเกิดขึ้นจึงว่ายึดพุทโธเป็นหลักนะเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธพุทโธเรื่อยพอเรารู้ลมหายใจรู้ใจของเรารู้จิตคิดนึกอะไรมากๆเนี่ยมันก็เริ่มเย็นสบายไอ้ที่ว่าร้อนร้อนได้ธาตุไฟก็คือร่างกายร้อนอากาศมันร้อนตอนนี้มันอบอ้าวแต่ใจมันร้อนด้วยมันก็เลยร้อนใหญ่เลยใจมันถ้าหากว่าร้อนแต่กายใจมันเย็นเฉยสบายปล่อยวางร้อนก็เหมือนไม่ร้อนนี่ข้างในมันเย็นแต่ข้างนอกมันร้อนกระใจนี่มันหนักโหหนักใหญ่เลยหนักอกหนักใจกายก็หนักใจก็หนักแต่ใจนี่เบาสบายไม่คิดเป็นทุกข์ไม่กังวลเรื่องราวต่างๆตัดมันไปคนเราก็มีแค่นี้ก็ทำใจเบาๆใจมันเบากายมันหนักแต่ใจมันเบามันก็แบ่งภาคได้ใจร้อนกายร้อนร้อนใหญ่ใจเย็นกายร้อนเหมือนไม่ร้อนใจหนักกายหนักโอ้โหหนักใหญ่ใจเบากายหนักสบายถ้าเกิดถ้าใจเบากายก็สบายกายก็เบานี่ก็เรียกเบาทั้งกายทั้งใจก็ปฏิบัติไปเนี่ยมันจะรู้มันเบาทั้งกายทั้งใจมันจะเย็นทั้งกายทั้งใจมันจะสุขทั้งกายทั้งใจเพราะอะไรเพราะเรารู้จักใจรู้จักจิตจักใจของเรารู้จักภาวนาให้ใจเย็นใจสบายมีที่ทำมีที่ทำใจรู้จักหลักสงบมันก็เห็นใจเห็นจิตตัวเองได้ก็คนมีปัญญาคนมีปัญญานี่ไม่ทุกข์หรอกเหมือนคนมีปัญญาหาเงินจนไม่นานหรอกคนมีปัญญาหาเงินจนไม่นานเขาว่างั้นคนไม่มีปัญญาหาเงินจนนานเหมือนคนแก่แล้วหมดสติปัญญาแล้วหาถึงจะมีมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็จะทำไงได้มันหมดปัญญาแล้วเนี่ยเหมือนกับคนที่คนโง่เนี่ย

คนโง่หนึ่งนานฉลาดโง่นานนะแต่คนฉลาดเนี่ยคนฉลาดเนี่ยโง่ไม่นานเขาบอกคนฉลาดเนี่ยโง่เดี๋ยวเดียวโง่ไม่นานคนขยันก็จนไม่นานเหมือนกันคนขยันภาวนาเนี่ยทุกข์ไม่นานหรอกวุ่นวายไม่นานเดี๋ยวก็สงบเพราะขยันภาวนาทุกข์ไม่นานแต่คนขี้เกียจภาวนาทุกข์นานขี้เกียจเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนาขี้เกียจทุกข์นานแต่คนขยันภาวนาพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนขยันอยู่เรื่อยทุกข์ไม่นานหรอกสุขนานทุกข์น้อยเพราะขยันภาวนาก็ต้องพยายามนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราหมดตัวเรานี่เป็นเหตุตัวเราเป็นผลอย่าไปโทษคนอื่นเป็นเหตุไม่สงบก็ตัวเราเป็นทุ่มตัวไม่สงบวุ่นวายก็ตัวเราเป็นผู้ไม่กุ้นวายทุกข์ก็ตัวเราเป็นคนก่อทุกข์เองสุขทุกข์ทั้งหลายนี่ตัวเราเป็นตัวก่อทั้งหมดอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมขอให้ทำใจให้สบายพยายามมองตัวเราให้มากว่าปัญหาคือที่ตัวเราคนเดียวเราจะแก้ได้ทุกอย่างถ้าเรายอมรับความจริงตามสัจธรรมรีบทำบุญนะคนสมัยนี้ความเจริญมันเยอะโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตามความเจริญโรคก็มากนะเมื่อก่อนคนเราไม่เคยรู้จักโลกหลายๆอย่างนี้ก็รู้จักโลกหลายๆทำบุญจะได้ไม่มีโรคจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอายุก็จะได้ตายตามอายุไขตามอายุไขคนทำบุญเนี่ยตายตามอายุไขถ้าคนทำบุญไว้น้อยเนี่ยตายตามอายุไม่ตามอายุไขรถความรถชนอุบัติเหตุตายเนี่ยไม่ตายตามอายุไข70 80ปีเนี่ยตายตามอายุไขไม่มีโรคยิ่งประเสริฐไม่มีโรคเบียดเบียนเพราะทำบุญไว้ดีไม่เป็นคนขี้โกรธนะคนขี้โกรธแล้วโลภมากคนคิดมากก็โลภมากคิดมากความดันสูงเลยคิดมากปวดหัวเลยเพราะความคิดนั่นเองทำให้เกิดโลภก็ต้องทำบุญบุญคือเย็นบุญคือสบายบุญคือเสียสละประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวมบุญเป็นคนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวที่เราทำกับพ่อแม่เนี่ยทำบุญเนี่ยเราไม่โกรธพ่อแม่เราให้ข้าวให้น้ำพ่อแม่เราดูแลพ่อแม่เนี่ยเราก็สบายใจถ้าเราทอดทิ้งพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เราเถียงพ่อแม่เราโกรธพ่อแม่จะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเราก็ไม่สบายใจเราก็รู้ว่าเราเนี่ยทำบาปเพราะเราไม่เคยให้พ่อแม่สบายเลยนี่เรียกว่าทำบาปในใจลืมไม่ลงเราทำของเราไว้พ่อแม่จะยังไงแต่เราก็ทำไม่โกรธพ่อแม่ไม่เถียงพ่อแม่รักเคารพพ่อแม่ทำตามพ่อแม่เราก็สบายถึงเราไม่รวยแต่เราก็ดีกับคนรวยคนรวยบางคนนี่ละคุณพ่อแม่นะเพราะมันโลภขาหมูยมขาจนรวยเลยเห็นเท่าแก่หมูก็ยังโลภนั่นแหละพ่อก็มีสมบัติไอ้คนอื่นจนกับเราอีกน้องๆคนอื่นจนกับเราอีกแต่ไอ้นี่โลภมากอยากจะรวยคนเดียวพ่อก็กรรมของพ่อที่ตอนเป็นหนุ่มก็จะชู้มีเมียเยอะหมดเหมือนไปไอ้เมียเก่าก็ไม่อยากเลี้ยงเบื่อเกลียดเข้ามาใกล้ก็เกลียดไม่เลี้ยงละเพราะเกลียดไอ้ความเจ้าชู้พอมีเงินเนี่ยเป็นเท่าแก่มีเงินเยอะวันสุดไอ้ลูกคนนี้เอาไปเลี้ยงเลยกรรมนะเอาไปเลี้ยงไงอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นเลยดึกๆยังจับมาอาบเลยโยมทำไมจะอาบน้ำพ่อ

อาบให้มันตายพ่อก็ร้องลั่นห้องแล้วกูไม่อาบไม่อาบจะฆ่ากูให้ก็แกนี่ทางนั้นจับลากเข้าห้องน้ำช่วยกันผัวเมียปอดบวมตายแน่คนนี้ไปนายไปหาเมียหาลูกนนท์พวกนั้นก็ไม่เอาเขาจนแต่เขาไม่จนใจอ่ะเขาไม่เอาเขาไม่เลี้ยงเขาทำเข็นเขาเยอะไอ้ลูกคนนี้มันเลี้ยงมันเอาสมบัติกันจับพิมพ์ในมือเลยเสร็จมอบมอให้หมดเลยที่ดินเท่าไรในกรุงเทพมันราคาเป็นไม่รู้กี่สิบล้านบ้านที่ดินตัวคนเดียวจับพิมพ์ในมือเลยฆ่าพ่อติดคุกไม่ต้องฆ่าจับอาบน้ำไอ้แผนดีนะไอ้นี่ฉลาดจับอาบน้ำปอดบวมตายแน่ตายจริงๆโยมไปอาบน้ำคืนดูดีๆก็จับพ่อมาอาบน้ำปอดก็บวมไอ้พ่อก็รู้กูตายกันนี่เนี่ยฆ่าพ่อด้วยถังอ้อมเอาสมบัติโยมไอ้พ่อก็ไม่รู้ธรรมะธรรมโมไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทำบุญก็ไม่สอนลูกให้เข้าวัดทำบุญมันก็พอกันนะโยมกรรมของใครโยมกรรมตัวเองกรรมแต่พ่อนั่นแหละจะโทษลูกไม่ดีก็ได้ให้ตัวเองไม่ดีเนี่ยถึงถูกอาบน้ำคดีกันนะโยมที่ไหนจะตายก็อาบน้ำให้เกลี้ยงยังไม่ตายจับอาบให้ตายดีไหมจับอาบน้ำฉลาดคนฉลาดขี้โกกไม่ต้องเอายาเบื่อไม่ต้องเอาไฟฟ้าช็อตไม่ต้องทำให้มีบาดแผลเลยแล้วหมอมาตรวจก็ใช่ปอดบวมพออาบน้ำข้างปอดบวมก็พาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลก่อนนะไม่ใช่พาพอโคปอดบวมมากต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนอยู่เสร็จแล้วก็เอากลับมารู้แล้วว่าหมอนี่รับรู้แล้วว่าลูกพ่อนี่เป็นโรคปอดบวมพออาการดีก็เอากลับมาใช่ไหมมีใบแพทย์เลยว่าปอดบวมก็จับอาบน้ำทันทีคนนี้พอกลับมาก็อาบใหญ่เลยบวมเอาให้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยนี่คนนี้พอตายปุ๊บใครยังแย้งก็บอกว่าพ่อไปเข้าโรงพยาบาลในปอดบวมกลับมามันอักเสบอีกตายแล้วอาบน้ำจะตายเลยกรรมของพ่อเราโยมมีเงินก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเงินอยู่กับคนโง่ก็ใช้ทางผิดๆเงินอยู่กับคนโลภเงินอยู่กับคนโกรธเงินอยู่กับคนหลงก็ใช้เงินไม่มีประโยชน์ถ้าเงินอยู่กับคนดีเถอะโยมเงินอยู่กับคนกตัญญูรู้คุณคนรักพ่อรักแม่มันก็จะมาเลี้ยงพ่อแม่ให้ตายอย่างนอนตาหลับมันก็จะมาปฏิบัติพ่อแม่ให้ดีก็เราเป็นพ่อไม่สอนลูกให้ดีนี่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยพามันมาเห็นบุญเห็นบาปมันก็ตอบแทนเราแบบนี้เนี่ยมันก็สมเลยใช่ไหมสมกรรมเลยใช่ไหมที่มันให้ผลเราถูกต้องแหละนี่เรื่องจริงแต่ไม่เปิดเผยว่าใครเป็นไปแล้วแล้วก็ตายไปแล้วด้วยไอ้คนที่ทำนี่มันก็ยังอยู่แต่ต่อไปลูกมันก็ทำกับมันอีกลูกก็จับอาบน้ำอีกแค่ดูเลยลูกมันต้องจับไอ้เนี่ยอาบน้ำอีกถ้าเผลอจับต้มเลยมั้งนี่เจ้าอาบนี่จบต้มเลยมันก็ต้องมีกรรมของมันต่อเตื่องไปยายจะว่าไม่มีจริงไงกรรมยายว่าไม่จริงจริงไงบุญโยมก็ทำไปที่บุญทำแล้วเราก็ได้ลูกดีแม่ดีพ่อดีก็มีความสุขความอบอุ่นเท่านี้ก็พอแล้วใช่ไหมได้ลูกดีก็สบายใจแล้วได้พ่อดีก็สบายใจแม่ดีก็สบายใจแล้วก็เท่านี้ก็พอแล้วจะเอาอะไรโยมโยมมีเงินร้อยล้านได้ลูกไม่ดีก็มาจับโยมอาบน้ำก็ตายอย่างนี้แต่พ่อไม่ดีก็พ่อมาสอนลูกไม่เป็นอีกพ่อไม่มีธรรมะนะบุญไม่ทำพวกนี้ไม่ทำบุญมองพระนี่มองตาเดียวเท่านั้นแหละมองสองตาลำคาญจะมาเจอบ่อยคนเจอพระเหมือนตัวอะไรมองสิ่งพวกคนสมัยใหม่เยอะคือไม่เห็นความสำคัญไปทำไมวัดบาง
งั้นเราทำของเราก็เป็นกำไรชีวิตถือว่าเป็นทางที่ดีไม่ใช่ได้แต่เฉพาะตัวเองได้ไปหมดทุกคนเรารักศีลธรรมเท่าไรลูกก็รักเราเท่านั้นลูกรักศีลธรรมลูกก็รักพ่อแม่มากลูกคนไหนรักศีลธรรมเท่าไรก็รักพ่อแม่มากเท่านั้นเราไม่ต้องสอนให้เขารักเราหรอกสอนให้เขารักศีลธรรมเนี่ยเขาก็รักพ่อแม่เองศีลธรรมเนี่ยสอนคนให้รักซึ่งกันและกันให้เมตตาต่อกันแต่เราไม่เอาศีลธรรมให้ลูกลูกก็ไม่รักเราหรอกลูกก็ไปรักคนอื่นมากกว่าเราเพราะลูกไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มีความละเอียดอ่อนตอนลูกก็สอนให้มีศีลธรรมอย่างเดียวตอนเป็นอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ให้มีศีลธรรมอย่างเดียวลูกศิษย์ก็รักเคารพครูบาอาจารย์เองไปสอนลูกศิษย์ให้เกลียดศีลธรรมก็เกลียดครูบาอาจารย์นั่นแหละ

สมาธิคือความตั้งใจจดจ่ออยู่ที่เดียวคือตั้งใจมั่นใจอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าสมาธิสติแปลว่าระลึกรู้ตรงไหนก็เรียกว่าสติรู้กายนั่งรู้กายเดินรู้กายนอนรู้กายกินรู้กายเคลื่อนไหวคือเรียกว่าที่รู้นั่นคือเรียกว่าสติคือรู้กายตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ใจก็เรียกว่าสติรู้ใจเมื่อมีสติติดต่อกันไปก็จะเป็นสมาธิสมาธิก็คือเอาจิตมาไว้ที่เดียวเอาไว้ตรงผมก็เป็นสมาธิตรงผมเอาไว้ตรงขนก็เป็นสมาธิตรงขนเอาไว้ตรงใบหน้าก็เป็นสติเป็นสมาธิที่ใบหน้า เอามาไว้ที่ลมหายใจก็เป็นสติที่ลมหายใจก็เป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเอาไว้ที่ใจของเราคิดนึกก็รู้ว่าใจคิดนึกก็เป็นสมาธิที่ตั้งใจระลึกมั่นรวบรวมอยู่ในกายกับใจเมื่อเรารวบรวมอยู่กับกายกับใจก็เรียกว่ามีสติมีสมาธิระลึกได้เมื่อจิตใจของเรามีสติสมาธิระลึกได้จดจ่อกันไปเรื่อยก็จะเป็นปัญญาปัญญาคือรู้จริงรู้ว่าใจคิดอะไรรู้ว่ายินดียินร้ายสุขทุกข์อย่างไรรู้ว่าร่างสังขารร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุอะไรเกิดอย่างไรแล้วก็แปรปรวนอย่างไรแล้วก็แตกดับอย่างไร นี่ว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารเมื่อเรามีใจอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มผู้ฝึกหัดผู้ปฏิบัติผู้ฝึกหัดให้จิตของเราชำนิชำนาญด้วยการกำหนดสมาธิเข้าออกด้วยการรู้ลมเข้าลมออกวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเข้าออกวิจารแปลว่าพิจารณาลมที่เข้าอย่างไรออกอย่างไรหยาบละเอียดยาวสั้นอย่างไรพิจารณาจนแจ้งชัดในลมนั้นก็เรียกวิจารเมื่อวิจารวิตกวิจารตลอดเวลาวิตกยกจิตขึ้นอยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยหรือขึ้นอยู่กับกายของเราอยู่เรื่อยเมื่อวิตกมากๆขึ้นมาเขาวิจารก็เกิดขึ้นพิจารณาเห็นรู้ถูกต้องอยู่ทุกลมหายใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตก็เป็นปีติปีติลมเข้าก็ดีใจลมออกก็ดีใจลมเข้าก็สุขใจลมออกก็สุขใจลมเช่าลมเข้าก็เฉยลมออกก็เฉยพิจารณาลมนะเข้าแล้วจะรู้ไปทีละตอนละตอนละตอนจะรู้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนเห็นลมชัดขึ้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นก็เรียกว่าเป็นสุขเอตคตาลมนี่เรียกว่าจิตเป็นมหากุศลเมื่อจิตของเราได้ถูกฝึกอย่างนี้แล้วเราก็นั่งทนเดินทนเจ็บทนปวดทนต่อความกระทบอารมณ์ใครจะมาด่าว่าก็สักแต่ว่าเสียงก็ไม่โกรธเป็นคนมีจิตใจมั่นคงไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจทุกข์เกิดขึ้นกับกายคืออะไรทุกข์ความแก่ทุกข์ความเจ็บทุกข์ความตายทุกข์ที่ได้กายไม่ดีเมื่อก่อนได้กายดีแต่ทีนี้มาได้กายเสียกายป่วยกายเจ็บก็ไม่ทุกข์ถือว่าเราเรียนรู้กับกายมาพอควร
ือเราอาศัยกายนี้เป็นเครื่องอาศัยมานานยาวที่มันจะพุจะพังจะลมจะโค่นก็ถือว่ามันเป็นไปตามสภาวะของกายใจก็กำหนดรู้ใจตัวเองว่าสุขก็รู้ใจเราสุขทุกข์เราก็ไม่ลืมทุกข์เมื่อทุกข์เราก็ไม่หวั่นไหวกับทุกข์เมื่อสุขเราก็ไม่ลืมตัวเมื่อทุกข์กายเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจว่ากายเราไม่เหมือนเดิมเมื่อทุกข์ใจก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาพอไม่พอใจพอกระทบอารมณ์สิ่งที่ไม่พอใจก็เกิดความพยาบาทเกิดความโกรธก็เรียกว่าทุกข์ใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เกิดมีปัญญามันก็เกิดขึ้นจากการไม่พอใจนั่นเองถ้าระวังเฉยแสดงความไม่พอใจก็ดับไปเห็นอะไรเราชอบใจเราก็ไปยึดว่านั้นดีเราต้องการได้ต้องการจะเป็นของเราแต่พอเรายึดมากๆแล้วมันก็หลงกลับเป็นทุกข์อีกเมื่อมันได้มาก็ดีไม่ได้ก็เสียใจได้มาก็ยังต้องมารักษาดูแลอีกก็เป็นทุกข์อีกเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้ความจริงของใจมันปรุงแต่งทุกขณะเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมเป็นวิธีทุกข์วิธีดับทุกข์ก็คือการรู้จิตรู้ใจของเราเรียกว่าบุญบุญคือความสุขใจขอให้เข้าใจว่าบุญนั้นอยู่ที่ไหนทำยังไงจึงจะให้เป็นบุญบุญเนี่ยมีครอบจักรวาลให้ทานเช่นให้ทานเนี่ยการตักบาตรทำบุญการให้ยกยารักษาโรคก็เพื่อต้องการให้ใจเราเนี่ยสบายคือเช่นเราไปให้กับคนป่วยเนี่ยแต่เขาหายป่วยเรากลับดีใจเพราะเราได้ทำทานให้คนป่วยหายป่วยบุญคือความดีใจดีใจตรงที่เขาหายป่วยคือดีใจตรงที่เราได้ให้เช่นเราทอดผ้าป่าทอดกฐินบุญตรงไหนบุญตรงว่าดีใจเราได้อุตส่าห์มาเสียสละทอดพระป่าทอดกฐินจะเราสร้างโบสถ์สร้างศาลาดีใจได้บุญตรงไหนดีใจตรงที่ว่าเราได้สละทรัพย์ไปให้เป็นของส่วนรวมให้เป็นของประโยชน์อันมีค่ามากกว่าตัวเองใช้คนเดียวเพราะได้ใช้กันทั้งเมืองได้ใช้กันทั้งทุกศาสนาทั้งศาสนาดีใจทั้งที่เราได้เสียสละความตนีความเสียดายออกไปก็เกิดความปีติปีติอันนี้เรียกว่าบุญบุญคือความดีใจที่เราทำอะไรดีๆไม่ต่างกับเรากินข้าวเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วเราดีใจนี่ก็เป็นบุญกินข้าวแล้วไม่อร่อยหิวหรือไม่ถูกใจนี่เรากินแล้วเป็นบาปกินแล้วไม่สบายใจนี่ว่าบาปบาปทันตาเห็นคือไม่สบายใจบุญทันตาเห็นคือความสบายใจทำบุญเห็นทันตาทำบาปเห็นทันตาทำอะไรแล้วสบายใจนั้นบุญเห็นทันตาทำบาปเห็นทันตาก็คือไม่สบายใจทันตาเช่นเราโกรธเขาเนี่ยจะบาปเห็นทันตาแล้วว่าเราเล่าร้อนเหลือเกินอยู่ไม่เป็นสุขเราจะเห็นทันตาแล้วว่าทำบาปแล้วเห็นทันตาเราพูดจาเขาไพเราะทำดีกับเขาเขาชมเชยเราเขาก็เมตตาต่อเรารู้สึกว่าเป็นบุญเราดีใจดีใจที่เราทำอะไรแล้วมีคนเข้าใจเราทำอะไรแล้วมีคนเห็นแก่เราเราก็เกิดความปีติเมื่อเราทำทิ้งไว้เนี่ยเราทำอะไรทิ้งไว้นี่ที่เราหุงข้าวทิ้งไว้เนี่ยเราจะดีใจได้ไหมเราหุงข้าวทิ้งไว้เราไม่ให้คนอื่นกินหุงทิ้งไว้ไม่ได้ทำทานเราทิ้งไว้แล้วเราก็ถือว่าเราทำทานแต่มันไม่มีคนกินมันกลายเป็นข้าวบูดเราจะดีใจได้ไหมพอรู้ว่าข้าวเราเนี่ยไม่ดีเราก็ดีใจไม่ได้เพราะไม่มีใครเอาไปแต่ถ้าเกิดเราหุงข้าวทิ้งไว้มีคนเอาไปกินหรือมีสัตว์เอาไปกินแล้วโอ้โหดีแล้วนะยังมีคนเอาไปกินเป็นทานก็ดีใจก็เป็นบุญทำอันนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ
เหมือนกับเราสร้างถนนหนทางเนี่ยเราทำไว้เฉยๆไม่สนใจหรอกใครจะเดินไม่เดินแต่ไม่มีใครเดินเลยมันก็ไม่เป็นบุญแต่เกิดมีคนมาเดินหรือสุนัขมาเดินหรือสัตว์มาเดินอย่างดีเราก็ดีใจว่าโอ้ทำถนนแล้วมีคนมาเดินไอ้ที่เราดีเรารู้ว่าทำดีนะดีใจว่าเรามีคนมาใช้ของเราฉะนั้นการให้ทานถึงว่าให้ความสุขแก่คนอื่นให้ความตนีหมดไปเราก็ได้ผลตรงที่รู้ว่าเขารับแล้วเราดีใจเรารู้ว่าคนดีมาใช้ทางเราเรายิ่งดีใจใหญ่รู้ว่าคนดีมากินข้าวของเราเรายิ่งดีใจใหญ่ดีใจตรงที่คนที่ดีๆมารับผลของเราเราก็ดีใจแล้วเป็นอานิสงส์มากขึ้นยิ่งผู้บริสุทธิ์มีศีลมีธรรมมาใช้ของเราเราก็ได้บุญกุศลมากขึ้นเพราะเรามีกำลังปีติทำแล้วให้ไปโดยที่ไม่มีใครรับให้ไปแล้วโดยที่ไม่มีใครต้องการให้ไปแล้วเป็นของเสียไปก็ไม่เกิดเป็นบุญเพราะไม่ดีใจฉะนั้นจึงว่าเสียใจเป็นอย่างไรเราทำอะไรไม่ดีเช่นเราพูดว่าไปแล้วเขาโกรธตอบเรานั่นเป็นบาปเป็นวจีทุจริตทำไปแล้วไม่ดีเราให้ยาพิษเขาไปกินเขากินแล้วตายเรายาไปฆ่าแมลงเอาไปให้สัตว์กินเบื่อสัตว์ตายสัตว์ตายเรารู้ว่านั่นน่ะเราให้ฐานละแต่เราให้ยาพิษแต่สัตว์มันตายคนตายเราจะดีใจไม่ได้เราจะเสียใจเราจะเป็นทุกข์ใจจะเศร้าหมองใจว่าเราให้ของไม่ดีชื่อว่าไม่เป็นฐานที่บริสุทธิ์เป็นบาปถ้าอย่างนั้นเป็นบาปเช่นให้เมตตาเราให้เมตตากับเขาทุกคนอย่างนั้นถือว่าเจริญเมตตานั้นเป็นบุญเป็นมหากุศลที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่พยาบาทไม่มองคนในแง่ร้ายเป็นคนมีเมตตาเสมอต้นเสมอปลายนี่เราให้เมตตาให้ใจของเรามีเมตตาแล้วก็เป็นกุศลเป็นมหากุศลเราแผ่ความทุกข์ให้เขาให้คนโน้นจงเสียใจให้คนโน้นจงอันตรายคนโน้นจงชิบหายคนโน้นจงไม่เจริญเราคิดแช่งคนโน้นคนนี้ให้แต่สิ่งไม่ดีในหัวใจเราด่าในใจแช่งในใจสิ่งที่เราให้กันเป็นบาปให้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นบาปให้แก่ตัวเราเป็นบาปทันตาเห็นเพราะเราให้แต่สิ่งที่ไม่ดีคือเช่นเราด่าเขาอย่างเงี้ยด้วยคำหยาบคายผลที่ตอบมาคือเขาจะด่าเราหยาบคายเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเราให้ทานเราเสียสละนี่เป็นบุญในส่วนที่เราจะได้รับผลในชาตินี้เพราะเราทำไปแล้วเราสบายใจทั้งนั้นทำแล้วเป็นสุขใจทั้งนั้นแต่ที่ทำบาปแล้วเป็นทุกข์ใจเล่าร้อนใจทั้งนั้นเราก็พยายามเลือกเป็นธรรม

0: แต่สิ่งที่สบายใจเช่นเรามารักษาศีลการเรามีศีลเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดจาหยาบคายไม่ดื่มน้ำเมาเป็นคนสำรวมรู้ว่ากายวาจาใจเราดีไอ้ที่เราทำดีรู้สึกว่าเราสงบสบายใจไอ้นี่ชื่อว่าเป็นบุญเพราะเราสำรวมของเราดีแล้วว่าเป็นบุญเพราะศีลเนี่ยทำให้เราเป็นคนสงบถ้าเราไม่มีศีลนะเราเป็นคนไม่มีศีลไม่สำรวมกายวาจาใจจะพูดจะทำอะไรก็ทำตามน้ำใจตัวเองผิดก็ทำทำไปเร็วก็ได้รับความวุ่นวายใจไม่เคยเป็นสุขสงบเลยยังไม่มีศีลเรียกว่าเล่าร้อนใจสมาธิทำแล้วเกิดสงบเช่นเรารู้จักสำรวมรู้จักมาพิจารณาตัวเองสมาธิคือจักพิจารณาตัวเองรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรให้ใจออกเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรก็มาพิจารณาตัวเองก็รู้จักว่านี่คือสมาธิพอสมาธิเกิดขึ้นก็กายก็เบาใจก็เบาเกิดความสุขมากมายมากกว่าทำอย่างอื่นนี่เราเป็นบุญเป็นยอดบุญบุญเนี่ยทำแล้วให้เกิดความสุขใจเรียกว่าบุญกุศลทำไปมากๆแล้วเกิดความฉลาดกุตโรบายเกิดขึ้นโดยรู้จักการแยกแยะการเข้าใจปัญหาเข้าใจลึกซึ้งในหลักที่ตัวเองจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเรียกเกิดกุศลฉลาดในการพูดฉลาดในการทำฉลาดในการคิดนึกก็เรียกว่าเกิดปัญญากุศลแปลว่ากุศโลบายบางทีไม่น่าพูดก็ไม่พูดหรืองดงดเว้นด้วยการพูดหรือรู้จักหยุดยั้งชั่งใจพูดเนี่ยก็เรียกว่าคนฉลาดพูดไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเลยมีปัญญาเมื่อเป็นอย่างนี้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อทุกคนเราเนี่ยได้เข้าไปประสบพบให้ไปศึกษาให้ไปค้นคว้าให้รู้ให้เห็นเป็นทางดับทุกข์เช่นคนแก่คนเจ็บจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งความสนุกที่เคยสนุกก็หายไปหมดความสบายกายสบายใจที่เคยมีก็หายไปหมดชีวิตที่จะมีอยู่ต่อไปก็น้อยลงมีน้อยจะเกินอีกไม่กี่ปีบางคนอีกเหลือไม่เท่าไรเราก็จะต้องตายแล้วพอแก่แล้วเจ็บแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมีเวลาน้อยจะเกินเหมือนนายไม้ใกล้ฝั่งหรือมันใบไม้ที่เหลืองแล้วมันไม่เขียวแล้วมันจะหล่นจากใบจะหล่นจากขั้วมันแล้วอะไรเลยจะเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนอายุมากอะไรจะเป็นเครื่องปลอบใจอะไรเลยจะเป็นเครื่องเป็นที่พึ่งไม่ให้ใจของเราเนี่ยทุกท้อใจกับความเจ็บความแก่อันนี้เราก็ต้องมีธรรมะมีธรรมะวันเดียวจะพอไหมไม่พอเลยเพราะทุกข์มันมากสุดที่จะพรรณนาทุกข์มันเกินที่เราจะต่อต้านกับมันเพราะความเจ็บปวดมันทรมานเหลือเกินความแก่มันทรมานเหลือเกินเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะต้องหาทางกำจัดความทุกข์ทั้งปวงนี้ไม่ให้มีในอนาคตของเราแล้วจะทำอย่างไรเราจะต่อสู้ไหวหรือขนาดนั่งยังปวดยังเมื่อยทนไม่ไหวถ้าคนเจ็บใกล้ตายจะใครจะทนไหวให้ใจเข้าก็ไม่เข้าให้ใจออกก็ไม่ออกอึดอัดเหมือนอะไรมัดตัวเราไว้หมดมัดตีนมัดมือมัดกระดุกกระดิกไม่ได้เจ็บปวดไปหมดอาการเจ็บอาการตายไปอย่างนี้เราจะสู้ได้ยังไงในเมื่อคนเราไม่เคยฝึกไม่เคยฝึกขันติไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยพิจารณาร่างกายสังขารว่าไม่ใช่ของเราไม่เคยปรุงคนที่ไม่เคยปรุงสังขารนั่นก็เรียกว่าคนไม่มีบุญคนไม่มีสมาธิปัญญา ฉะนั้นเราจะต้องพยายามเริ่มต้นไปก่อนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากมายจนใจของเราเนี่ยสบายว่าเก็บเจ็บก็ไม่กลัวแก่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวคนอื่นเจ็บเราก็ไม่เป็นทุกข์รักษากันไปคนอื่นแก่เราก็ไม่เป็นทุกข์ดูแลกันไปคนอื่นตายเราก็ไม่เป็นทุกข์ถึงจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเขาตายเขาพ้นทุกข์อยู่มันก็มีทุกข์เมื่อพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆจนจิตในชำนิชำนาญไม่เป็นกังวลในเรื่องธรรมดาไม่ได้ตายเราคนเดียวไม่ได้แก่เราคนเดียวไม่ได้เจ็บเราคนเดียวไม่ได้ตายเราครอบครัวเดียวไม่ได้เจ็บเราครอบครัวเดียวไม่ได้แก่ครอบครัวเดียวไม่ได้ตายกันประเทศเดียวไม่ได้เจ็บกันประเทศเดียวไม่ได้แก่กันประเทศเดียวมันตายกันทั้งโลกเจ็บกันทั้งโลกแก่กันทั้งโลกมันตายกันทั้งโลกมันเจ็บมันเจ็บกันทั้งประเทศมันแก่กันทั้งประเทศมันตายกันทั้งประเทศโลกนี้ไม่มีใครหนีความจริงของสัจธรรมไปพ้นเราก็ยอมรับเสมอกรรมเสมอภาคทำใจสบายว่าพวกเราทำไงดีอยู่เนี่ยพวกเราจะช่วยกันให้มีความสุขทางกายและใจสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเท่าที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะทำเพราะถ้าเราประมาทเราก็หลงว่าบ้านเป็นของเราเงินเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราลูกหลานเป็นของเราตัวเราก็เป็นของเราพ่อแม่พี่น้องก็เป็นของเราเราจะไม่ให้เป็นของคนอื่นตายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเราเนี่ยอยู่ยาวนานเมื่อเป็นนี้แล้วพอมันเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนมันจะเสียใจมากเหมือนกับคนหนึ่งเอาบ้านไปประกันไฟพอประกันวันนั้นพอจะหมดสัญญาวันนั้นไฟไหม้บ้านพอดีโอ้โหบุญของกูถ้าไม่ประกันแล้วหมดเลยไม่มีที่อยู่เลยไปได้บ้านคืนเพราะอุตส่าห์ประกันด้วยความไม่ประมาทไอ้ข้างๆบ้านนั้นไม่งั้นไม่ประกันไม่อยากแช่งตัวเองให้ไฟไหม้บ้านถ้าประกันแล้วเหมือนจะแช่งให้ไฟไหม้บ้านก็ไม่ยอมประกันไฟไหม้บ้านหมดเลยไม่ได้บ้านคืนเลยเพราะไม่มีประกันไอ้คนหนึ่งประกันไว้มันหมดวันนั้นพอดีเลยแต่ไม่ได้ทันไปต่อพอจะไปต่อท่านก็พอสัญญาหมดไฟก็ไหม้บ้านพอดีไม่ได้ไปต่อประกันแต่ตั้งใจจะไปต่อแต่มันไม่ทันก็เรียกว่ามันเหมือนเป็นกรรมคนนี้เหมือนเป็นกรรมไม่ใช่ไม่ประมาทไม่ใช่ประมาทฉันเป็นกรรมที่แก้ไม่ได้ประกันไว้แล้วมันก็มาไหม้วันที่หมดประกันพอดีไอ้คนนั้นนึกว่าไฟไม่บ้านเราประกันไว้ก่อนไฟไม่บ้านเราก็จะได้มีบ้านอีกหลังหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมประกันถือไฟไม่บ้านสามคนนี่เป็นยังไงหัวอกอันเดียวกันไฟไม่บ้านเหมือนกันแต่ใช่ทุกคนจะต้องเสียใจกับการสูญเสียที่ไม่ได้คาดคิดแต่คนที่ประกันแล้วประกันยังไม่ขาดนั้นทุกน้อยหน่อยเพราะเตรียมใจไว้แล้วจะไม่เสียใจก็ไปไหม้บ้านอะไรเพราะมันยังเหลืออยู่อีกหลังหนึ่งที่ประกันเขาชดใช้เราและอีกคนที่ประกันนั้นขาดละแต่ไม่ได้ทันไปต่อนั้นทำไงเสียใจมากเหลือเกินว่าพลาดไปนิดเดียวถ้าเราต่อซะแล้วก็จะได้บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ที่จริงเขาก็เป็นคนดีที่อุตส่าห์ประกันไปแล้วแต่ไม่ได้ทำต่อมาไหม้ซิตอนขาดประกันแต่คนที่เสียใจยังใหญ่หลวงที่ไม่มีทางแก้เลยนั้น
1: คือไม่ยอมประกันไม่เสียประกันและไม่อยากประกันก็ฝ่ายก็ต้องไม่ทำยังไงก็ไม่มีโอกาสจะได้ฉะนั้นยังว่าคนเราเนี่ยต้องเตรียมใจไปก่อนถ้าเราอยู่ในฐานะคนไหนล่ะถ้าเราอยู่ในฐานะคนที่ประกันแล้วไปไม่บ้านก็ยังโชคดีเหมือนกับเราทำบุญปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพยายามประกันตัวเองไว้ว่าทุกอะไรจะไม่เสียใจพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะจากกันไปเมื่อไรจะเจ็บจะแก่ก็พร้อมที่จะยอมรับเสมอว่าเราทำบุญของพวกเรากันไว้ชาตินี้เราก็มีความดีทำไว้แล้วมาชาติหน้าไปเราก็ไม่ลำบากเหมือนกับไฟไหม้บ้านวันหลังนี้แล้วเราก็ต้องไปได้บ้านหลังใหม่ถือจะไม่ดีเท่านี้ถือจะไม่ถูกใจเท่านี้แต่ก็ยังดีหรือถ้าเกิดประกันแพงเราอาจจะได้บ้านหลังดีกว่านี้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบเหตุว่าคนที่ทำบุญอย่างพวกเราเหมือนกับพวกที่ประกันไฟไว้ไม่เมื่อไรก็ไม่กลัวเพราะพร้อมที่จะรับเสมอเพราะรู้แล้วว่ามันไม่ได้ไม่ว่าบ้านใครถ้าหนีกรรมไม่พ้นแต่ประกันไฟนี่มันยังดีนะแต่เรื่องประกันชีวิตเนี่ยว่าเราจะไม่ตายนี่มันประกันไม่ได้เลยว่าเราจะต้องอยู่กันตลอดไปตลอดชีวิตเนี่ยมันประกันไม่ได้มันต้องตายแต่ประกันเราก็เวลาตอนตายเอาเงินไว้ให้ลูกหลานเท่านั้นเองคล้ายๆว่าฝากออมทรัพย์ไว้ประกันชีวิตเนี่ยแต่ประกันบ้านก็เผื่อไฟไหม้บ้านเราจะได้มีบ้านให้ลูกหลานต้องอยู่แต่ถ้าไม่ประกันเลยเนี่ยเท่ากับเราไม่อะไรไว้ให้แค่ตัวเองลูกหลานเลยเป็นคนที่ประมาทถ้าเรามาทำบุญเนี่ยเราทำมั่งไม่ทำมั่งเนี่ยเราก็ยังดีกับไม่ทำซะเลยแต่เราไม่มาวัดเลยไม่สนใจนั่งสมาธิเลยไม่สนใจปฏิบัติธรรมไม่เคยเลยเราเจ็บเนี่ยเราจะเสียใจมากเราแก่เราจะเสียใจมากเราตายเราก็จะเสียใจมากเราปลงไม่ตกถ้าคนใกล้เคียงของเราที่เรารักมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็จะเสียใจมากเพราะเราไม่มีหลักประกันใจไม่มีศีลทานภาวนามาประกันหัวใจให้เราเข้มแข็งอดทนต่อสู้ได้เลยอ่อนแออยู่เสมอเราจะพึ่งแต่สิ่งอื่นจะพึ่งแต่ความสะดวกสบายว่านี่เรานอนสบายกินสบายมีเงินใช้อะไรสะดวกเราคิดอย่างนี้แล้วเราถ้ามันทำอะไรไม่ได้จะทำไงคนเราเวลาแก่แล้วเงินก็ไม่มีความหมายเวลาเจ็บแล้วเงินก็ไม่มีความหมายอาหารที่เอามาให้อย่างดีก็ไม่มีความหมายเอาเสื้อผ้าเอาเงินทองมาให้เท่าไรก็ไม่มีความหมายมีความหมายอย่างเดียวทำยังไงเราจะไม่เจ็บทำไงเราจะหายป่วยทำไงเราจะไม่ตายขอเท่านั้นเองเงินทองสักร้อยล้านพันล้านเขาไม่ต้องการขอว่ายังไงเราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายตอนนั้นเรียกร้องแต่สิ่งที่ต้องการคือเหนือที่ตัวเองทำไว้ไอ้ที่ตัวเองทำไว้มันมีเพียงทั้งเงินมีแต่ข้าวแต่น้ำมีแต่บ้านเรือนมีแต่สิ่งอื่นแต่ไอ้สิ่งที่ทำใจให้ข้ามอารมณ์นี้เราไม่ได้ทำไปเลยเราไม่ทำให้อดทนไปเลยมันจะได้อะไรเนี่ยเมื่อเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนเขาเรียกไม่ประกันชีวิตไว้ก่อนไม่ประกันบ้านไว้ก่อนไม่ได้ทำบุญเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนจะมีแต่ความน้อยอกน้อยใจเศร้าโศกเสียใจฉะนั้นบุญเนี่ยเป็นเครื่องประกอบทำให้เราได้มีความสุขในชีวิตเป็นชีวิตที่มีความสุขจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนทำไว้เถอะจะเป็นเครื่องทำใจเราเราทำเราก็ได้รับผลในชาตินี้เราจะมีความสุขเห็นอยู่ทุกเวลาว่าเรามีบุญและสบายใจกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญความห่วงความกังวลความเสียดายอะไรอาวรณ์ก็น้อยเพราะคิดและสบายใจที่ทำดีไว้มากแต่คนเราที่เป็นห่วงอะไรอาวรณ์เสียดายไว้มากเนี่ยเพราะไม่เคยทำบุญไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยภาวนามันจึงได้มีแต่ความทุกข์ความห่วงมากมายจนดับไม่ลง
2: ฉะนั้นการทำบุญให้ทานเนี่ยทำให้ใจของเรามีความสุขทำแล้วเราดีใจก็พยายามทำอะไรที่ให้มันดีใจมากๆเราก็ต้องเสียสละเช่นเรามาปฏิบัติเนี่ยโยมมาทุดงเนี่ยมานอนอย่างพระกินอย่างพระเดินอย่างพระก็เราก็ดีใจกว่าอยู่ที่บ้านบ้านได้ทำเงินได้หาเงินได้แต่มันก็วุ่นวายใจแต่เวลาเรากุดจีนเรามาหยุดพักผ่อนเนี่ยมาทุดงมาปรับกฎมันเดินมายืนมานั่งมานอนมาดูใจตัวเองให้สบายรู้สึกว่าเราได้มากกว่าเงินทองแต่มันได้ที่ไม่มีในกระเป๋ามันได้ที่เอาไปใช้ให้คนอื่นเห็นไม่ได้แต่มันใช้อยู่ในใจมันสุขอยู่ในใจมันดีอยู่ในใจเวลามันทุกข์ใจมันก็นึกถึงกุศลที่เราทำเรามันได้ตรงนี้เองตรงที่ว่าเราได้รับความสุขที่เรามาประพฤติปฏิบัติมานอนอยู่กับดินกินกับดินทำทุดงทำสันโดษทำความเพียรอยู่อย่างนี้มันจะเห็นผลในตัวเองคนเดินก็มองไม่เห็นว่ามาอยู่ทำไมมานอนทำไมไม่เห็นหน้ามันได้อยู่เลยบ้านช่องก็ไม่มีแต่ว่าจริงละอยู่กับบ้านมันมีแต่ความกังวลแต่มาอยู่ที่นี่มันไม่มีความกังวลมันกลับสุขใจมากกว่าที่เราอยู่บ้านเพราะเราทำใจได้มันไม่ห่วงไม่กังวลอะไรมันก็สบายอิสระนี่ก็เรียกว่าเป็นยอดบุญเราก็ต้องแสวงหาทางนี้บ้างจึงต้องมาหัดฝึกมาหัดทำถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็น

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการพุทธบริษัท4ในสมัยพุทธกาลได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของนายจุนทะกัมมารบุตรอุบาสกดังที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วดูก่อนจุนทะกุศลกรรมบทคือทางแห่งกรรมดีมี10ประการนี้ดูก่อนจุนทะบุคคลประกอบด้วยกุศลกรรมบท10ประการนี้ถึงแม้เขาจะตื่นนอนแต่เช้าตรู่แล้วลูบคลำแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดหรือถึงเขาไม่ลูบคลำแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เขาจับต้องมูลโคสดก็เป็นผู้สะอาดหรือถึงเขาไม่จับต้องมูลโคสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เขาจับต้องหญ้าเขียวสดก็เป็นผู้สะอาดหรือถึงเขาไม่จับต้องหญ้าเขียวสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เขาบูชาไฟก็เป็นผู้สะอาดหรือถึงเขาไม่บูชาไฟก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เขาประนมมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดหรือถึงเขาไม่ประนมมือไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เขาลงอาบน้ำวันละ3ครั้งก็เป็นผู้สะอาดหรือถึงเขาไม่ลงอาบน้ำเลยก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่ากุศลกรรมบท10ประการนี้เป็นของสะอาดด้วยทั้งเป็นของกระทําให้สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะการที่จะมีเทพพยดามนุษย์หรือสุคติอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นก็เพราะกุศลกรรมบท10ประการนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายดังนี้แล้วนายจุนทะกัมมารบุตรได้กราบทูลสรรเสริญว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายคือมีเหตุหลายอย่างเปรียบดังบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทาง

หรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีตาดีจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้นายจุนทะกัมมารบุตรได้ประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาเพราะได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้ปัญหาที่เขามีความต้องการอยากจะทราบถึงความสะอาดของพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิมีอย่างไรเขารู้จักแต่ว่าความสะอาดในทางพระพุทธศาสนานั้นเขายังไม่รู้จักก็จึงได้มากราบทูลถามต้องการที่จะทราบว่าความสะอาดในทางพระพุทธศาสนากับพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมินั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรและพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงเหตุและผลให้จุนทะกัมมารบุตรได้ฟังอย่างเข้าใจแจ่มแจ้งจึงทำให้จุนทะกัมมารบุตรเกิดความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนาและประกาศตนเป็นอุบาสกนี่ก็เป็นผลดีที่ทำให้นายจุนทะกัมมารบุตรได้เข้ามาสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามคันลองของธรรมะหรือศีลธรรมอันจะนำตัวเขาให้ได้ประสบความสุขความเจริญยังมีเรื่องกล่าวถึงนายจุนทะกัมมารบุตรที่มีโอกาสดีได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกราบทูลถามปัญหามีหลักฐานปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถโชติกาที่ขยายความบาลีคัมภีร์คุตตกนิกายสุตตนิบาตว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุหมู่ใหญ่ได้เสด็จจาริกไปที่แคว้นมัลละและได้เสด็จแวะไปประทับพักที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรที่อยู่ใกล้กับเมืองปาวาพอรุ่งเช้าขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จไปทรงฉันพัตตาหารที่บ้านของนายจุนทะกัมมารบุตรฝ่ายนายจุนทะกัมมารบุตรได้นำภาชนะทองคำน้อมเข้าไปประเคนพระภิกษุทั้งหลายเพื่อให้ได้รับแกงและกับข้าวเป็นต้นคำว่าประเคนนี้นะครับก็หมายถึงการถวายของให้พระได้รับถึงมือทางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าประเคนของพระทั้งนี้ด้วยในเวลานั้นยังไม่มีพุทธบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุจับเงินและทองนายจุนทะกัมมารบุตรก็จึงนำเอาภาชนะทองคำเนี่ยมาประเคนให้พระเอาไว้สำหรับใส่แกงและกับข้าวครับพระภิกษุบางพวกก็รับประเคนภาชนะทองคำแต่บางพวกไม่รับประเคนส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีบาศิลาเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารที่เป็นภาชนะประจำพระองค์ความจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงรับประเคนภาชนะที่สองคือพระองค์ทรงมีบาศิลาแล้วจึงไม่รับประเคนภาชนะทองคำในหมู่พระภิกษุที่ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปนั้นมีพระภิกษุผู้มีความหยาบช้าต่ำซามรูปหนึ่งเมื่อได้รับประเคนภาชนะทองคำที่นายจุนทะกัมมารบุตรถวายเพื่อให้ใช้สำหรับรับอาหารนั้นท่านได้เอาภาชนะทองคำใส่ลงในถุงลูกดานด้วยไถยจิตคำว่าไถยจิตในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงจิตที่คิดจะขโมยนายจุนทะกัมมารบุตรถวายอาหารจนพ
พระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงล้างมือล้างเท้าแล้วเข้ามาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าในหมู่พระภิกษุที่ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปนั้นมีพระภิกษุผู้มีความหยาบช้าต่ำซามรูปหนึ่งเมื่อได้รับประเคนภาชนะทองคำที่นายจุนทะกัมมารบุตรถวายเพื่อให้ใช้สำหรับรับอาหารนั้นท่านได้เอาภาชนะทองคำใส่ลงในถุงลูกดานด้วยไถยจิตคำว่าไถยจิตในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงจิตที่คิดจะขโมยนายจุนทะกัมมารบุตรถวายอาหารจนพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงล้างมือล้างเท้าแล้วเข้ามาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าในหมู่พระภิกษุที่ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปนั้นมีพระภิกษุผู้มีความหยาบช้าต่ำซามรูปหนึ่งเมื่อได้รับประเคนภาชนะทองคำที่นายจุนทะกัมมารบุตรถวายเพื่อให้ใช้สำหรับรับอาหารนั้นท่านได้เอาภาชนะทองคำใส่ลงในถุงลูกดานด้วยไถยจิตคำว่าไถยจิตในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงจิตที่คิดจะขโมยนายจุนทะกัมมารบุตรถวายอาหารจนพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงล้างมือล้างเท้าแล้วเข้ามาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าในหมู่พระภิกษุที่ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปนั้นมีพระภิกษุผู้มีความหยาบช้าต่ำซามรูปหนึ่งเมื่อได้รับประเคนภาชนะทองคำที่นายจุนทะกัมมารบุตรถวายเพื่อให้ใช้สำหรับรับอาหารนั้นท่านได้เอาภาชนะทองคำใส่ลงในถุงลูกดานด้วยไถยจิตคำว่าไถยจิตในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงจิตที่คิดจะขโมยนายจุนทะกัมมารบุตรถวายอาหารจนพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงล้างมือล้างเท้าแล้วเข้ามาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและอุบาสกในพระพุทธศาสนาเขาก็เรียกกันใกล้ๆแต่มองการไกลออกยุนทกรรมพระบุตรพูดว่ามีรูปหนึ่งเมื่อได้รับประเคนภาชนะทองคำที่นายจุนทกรรมมาระบุตรถวายเพื่อให้ใช้สำหรับรับอาหารนั้นท่านได้เอาภาชนะทองคำใส่ลงในถุงลูกดานด้วยไถยจิตคำว่าไถยจิตในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงจิตที่คิดจะขโมยนายจุนทะกัมมารบุตรถวายอาหารจนพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงล้างมือล้างเท้าแล้วเข้ามาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและอุบาสกคนหนึ่งในพระพุทธศาสนานี่เขาก็ไม่ได้มองกันใกล้ๆแต่มองการไกลออกนอกยืนพระกรรมพระบุตรพูดว่ารูปหนึ่งเมื่อได้รับประเคนภาชนะทองคำที่นายจุนทะกัมมารบุตรถวายเพื่อให้ใช้สำหรับรับอาหารนั้นท่านได้เอาภาชนะทองคำใส่ลงในถุงลูกดานด้วยไถยจิตคำว่าไถยจิตในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงจิตที่คิดจะขโมยนายจุนทะกัมมารบุตรถวายอาหารจนพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงล้างมือล้างเท้าแล้วเข้ามาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและอุบาสกคนหนึ่งในพระพุทธศาสนานี่เขาก็ไม่ได้มองกันใกล้ๆแต่มองการไกลออกนอกยืนพระกรรมพระบุตรพูดว่ามีพระ

ผลในทางที่ไม่ดีของพระพุทธศาสนาเนี่ยโจมตีอยู่แล้วคือที่เป็นอยู่นั้นเขาก็พยายามคิดที่จะทำลายพระพุทธศาสนาไม่ให้คนมาเข้าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้ไปเลื่อมใสพวกตนอันนี้เป็นความคิดของพวกมีลัทธิหรือศาสนาอื่นๆในครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ก็มีอยู่มากมายนะครับนาจุนทักกัมมารบุตรนับว่าเป็นบัณฑิตคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาคือถ้าเขาพูดออกไปคำพูดนั้นก็จะย้อนกลับมาทำลายพระพุทธศาสนาได้เขาก็จึงไม่พูดไม่อยากจะให้เกิดความไม่ดีไม่งามขึ้นแก่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานาจุนทกัมมารบุตรฉุกคิดไตร่ตรองว่าผู้สำรวมเท่านั้นหรือจึงเรียกว่าสมณะคือผู้สงบหรือผู้ไม่สำรวมก็เรียกว่าสมณะพอถึงเวลาเย็นเขาจึงออกไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกราบทูลถามปัญหาที่มีค้างอยู่ในใจของเขาดังนี้การกราบทูลถามปัญหาที่นายจุนทะกัมมารบุตรได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้ามีในบาลีคัมภีร์ขุทกนิกายสุตตนิบาตแห่งโอรุขวรรคในจุนทสูตรอันว่าด้วยสมณะมี4จำพวกดังนี้นายจุนทะกัมมารบุตรกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์ขอกราบทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงมีพระปัญญามากผู้ทรงเป็นเจ้าของแห่งธรรมะผู้ทรงปราศจากตัณหาคือความทยานอยากผู้ทรงสูงสุดกว่าสัตว์ผู้ทรงประเสริฐกว่าผู้ฝึกหัดทั้งหลายว่าสมณะในโลกนี้มีเท่าไหร่ขอเชิญพระองค์ตรัสบอกสมณะเหล่านั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนจุนทะสมณะในโลกนี้มี4จำพวกเท่านั้นสมณะที่5ไม่มีตถาคตถูกท่านถามอยู่เฉพาะหน้าแล้วจึงขอชี้แจงสมณะคือผู้สงบทั้ง4ประเภทให้ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งคือ1มัคคชินะได้แก่สมณะผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมัคคำว่ามัคก็คือทางหรือหมายถึงข้อปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์นั่นเอง 2. มัคคเทสกะได้แก่สมณะผู้แสดงมัคแก่ชนเหล่าอื่น 3. มัคคชีวีได้แก่สมณะผู้กำลังปฏิบัติอยู่ในมรรค 4. มรรคทูสีได้แก่สมณะผู้ประทุษร้ายมรรคคือผู้ประพฤติชั่วเท่ากับเป็นผู้ทำลายทางแห่งความเจริญของตนนายจุนทะกัมมารบุตรกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมตรัสถึงสมณะผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมรรคอะไรสมณะเป็นผู้มีปกติเพ่งมรรคไม่มีผู้เปรียบสมณะปฏิบัติอยู่ในมรรคขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสตอบคำกราบทูลถามของข้าพระองค์ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงชี้แจงถึงสมณะประทุษร้ายมรรคให้แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมตรัสถึงสมณะผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วผู้ไม่มีกิเลสหลุดลูกศรผู้ยินดียิ่งแล้วในนิพพานผู้ไม่มีความกำหนัดยินดีผู้มีใจคงที่เป็นผู้นำของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกว่าสมณะผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมรรคภิกษุใดใน

ศาสนานี้รู้ว่านิพพานเป็นธรรมะอันยิ่งย่อมบอกได้ย่อมจำแนกธรรมะในธรรมวินัยนี้แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกภิกษุทั้งสองผู้ตัดความสงสัยผู้เป็นมุนีคือนักปราชญ์ผู้ไม่หวั่นไหวว่าสมณะผู้แสดงมรรคภิกษุใดเมื่อบทธรรมะอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นผู้สำรวมมีสติเสพบทธรรมะอันไม่มีโทษอยู่ชื่อว่าเป็นอยู่ในมรรคพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกภิกษุที่สามว่าเป็นผู้อยู่ในมรรคบุคคลทำเพศแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งพระสาวกผู้มีวัดคือความประพฤติอันดีงามให้เป็นเครื่องปกปิดแล้วมักเป็นผู้ทำเอาหน้าเป็นผู้ทำให้ตระกูลเสื่อมเสียศรัทธาเป็นผู้ขนองเป็นผู้มีมายาคือเจ้าเล่ห์เป็นผู้ไม่สำรวมเป็นผู้แสหาลาภบุคคลผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นสมณะประทุษร้ายมรรคอย่างยิ่งด้วยวัตตะปฏิรูปคำว่าวัตตะปฏิรูปก็คล้ายกับเหมือนกระพึงกระทำกิจที่ควรแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ดูภายนอกก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นผู้แต่งกายเหมือนกับพระที่น่าเคารพเลื่อมใสแต่ภายในใจไม่ได้มีความเป็นพระหรือเป็นสมณะคือความสงบอยู่เลยฉะนั้นการปฏิบัติของท่านที่ปฏิบัติด้วยวัตตะปฏิรูปเนี่ยเป็นผู้ที่จะทำลายพระพุทธศาสนาให้เสื่อมเสียไปพระอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมเป็นผู้มีปัญญารู้จักสมณะเหล่านั้นทั้งหมดว่าเป็นเช่นนั้นเห็นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ทำศรัทธาของกฤหัสถ์ผู้รู้จักชัดสมณะเหล่านี้ทำให้เสื่อมจะพึงกระทำสมณะผู้ไม่ถูกโทษประทุษร้ายให้เสมอกับสมณะผู้ถูกโทษประทุษร้ายจะพึงกระทำสมณะผู้บริสุทธิ์ให้เสมอกับสมณะผู้ไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไรความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาของนายจุนทะกัมมารบุตรจัดได้ว่าท่านเป็นหนึ่งซึ่งไม่เป็นสองรองใครโดยจะรู้ได้จากอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่กล่าวต่อจากตอนที่แล้วว่านายจุนทะกัมมารบุตรได้เป็นพระโสดาบันเริ่มตั้งแต่เขาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกและได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่นแหละเขาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันนี้ก็หมายถึงท่านผู้ที่เข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานเป็นการปิดประตูอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกสัตว์เดรัจฉานหรือในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี่เขาจะไม่ไปแล้วครับอย่างดีก็จะมาเป็นมนุษย์แล้วก็จะสร้างสมบุญกุศลเพิ่มทุนให้สำเร็จอริยผลชั้นสูงขึ้นไปอีกการต่อมานายจุนทะกัมมารบุตรจึงจัดการสร้างพระคันตกุฎีอันเป็นที่สมควรเป็นที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นในสวนมะม่วงของตนและได้สร้างที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันได้สร้างหอฉันสร้างกุฏิสร้างมณฑปและที่จงกรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์สร้างวิหารขึ้นในสวนมะม่วงของตนแล้วล้อมกำแพงอันมั่นคงแข็งแรงคือสร้างกำแพงล้อมวิหารนั้นไว้ที่ประกอบด้วยซุ้มประตูอย่างดีคือทำกำแพงแล้วนี่ก็ทำซุ้มประตูไว้ด้วย
แล้วถวายแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขนี่ก็เป็นเรื่องที่กล่าวให้เห็นถึงความมีศรัทธาปสาทะของนายจุนทะกัมมารบุตรอุบาสกเขาได้สร้างวิหารคือสร้างที่อยู่อาศัยถวายให้พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเนี่ยได้พักอยู่ในวิหารนี้อย่างมีความสุขความสบายไม่ต้องเดือดร้อนด้วยสถานที่อยู่เพราะเขาได้สร้างเอาไว้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิหารที่พักหอฉันกุฏิมณฑปแล้วก็ที่สำหรับจงกรมที่พระภิกษุจะใช้เดินกำหนดจิตพิจารณาทำอยู่นั้นก็มีที่ให้กระทำการจงกรมได้แล้วก็ทั้งที่พักกลางคืนกลางวันนี่เขาทำเอาไว้อย่างพร้อมมูลหมดแต่ในเวลาอันเป็นปัจฉิมายุการคือการแห่งอายุช่วงสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้เสด็จกลับมาประทับที่พระวิหารในสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ดังมีเรื่องบันทึกอยู่ในบาลีคัมภีร์คุตตกนิกายอุทานแห่งปาตริคามียวรรคในจุนทสูตรอันว่าด้วยการเสวยพระกยาหารมื้อสุดท้ายและในคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคแห่งมหาปรินิพานสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จจาริกไปในมัลละชนบทและได้เสด็จถึงเมืองปาวาครั้นพระองค์เสด็จถึงเขตเมืองปาวาแล้วจึงทรงเข้าไปประทับอยู่ในสวนม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองปาวาฝ่ายนายจุนทะกัมมารบุตรได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเสด็จจาริกมาในมัลละชนบทและได้เสด็จมาถึงเมืองปาวาแล้วประทับอยู่ในวิหารในสวนมะม่วงของเราเขาจึงได้ออกไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าอยู่ในสถานที่อันควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อนายจุนทะกัมมารบุตรได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสอะไรกับนายจุนทะกัมมารบุตรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิลุงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมรวมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิลุงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโต เวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม0

0: 0839495225-6ต่อ115137หรือ9881671
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิกาเรนะธัมมะสวนังเอตัมมังคารมุตตะมันตีขอเจริญในธรรมแก่คุณญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็อีกหนึ่งวันที่เราได้ทำกิจกรรมประจำปีที่เราทำมาอยู่เป็นประจำการที่เราและท่านทั้งหลายได้มาร่วมกิจกรรมในการบำเพ็ญทางด้านจิตใจเนื่องจากว่าเหตุปัจจัยของพวกเรานะสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำก่อนเนื่องจากว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนองของเราท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกในการเอาธรรมะมาเผยแผ่ให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติกันสิ่งที่เราได้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาก็เพื่อต้องการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับตัวเองเรียกว่ามาปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาน้อมนึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรากำลังนิยมกันทั่วประเทศเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุได้ขยายกันไปอยู่ทุกมุมของประเทศเป็นยุคของพระธาตุที่เสด็จไม่รู้เสด็จมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันเยอะแยะมากมายเอาเถอะจะจริงไม่จริงยังไงก็สุดแล้วแต่จะพูดแต่ตมาว่าจริงนะจริงอะไรจริงเรียกเป็นธาตุดินนะที่เราเห็นกันยังว่าเป็นธาตุดินสมมติขึ้นมายังไงก็ได้อย่างนั้นแล้วแต่เราจะสมมติขึ้นมาไอ้ของจริงไม่จริงมันก็อยู่ที่ตรงจริงนั่นแหละตรงที่ไม่จริงนั่นแหละมันก็ของจริงกับของหลอกนะเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะเป็นของหลอกซะเยอะนะอย่างพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน ปฏิบัติธรรมะก็ขอให้ปฏิบัติจริงๆอย่าให้ปฏิบัติที่หลอกถ้าหลอกตัวเองแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะหลอกคนอื่นก็หลอกได้แล้วแต่หลอกตัวเองทำท่าจะจริงแต่ไม่จริงทำท่าจะใช่แต่ไม่ใช่เรียกว่าปฏิบัติที่หลอกถ้าหลอกตัวเรานี่มันน่าขำนี่นะทำท่าจะจริงจังเอาจริงเอาจังมาวัดมาว่าปฏิบัติกันเป็นตุเป็นตะและแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นยังไงก็ไม่รู้พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์โดยแต่พ่อตมาก็มีหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดเป็นพระสงฆ์มาด้วยจิตเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์การที่เราปฏิบัติถ้าเราตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับตัวเองและคนอื่นจะทำอย่างไรโดยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ชาหรือหลวงปู่สังวาลอาตมาก็สัมผัสท่านมานานพอสมควรตั้งแต่สมัยอยู่ที่วัดทุ่งวัดสมวัดที่ชัยนาทนะเขาสารพัดดีนั่นน่ะไปเทศสมัยโน้นไปเทศบ่อยท่านก็นิมนต์ไปเทศหลวงพ่อเกื้อนกำลังสร้างวัดสองเขตใหม่ๆ ท่านก็นิมนต์ไปร่วมกิจกรรมเป็นประจำนั่นคือปฏิบัติแล้วปฏิบัติจริงปฏิบัติแล้วไม่หลอกถ้าเราปฏิบัติจริงๆมันจะมีผลเหมือนกันนะผลจริงมันจะมีกิจกายใจสงบถ้าปฏิบัติหลอกๆมันจะหาความจริงไม่ได้มันจะหลอกตัวเองไปวันๆเข้าไปวัดสักหน่อยสัก 2-3 วันทำท่าขึงขังทำท่าเอาจริงเอาจังพอกลับไปบ้านก็ทิ้งหมดใช่ไหมแทนที่เราจะสงบเสงี่ยมมีคุณสมบัติทางด้านของพุทธศาสนาในด้านจิตใจหาไม่ได้พอกลับไปบ้านก็ไปอีกแล้วรูปแบบหนึ่งพอมาตรงนี้ก็รูปอีกแบบหนึ่งถ้าเดินตามทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่จะมีความสงบสุขในตัวเรียบง่ายนะบางคนที่เข้าใจในหลักธรรมะมันเรียบง่ายจริงๆนะแต่ถ้าไม่เข้าใจในหลักธรรมะมันยากไม่รู้เป็นยังไงเราสังเกตไหมสังเกตตัวเองไหมจะไปสังเกตคนอื่นนะบางครั้งเราปฏิบัติธรรมะเราสึกมันจะเอาจริงเอาจังพอทำไปได้สี่ห้าวันโอ้ไม่ไหวแล้วแย่แล้วอยู่นี่สี่ห้าวันก็คิดถึงบ้านไม่รู้กี่ครั้งแล้วจิตใจมันแย่จิตใจมันไม่ไหวจริงจริงนะน่าสงสารตัวเองนะเวรกรรมอะไรเนาะกูมานั่งทรมานกินก็กินนอนก็นอนดึกตื่นก็ตื่นดึกเอายังไงกูจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยมองกลับบ้านหลายหนหลายเที่ยวแล้วนี่คือเป็นสิ่งที่บอกว่าเอ๊ะปฏิบัตินั้นเป็นยังไงมองดูมันน่าจะง่ายแต่มันไม่ใช่ของง่ายมองเพื่อนเผื่อเนี่ยแต่มาเองก็เหมือนกันเอ๊ะมันจะรอดหรือไม่รอดนะแต่พอเรามีความจริงตั้งสัจจะเอาไว้ในการปฏิบัติเพราะว่าธรรมะถ้ามองเพื่อนเผื่อแล้วง่ายนะทุกคนก็ปฏิบัติได้ทุกคนก็เข้าใจได้แต่ว่าปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลมองดูทำท่าขึงเรียบร้อยน่ารักน่าเคารพยิงอยู่มองภายนอกเมื่อก็เรานุ่งขาวห่มขาวกันเรียบร้อยนะการนุ่งขาวห่มขาวนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีคุณสมบัติทางด้านของศีลธรรมอาตมาไปสัมผัสกับคนบางคนในอินเดียนะคือเขาพูดภาษาไทยไม่ได้หรอกแต่ว่าเราสัมผัสว่าคนอินเดียสมัยก่อนย้อนไปครั้งไม่ถึงครั้งพุทธกาลหรอกกึ่งพุทธกาลนี่แหละก็มีบางคนนะเขาเป็นนักบวชเหมือนกันแต่นักบวชของเขานี่ดีอย่างนะอาตมาชอบใจตรงที่ว่าหันหลังให้บ้านแล้วไม่เห็นหน้าเข้าบ้านอีกคือหมายความว่าตายดาบหน้าเลยไม่เห็นหน้าเข้าบ้านอีกนี่คือเป็นสิ่งที่แปลกมากว่าในครั้งพุทธกาลเขามีพระอรหันต์เยอะแยะก็เขาบอกว่าอาจจะมีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่จริงจังจิตใจที่มีสัจจะในการปฏิบัติไม่หลอกตัวเองนะคนที่หลอกตัวเองนี่เยอะนะสมองอาจจะมาเห็นนะแต่งตัวเนี่ยไปวัดโน้นวัดวัดนี้บ้างโอ้วัดโน้นก็ดีวัดนี้ก็ดีครูบาอาจารย์โน้นก็ดีครูบาอาจารย์นี่ก็วิ่งไปหาครูบาอาจารย์ไม่รู้กี่ครูบาอาจารย์วัดไหนที่มีชื่อเสียงครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มีชื่อเสียงก็ไปมอบกายถวายชีวิตไปมอบเป็นลูกศิษย์ของท่านและแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามท่านเลยเห็นไหมไม่รู้มันหลอกตัวเองหลอกครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้มาถึงก็ไปโอ้นี่อาจารย์เรามาแล้วดีดังนั้นแหละศรัทธานี่เป็นศรัทธาก็เรียกว่าศรัทธาหัวเต่าอะไรเนี่ยหดเข้าแล้วก็หดออกเวลามันก็ยืดไปยาวๆที่ก็หดเข้าไปหุบหายไปเลยลักษณะที่เราและท่านทั้งหลายได้ตั้งใจว่าการที่เราปฏิบัติธรรมะสถานที่นั้นมันไม่มีปัญหาอย่างสถานที่ของวัดสังฆทานของเราเนี่ยหลวงพ่อท่านก็วางโปรแกรมไว้ดีแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าปฏิบัติแต่ปฏิบัติจริงๆไม่ใช่มองดูแล้วน่าเลยมันยังไงวะงุดหงิดงุดมานั่งดูที่มานั่งนั่งอยู่ในวัดก็เหมือนกันนอนอยู่ในวัดก็เหมือนกันนึกว่าอยู่ในวัดแล้วจะดีจะเลิศประเสริฐไม่ใช่นะโยมอย่าคิดอย่างนั้นนะไม่ใช่อยู่ในวัดได้เป็นบุญหมดถ้าคิดอย่างนั้นคิดผิดแล้วถ้าอยู่ในวัดถ้าไม่ปฏิบัติตามวัดบุญไม่เกิดหรอก เหมือนกับเราบวชเนี่ยบวชเป็นพระก็ดีบวชเป็นโยมก็ดีถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พุทธเจ้ามอบให้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์บวชนี่เป็นเหตุจะให้เกิดบุญเมื่อกับท่านทั้งหลายที่มาในวัดสังฆทานในวันนี้เป็นเหตุที่จะให้ได้บุญได้กุศลหรือได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์ท่านอาตมาก็ไม่เคยคิดในชีวิตเพื่อจะบวชเป็นนักบวชหรอกแต่คิดว่าบวชตามประเพณีเท่านั้นเองประเพณีที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้ใครมีลูกชายเนี่ยถ้าไม่ได้บวชคนสมัยก่อนก็ว่าคนดิบคนไม่สุขไม่มีใครเขาอยากแต่งงานด้วยไม่มีใครเขาอยากเอาไปเป็นสามีพูดง่ายๆเพราะยังไม่ได้บวชไม่ได้ผ่านการศึกษาเราเรียนเมื่อผ่านการศึกษาหรือบวชแล้วก็ถือว่านั่นแหละคือคนที่มีคุณสมบัติเขาก็เลยอยากจะเรียกว่าเขาก็เรียกว่าทิศก็หมายถึงบัณฑิตผู้มีการศึกษามาแล้วเขาก็อยากได้ไปเป็นพ่อบ้านแม่บ้านตามเหตุตามปัจจัยแต่เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วก็ได้อาศัยผู้รู้ท่านแนะนำโดยสวัสดิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่ชาจะมาอยู่กับหลวงปู่ชามาตั้งแต่พ.ศ.11ท่านแนะนำดีอันแนะนำก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าท่านแนะนำให้เรานั่งสมาธินั่งดูลมหายใจเข้าออกโยมนั่งดูไหมล่ะหรือนั่งแต่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้บางคนที่มีปัญหาเรื่องแฟนเนี่ยโอ้ยคิดแล้วก็ปวดหัวมันจะไปยังไงเนาะมันจะทำยังไงเนาะคิดแล้วกุ้มนั่งหุดหงิดหงุดหงิดนั่งลุกนั่งไปเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินโอ้เดี๋ยวลุกหงุดหงิดไปหมดหรือมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้ใจโยมหาความสงบไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่แปลกมากในชีวิตของคนเนี่ยของผู้ปฏิบัตินี้ปัญหาเยอะจริงๆลองถามดูสิเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วมีปัญหาเรื่องโน้นมีปัญหาเรื่องนี้จะอยู่ยังไงก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงก็เอาไม่รู้เมื่อก็ตั้งใจที่มาบวชอยู่วัดเอาละพรรษาเนี่ยขอปฏิบัติจริงๆเถอะ3เดือนให้ได้ยังไม่ได้เลยโยมมาอยู่วัด15วันเนี่ยเดือดร้อนวุดวิดวุดวิดวุดวิดกราบหลวงพ่อแล้วกราบหลวงพ่ออีกจะลาครั้งที่1ก็ไม่กล้าลากลัวเกรงใจครั้งที่2ครั้งที่3ทนไม่ได้ต้องลากลับหลายคนต่อหลายคนที่มีปัญหาในชีวิตปัญหาเรื่องจุกจิกปัญหาเรื่องวุ่นวี่วุ่นวายในชีวิตโอ้มาอยู่วัดแทนที่มันจะสงบโยมหาความสงบไม่ได้เลยมองภายนอกน่าจะสงบอยู่หรอกแต่มองภายในไม่สงบมันก็จะสถานที่นี่โอ้โหวัดร่มรื่นสบายสบายอากาศก็ดีอะไรก็ดีอาหารก็ดีกัลยาณมิตรกัลยาธรรมก็ดีไปหมดแต่เราทำไมมันไม่นะสังเกตไหมโยมสังเกตตัวเองไหมเราไม่ค่อยสงบเลยนั่งก็ไม่ค่อยสงบมีแต่ปัญหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายกันไปหมดลมดูสังเกตดูมาว่าการมาปฏิบัติธรรมะเพื่อปฏิบัติอะไรถ้าเราไม่มาปฏิบัติตัวเราแล้วมันจะได้ดีไหมอยู่วัดดีขนาดไหนมันก็ไม่ดีหรอกครูบาอาจารย์ดีขนาดไหนมันก็คือไม่ได้ผลเพราะตัวเราไม่ได้ปฏิบัติเราคอยมองดูแต่คนอื่นเขาปฏิบัติตัวเองไม่เคยปฏิบัติไม่เคยลดไม่เคยละกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะตัวกูของกูอะไรยึดมั่นถือมั่นกันไปหมดโอ้ยใครทำอะไรผิดหูผิดตากันไปหมดก็เลยความสงบก็เลยไม่ได้นะแทนที่จะได้บุญแทนที่จะได้บุญมาอยู่วัดกลับได้บาปซะมากกว่าคำพูดบางสิ่งบางอย่างการทำบางสิ่งบางอย่างแทนที่มันจะเป็นไปเพื่อทำเพื่อวินัยเป็นไปเพื่อความสงบกลับไม่ใช่เลยโยมแปลกมากนะอาตมาสังเกตว่าทำไมสังเกตคือเห็นญาติโยมหลายคนหลายโอ้ตั้งใจที่จะมาปฏิบัติจริงๆมีคนตั้งใจมาเจอปัญหาก็กลับแล้วไม่ไหวอย่างนี้อย่างนั้นสารพัดคือเราไปมองแต่คนอื่นแน่นอนตาของเราเนี่ยมันมองเห็นแต่เพราะภายนอกใช่ไหมมองคนอื่นเห็นหมดจิตก็โสกโปกจริงสะอาดสวยงามไม่สวยงามเห็นหมดแต่เรามองเราไม่เห็นใครบ้างที่มองตัวเองเห็นโดยที่ไม่อาศัยกระจกส่องไม่มีเหมือนกับแสงไฟที่รถไปวิ่งตามถนนเนี่ยรถไฟก็ดีรถยนต์ก็ดีมันไม่เคยเห็นตัวเองหรอกมันก็ส่องตัวข้างนอกเห็นแต่ข้างนอกตัวเองมองไม่เห็น มันจึงเป็นสิ่งที่แปลกว่าทำไมถึงมองไม่เห็นตัวเองไม่ทราบเหมือนกัน

นี่คือธรรมชาติเขาสร้างมาให้เรามองออกไปแต่ข้างนอกตัวเรามองไม่เห็นถ้าเกิดว่าตาไม่มีกระจกมองเลยจะไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นยังไงเลยแต่อาศัยกระจกภายนอกหรือสิ่งวัตถุภายนอกแล้วก็มามองหน้าตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สวยไม่สวยเห็นไหมคนเราถ้าปฏิบัติจริงๆนักปราชญ์บัณฑิตท่านไม่ได้ให้มองภายนอกนะให้มองภายในจะแก้ไขก็แก้ไขภายในเช่นเราขี้โกรธโดยเฉพาะคนขี้โกรธมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตหรือจริตตัวไหนตัวไหนสำคัญคือราคะจริตเห็นไหมฮะทุกคนก็ต้องมีราคะจริตราคะจริตคือชอบความสวยงามชอบการตกแต่งชอบการโน้นการนี้สารพัดนี่คือเป็นเรื่องที่เรามีกันอยู่ทุกคนมันเป็นอย่างไรตรงนี้อธิบายไม่ได้ต้องรู้จักด้วยตนเองว่าเรามันมีอะไรมากที่สุดวิตกจริตหรือโมหะจริตหรือราคะจริตตัวไหนมันที่มันมากเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นแหละตรงที่มันมากกันแหละเช่นโทสะจริตนิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้ใครพูดขัดใจแล้วเป็นอันว่าทุกข์ด่าแต่พื้นแต่พื้นเห็นโยมด่าพระไหมอาตมาไปเห็นอยู่ที่ไหนนู่นหลายที่อยู่เหมือนกันด่าพระนี่แหละพระที่เคยดูแลพระที่เอาใจใส่พระที่อุปการะไปด่าท่านอีกต่างหากโยมต้องเข้าใจนะว่าการที่เข้าวัดการปฏิบัติตามวัดต่างๆทั่วประเทศวัดทุกวัดอันดีหมดเลยโยมสถานที่นี่เขาดีหมดทุกที่เลยวัดไหนก็ช่างวัดนู้นไม่ดีวัดนี้ไม่ดีนั่นคือความเข้าใจผิดของคุณโยมวัดทุกวัดดีหมดคนอยู่วัดต่างหากที่ดีไม่ดีอาจจะมีเนี่ยจุดบกพร่องของคนไม่ใช่ว่าจะมีเสมอภาพหมดทุกคนจะดีหมดทุกคนหาไม่ได้แม้กับตัวเราเนี่ยจะดีหมดทุกส่วนไหมไม่มีหรอกที่จะดีหมดคนเราต้องมีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นเมื่อเราบวกลบคูณหารแล้วดีกับผิดหรือว่าผิดกับถูกอันไหนมากกว่ากันชีวิตของเราถ้ามีแต่ความเร็วๆๆๆๆมันจะอยู่ไม่ได้โลกนี้วุ่นวายอยู่ใครก็อยู่ไม่ได้มันต้องมีความดีความเร็วความเร็วความดีน้อยมากแล้วแต่เมื่อความดีมากกว่าความเร็วฉะนั้นอยู่มันก็อยู่ได้คนเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันที่คนอยู่ด้วยกันต้องมีความดีเสมอกันหรืออย่างน้อยก็ยิ่งหย่อนกว่ากันนิดๆหน่อยพออยู่กันได้เช่นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือว่าสามีภรรยาดีหมดมั้ยคุณจะยอมรับว่าคุณดีหมดมั้ยนั่นแหละดีหมดหรอกฉะนั้นความดีความไม่ดีทั้งหมดมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละฉะนั้นวัดหนึ่งคนอยู่ในวัดเนี่ยอย่าให้เสมอกันมีศีล5มีศีล8มีศีล10โอเคว่าตามพระนะว่าได้อยู่แล้วศีลทุกคนก็ว่าได้หลับตาว่าก็ได้นอนว่านั่งว่าได้หมดแต่เราจะมีศีลมั้ยตัวนี้สำคัญกว่าถ้าเรามีศีลนี่เราไม่ต้องว่าตามพระก็ได้เราจะมีศีลคนมีศีลนี่แหละจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบถ้าไม่มีศีลนี่ว่าไปเถอะว่าจนตายก็ไม่มีศีลหรอกถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามศีลเมื่อเราปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธเจ้ามองไว้นี่น่ะมันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบฉะนั้นบุญกุศลมันอยู่ตรงไหนล่ะโยมอยู่กับผ้าอยู่กับผ่อนอยู่กับเงินอยู่กับทองอยู่กับเสื้อขาวเสื้อเหลืองอะไรนี่ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวฉะนั้นจงพยายามว่าเราจะปฏิบัติเพื่ออะไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเพื่ออะไรพุทธเจ้าสอนเพื่ออะไรทุกเกิดขึ้นใช่ไหมพุทธเจ้าสอนเพื่อให้รู้จักทุกไม่ใช่เพื่อให้หนีทุกนะไม่พอใจคนนี้ไปอยู่คนอื่นไม่พอใจบ้านนี้ไปอยู่กับบ้านอื่นไม่พอใจวัดนี้ไปอยู่กับวัดอื่นหนีไปไหนก็ไปเถอะมันไม่พ้นจากทุกหรอกพุทธเจ้าไม่ให้หนีจากทุกพุทธเจ้าให้รู้จักทุกถ้ารู้จักทุกแล้วแก้ไขจุดที่มันเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าแก้ทุกข์ได้มันก็จะหมดทุกข์ถ้าแก้ไม่ได้มันก็มีทุกข์อย่างครอบครัวของท่านเนี่ยหรืออย่างตัวของท่านเนี่ยท่านทำดีทุกอย่างคนนี้ดีทุกอย่างดีทุกส่วนแต่ก็ยังมีคนตำหนิมีคนด่ามีคนว่าใช่ไหมถ้าไม่มีคนด่าคนว่าไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศกว่าเราทั้งหลายทั้งปวงก็ยังมีคน

นี่ติเตียนอย่างปัจจุบันธรรมนี่ของเมืองบ้านเมืองเราก็เห็นคนตำหนิเห็นไหมตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันก็มีคนตำหนิติเตียนหมดฉะนั้นเราจะไปเอาสิ่งนั้นเป็นสาระไม่ใช่เราต้องเอาความเข้าใจในตัวเองว่าการปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติตัวเราถ้าปฏิบัติตัวเราเราจะเข้าหาสภาวะแห่งความเป็นจริงว่าใครจะว่าอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้จะตำหนิติเตียนหรือให้ร้ายป้ายสีดูประการต่างๆมันเป็นสิทธิของเขาแต่เราจะไม่นะไม่ต้องไปตำหนิใครอยากด่าก็ด่าไปใครอยากว่าก็ว่าไปเราจะนั่งควบคุมจิตเห็นไหมนักปราชญ์บัณฑิตท่านบอกว่าบุคคลใดตามรักษาจิตของตนบุคคลนั้นจะพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตได้ถ้าเราไม่รู้จักตามรักษาจิตของตนก็ตามอารมณ์ที่เขาต้องการอย่างที่เขารู้จุดบอดของเราเนี่ยเขาก็จะใช้จุดบอดนั่นแหละไปว่าเราสารพัดทำให้เราต้องโกรธเห็นไหมทำให้เราต้องโกรธต้องเกลียดต้องไม่พอใจต้องแสดงบทบาทด้วยประการต่างๆเห็นไหมอดไม่ได้ทนไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือตีกันหัวล้างข้างแตกเห็นไหมเพราะอะไรก็เพราะมันยั่วทำให้เกิดนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจริงๆเขาต้องมองเข้ามาหาตัวเองดูทำอย่างไรเพื่อจะเห็นหน้าตัวเองนั่นแหละวิธีต้องหาวิธีให้ได้เพื่อเห็นหน้าตัวเองเราจะส่องลงน้ำในหม้อในหายในโอ่งน้ำที่นิ่งแล้วมันใสแล้วมันจะสามารถมองหน้าเราได้หรือส่องที่มันมีเงาหรือมันมีอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะเห็นหน้าเราถ้าเราปฏิบัติเพื่อมามองดูตัวเองเราจะเห็นชัดเจนว่าเรานี่ยังเลยปฏิบัติว่าจะจริงก็ไม่จริงก็เลยหลอกๆตัวเองไปวันๆไปปีหน้าเอาปีหน้าเอาอีกข้างหน้าแล้วปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าจนแก่เท่าตายตั้งแต่วัยเป็นหนุ่มมาเป็นสาวมาจะว่าจะเข้าวัดก็เข้าไม่ได้ก็หลอกตัวเองไปอีกเอาปีหน้าเอาปีต่อไปก็หลอกตัวเองไปอีกก็เลยปฏิบัติที่หลอกหลอกของหลอกหลอกนี่แหละโยมมันเป็นของจริงของจริงๆนี่แหละมันเป็นของหลอกหลอกอย่างตัวเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยเป็นของจริงนะตาก็ตาเราหูก็หูเราจมูกก็จมูกเราหรือกายก็กายเราแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นของจริงหรือของหลอกลองพิจารณาดูตัวเองสิถ้าเราไปถูกมันหลอกหรือหลอกอย่างนี้มันหลอกลวงเราเช่นเราสวยเห็นไหมอายุ20 30นะ40นี่มองดูแล้วก็ยังสวยแม้อายุ50ปีก็ยังสวยอยู่เนาะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้ว30ปี40ปีก็ยังสวยอยู่เหมือนกับเท่าสาวเลยนะหลอกตัวเองบ้างไหมถ้าเราไม่เห็นของจริงถ้าเราไม่รู้ของจริงก็จะเข้าใจว่านี่คือเป็นของจริงแต่เป็นของหลอก

ครั้งให้ลุกก็ยังไม่อยากลุกสังเกตไหมบิดแล้วบิดอีกบิดแล้วบิดอีกยังไม่ยอมลุกยืดยาดยืดยาดเขาให้เวลา10นาทีนะล้างหน้าล้างตา20นาทีก็ยังไม่เสร็จกว่าจะเสร็จพวกเขากลับหมดแล้วเสร็จแล้วแต่เวลากินนี่ไวกว่าเพื่อนกะละมังล่วงหน้าเลยสันดานไม่ดีต้องแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราแล้วใครจะแก้ไขให้ถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วจะมาว่าไม่มีใครบังคับพ่อแม่เราบังคับไม่ได้ครูบาอาจารย์บังคับไม่ได้หนึ่งที่เรารักที่สุดว่าเราคนนี้เป็นคนที่เรารักที่สุดเราจะยื่นธรรมะให้เอาสำหรับเธอเพราะว่าฉันรักเธอมากที่สุดไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เคยยื่นธรรมะให้ใครพุทธเจ้ามีไหมว่าพุทธเจ้ารักคนนี้ให้คนนี้คนเดียวเลยไม่ปรากฏว่าพุทธเจ้าเอาธรรมะให้ใครเลยพุทธเจ้ามีแต่บอกมีแต่สอนมีแต่แนะนำให้กระทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเธอเป็นคนราคะจริตนะพิจารณาตัวนี้นะกรรมฐานตัวนี้แก้ราคะจริตเธอเป็นคนที่โทสะจริตนะพิจารณาธรรมะข้อนี้เพื่อระงับโทสะจริตของเธอท่านจะท่านสอนอย่างนั้นแต่นั้นจะรักใครชอบใครพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พิเศษส่วนตัวให้ก็ให้ส่วนรวมทำทั้งหลายมันเกิดมาจากเหตุมันจะดับก็ดับเพราะเหตุฉะนั้นทุกคนทุกคนที่มานี้เพราะในการเวลาที่เรามาปุ๊บปฏิบัติถึงเวลาปีละก็มาปฏิบัติการดำเนินก็เรียกตามการเวลาที่มาเหมาะกันปฏิบัติมันก็เป็นมงคลของชีวิตอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมะตัดภาระทั้งหมดการด่ากันว่าการทะเลาะวิวาทการทุกสิ่งทุกอย่างเก็บนะเก็บไว้ก่อนถ้ากลับไปบ้านก็คิดบัญชีใหม่ตอนมาวัดเก็บไว้ก่อนนะนี่คือเรามาปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติจริงๆคือปฏิบัติตัวเราให้เป็นธรรมเหมือนกับศีลไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมนี่เราพูดกันทั่วไปโดยความจริงแล้วศีลธรรมเขาดีอยู่แล้วมาปฏิบัติตัวเราให้มีศีลและให้มีธรรมถ้าตัวเรามีศีลมีธรรมความเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้นเขาว่าความเรียบร้อยรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยท่านเรียกว่าศีลเห็นไหมถ้ากายวาจาใจยังไม่เรียบร้อยจะเป็นศีลไม่ได้การที่เราปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปเพื่อความสงบระยมอย่าไปเพ่งเล็งคนอื่นเลยอย่าไปเพ่งเล็งวัดวาอารามเลยส่วนไม่ดีของบุคคลนั้นก็ไม่ต้องไปเกี่ยวเราล่ะดีขนาดไหนลองถามตัวเองสิการที่เราท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติชำระพยายามชำระแล้วชำระอีกขอโทษทีถ้าเปื้อนมือก็ล้างมือเปื้อนเท้าก็ล้างเท้าฉะนั้นเราเปื้อนตรงไหนเราล้างตรงนั้นดูจุดที่มันเปื้อนของเราที่ว่าเราเปื้อนตรงไหนเปื้อนหน้าเราก็ล้างหน้าฉะนั้นเราจึงมีวิธีที่จะปฏิบัติตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนอย่างไรแต่คนไม่ค่อยมีความจริงใจกับตัวเองเลยไปคอยจะจ้องที่จะไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นมั่นใจขนาดไหนพุทธเจ้าสอนว่าเราหวังพึ่งพ่อพึ่งแม่โอเคพ่อแม่ให้พึ่งหรือหวังพึ่งสามีภรรยาแต่เกิดพ่อแม่ตายล่ะสามีตายล่ะหรือภรรยาตายล่ะที่พึ่งใครล่ะนะทำไมต้องตายล่ะนี่แหละคือปัญหาที่เราจะต้องเข้าใจว่าการที่เราเกิดมาทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็หวังจะพึ่งแน่นอนล่ะเบื้องต้นชีวิตก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งพอโตขึ้นมาปุ๊บตอนนี้เราก็เป็นพ่อคนแม่คนแล้วจะพึ่งใครล่ะตอนนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นพุทธเจ้าจึงสอนว่าตนแลนี่แหละเป็นที่พึ่งของตนเข้าใจไหมการที่เรามาปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ใครจะปฏิบัติให้พิเศษนะไม่มีถ้าใครปฏิบัติให้พิเศษหรือครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติให้ลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์น่ะมันไม่มีนอกจากครูบาอาจารย์สอนแล้วปฏิบัติถ้าปฏิบัตินี่มันจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็อยู่ที่ตัวเราถ้าตัวเราไม่หลอกตัวเราก็อาจจะประสบผลสำเร็จถ้าตัวเราหลอกตัวเราไปเรื่อยก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จหรือพูดอย่างหนึ่งว่าถ้ามีความจริงสัจจะหรือธรรมะอยู่กับคนจริง

ถ้าหากว่าคนไม่จริงปฏิบัติธรรมธรรมก็ไม่จริงด้วยและจะไปโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองเพราะเราหาความจริงกับการปฏิบัติตัวเองไม่ได้การที่จะไปหลอกลวงคนอื่นโอเคอาจจะหลอกได้ลวงได้ด้วยประการต่างๆแต่จะหลอกลวงตัวเองว่าเราทำอะไรแล้วไม่ผิดไม่ถูกไม่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือเป็นสัจธรรมพระพุทธเจ้าจึงว่าความจริงไปอยู่ณที่ใดถ้าบุคคลเห็นความจริงต้นไม้ทุกต้นมันไม่ได้เกะกะคนเลยก็อยู่ของมันอย่างนั้นเราว่ามันสวยมันก็เท่านั้นเราว่าไม่สวยมันก็เท่านั้นเราว่ามันดีหรือล่มมันก็เท่านั้นมันไม่ได้มีอะไรก็อยู่ของมันอย่างนั้นเราต่างหากที่จะเข้าใจว่าเรายังมีศีลบกพร่องเรายังไม่มีธรรมเท่าที่ควรถ้าเรามีธรรมแล้วจะเห็นสิ่งที่ภาวะทั้งหมดเป็นธรรมเราจะเข้าใจว่าธรรมะถ้าปฏิบัติธรรมะมันเป็นธรรมหรือเป็นความจริงเมื่อไหร่มันนั้นจะปรากฏชัดเจนว่าธรรมะจะคุ้มครองรักษาบุคคลนั้นได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมจะคุ้มครองไม่ได้จะอ้อนวอนบนบานจากสิ่งต่างๆไม่สามารถช่วยคุณได้หรอกถ้าคุณไม่ช่วยคุณเองหวังพึ่งพ่อพ่อก็ตายหวังพึ่งแม่แม่ก็ตายหวังพึ่งสามีสามีก็หายใช่ไม่จะพึ่งใครต้องพึ่งตัวเองพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเราการที่เราพึ่งตัวเรานี่ไปอยู่ณสถานที่ใดสถานที่ไหนก็เรานี่แหละเป็นผู้ทำไม่มีใครมาทำให้เราได้หรอกให้เรารู้ให้เราเห็นให้เราเป็นพระอรหันต์ไม่มีเราต้องดูกิจท่านเรียกว่าเอากิจไปดูกิจหรือเอากิจไปดูกายกิริยาแบบนี้วาจาแบบนี้หรือการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมกับเพศนักบวชหรือไม่ผสมกับผู้ปฏิบัติเราก็ปรับปรุงแก้ไขถ้าเราแก้ไขของเราได้เราก็จะมีความสงบในตัวของมันเช่นเรากินมากสังเกตไหมเวลาทานเนี่ยกระมังเราว่าทำไมมันเล็กจังวะนะหยิบหนึ่งหยิบสองหยิบสามเต็มกระมังเลยก็ยังไม่พออีกยังจะมองหน้ามองหลังอันนี้หยิบอีกหน่อยแถมเข้าไปอีกมานั่งกินสองคำสามคำสี่คำกินไม่หมดพอกินได้หมดมองหน้ามองหลังให้คนนู้นให้คนนี้ตายกูตายเราสังเกตไหมกิเลสตัวนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจในการปฏิบัติปุ๊บเราจะรู้ว่าการปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปลักษณะที่เรียกว่าหลอกตัวเองนะถ้าปฏิบัติเพื่อหลอกมันก็ได้แค่หลอกมันจะได้ของจริงไม่ได้ถ้าใครปฏิบัติให้มันจริงมันจะได้ของจริงของจริงที่เราปฏิบัติมันจะเห็นสัจธรรมไม่มีใครมาทำให้เราเห็นไม่มีใครมาทำให้เรารู้ได้นอกจากตัวเราเองและเราจะทำอย่างไรเห็นไหมสัจธรรมในการปฏิบัติมันต้องตั้งสัจจะขึ้นมาในแม้ครั้งพุทธเจ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าก็ตั้งสัจจะที่ต้นโพบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆจนกระทั่งสังขารร่างกายสู้ผอมไม่ไหวตายแน่เนี่ยพระองค์ก็ยังตั้งสัจจะเห็นไหมพอตั้งสัจจะได้ปฏิบัติแต่พระองค์ก็ตั้งสัจจะมาตั้งนานแล้วแหละคือหมายความว่าทำความเพียรจนหมดความสงสัยด้วยวิธีการต่างๆด้วยการทรมานกายก็ไม่ประสบผลสำเร็จแล้วจึงมาบำเพ็ญเพียรทางจิตใช่ไหมศาสนาพุทธเป็นศาสนาทางจิตการตรัสรู้ทางจิตการเข้าใจทางจิตการจะสิ้นทุกข์หรือไม่สิ้นทุกข์อะไรก็อยู่ที่จิตเมื่อกับเราที่เบื่อคนนี้ถ้าจิตเราไม่ไปเอื้อเฟื้อกับคนนี้มันหมดเลยไม่พูดไม่คุยไม่สนไม่ทุกอย่างจบเลยกับคนนั้นถ้าเรามีจิตที่เข้าใจในการปฏิบัติปุ๊บเห็นไหมท่านบอกว่าการที่เราและท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันจะลำบากมาถ้าเราเข้าใจปุ๊บปฏิบัติมันจะสบายเมื่อคนตาดีเนี่ยตาดีจะมองเห็นทันทีเลยถ้ามีแสงมาเวลานี้เราอาศัยแสงพระอาทิตย์ใช่ไหมเราก็มองเห็นต้นไม้สถานที่ต่างๆที่เราทำขึ้นมาเนี่ยสวยงามดีงามอะไรก็ได้มันความรู้สึกของเราเองแหละทั้งหมดนี้เป็นคนที่ทำขึ้นมาแล้วแต่จะว่าไปเถอะเมื่อเราตั้งขึ้นมาปุ๊บ
มันก็เหมาะสมกับการที่จะอยู่ความเป็นอยู่หลวงพ่อท่านวางโปรแกรมไว้เพื่อต้อนรับคณะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจากทิศทั้ง4ใครมาก็ได้เรียกว่าทุกคนมาได้หมดหลวงพ่อท่านไม่ได้มีข้อแม้ว่าจะคนนั้นคนนี้ทุกคนคือญาติของเราเรียกว่าญาติธรรมมาด้วยอำนาจของธรรมะก็ปฏิบัติธรรมะเมื่อเราปฏิบัติธรรมะก็นี่แหละตาของเรานี่แหละหูของเรานี่แหละหรืออวัยวะทุกส่วนของเรานี่แหละคือตัวธรรมะเมื่อเรามีตาปุ๊บเราก็มองเห็นเพราะเวลานี้มันมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์เรามองเห็นนี่คือแสงสว่างทางตาเราจะมองเห็นได้ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกถ้ามันอยู่ที่บังก็มองไม่เห็นแต่แสงสว่างทางจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากมากท่านจึงว่าจิตไปดูจิตเห็นไหมเอาจิตดูจิตเมื่อเอาจิตดูจิตจะรู้เลยว่าจิตที่มันเป็นอย่างไรที่มันหลอกลวงตัวเองที่มันมีความจริงใจไม่มีความจริงใจมีความเข้มแข็งไม่มีความแข็งขอนอ่อนแอหรือไม่อ่อนแอประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็อยู่ที่ตัวนี้ถ้าคนทำอะไรทำจริงมันจะมีผลจริงจริงแต่ถ้าทำไม่จริงทำหลอกมันก็จะได้ผลเหมือนกันนะก็อยากจะมีเหมือนกันเห็นก็มีสามีก็อยากจะมีเห็นก็มีปัญญาก็อยากจะมีก็มีไปอย่างนั้นแหละหลอกๆไปอย่างนั้นแหละวันๆไปเมื่อกูไม่ไว้ใจใครไม่ไว้ใจต่างคนต่างไม่ไว้ใจก็อยู่ด้วยกันไปลักษณะไม่ไว้ใจก็เป็นทุกข์แล้วผลสุดท้ายก็เลิกกันจริงๆเพราะอะไรมันไม่มีอะไรจริงฉะนั้นเราจึงใช้ปัญญาพิจารณาว่าในโลกนี้ถ้าเรามองด้วยสายตามองเห็นรู้กันหมดสวยไม่สวยดีไม่ดีสวยเรื่องแล้วทุกอย่างนี่เห็นหมดด้วยสายตาแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญานี่มองอีกมุมหนึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาทางปัญญาใช้เหตุผลอย่าใช้เชื่อกันมาเขาว่าดีมันดีเพราะอย่างไรเหมือนกับต้นไม้ในวัดของเราต้นนี้มันดีมันเป็นยามันดีตรงไหนก็แล้วแต่จะว่าไปแต่ผู้รู้ท่านบอกว่าต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดเอามาเลยตั้งแต่รากเปลือกใบยอดลูกผลเป็นยาหมดแต่สำหรับพวกเราพงยังไงยังไงก็ไม่เป็นยามันก็ยังเป็นต้นไม้อยู่ดีนี่คือคนที่มีปัญญาจึงใช้หลักการของพุทธศาสนานี้ได้อย่างแน่นอนทางพระพุทธศาสนาตรัสรู้ด้วยการคือเรื่องของจิตใจแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเห็นไหมแสงสว่างภายนอกก็ยังสู้ปัญญาที่ภายในไม่ได้ดังนั้นปัญญาที่มันมองทะลุปุโป่งในสังขารร่างกายมองทะลุปุโป่งในความรู้สึกของคนอื่นได้โยมสังขารร่างกายนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยคนทั้งโลกไม่ต้องไปนั่งเครื่องบินดูทั้งรอบโลกให้มันเสียเวลาเสียเงินเสียทองนั่งดูตัวเรานี่แล้วเราจะเข้าใจคนอื่นได้อย่างชัดเจนนะเมื่อเป็นเช่นนี้ตัวเรานี่คือตัวธรรมชาติที่บริสุทธิ์มองให้เห็นตัวนี้พอมองเห็นตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมอายุสังขารร่างกายพออายุ20 30 40ดูมันสวยงามไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่พอเลย50 60 70 80ยอมไปยังไงทีนี้สังขารร่างกายก้อนเดียวกันนั่นแหละคนคนเดียวกันนั่นแหละนี่แหละคือสภาวะท่านจึงว่าให้มาเห็นตามความเป็นจริงของสัจธรรมยอมรับความเป็นจริงไหมถ้ายอมรับความเป็นจริงความทุกข์ทั้งหลายก็อาจจะน้อยลงถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงอาจจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมบางคนทำไมกูต้องแก่ขนาดนี้ส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกวันหนึ่งรู้กี่รอบเฮ้ยกูแก่รู้วะทำยังไงดีวะไปเสริมใหม่ดีไหมเสริมหน้าเสริมตาเขียนคิ้วเขียนคางเขียนปากเขียนหัวเขียนตาโอ้สงหน้าสงสารเหมือนกับลิงนะมองไปมาเหมือนกับลิงเล่นลิเกดิโอ้ยยิ้มใส่กระจกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้กูนี่สวยที่สุดเลยดูแล้วหน้าทุเรศจังหวะหลอกตัวเองอยู่ได้หลอกตัวเองอยู่ได้นี่หลอกอยู่ได้เป็นไปได้ยังไงนี่คือยอมไม่ยอมรับความจริงถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะไปติดกับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้ว่าไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะในเมื่อไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเห็นเขานั่งก็นั่งตามเขาเห็นเขาทำอะไรทำตามเขาแล้วจิตมันก็ไม่สงบบุญก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
วุ่นวี่วุ่นวายแล้วสับแล้วสายจิตใจหงุดหงิดหงุดหงิดโอ้แต่ละวันแต่ละวันโยมถ้าโยมไม่นั่งเฝ้าดูจิตแล้วโยมจะดูอะไรบุคคลใดตามรักษาจิตของตนบุคคลนั้นจะพ้นจากถ้าไม่ตามรักษาจิตก็ไปตามมันคิดตามมันปรุงตามมันแต่งตามมันโอ้มันวุ่นวี่วุ่นวายจริงๆนี่มันเรื่องจิตจริงๆสังขารคือการปรุงแต่งเมื่อเราปรุงแต่งแล้วเราไม่ได้เป็นไปเพื่อทำเลยเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะทิฏฐิมานะด้วยประการต่างๆวุ่นวายกันไปหมดนั่นคือเรื่องของจิตฉะนั้นท่านจะว่าให้มานั่งดูจิตอาตมาบวชครั้งแรกก็นั่งดูจิตตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนหนังสือก็ไม่ให้อ่านซะด้วยนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าแค่นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันโง่หรือฉลาดก็ไม่รู้นี่คือเรามานั่งคิดชิดชิดลองทำตามท่านดูก็ได้ว่านั่งดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันได้อะไรโยมนั่งดูได้กี่นาทีพุทโธพุทไปโทมาพุทมาโทไปเงียบหายไปเลยพุทโธหายนั่งคอหักเวรกรรมนั่งฟังเทศก็คำนับพระอยู่เรื่อยพระไม่ให้คำนับพระเขาเห็นว่ายมันต้องมาคำนับหรอกนั่งพุทโธพุทโธเนี่ยไปแล้วพุทโธหายไปไหนก็ไม่รู้นี่เขาเรียกว่าฝึกสติไม่พร้อมเมื่อสติไม่พร้อมสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดความสงบก็ไม่มีเมื่อความสงบไม่มีปัญญาก็ไม่ได้ผลมันจะเกิดมาจากไหนปัญญาไม่ใช่เกิดมาจากการท่องบทนะการท่องบทเขาเรียกว่าสัญญาคนที่มีสัญญาอยู่นี่ดีเยอะแยะไปท่องบทพระอ่านหนังสือเที่ยวสองเที่ยวจำได้แล้วเยอะแยะไปแต่มันไม่สามารถทำให้เราต้องสิ้นสุดตัวนี้ได้มันเพิ่มพลังแห่งทิฏฐิมานะการถือเนื้อถือตัวมากขึ้นฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตถ้าบุคคลได้มีสติดีสมาธิดีปัญญาดีบุคคลนั้นแก้ปัญหาตัวเองในทุกขณะทุกสถานที่อยู่ตรงไหนก็แก้ได้การที่เราแก้ปัญหาตัวเองนี่สำคัญมากโยมตัวเรานี่แหละไม่มีใครไม่รักตัวเราทุกคนรักตัวเองหมดจะบอกว่าไม่รักตัวเองบางคนว่าโอ้ยเบื่อเบื่อเบื่ออยากจะตายหลายคนหลายคนจะบ่นอย่างนี้พอมีปัญหาปุ๊บอยากจะตายเบื่อโลกพออยากตายจริงไปหาหมอใช่ไหมนิสัยไม่ดีก็ปล่อยให้มันตายไปซิอยากตายจริงพอตายจริงวิ่งไปหาหมอไม่สบายวิ่งไปหาหมอฮะแล้วมันจะตายได้ยังไงการที่เราปฏิบัติธรรมถ้าเกิดเราเบื่อหน่ายคลายความยินดีกับสังขารร่างกายก้อนนี้โยมรับรองว่าจะประสบผลสำเร็จได้แน่นอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมอบกายถวายชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อธรรมโลกนี้มันจะเจริญยังไงช่างมันมันจะเสื่อมยังไงช่างมันมันจะวิเศษวิโสอะไรช่างมันก็แค่นี้คุณหามาทั้งวันทั้งปีทั้งชาติที่คุณหามาเพื่ออะไรเพื่ออยู่และกินใช่ไหมคุณมีบ้านหลังเมื่อเริ่มมาล่ากี่ชั้นก็ทั้งเถอะเพื่อหลับนอนอาหารการกินคนมีมากมายก็กินเถอะคุณทำกี่รสต่อวันหนึ่งก็กินก็แค่อิ่มคนหามาตั้งแต่เล็กจนโตหามาเพื่ออยู่และกินไม่มีใครหาแล้วเอาไปด้วยเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์หรือใครก็แล้วแต่ไม่มีใครเอาวัตถุของโลกใบแม้แต่ชิ้นเดียวนี่แหละให้รู้ไว้เถอะพุทธเจ้าสอนให้เอาไหมไม่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอาอะไรเลยลองดูตัวอย่างของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสำเร็จในกิจกรรมทางโลกท่านไม่เอาอะไรไปท่านเอาแต่อะไรดูไหมเอาแต่ความบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องสมองมีบทหนึ่งว่าการไม่ทำบาปการทำกุศลแล้วก็ทำจิตให้หมดจดจากเครื่องสมองทำได้ไหมถูกเขาด่านั่งหน้างอ3วัน4วันขนาด 3-4 วันนี้ไม่หายนะยังขุ่นเคืองอยู่นั้นนี่สังเกตเดี๋ยวสังเกตตัวเองนะอย่าไปสังเกตคนอื่นถ้าถูกยอถูกย่องมานั่งยิ้มโอ้โหชื่นอกชื่นใจดีจังๆเลยมีคนยอมีคนย่อง
มีคนตำหนิติเตียนโอ้ไม่พอใจเลยแต่บัดปุ๊บเลยนะ

นี่คือจิตตัวเราเนี่ยจิตตัวเดียวกันโยมจิตที่มีความสงบจิตที่ไม่มีความสงบจิตที่มีปัญญาจิตที่ไม่มีปัญญาตัวเดียวกันอาตมาก็อาศัยตรงที่ว่านั่งดูลมหายใจเข้าออกตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนนั่งดูลมหายใจเข้าออกแล้วจิตมันสงบเห็นไหมจิตมันสงบบางคนที่นั่งอยู่นี้ก็มีบางทีนั่งบางวันเนี่ยบางครั้งโอ้มันดิ่งลงไปเงียบเลยมันมีความปิติมีความสุขโอ้ยอยากได้อย่างนี้อีกเป็นครั้งเดียวไม่เป็นอีกเลยนั่งยังไงก็เป็นนั่งยังไงก็เป็นโอ้ยเป็นกรรมกูแท้ๆสงสัยหนูมีวาสนาบารมีแล้วก็เลยต้องเลิกปฏิบัติธรรมนี่คือบางคนที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราสามารถทำจิตสงบได้มันเลยเป็นเช่นนั้นถ้าเรายังมีความอยากได้แล้วไม่เป็นอ่ะไม่เป็นจริงๆแต่ถ้าเรานั่งไปเรื่อยนั่งไปสบายทุกวันนั่งทุกวันอาตมาก็อาศัยการนั่งทุกวันพอฉันข้าวเสร็จ9โมงพอ9โมงเสร็จเราเอาบาตรไว้บางทีหิ้วถือบาตรถือกาน้ำไปเอาตั้งไว้เอาวางไว้ที่ธรณีบันไดก็เดินจงกรมตากผ้าเดินจงกรมตั้งแต่3โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าจนถึง3โมงเย็นบางทีตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี3เราเดินนั่งอยู่ที่ทางเดินอยู่ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าทำติดต่อกันโยมอาตมาเชื่อมั่นว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันถ้าทำหยุดแล้วก็ทำหรือหลอกตัวเองไปเรื่อยอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็นอนสังเกตไหมนอนมากี่ปีแล้วไม่เบื่อบ้างเหรอแหมนอนนี่มันดีจริงๆเลยนอนเท่าไหร่ก็โอ้ยมันมีความสุขการนอนนอนด้วยฝันด้วยยิ่งไปใหญ่เลยนี่คือเราในฐานะที่เราปฏิบัติธรรมะเราไม่ได้ห่วงอาหารก็กินไม่มากกินไม่มากไม่น้อยแต่พอให้สังขารอยู่ได้พอประทังให้อยู่ได้โดยสบายสบายถ้าเราสังเกตนะผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้ากินข้าวเสร็จหรือทานข้าวเสร็จสันข้าวเสร็จถ้าสันมากนิยมง่วงหลับตาปื้อปื้อไม่ไหวแล้วไหวหลับซะหน่อยเถอะเอาจนได้หลับโอ้ยหลับแป๊บเดียวกะว่าจะหลับสักสิบนาทีโอ้โหชั่วโมงนี้ไม่พอเลยนิสัยเสียจริงๆนี่เป็นนิสัยเลยจนเป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วแก้ไขไม่ได้โอ้ยกินข้าวเสร็จแล้วกูต้องนอนซะก่อน5นาที10นาทีนี่คือรู้จักพอเรารู้จักกันมาในการบริโภคปุ๊บเราจะบอกเลยว่าเราฉันข้าวกี่คำวันนี้10คำ20คำ30คำ40คำหรือ50คำอยู่ในเกณฑ์ไหนที่พอดีถ้ากินแล้วมากๆง่วงสังเกตไหมคนที่กะละมังใหญ่ๆนะดูนะสังเกตนะกินเข้าไปกินอันนี้ก็อร่อยนี่ก็อร่อยนี่อร่อยคำทองแล้วโอ้ยท้องปวดขนาดท้องตึงยังไม่ยอมนะอัดเข้าไปอีกไม่เต็มที่มันจะออกเข้าปากแล้วเว้ยหยุดเลยไม่ไหวถ้าอย่างนี้รับรองว่าหลับกินแล้วหลับปฏิบัติไม่เท่าที่ควรถ้าเป็นเช่นนี้การปฏิบัติจะไม่ได้ผลถ้าเราปฏิบัติจะให้ผลต้องรู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคเราต้องรู้จักว่าบริโภคแบบไหนอย่างไรโอ้20คํา30คํา40คําโออยู่ในวาง30 20คําเนี่ยสบายท้องก็ไม่ตึงหนังตาก็ไม่หย่อนนางเดินจงกรมก็ไม่ปวดไม่เมื่อยสบายถ้าโยมทําติดต่อกันนะถ้าปฏิบัติติดต่อกันอาตมาเชื่อมั่นว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ไม่เกี่ยวข้อปฏิบัติอย่างเดียวถ้าปฏิบัติติดต่อกันเนี่ยมันจะได้ผลแต่ถ้าปฏิบัติหยุดบ้างปฏิบัติบ้างอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ผลอย่ามาหลอกตัวเองให้มันเสียประโยชน์เลยจงพยายามว่าชีวิตนี้เรามีแค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้จริงๆสังขารร่างกายก็นี่ก็ไหลไปเหมือนกับน้ำอายุ20 30 40มันจะไหลไปเรื่อยๆอายุเท่าไหร่อายุ60อายุ70เห็นไหมเงิน100บาทใช้ไป70บาทเหลือกี่บาทหรือเงิน100บาทใช้ไป80บาทเหลือกี่บาทมันก็เหลือน้อยพอเหลือน้อยแล้วจะเอาสังขารร่างกายก็นี่มันทำไม่ได้เลยจงพยายามมาตอนนี้ตอนที่เรามีกำลังอาตมาก็เหมือนกัน

0: ตอนที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนถามว่าหลวงพ่อถามว่ากลัวผีไหมกลัวครับถ้ากลัวผีไปอยู่ป่าช้าสิจริงๆนะพอเราไปอยู่ป่าช้าเนี่ยความกลัวมันมากแต่พอมันกลัวถึงที่สุดมันกลายเป็นความกล้าขึ้นมาเลยการปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติติดต่อมันจะทำไม่หยุดเดินยังกรมนั่งสมาธิเดินยังกรมปุ๊บจิตมันจะสงบไม่ต้องเรียกร้องหาความสงบจิตมันสงบเองพอจิตมันสงบมันจะเป็นสมาธิเรารู้นี่ว่าจิตเราเป็นสมาธิอย่างคุณโยมบางคนนั่งแล้วเป็นสมาธิสบายสบายบางคนก็ไม่เป็นสมาธินั่งวุ่นวี่วุ่นวายนั่งคิดโน้นคิดเรื่องนี้จากเรื่องนู้นไปหาเรื่องนี้นี่คนที่มีเรื่องมีปัญหาเยอะๆโอ้โหปวดหัวคิดแล้วคิดอีกคิดจนเป็นโรคประสาทโดยเฉพาะโรคเครียดฮะโรคเครียดนี่เยอะนะคนเป็นโรคเครียดอันตรายต่อไปก็เป็นโรคประสาทต่อไปโรคประสาทคุมไม่ได้ก็กลายเป็นโรคบ้าเห็นไหมปตาจาลายโรคบ้าเครียดมากนะเมื่อคุมไม่ได้ก็กลายเป็นบ้าก็เพราะจิตตัวนี้แหละตัวเดียวกันถ้าเราต้องการให้จิตมันสะอาดบริสุทธิ์ฟอกจิตด้วยการดูทำดูลมหายใจเข้าออกการที่เราเอาสติมาฟอกจิตการดูลมหายใจเข้าออกนี้จิตจะสงบพอจิตมันสงบนี่แหละมันจะกลายเป็นสมาธิสมาธิตัวนี้ละโยมมันจะให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดจะเปรียบเทียบอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเราขุดดินไปหาน้ำโบราณก็ว่าน้ำอยู่ใต้ดินถ้าเราจะเอาน้ำเราต้องขุดดินขุดลงไปที่เม็ดหนึ่งสองเม็ดโอ้ไม่ไหวมีแต่รากไม้ไปเจอหินตันดานอีกโอ้มีแต่หินไม่มีน้ำหรอกเหนื่อยเปล่าเลิกแค่นั้นจบเลยแต่คนฉลาดเขาจะกระเทาะหินตัวนี้ให้แตกเมื่อกระเทาะหินแตกปุ๊บมันจะไปเจอน้ำเจอน้ำเนี่ยมันจะมีอะไรพอน้ำที่อยู่ของน้ำมีแต่ทรายประมาณ5เมตร10เมตรแล้วแต่ตรงนั้นแหละเป็นที่อยู่ของน้ำเมื่อคุณขุดไปถึงตรงนั้นคุณจะตักน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หมดเหมือนกับปัจจุบันนี้เขาเรียกวิทยาศาสตร์เขาเจาะบาดาลเข้าไปเขาเจาะกี่เม็ดเขาเจาะดูน้ำว่าน้ำมันอยู่ในระดับไหนน้ำห้าเมตรน้อยไปไปอีกจะไปอีกน้ำสิบเมตรยี่สิบเมตรถ้าน้ำสิบเมตรน้ำมากสูบเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะอะไรเพราะเขาเจาะดินไปหาน้ำถ้าเราเจาะดินไปหาน้ำถึงน้ำเมื่อไหร่ตัวนั้นละโยมตักมาใช้เถอะไม่หมดเลยเช่นเดียวกันถ้าเรานั่งสมาธิให้เกิดความสงบพอความสงบลดดิ่งลงไปถึงสงบจริงๆปุ๊บมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญากับสัญญามันคนละส่วนเหมือนส่วนเดียวกันเหมือนน้ำกับสีน้ำเหลืองน้ำแดงถ้าหลบไปเป็นน้ำสีเดียวกันน้ำคือสีคือน้ำถูกต้องเรามองเผินๆอันเดียวกันเลยจริงๆแล้วมันคนละส่วนถ้าเราตั้งไว้นานๆ น้ำเขียวหรือน้ำแดงน้ำดำมันจะนอนลงไปนอนที่ก้นแก้วแต่น้ำมันจะใสสะอาดเห็นไหมมันคนละส่วนหรือส่วนเดียวกันถ้าเราไปขยับปุ๊บมันก็เป็นอันเดียวกันฉะนั้นจิตตัวนี้แหละจิตตัวเดียวกันถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ได้มาซึ่งธรรมะท่านว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเห็นไหมนอกจากนี่แหละคือธรรมะพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพุทธเจ้าก็เคารพในธรรมเห็นไหมฉะนั้นพวกเราและท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแล้วจะเอาอะไรล่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงเมื่อเราปฏิบัติเห็นความจริงแล้วก็จะหมดความสงสัยว่าปฏิบัติธรรมะแล้วมันได้อะไรอาตมาก็ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอสมควรอยู่แต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่คิดจะบวชหรอกก็บวชธรรมดาตามประเพณีของคนไทยใจพุทธ3เดือนก็พอแต่เมื่อบวชแล้วจิตมันสงบนั่งแล้วจิตมันนิ่งนั่งแล้วจิตมันสบายร่างขันร่างกายก็นี้โอเคตั้งแต่15ปีถึง25 30มันก็ค่อยๆเสื่อมไปแล้วมันจะความสวยงามตรงนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแล้วพอ40 50แล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายนี่คือสังขารร่างกายก็นี้มันไหลไปเหมือนกับน้ำ น้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เราเกิดมาน้ำเจ้าพระยามันก็ไหลอยู่เราตายไปน้ำเจ้าพระยามันก็ไหลอยู่สังขารร่างกายก็เนี่ยแต่วันหนึ่งสองวันปีสองปีสิบปีสิบปีก็ค่อยไหลไปเรื่อยไปเลยเรารู้ว่ามันไหลไหมสังขารร่างกายก้อนนี้อันเดียวกันเมื่อมันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปจนเราไม่สามารถต้านทานได้นี่แหละคือสภาวะแห่งความเป็นจริงเรามารู้ตามความเป็นจริงไหมตามพุทธเจ้าสอนสังขารคือการปรุงแต่งสังขารที่มันหลอกเรานี่แหละสังขารที่หลอกๆนี่แหละเป็นของจริงของจริงเนี่ยเป็นของหลอกๆแต่ถ้ามันจริงก็อยู่คงที่ไปสิไม่ต้องแก่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องไข้มันไม่ได้เพราะมันเป็นของหลอกๆดังนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติเพื่อหลอกตัวเองมันก็จะได้ของหลอกๆกลับไปบ้านเหมือนเดิมไปยังไงแม่กลับมาจากวัดมึงอย่ามายุ่งกูมากูกำลังเหนื่อยวุ่นวายกันนะกูไปวัด 4-5 วันบ้านรกรุงรังโอ้โหตายเทศพัฒน์ไปลงลูกหมดเลยไปลงพ่อบ้านพ่อบ้านไม่รู้อีหนูอีเนี่ยอะไรมันอยู่บ้านอย่างไรสกปรกเลอะเทอะห้องน้ำห้องส้วมดูแล้วมันก็ไม่มีคนอยู่เนี่ยไปว่าเขาหมดแทนที่จะสงบเฉียบไปบ้านเออแม่ไปปฏิบัติธรรมมาพ่อหนูไปพาไปปฏิบัติธรรมมาไปปฏิบัติธรรมมาแบ่งบุญด้วยกันนะมีไหนเอาบาปไปเขาเอาบุญคนเดียวผลสุดท้ายบุญก็หายบาปก็หนีโยมก็เลยวุ่นวายกันหมดกลับไปบ้านแทนที่จะสบายสบายกลับมาวุ่นวายนี่คือบางคนนะบางคนก็โอเคดีพ่อบ้านก็ต้อนรับดีได้แม่บ้านใหม่เข้ามาเป็นคนที่มีศีลมาทำไปอยู่วัดบามาอยู่วัดมาเปลี่ยนแปลงไปนิสัยเปลี่ยนแปลงไปคำพูดเปลี่ยนแปลงไปกิริยามารยาทเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ดีหมดน่าชื่นชมยินดีได้แม่พระเข้ามาบ้านเออบุญเป็นบุญของเราที่ได้แม่บ้านที่ดีนะมันก็จะมีความสุขพ่อบ้านก็เช่นเดียวกันแล้วพ่อบ้านมาปฏิบัติธรรมะแล้วกลับไปบ้านริมโอ้ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเคยเล่นเคยพูดเคยเที่ยวเคยเพลิดเพลินน่าเริงทุกอย่างเรียบก็เป็นพ่อก็เลยเป็นพ่อพระเข้าในบ้านนะเขาจึงเรียกว่าคุณแม่เป็นพระคุณพ่อเป็นพระในบ้านก็เพราะว่ามีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมนี่แหละเขาจึงเรียกว่าพระในบ้านถ้ามีแต่ผีมีแต่หาแล้วส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะมีผีมีก็เรียกผีมากินหามีก็เรียกหามากินตัวอะไรหางยาวก็เรียกกันมาสารพัดเรียกกันมาลูกอะไรไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นแม่ไม่รู้ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความวุ่นวายเพราะว่าคำพูดนี่แหละแปลกนะอาตมาสังเกตอยู่สังเกตตั้งแต่เป็นนานแล้วว่าตำราด่าไม่มีขายใช่ไหมแต่เวลาด่าเนี่ยโอ้โหมันจริงๆนะด่าไม่หยุดนะตั้งเช้าเย็นๆก็ยังหยุดอาตมาโดนด่าตั้งแต่หกโมงเช้าโอ้หกเออหกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนยังไม่หยุดไม่ยอมหยุดเลยก็แปลกดีเหมือนกันอาตมาว่าตำราด่าเขามีขายไม่มีขายแต่เวลาด่าไม่ซ้ำกันเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนิสัยเดิมๆมาจากไหนก็ไม่รู้มันผุดมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกับขุดน้ำเหมือนกับขุดดินถึงน้ำเหมือนนะตักเท่าไหร่ก็หมดนี่ก็เหมือนกันสงสัยอยู่ตรงนี้เยอะขอให้เข้าใจว่าการที่เราอยู่ร่วมโลกกันนี่นะโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่สังวานเราท่านเป็นปรมาจารย์ก็ว่าได้ในสายปฏิบัติมีหลวงพ่อสนองท่านก็มาสืบทอดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ก็มาด่วนจากไปซะนี่จากไปไวไปหน่อยเป็นพี่อาตมา2ปี3ปีประมาณเนี้ย2ปีบอกหลังกาจอบอกหลังกาปีท่านเกิดปีวอกปีอะไรไม่รู้ปีแม่อะไรก็เกิดประมาณว่า 2-3 ปีนี่ห่างกันแล้วก็ร่วมกันอยู่ตั้งแต่สมัยพ่อสังวานยังมีชีวิตท่านก็มาด่วนจากไปก็น่าเสียดายเธอโยมสังขารร่างกายเราห้ามไม่ได้ต้านทานไม่ได้เมื่อท่านไปก็คือพวกเราก็ยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ถึงท่านจะจากไปแต่คุณสมบัติของพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมะธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่พุทธเจ้ามอบให้นั้นยังอยู่โยมมรรคผลยังมีชีวิตยังมีอยู่กับบุคคลที่ยังมีชีวิตที่ปฏิบัติถ้าคนใดปฏิบัติแล้วมรรคผลก็จะปรากฏขึ้นเองหรือความสงบโยมไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกหาที่ตัวเรานี่แหละสังเกตไหมวันไหนที่เราจิตว่างสบายสบายนะคือความสงบมันจะเกิดขึ้นวันไหนจิตที่มันไม่สบายวุ่นวายหงุดหงิดหงุดหงิดผุดลุกผุดนั่งผุดลุกผุดนั่งมีไหมสังเกตไหม มันเกิดมาจากจิตล้วนๆเลยโยมฉะนั้นจึงพยายามควบคุมจิตรักษาใจทำอะไรก็เหมือนกันตั้งใจให้มันจริงถ้าเราทำจริงแล้วธรรมะจะอยู่กับคนนั้นแหละอยู่กับคนจริงถ้าคนไม่จริงธรรมะไม่อยู่ด้วยถ้าคนหลอกๆโอ้ธรรมะมันเหี่ยวหัวล้อมกันหนีไม่เอาละคนนี้ใช้ไม่ได้มันก็ต้องทิ้งใจว่าต้องเราต้องทำใจว่าการปฏิบัติบูชาอุทิศชีวิตตัวเองเลยเอาชาตินี้ถ้าชาติหน้ามีจริงค่อยว่ากันใหม่ชาตินี้ขออุทิศชีวิตเพื่อพุทธศาสนาเอาคำสอนของพุทธเจ้าเอาคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไว้ที่ดวงใจและปฏิบัติปฏิบัติไปเถอะโยมรับรองว่าความสงบเกิดขึ้นแน่นอนกับบุคคลคนนั้นถ้าปฏิบัติไม่จริงนะมันก็ได้ของหลอกๆเมื่อของหลอกๆมันก็คือของไม่จริงขอสำคัญอย่าไปหลอกตัวเองกันแล้วกันหลอกครูบาอาจารย์พอหลอกได้ตั้งใจมาปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะแต่ตั้งใจจะปฏิบัติจริงๆเอาเป็นไงเป็นกันช่วงระยะเวลาเรามีหน้าที่การงานจะต้องทำอยู่ไม่ว่าอะไรกันแต่ถ้ามันพร้อมที่จะปฏิบัติก็ปฏิบัติเถอะโยมไม่ใช่ว่ามาวัดแล้วปฏิบัติอยู่บ้านไม่ได้ปฏิบัติไม่ใช่โยมคนที่ปฏิบัติอยู่บ้านก็ปฏิบัติมาวัดก็ปฏิบัติปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันได้อะไรเกิดขึ้นที่ไหนเราแก้ไขตรงนั้นเลยโยมการปฏิบัติธรรมะถ้ามันโมโหที่ห้องน้ำก็ละห้องน้ำโมโหที่ห้องนอนก็ละที่ห้องนอนหรือมันมีอะไรขึ้นอย่างไรก็ละตรงนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่โมโหที่บ้านไม่ยุ่งมาที่วัดแล้วจะมาปฏิบัติไม่ใช่ตรงไหนที่มันเกิดขึ้นก็ตรงนั้นเราโยมปฏิบัติแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นนั่นคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วความจริงก็จะเกิดขึ้นธรรมะคือความจริงเรียกว่าธรรมะอยู่กับคนจริงคนไม่จริงธรรมะไม่อยู่ด้วยหลักการปฏิบัติก็เหมือนกันฉะนั้นทุกคนจงเข้าใจไม่มีใครทำให้ใครได้ต้องทำด้วยตนเองฉะนั้นวันนี้พูดมาเนี่ยก็เวลา1 ชั่วโมงนะไม่รู้ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้น่าจะรู้อยู่หรอกเนาะถ้าหูไม่หนวกบางคนก็หูทะลุฟังหูซ้ายออกหูขวาฟังแล้วก็ฟังซื่นออกตื่นใจบางคนก็สบายกายสบายใจโอ้ดีแล้วชื่นใจแต่พอกลับไปบ้านทิ้งหมดเนี่ยที่ได้ตรงเนี้ยเอาเถอะโยมในเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะก็อย่าให้เสียพร้อมในการปฏิบัติอุทิศชีวิตตัวเองเพื่อพุทธเจ้าเถอะธรรมเจ้าสังฆเจ้าในอนาคตต่อไปไม่รู้เหมือนกันนะว่าศาสนาของเราจะถูกอะไรเกิดขึ้นเวลานี้เขากำลังจะเก็บภาษีกับพระอยู่แล้วรู้เปล่าต้องเสียภาษีต่อไปนี้พระจะอยู่วัดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยให้มีเงินได้คนละ 2-3 พันโอ้ยเวรกรรมของพระไว้เสียข้าวไฟเดือนเป็นแสนจะให้กูเก็บ 2,000 ไว้ตายอย่ามาเสียภาษีเรื่องรายได้รายรับรายจ่ายวุ่นวายกันไปหมดนี่แหละคือศาสนาเราต้องเข้าใจว่าคนศาสนาอื่นจะมาข่มมาปกครองศาสนาอื่นนั้นคนยากโยมคนพุทธต้องปกครองศาสนาพุทธอย่าให้คนอื่นมาปกครองถ้าปกครองแล้วมันใช้ไม่ได้มันผิดวิสัยของคนมนุษย์เราถ้าทำอย่างนี้เมื่อกี้เราดูถูกใครคนที่ดูแลพระพุทธศาสนาให้อยู่ในคู่ประเทศไทยประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขคือใครบุคคลคนนั้นคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในประเทศท่านให้ความดูแลอุปถัมภ์อุปถากพระเนรมาตลอดแล้วจะมาตัดรอนท่านอย่างนี้มันก็เท่ากับทำลายท่านประเทศไทยจะหาความสงบไม่ได้ถ้าพุทธศาสนาไม่มีดังนั้นศาสนาจะอยู่คู่กับประเทศไทยชาติมาลำดับแรกศาสนาเห็นไหมและพระมหากษัตริย์ท่านเป็นคนที่ดูแลพระสงฆ์ให้อยู่อย่างมีความสงบสุขบ้านเมืองญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั่วประเทศมีความสงบสุขอยู่กับพระสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นเนื้อนาที่ดีฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาพูดมาก็สมควรในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจฟังและไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในพุทธศาสนาของพวกเราด้วยอำนาจคุณพระเจ้าด้วยอำนาจคุณพระธรรมเจ้าด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์เจ้าและด้วยอำนาจแห่งสัจจะในการปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนามรรคก็ดีปรารถนาผลก็ดีขอให้บังเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ่านเห็นก็มีประกายไฟวูบขึ้นมาที่เนี่ยท่านมองเห็นว่ามีการต่อสู้กันท่านเข้าใจว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยยิงลูกเข้ามา
1: ครับ
0: แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลง
2: หลังสงครามโลกครั้งที่2การสู้รบยังไม่สิ้นสุดประเทศมหาอำนาจโลกเสรีและประเทศมหาอำนาจที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกพร้อมกับเผยแพร่ลัทธิของตนเองไปยังประเทศต่างๆความขัดแย้งในเรื่องของความคิดและอุดมการณ์ทำให้เกิดการต่อสู้ในรูปแบบใหม่ผ่านประเทศที่เป็นบริวารเป็นการต่อสู้ผ่านตัวแทนที่เรียกกันว่าสงครามเย็นสงครามเย็นทำให้คนไทยต้องแตกแยกทางความคิดและอุดมการณ์ถึงขั้นต่อสู้กันด้วยอาวุธและขยายแนวรบไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปัญหาใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดว่าความขัดแย้งและการต่อสู้ที่ยาวนานนับ10ปีจะยุติลงในระยะเวลาสั้นและนั่นก็เป็นสาเหตุให้ผมเดินทางย้อนอดีตเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมทหารถึงแนวสู้รบและทรงหาหนทางแก้ไขปัญหาที่ใครก็คาดไม่ถึงด้วยแนวพระราชดำริว่าเราไม่ได้สู้กับคอมมิวนิสต์แต่เรากำลังสู้กับความยากจน

0: ในช่วงนั้นมีคนไทยที่เลื่อมใสการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ได้รวมตัวกันลับๆในชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์สยามลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาปลูกฝังแทรกซึมอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างสู่ความคิดจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการดูแลของภาครัฐพรรคคอมมิวนิสต์เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเมื่อนักศึกษาจากในเมืองได้เข้าไปร่วมสมทบขบวนการปฏิวัติเรียกกันว่าสงครามประชาชนความขัดแย้งทางความคิดระหว่างสองขั้วการปกครองสะสมขยายวงขึ้นเรื่อยๆฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มุ่งสลายชนชั้นและสร้างสังคมที่เท่าเทียมอย่างสุดขั้วอีกฝ่ายหนึ่งมุ่งรักษาอธิปไตยของชาติอย่างแข็งขันแต่ทั้งสองฝ่ายคือคนไทยทั้งสิ้นในที่สุดปีพุทธศักราช2508ความขัดแย้งทางความคิดก็รุนแรงจนถึงขั้นต่อสู้กันด้วยอาวุธการทำสงครามเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ด้วยยุทธศาสตร์ทหารนำการเมืองทำให้เกิดยุทธการต่อสู้ขึ้นมากมายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
1: ผู้สื่อข่าววิทยุ BBC มาสัมภาษณ์พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยในขณะนี้พระองค์ท่านต่อสู้กับการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เหรอสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งบอกตอบมาบอกไม่หรอกฉันไม่ได้ต่อสู้กับการก่อการร้ายเรื่องอะไรทั้งสิ้นฉันต่อสู้กับความยากจน
0: การเสด็จเข้าไปทรงงานในพื้นที่สู้รบด้วยพระองค์เองทำให้พระองค์ทรงเห็นและเข้าใจปัญหาของประชาชนอย่างลึกซึ้งความยากจนยากไร้และขาดโอกาสที่เท่าเทียมในสังคมคือศัตรูที่แท้จริงที่ผลักดันให้คนไทยส่วนหนึ่งหันไปฝากความหวังไว้กับสหายคอมมิวนิสต์การปะทะกันด้วยอาวุธรังแต่จะทำให้คนไทยฆ่ากันเองแต่ไม่อาจกำจัดความยากจนซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาในเวลานั้นพระองค์ได้พระราชทานแนวทางในการต่อสู้ที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือการใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้พ้นจากความยากไร้สร้างความเท่าเทียมให้พวกเขาสงครามแย่งชิงมวลชนก็จะยุติการเดินทางมาที่เทือกเขาภูพานอดีตสมรภูมิรบและฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นทำให้ผมได้รับรู้ถึงวิธีการทรงงานต่อสู้ในสงครามโฆษณาชวนเชื่อตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาที่คนรุ่นหลังอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนครับ
2: ถึงตอนนี้28ปีมาแล้วเป็นการเสด็จในพื้นที่
0: ที่นี่ผมได้พบกับพลเอกสนั่นมะเริงสิทธิ์อดีตแม่ทัพภาคที่2ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงในบริเวณนี้ท่านได้พาผมไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสงครามประชาชน

0: ครับเห็นในรูปนี่พื้นเป็นไม้นะครับ
1: ตัวอาคารหลังแรกเนี่ยมันมีอายุมา
2: บ้านหนองแคนอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นหมู่บ้านเดียวในบริเวณภูพานน้อยที่คนในหมู่บ้านไม่ได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต
1: ์รักษาสภาพเดิมไว้เนี่ยภาพจะเห็นว่าในวันที่ท่านเสด็จเปิดเมื่อ28ปีที่แล้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนร่มเกล้าขึ้นที่บ้านหนองแคนทั้งที่อยู่ในพื้นที่สมรภูมิที่สู้รบรุนแรงเพราะการศึกษาเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ชาวบ้านรู้เท่าทันการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ครับ
1: ก็รักษาถ้าเป็นประวัติศาสตร์ที่บ้านหนองแคนจุดเนี้ยไม่มีโรงเรียน
0: ครับ
1: เด็กต้องนั่งเรียนหนังสือที่ศาลาวัดทีนี้ความเรื่องที่ว่าเด็กไม่มีที่เรียนเนี่ยก็ทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็รับสั่งกับผู้บังคับการกรมตอนนั้นคือพันเอกอาทิตย์กำลังเอกว่าท่านรับสั่งให้สร้างโรงเรียนให้ชาวบ้านฉันจะออกเงินให้ท่านจะพระราชทานเงินให้สร้าง
2: ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงทำในสิ่งที่ทั้งผมและชาวบ้านก็คาดไม่ถึง
3: เพราะว่าบ้านหนองแคนมันเป็นตะกวนมันพื้นที่สีแดง
4: อันตราย
3: อันตรายพวกไม่กล้ามาพวกศัตรูพวกอะไรเยอะแล้วจะมาได้ยังไงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่ง
5: เหตุการณ์มันรุนแรงมันคิดว่าฝ่ายทหารหรือฝ่ายพวกรักษาความอันนั้นอาจจะคุ้มกันไม่ได้ผมคิดในลักษณะนั้น

0: ตอนที่ในหลวงเสด็จมานะครับบางท่านนี่เพราะเห็นในหลวงเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์เลยน้ำตาร่วงเลย
1: แต่ว่าด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็มาเปิดโรงเรียนซึ่งเป็นที่ปลื้มปิติยินดีของแก่ชาวบ้าน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนร่มเกล้าคำว่าร่มเกล้าเนี่ยแปลว่าผู้ปกป้องคุ้มครองให้ได้รับความสงบร่มเย
1: ็
0: น
1: ไม่เพียงแต่ชื่อโรงเรียนร่มเกล้าที่พระราชทานให้เท่านั้นแต่ยังได้เสด็จมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอย่างไม่หวั่นเกรงความกล้าหาญเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของพระองค์ท่านในสมรภูมิภูผานั้นยังเป็นที่จดจำอย่างไม่มีวันลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่ฐานปฏิบัติการภูผาน้อยหลังจากที่เสด็จไปเปิดโรงเรียนร่มเกล้าแล้วพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ไปเยี่ยมเยียนทหารที่ฐานปฏิบัติการภูผาน้อยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนร่มเกล้าครับขณะที่หอพระที่นั่งกำลังจะลงที่ฐานปฏิบัติการภูผาน้อยนั้น
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเล่าให้ผมฟังด้วยพระองค์เองว่าท่านเห็นว่ามีประกายไฟวูบขึ้นมาที่เนี่ยท่านมองเห็นว่ามีการต่อสู้กันท่านเข้าใจว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยยิงอาวุธเข้ามา
2: ครับ
0: แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าอยู่หัวท่านจะลง
1: ในเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างแต่ความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ผมรับรู้ได้ทันทีก็คือในหลวงของผมรักทหารของพระองค์โดยไม่คิดถึงชีวิต
0: เกิดอุบัติเหตุ
2: ครับ
0: ฮอของผู้ว่าการจังหวัดท่านสุนันขันอาสาผู้ว่าการจังหวัดนครพนมนั้นก็ลงมาส่งผู้ว่าแล้วกำลังจะขึ้นเป็นฮอของตชด.กับฮอของแม่ทัพภาคที่สองคือพลโทพยมสุนรัตน์รีบที่จะลงมารับเสด็จก็เกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วตกลงมาตรงเนี้ยหาผู้ว่าการจังหวัดนครพนมท่านสุนันขันอาสาก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นแม่ทัพพลโทพยมสุนรัตน์ก็บาดเจ็บสาหัส
1: อุบัติเหตุในครั้งนั้นนำความสูญเสียและความเศร้าเสียใจแก่คนไทยอย่างยิ่งขณะเดียวกันก็นำความตื้นตันท่วมท้นหัวใจคนไทยที่รับรู้ถึงความรักที่ทรงมีต่อแผ่นดินโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆการเสด็จเยี่ยมฐานปฏิบัติการภูผาน้อยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่เหล่าทหารที่เฝ้ารับเสด็จว่าให้คนไทยอลุ้มอล่วยปรองดองให้อภัยซึ่งกันและกันครับการใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาต่อสู้กับความยากจนได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการต่อสู้กับสงครามเย็นในครั้งนั้นและนำไปสู่นโยบายใช้การเมืองนำการทหารจนสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมอบตัวเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยในเวลาต่อมาและหมอสถานคนนี้แหละครับในอดีตเป็นสหายคอมมิวนิสต์คนหนึ่งที่กลับเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยที่เรียกกันว่าหมอสถานก็เพราะว่าได้ไปเรียนการแพทย์ที่ประเทศจีนทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยการฝังเข็มวันนี้หมอสถานก็ได้เข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าครับ
3: หลังจากออกจากป่ามานี่รู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นไหมฮะ
4: หลังจากออกจากป่ามาก็ชีวิตถ้าพูดถึงว่าชีวิตอิสระเสรีมันก็ดีขึ้นและการทำมาหากินก็ดีขึ้นเยอะถ้าเทียบกับการมีเงินหรือมีวัตถุหรือการสร้างปัจจัย4อย่างอะไรเงี้ยก็ถือว่าสมบูรณ์ขึ้น
1: ผมพบว่ายุทธศาสตร์พัฒนาเมื่อปีพุทธศักราช2516ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นรูปธรรมครับในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างตำหนักภูผานราชนิเวศขึ้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านบริเวณเทือกเขาภูผานต่อมาก็ได้มีการสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆเทือกเขาภูผานในพื้นที่ทั้งหมด5จังหวัด หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนมากมายบนเทือกเขาแห่งนี้และอ่างห้วยไร่สองก็ได้ทำให้ชาวบ้านจากบ้านหนองแคนและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำใช้ในการทำเกษตรตลอดทั้งปีครับ

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถนึกภาพโรงเรียนบ้านหนองแคนในอดีตได้อย่างแจ่มชัดแต่ภาพที่ผมเห็นในวันนี้คงแตกต่างไปจากอดีตแน่นอนครับจากโรงเรียนประถมศึกษาที่เคยมีเด็กนักเรียนเพียงไม่กี่คนปัจจุบันโรงเรียนร่มเกล้าหรือโรงเรียนบ้านหนองแคในอดีตก็ได้เปิดสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมดเกือบ300คนยุทธศาสตร์พัฒนาที่พระราชทานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทางด้านการศึกษาแหล่งน้ำและการพัฒนาอาชีพถือว่าเป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง

ครั้งที่คนในชาติขาดความสามัคคีพระราชดำรัสรู้รักสามัคคีก็จะถูกนำมาเป็นข้อคิดเตือนสติให้คนไทยได้เห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศในยามที่คนไทยแตกความสามัคคีกันครับ

ยุทธศาสตร์พัฒนาอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แต่เรากำลังต่อสู้กับความยากจนช่วยให้ชาวบ้านในชนบทมีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศไทยจึงรอดพ้นจากวิกฤตสงครามเย็นมาได้พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่30ตุลาคม2516ให้คนไทยอลุ้มอลวยปรองดองให้อภัยซึ่งกันและกันต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรู้รักสามัคคีก็ได้ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตความขัดแย้ง

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

0: ระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเอง

0: แต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจัดตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

0: และสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
ัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับ

เราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูป

0: ็นอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือนหกฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้ว พราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปพาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแหมยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติ ในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่แต่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้แต่ว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนด้วยการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรม ดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วมีองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนัง พิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บ

เส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วสากลสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ้นไปสิ่งนั้นก็สิ้นไปความไม่รู้เป็นเครื่องบดบังไม่ให้เห็นความจริงบุคคลจึงเกิดความหลงมีความทยานอยากทุกข์จึงคงอยู่และผู้นั้นก็จมดิ่งในห้วงน้ำแห่งความทุกข์ไม่มีทางโผล่พ้นขึ้นมาได้ทางที่จะพ้นทุกข์นั้นก็ด้วยวิธีกำจัดภพหรือความเกิดเมื่อกำจัดความทยานอยากและความหลงผิดในมายาให้สิ้นแล้วก็บรรลุถึงแดนสันติคือพระนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนเกาะโดดเดียวอยู่กลางทะเลทุกข์และพระสัทธรรมก็คือเรือที่แล่นตัดไปสู่เกาะนั้นได้โดยปลอดอันตรายอันหนึ่งเรื่องแดนสันติที่เรากล่าวนี้ไม่ใช่กล่าวตามคำบอกเล่าของสมณพราหมณ์หรือผู้อื่นใดทั้งไม่ใช่บทเพลงแห่งคีตกวีผู้ร้อยกรองตามความคิดฝันหากแต่เราแสดงตามที่ได้ประสบตรัสรู้มาด้วยตัวเอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

ภาค2วัยติดตนต้นธรรมเมื่อผู้ฆ่าอายุได้14ปีก่อนจะเข้าไปอยู่วัดรับใช้เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั้นพ่อออกเบาเก้อฝึกหัดการค้าขายให้เอาฝ้ายเอาไหมเอาของป่าไม้ไร่ยาสมุนไพรบางอันบางอย่างลงไปค้าขายเมืองยโสธรเมืองอำนาจเจริญบางปีก็ไปจนถึงอุบลราชธานีเอาของขายบรรทุกใส่เกวียนจนเต็มกำลังลากของวัวเกวียนจะไปได้จนครบรอบปีมานับเงินค้าขายในครอบครัวปีที่ได้น้อยสุด400ถึง500บาทปีที่ได้มากสุด750บาทต่ำลงมา400บาทขยับขึ้นไป750ถึง760บาทพ่อออกขายวัวขายควายแต่ก่อนเขามาซื้อไปฆ่าก็ขายพอเพื่อนครูอาจารย์ม่านภูริทัตโตมาอยู่โปรดจึงห้ามไม่ให้ขายให้เขาเอาไปฆ่าก็ขายให้แต่พวกในห้อยหรือพวกที่มาซื้อไปเลี้ยงแม่ออกทำสวนฝ้ายปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพอเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศรีโรมาห้ามไม่ให้เลี้ยงไหมไม่ให้สาวไหมก็เปลี่ยนมาซื้อแต่เส้นไหมเป็นกิโลกรัมเป็นชั่งซื้อเก็บไว้พอหน้าแล้งก็เอาไปขายเมื่อผู้ฆ่าอายุได้13ถึง14ปีพอออกเอาไปค้าขายด้วยสอนวิธีการค้าให้ไปได้กันหลายคนเกวียน 4-5 ลำค่ำไหนก็นอนพักพักให้วัวได้กินหญ้ากินน้ำไปพักอยู่บ้านเสาเล้าลำแขกนั่นล่ะเบาเก้อบอกให้ไปขอข้าวสุกกับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านสาวก็บอกว่าขึ้นมาเอาเทิงเฮือนเราก็ขึ้นไปเขาก็ทำกุกกักกุกกักอยู่ในเรือนไฟเข้ามาเอาข้างในเราก็ซื้อเข้าไปข้างในเรือนไฟเขาก็กระโดดมาจะกอดเราเราก็หลบตัวสาวก็เซขมำไปเกือบเสียท่าสาวแล้วนี่ตัดสินใจกระโดดบ้านลงมาอีล่าไปเฮ็ดอีหยังกับในห้อยแม่เขาร้องมาจากเรือนใหญ่สาวก็ได้แต่หัวเราะแต่เขาก็เอาข้าวสุกพร้อมกับข้าวไปส่งให้ถึงหมู่เกวียนอีสาวน้อยกำลังเป็นสาวซิกริกขึ้นรูปสาวนี่แหละก็มองเราตาใสเลยทีเดียวเราก็มาเล่าให้พ่อออกฟังพ่อออกก็ว่าระวังอย่าไว้ใจสาวไทยลาวนี่ขาไปขามาพักอยู่บ้านกระเดาตาดทองพักอยู่นั้น3วันบ่าวเก้อได้เสียวค้าขายด้วยกันจึงมาแวะพักอยู่บ้านเสียวก็มาเจออีกสาวคนนี้อายุ18ปีตัวเรา14ปีบ่าวเก้อก็ว่ามึงอยากได้เมียก็เอาเสียเอาลูกเสียวกูนี่ล่ะเอามือด้วยคราวนี้ก็ได้กูจะว่าขอให้เราก็ว่าจะเอาได้อย่างไรใครจะกล้าเอาตัวก็ดำตาก็โก้งมือตีนก็ใหญ่นมก็หลวงปากก็กว้างเอามาเป็นเมียลูกจะได้ไหลออกเหมือนลูกหมูไม่เอาหรอกอยู่ตาทองอยู่3วันสาวคนนี้ก็มาเฝ้าอยู่เราออกไปเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนามันก็ไปด้วยเราก็ระวังตัวอยู่มันก็ถามนั่นถามนี่เราระวังตัวอยู่กลัวมากอดปล้ำเอาพอวันลากลับมาบ้านมันก็ร้องไห้คิดฮอดบ่าวเก้อก็พูดหยอกนั่นเมียมึงให้นำแล้วนั่นเราก็หันหลังให้ไม่ยอมกลับไปเหลียวมองสาวอีกรีบไล่วัวให้ออกไปไวๆจะได้พ้นอันตรายไปได้ได้เงินมาแล้วก็ใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าซื้อของทําบุญซื้ออยู่ซื้อกินปีเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาอยู่ด้วยนั้นแม่ออกซื้อพรมปูรองนอนลายดอกสีแดงเป็นพรมที่ทอด้วยผ้าราคา30บาทแล้วพอออกแม่ออกก็เอาไปวางบางสุกุลถวายเพื่อนครูอาจารย์มั่นอยู่เชิงกระไดกุฏิเพื่อนก็รับให้แต่เพื่อนไม่ยอมใช้เอาไปถวายเพื่อนครูอาจารย์สาวกันตศรีโลที่อยู่ถ้ำจำปานาคันแทเอาของไปขายจนหมดแล้วก็กลับมาขากลับมาซื้อเกลือซื้อปลาร้าของอยู่ของกินอย่างอื่นเสื้อผ้าของให้ทานพระเนน
ลับมาแต่อุบลหรือถ้าไปแค่ยโสธรก็ซื้อมาแต่ยโสธรไปถึงอุบลก็ลำบากเรื่องการข้ามน้ำต้องจ้างพวกลากแพข้ามไปขายได้ดีได้ง่ายคือผ้าไหมผืนที่ทอแล้วอันนี้ขายได้ง่ายราคาดีเส้นไหมก็ขายได้ไม้ไร่ทำกระติบข้าวก็ขายได้ง่ายคนเฒ่าโบราณบ้านห้วยทรายเรียกพระธุดงคกรรมฐานว่าพระอัสดงเพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์มั่นแปลว่าผู้ทำความดับอยู่เสมอชำระล้างตนให้สะอาดอยู่นิจการเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่สอนคนบ้านห้วยทรายแต่ก่อนว่าอดทนตนชื่อว่าพระธุดงคกรรมฐานเพราะเป็นผู้น้อมธรรมทั้งหลายมาอยู่ในตนให้เห็นชัดในส่วนของกายวาจาใจวัตถุใดๆว่าเป็นคุณหรือโทษเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีสายกล้าหาญเวลาเทศธรรมเพิ่นเทศยังไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นผิดถูกรู้ชัดเลยเวลาแสดงธรรมไม่เคยอ้างเอาตัวเพิ่นเองไม่เคยอ้างชีวิตของเพิ่นที่ผ่านมาแต่อ้างพระธรรมวินัยใครไม่ปฏิบัติธรรมฟังธรรมของเพิ่นไม่รู้เรื่องหรอกจำก็จำไว้ไม่ได้เพิ่นมาอยู่บ้านห้วยทรายไม่เคยบ่นเรื่องอาหารการเป็นอยู่มีแต่อบรมพระเนนตาผ้าขาวคุณแม่ชีโยมแม่ออกของเพิ่นชี้แจงให้ญาติโยมชาวบ้านได้เข้าใจในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสอนให้รักษาศีลให้คนเฒ่าคนแก่พาลูกหลานไหว้พระสวดมนต์สอนให้ภาวนาพุทโธก่อนนอนเพิ่นมาอยู่บ้านห้วยทรายก็หลายรอบหลายปีมาเทศธรรมชี้แจงแก้ไขโปรดเอาหลวงตาทุมอยู่วัดหนองน่องเทศสอนคุณย่าชีแก้วเสียงลำจนภาวนาเป็นแต่ยังเป็นสาวน้อยอายุ 14-15 ปีแต่พวกพระเจ้าพระนายมาวุ่นวายกับเพิ่นเสียก่อนเป็นเหตุให้เพิ่นหนีไปเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่บ้านห้วยทรายรอบสุดท้ายนี้อยู่นานชี้แจงแนะนำพร่ำสอนชาวบ้านแต่ก็มีอยู่พวกไม่พอใจกับพระอัสดงเช่นเบาโตยบักแอ้อึอะเบาหำต้งโลงพวกแม่ตาแม่ตอมที่ยังนับถือผีหรือยังเป็นศรัทธาวัดบ้านกันอยู่เขาพวกนี้ก็พยายามเบียดเบียนเพื่อนครูอาจารย์มั่นอยู่หลายอย่างหลายประการแต่เพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ว่าความผิดแลความถูกจะรับผิดชอบของเขาเองหรือก็ว่าเราไม่ขัดเขาเขาก็ไม่มาขัดปฏิปทาของเราเรื่องความเห็นของใครของมันการปฏิบัติของเราก็เพื่อตัวเราธรรมะใครจะปฏิบัติก็ได้ย่อมได้ผลทุกคนหรือก็ว่าเวลานี้อย่าสงสัยให้โทษแก่ผู้ใดให้สงสัยและค้นหาตนเองให้ได้เสียก่อนเมื่อเพื่อนครูอาจารย์มั่นเปรยออกมาอย่างนี้แล้วหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่พ่อออกบ่าวตะซนก็พากันเงียบไปไม่เอาเรื่องเอาราวกับหมู่คนที่มีพฤติกรรมผ่านหมู่นั้นโหหลายเรื่องที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตและพระเนนเจอกับคนดื้อคนโง่ของบ้านห้วยทรายดีแต่เพื่อนก็อยู่เฉยอยู่ไม่เอาโทษไม่ว่าอะไรเขาก็เลิกรากันไปเองหมดสู้ธรรมะไม่ได้สู้การปฏิบัติของเพื่อนครูอาจารย์มั่นและหมู่พระเนนไม่ได้

พื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่บ้านห้วยทรายมีหมาแดงตัวหนึ่งเป็นหมาตัวผู้หลงมาอาศัยอยู่กับพระเนในวัดเลยให้มันเป็นหมาวัดเป็นค่อยอัญญาหมาวัดหมาแดงหลังอานหางม้วนเชื่อฟังพระเนนไม่เห่าไม่ร้องรบกวนไม่สนใจหมาตัวเมียชอบอยู่สงบเวลาพระเนนบิณฑบาตก็เดินตามไม่รังแกสัตว์ตัวอื่นๆทั้งในและนอกวัดทีนี้เวลาเพื่อนครูอาจารย์มั่นจะลงไปอยู่อำนาจเจริญหัวตะพานพอมันรู้ว่าเพื่อนจะไปจากแล้ว

ก็อาลัยรักคอยติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นทุกขนทุกแห่งมอบเฝ้าอยู่ไม่ให้คลาดสายตาเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ชอบพูดสอนมันหลายอันหลายอย่างอยู่เสมอๆเราเป็นเด็กอยู่ก็ไม่ได้ใส่ใจในคำที่เพื่อนสอนหมาแดงตัวนั้นว่าเพื่อนพูดสอนอะไรมันบ้างที่แปลกคือวันพระมันไม่ยอมกินอาหารหลังเที่ยงพระเนนก็จะเอาน้ำให้มันแจะเลียกินหน้าแปลกมากวันที่จะเดินทางมันไม่ยอมห่างเพื่อนครูอาจารย์มั่นเลยคนใหญ่เขาก็ไล่ให้มันกลับแต่เพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ว่าปล่อยมันปล่อยมันให้มันไปด้วยมันอยากไปด้วยมันตกสวรรค์มาเกิดมันจะไปสวรรค์อีกก็เลยปล่อยให้มันเดินตามทีนี้พอรู้ว่ามันมาจากสวรรค์พระเนนผู้คนก็ยิ่งสนใจมันเป็นพิเศษเดินทางไกลหลายวันมันเหนื่อยก็เลยอุ้มมันขึ้นนั่งบนเกวียนข้างๆกับคนขับเกวียนตามันก็จ้องมองเพื่อนครูอาจารย์มั่นมิให้ขาดหายไปได้นี่หมาตัวนี้มันฉลาดใกล้มนุษย์จริงๆมันเคยเกิดเป็นข้ารับใช้ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาก่อน

เมื่อผู้ฆ่าอายุได้14ปีเต็มเข้าปีที่15พ่อออกแม่ออกบอกให้ไปอยู่วัดปฏิบัติดูแลรับใช้ปรนนิบัติพระเนนอยู่วัดหนองน่องเราก็ไปทุกวันบางวันจนค่ำจนมืดจึงได้กลับเข้าบ้านไปตัดไม้ตาดตัดด้ามไม้ตาดหาฟืนตัดไม้สุดแท้แต่เพิ่นจะใช้ให้ทำอะไรเราก็ได้ประโยชน์ดีมากคอยสังเกตพระเนนครูบาอาจารย์กิริยาไปมาอาการของพระเนนแบบอย่างของเพิ่นครูอาจารย์มั่นก่อนจะเข้าพรรษาต้องจัดการการงานกิจธุระใดๆให้เสร็จให้เรียบร้อยทุกอย่างทุกอันในพรรษาไม่มีกังวลอะไรงานในพรรษาก็มีแต่ทำไม้ตาดเราตีไม้เจหรือไม้สีฟันย้อมผ้าปะชุนผ้าและหายารากไม้มาต้มเป็นน้ำร้อนฉ่ำเท่านั้นพอออกพรรษาแล้วพระเนนก็เริ่มทยอยไปเสาะหาที่ภาวนาหรือบางองค์ก็มีกิจธุระการงานที่จะกลับภูมิลำเนาก็มีพ่อออกแม่ออกก็แต่งขันห้าขันแปดลงไปหาเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อมอบตัวฝากตัวผู้ฆ่าให้อยู่กับเพื่อนครูอาจารย์มั่นเป็นสิทธิ์ขาดในกายใจมอบกายถวายชีวิตพ่อออกกายังหักห่วงลูกอยู่บ่โดยยังห่วงอยู่ข้าน้อยถ้ายังห่วงอยู่ก็ไม่รับสุดแต่อัญญาท่านข้าน้อยห่วงก็ห่วงต่อหน้าต่อตานี้เท่านั้นหากไปกับอัญญาท่านแล้วก็ยังเป็นลูกชายของอัญญาท่านข้าน้อยก็ไม่ห่วงไม่อะไรอะไรอีกแม่แดงล่ะจะว่าจังไหนโดยข้าน้อยข้าน้อยก็ไม่มีอันใดขัดข้องสักสิ่งสักอันขอมอบชีวิตกายใจบูชาคุณของอัญญาท่านอยู่แล้วราคาน้อยเมื่อไม่ติดขัดอันใดทั้งสองฝ่ายเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็ตกลงรับไว้แล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ว่าพอออกกาแม่ออกแดงเจ้าสองผัวเมียนับว่าเป็นผู้มีความคิดความอ่านสติปัญญาก็มีไม่เสียแรงที่เป็นโยมของเพื่อนครูอาจารย์มาก่อนธรรมะคำสอนระเบียบกฎเกณฑ์ของพระธุดงค์อาตมาก็ได้วางไว้แล้วชี้แจงไว้แล้วต่อไปเมื่อหน้าขอให้ตั้งใจให้ได้ดีขึ้นกว่านี้ในพรรษานั้นโดยมากก็นอนอยู่วัดโรงต้มน้ำร้อนมีหน้าที่คือต้มน้ำร้อนพอแจ้งวันใหม่ก็ก่อไฟต้มใส่หม้อดินไว้ตอนบ่ายก็ต้มอีกรอบหนึ่งแต่ก็มีบางคืนเท่านั้นที่เข้าไปนอนในบ้านแต่ก็ต้องรีบไปวัดแต่เช้าเพื่อให้ทันต้มน้ำร้อน

พอออกพรรษาแล้วก็ไปรับเอาแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาแต่ถ้ำจำปาทำวัดคารวะเพื่อนครูอาจารย์เสาแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็กราบลาบอกว่าจะเอาแม่ออกลงไปส่งให้กับญาติพี่น้องดูแลเมื่อถึงวันแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆพวกพ่อออกก็เอาข้าวสารอาหารบางอันบางอย่างบรรทุกเกวียนตามไปเอาบาตรอบริขารอย่างอื่นใส่เกวียนจนเต็มเกวียนไปส่งจนถึงบ้านหนองขอนอำเภอบุ่งแล้วญาติพี่น้องของเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็รับเอาคุณแม่ชีคนเฒ่าลงไปบ้านคำบงของเจียมเมืองอุบลหมู่พวกพ่อออกก็ขับเกวียนกลับคืนมาบ้านพ่อออกเข้าหาเพื่อนครูอาจารย์มั่นเรียนถามเรื่องบริขารการบวชเป็นสามเณรถวายเงิน26บาทเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ว่าอย่าให้หลายเอาแค่16บาทก็พอเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนบริขารที่ขาดเขินบ่ต้องห่วงดอกสละใจได้เลยจะบวชให้ดอกกลับบ้านเสียเนอหมู่พ่อออกกราบลาเพื่อนครูอาจารย์มั่นแล้วก็เดินทางย้อนกลับบ้าน

ผู้ฆ่าอยู่บ้านหนองขอนอำเภอหัวตะพานบวชเป็นพระขาวอยู่8เดือนแต่ก่อนเข้าพรรษาเข้าพรรษาออกพรรษาไปแล้วได้8เดือนเพิ่นครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นผู้โกนผมให้แล้วเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็ยติศีล8ให้เสร็จแล้วก็เป็นตาพระขาวอุปัฏฐากปฏิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์อยู่นั่นจนได้เดือน5เมษาจึงได้เดินทางเข้าอุบลไปบวชอยู่วัดสุทัศน์เงิน16บาทก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะบริขารบวชเนนก็มีผู้มาขอเป็นเจ้าภาพเขาเป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศรีโลเอาเงินไปฝากแม่ชีวัดสุทัศน์ไว้บวชแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแม่ชีพูดถือให้เอาไปใช้อะไรก็ไม่ได้ใส่ใจท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลเป็นผู้พาไปบวชตามคำของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอุปัชฌาย์เป็นพระมหาสี่ประโยคเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาสกรุงเทพแต่ไม่ได้บวชกับท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์มหาปิ่นว่าท่านบวชอยู่วัดสุปัตเข้าศึกษาอยู่กรุงเทพวัดพิชัยแล้วกลับมาอยู่อุบลท่านอาจารย์มหาปิ่นก็ถือบวชกับท่านพระอุปัชฌาย์พระมหารัตรัฐปาโลองค์เดียวกันนี้ท่านอาจารย์เทศรังสีวัดหินหมากเป้งก็ร่วมองค์เดียวกันนี้ท่านอาจารย์ดุลอตุโลวัดบูรพาเมืองสุรินทร์ก็องค์นี้เหมือนกันเมื่อตอนก่อนจะเข้าพรรษานั้นท่านครูอาจารย์มั่นเพิ่นพาหมู่คณะไปโปรดชาวบ้านไผ่ใหญ่เพราะผู้คนในหมู่บ้านนี้ยังกลัวพระธุดงค์กันอยู่และยังนับถือผีดอนปูตาผีเหย้าผีเรือนกันอยู่มากญาติพี่น้องของเขาที่อยู่บ้านหนองขอนได้รับผลของพระไตรสรณคมบ้างแล้วก็อยากให้ญาติพี่น้องบ้านไผ่ใหญ่ได้รับผลอย่างนั้นบ้างจึงได้มาขอเพื่อนครูอาจารย์มั่นพาหมู่พระเนนไปโปรดแม้เราเป็นเนนความมุ่งมั่นปฏิบัติสมาธิภาวนาพุทโธตามอุบายธรรมของเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ปฏิบัติเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่ห่วงอะไรชีวิตอดนอนก็ทำพรอาหารก็ทำอิริยาบถ3ก็ทำเพราะครูบาอาจารย์เพื่อนเป็นตัวอย่างพาทำตั้งใจใส่ใจกันมากข้อวัดปฏิบัติแนวทางของพระธุดงค์ก็ไม่ละเลยไปได้จะว่าภาวนาเป็นอยู่แต่บ้านหนองขอนก็ว่าได้เหตุที่ว่าได้ก็เพราะว่าวันหนึ่งกลางคืนไก่ขันรอบที่สองเราก็นั่งภาวนาอยู่ระลึกจิตอยู่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้กายอันนี้ใจอันนี้ใจไม่เกี่ยวกายรู้อยู่ตลอดจิตสงบลงได้อยู่นานสมาธิถอนขึ้นมาจึงได้ภาพนิมิตเป็นภาพเจดีย์ปรักหักพังใบเสมาหินระเกะระกะตั้งบ้างนอนบ้างเอียงบ้างซากฐานก้อนอิฐก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปรอบๆ บริเวณนั้นเป็นป่าไผ่ลำใหญ่ลำตรงใบไผ่หล่นปกคลุมสิ่งซากอิฐซากหินพวกนั้นข้างล่างดินลึกลงไปมีพระอูปทองคำมีพระพุทธรูปทองคำและเครื่องสมบัติของพระเจดีย์และของวัดเก่านั้นบริเวณโดยรอบแต่ดั้งเดิมยุคเก่าก่อนนั้นเป็นป่ากว้างร่มรื่นสิ่งก่อสร้างทั้งหลายก็งดงามลงตัวเหมาะสมมากภาพนิมิตยุคก่อนเก่าดับไปก็กลับมาเป็นยุคสมัยปัจจุบันนี้รู้จักว่าอยู่ในเขตหมู่บ้านไผ่ใหญ่นิมิตดับไปจึงรู้สึกตัวขึ้นมาเราเองก็นึกสงสัยตัวเองอยู่ว่าเป็นได้อย่างไรแล้วก็ทบทวนแต่ก่อนทำสมาธิขณะกำหนดบริกรรมวางบริกรรมจับผู้รู้ชัดเจนขึ้นรู้ตัวอยู่ตลอดสงบก็รู้อยู่นิมิตเกิดนิมิตดับก็รู้อยู่
ความคิดหนึ่งก็พูดขึ้นว่าจะยังไม่เชื่อจนกว่าจะได้ไปเห็นว่าเป็นจริงตามนิมิตจึงจะปักใจเชื่อได้พอดีกับวันรุ่งขึ้นมีญาติโยมเขามานิมนต์หมู่พระเนรไปพักอยู่บ้านไผ่ใหญ่เมื่อไปถึงแล้วก็พักอยู่ป่าใกล้วัดร้างวัดเก่านั้นแต่ชาวบ้านเขาไม่ยอมให้เข้าไปพักเพราะเขาเกรงว่าจะมีอันตรายจากพวกภูมิเจ้าที่ผีเจ้าของเพราะเขาเล่าว่าวันพระใหญ่จะมีแสงสว่างพุ่งขึ้นจากใต้ดินสว่างสวยอยู่บางครั้งก็เป็นดวงแก้วแสงสว่างลอยไปลอยมาต้นคืนลอยออกไปใกล้แจ้งก็ลอยกลับมาชาวบ้านก็ขอร้องว่าอย่าได้เข้าไปเพราะเกรงอันตรายจะเกิดขึ้นเพราะมีชาวบ้านอันธพาลเข้าไปหมายจะขุดค้นหาของเก่าก็ตายไปทุกคนไม่ตายอยู่กับที่ก็กลับไปตายที่อื่นพวกที่ลอยบกก็มีเราก็ไปสอบถามกับโยมผู้เล่าเรื่องให้ฟังนั้นในภายหลังว่าแสงสว่างนั้นพุ่งขึ้นจากซากฐานพระเก่านั้นใช่ไหมเขาก็ว่าทำไมตาพระขาวน้อยจึงรู้จักเราก็ได้แต่ยิ้มรับแต่ก็ไม่ว่าอะไรวันสองวันต่อมากราบขอขมาขออนุญาตเพิ่นครูอาจารย์มั่นต่อหน้าเพิ่นแต่มิได้ลั่นวาจาออกปากกำหนดจิตขอเพิ่นอยู่ดูเหมือนกับเพิ่นรู้จักได้มองมาที่เราแต่ไม่ได้พูดอะไรนิ่งเฉยอยู่ทำกิริยาอย่างนั้นอยู่สามวันพอวันที่สามเหมือนกับเพิ่นกระหงึกศีรษะรับจึงได้หลบตัวไปในดงป่าไผ่วัดร้างนั้นไปสำรวจดูพิจารณาดูก็เป็นจริงตามนิมิตนั้นทุกอย่างเราก็ไปลูบดูตัวอักขระภาษาขอมตามใบเสมาหินอยากอ่านให้ได้แต่ก็อ่านไม่ได้มองดูป่าไผ่ก็ใช่มองดูไม้ใหญ่ก็ใช่มองดูตามบริเวณต่างๆก็ใช่จนหมดเราก็ถอยออกมาแล้วกราบไหว้ซากปรักหักพังเพราะมั่นใจว่าลำแสงสว่างที่ชาวบ้านเขาว่านั้นต้องเป็นวัตถุสมบัติศาสนาที่ล้ำค่าอย่างแน่นอนแล้วก็เดินออกจากป่าวัดร้างนั้นพวกเนนมาเห็นเข้าจึงไปฟ้องเพิ่นครูอาจารย์มั่นแต่เพิ่นก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ห้ามไม่ให้เข้าไปอีกหัวค่ำทำข้อวัดสงน้ำของเพิ่นครูอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้วเพิ่นจึงได้ถามว่าเห็นอะไรบ้างเราก็กราบเรียนตามความจริงทุกอย่างแล้วก็กราบเรียนถึงนิมิตนั้นอีกเพิ่นจึงว่าเป็นนิสัยของเจ้าเนาะตั้งใจเน้อภาวนาของตนตั้งใจไปเถอะต่อไปเมื่อหน้าเจ้าจะได้รู้จักเหตุผลได้เองดอกต่อมาในภายหลังจึงได้รู้จักจากการเจริญภาวนาของตนในภายในว่าตัวของเราเป็นหัวหน้าหมู่บ้านได้อุปถากอุปถัมภ์วัดนั้นมาตลอดชีวิตมีพระเถระเจ้าองค์หนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวสะอาดมีสิทธิ์หาบริวารมากฝ่ายหนึ่งเป็นวัดของภิกษุอีกด้านหนึ่งเป็นวัดของภิกษุณีตนพระเถระเจ้านั้นเทศธรรมชี้แจงเหตุผลบอกอุบายกรรมฐานให้กับศิษย์ของเพิ่นมีลูกศิษย์ทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายชาวบ้านนั่งแวดล้อมเต็มรอบตัวเพิ่นพอเพิ่นนิพพานก็ทำชาปนกิจแล้วเอาอัฐิอังคารของเพิ่นฝังลงใต้ฐานรากของพระพุทธรูปจึงเป็นเหตุให้แสงรัศมีนั้นพุ่งขึ้นจากดินแต่ชาวบ้านไม่รู้จักกลับกลัวหลายปีต่อมาภายหลังจากลงมาจากเชียงใหม่แล้วปีหนึ่งก็พากันไปดูอีกพอไปคราวนี้ไม่มีอีกแล้วถามชาวบ้านเขาว่าลักษีลาพวกนั้นหายไปไหนหมดแล้วชาวบ้านว่าพวกศิลปากรเอาไปพิมายเอาไปขอนแก่นผู้ข้ามาเกิดอยู่บ้านไผ่ใหญ่เชียงเพ็งหลังจากเกิดที่เมืองอาโลวีแล้วมาเกิดอยู่นี่เวียนวนไปมาเกิดตายไปวันที่ไปบวชนั้นพระอุปัชฌาย์ถามท่านอาจารย์สิงห์ว่าจะบวชเลย
หรือว่าจะบวชแล้วเรียนปริยัติซะก่อนเพิ่นครูอาจารย์สิงห์ก็ตอบว่าอุปนิสัยของสามเณรหนักไปทางปฏิบัติครับกระผมบวชตอนเกือบค่ำบวชแล้วก็พักอยู่วัดสุทัศน์คืนหนึ่งตื่นเช้าไปบิณฑบาตกลับมาฉันจังหันก็ออกไปสมทบกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นอยู่นอกเมืองใกล้ค่ายกองทหารใจมันชอบภาวนาครูบาอาจารย์เพื่อนก็พาปฏิบัติต่างคนต่างก็ปฏิบัติเราเป็นเนนก็คอยต้มน้ำร้อนบ้างประเคนของนั่นนี่การปฏิบัติรับใช้รับการฝึกฝนอบรมล้างบาตรเช็ดบาตรมัดบาตรตากบาตรเก็บบาตรหากเก็บพับผ้าจีวรสบงอังสะสังคติเก็บผ้าปูนั่งตากบิดผ้าอาบน้ำตักน้ำกรองน้ำชงน้ำชาเสร็จจากงานครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นงานของตัวเองอาบน้ำชำระกายไหว้พระสวดมนต์ท่องบทภาวนาเดินจงกรมตกแล้งก็ได้รุกขมูลแสวงหาวิเวกติดตามครูบาอาจารย์แล้วแต่เพิ่นจะพาไปใจจะคิดถึงบ้านไม่มีหรอกเพราะใจมันสงบเยือกเย็นพอทนอยู่ได้มันกระเทือนสุดก็ตอนที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นหนีเข้ากรุงเทพเท่านั้นแล้วมันมาคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ตอนนอนป่วยอยู่วัดโคกเหล่างาวัดศรีจันทร์เมืองขอนแก่นนอนป่วยเป็นโรคเหน็บชาอยู่นั้นมันสองจิตสองใจใจหนึ่งไม่อยากกลับบ้านแต่ร่างกายมันป่วยเพราะตั้งใจว่าจะบวชเป็นพระให้ได้แต่อีกใจป่วยเป็นแล้วจึงคิดถึงบ้านเฮือนพ่อแม่แต่ก็กลับคิดถึงเมตตาอาลัยของครูบาอาจารย์นึกถึงความสงบกายใจในขณะปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนึกถึงครูบาอาจารย์ก็พอทนอยู่ได้นึกถึงบ้านก็หมายถึงการได้ลาสิกขาก็ร้องไห้ทันทีมันมีความคิดแปลกๆผุดขึ้นมาในระหว่างเริ่มแต่เป็นตาผ้าขาวน้อยจนมาเป็นเนนมองอะไรดูอะไรได้ยินได้ฟังอะไรก็รวมลงเป็นทุกข์ทั้งหมดทุกรอบคิดไปมันสองจิตสองใจใจหนึ่งไม่อยากกลับบ้านแต่ร่างกายมันป่วยเพราะตั้งใจว่าจะบวชเป็นพระให้ได้แต่อีกใจป่วยเป็นแล้วจึงคิดถึงบ้านเฮือนพ่อแม่แต่ก็กลับคิดถึงเมตตาอาลัยของครูบาอาจารย์นึกถึงความสงบกายใจในขณะปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนึกถึงครูบาอาจารย์ก็พอทนอยู่ได้นึกถึงบ้านก็หมายถึง

การได้ลาสิกขาก็ร้องไห้ทันทีมันมีความคิดแปลกๆผุดขึ้นมาในระหว่างเริ่มแต่เป็นตาพระขาวน้อยจนมาเป็นเนนมองอะไรดูอะไรได้ยินได้ฟังอะไรก็รวมลงเป็นทุกข์ทั้งหมดทุกรอบทิศไปมันสองจิตสองใจใจหนึ่งไม่อยากกลับบ้านแต่ร่างกายมันป่วยเพราะตั้งใจว่าจะบวชเป็นพระให้ได้แต่อีกใจป่วยเป็นแล้วจึงคิดถึงบ้านเฮือนพ่อแม่แต่ก็กลับคิดถึงเมตตาอาลัยของครูบาอาจารย์นึกถึงความสงบกายใจในขณะปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนึกถึงครูบาอาจารย์ก็พอทนอยู่ได้นึกถึงบ้านก็หมายถึงการได้ลาสิกขาก็ร้องไห้ทันทีมันมีความคิดแปลกๆผุดขึ้นมาในระหว่างเริ่มแต่เป็นตาพระขาวน้อยจนมาเป็นเนนมองอะไรดูอะไรได้ยินได้ฟังอะไรก็รวมลงเป็นทุกข์ทั้งหมดทุกรอบทิศไปมันสองจิตสองใจใจหนึ่งไม่อยากกลับบ้านแต่ร่างกายมันป่วยเพราะตั้งใจว่าจะบวชเป็นพระให้ได้แต่อีกใจป่วยเป็นแล้วจึงคิดถึงบ้านเฮือนพ่อแม่แต่ก็กลับคิดถึงเมตตาอาลัยของครูบาอาจารย์นึกถึงความสงบกายใจในขณะปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนึกถึงครูบาอาจารย์ก็พอทนอยู่ได้นึกถึงบ้านก็หมายถึงการได้ลาสิกขาก็ร้องไห้ทันทีมันมีความคิดแปลกๆผุดขึ้นมาในระหว่างเริ่มแต่เป็นตาพระขาวน้อยจนมาเป็นเนนมองอะไรดูอะไรได้ยินได้ฟังอะไรก็รวมลงเป็นทุกข์ทั้งหมดทุกรอบทิศไปเห็นไว้แล้วใจมันอ่อนใจมันลงหมดแรงที่จะคิดถึงบ้านถึงเรือนหากพิจารณาทุกข์ลงได้ในวันใดใจมันได้กำลังยิ่งหมู่ญาติโยมที่มาส่งจังหันเขาบอกว่านิมนต์พระขาวน้อยนิมนต์คุณเนนนิมนต์จัวน้อยอยู่คำวัดคำว่าคำศาสนาเน้ออย่าได้ออกมาหาทุกเด้อมันเหมือนกับที่ครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเพิ่นเทศว่าชาวโลกคือคนถือคบ

มันเหมือนกับที่ครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเพิ่นเทศว่าชาวโลกคือคนถือคบไฟชูไว้ทางหน้าแล้ววิ่งไปร้องตะโกนว่าร้อนร้อนร้อนแต่ไม่ยอมทิ้งคบไฟนั้นวิ่งอยู่อย่างนั้นไฟยิ่งได้ลมก็ยิ่งมีความร้อนมากเราก็มาเทียบกับตัวเองเทียบกับชาวโลกเทียบกับสัตว์โลกมันก็เหมือนกันหมดเป็นทุกข์แต่ไม่ยอมทิ้ง

เราบวชเนนแล้วก็ออกมาสมทบกับหมู่พระเนนอยู่สำนักอยู่ใกล้ค่ายกองทหารแล้วจากนั้นก็ย้อนกลับมาอยู่บ้านนาหัวงัวอยู่กับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตตอนเป็นสามเณรเพิ่นสอนให้ท่องสามเณรสิกขาพิจารณาข้อศีลของตนพร้อมทั้งให้ท่องเสขิยวัตรกุศลกรรมบทสิบให้อ่านพระวินัยแนะนำกิจวัตรข้อวัดและการถือธุดงค์เราก็ปฏิบัติตามเพิ่นว่าเพิ่นสอนทุกอย่างทุกอันใดอ่านแล้วศึกษาแล้วติดขัดก็เข้าหาเพิ่นครูอาจารย์สิงขันตยาขโมท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลให้ช่วยอธิบายแก้ไขแก้ความให้เข้าใจเพิ่นครูอาจารย์มั่นสอนว่าหนังสือธรรมะหรือหนังสืออันใดก็ตามแต่ที่บันทึกคำขององค์พระพุทธเจ้าไว้แล้วนั้นอย่าไปวางต่ำอย่าไปวางไว้กับพื้นอย่าเหน็บเข้าซอกแขนซอกรักแร้ต้องเคารพธรรมเคารพสิกขารักษาหนังสือไว้ให้ดีอย่าให้ถูกไฟเทียนระวังอย่าให้หนูกัดหรือแมงสาบมากัดกราบก่อนอ่านอ่านแล้วกราบยอขึ้นใส่หัวใส่เกล้าแล้วเก็บไว้ให้สูงมันจึงจะจำได้เข้าใจได้ง่ายในธรรมปริยัติข้อปฏิบัติลึกซึ้งทางธรรมะนั้นเพิ่นครูอาจารย์มั่นยังไม่สอนให้เพิ่นเน้นแต่เรื่องศีลของเนนเสขิยวัตรของเนนอย่างอื่นโดยมากเพิ่นจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างการเดินจงกรมการภาวนาการนั่งการไปมากิริยาเคลื่อนไหวเราก็ชอบสังเกตดูเพิ่นทุกอย่างเรื่องเสขิยวัตรปาจิตตีนี้จะเอาผิดกับเพิ่นไม่ได้เลยไม่มีช่องเลยเราก็จำไว้ปฏิบัติตามมาตลอดตัวเพิ่นเองก็เหมือนจงใจบอกสอนอยู่ในทุกกิริยา

เราเป็นเนนบวชใหม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพราะเพื่อนครูอาจารย์สิงขันตยาขโมถือว่าเราเป็นตาผ้าขาวของเพื่อนครูอาจารย์มั่นมานานและพ่อออกเพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์มั่นจึงให้อยู่ใกล้ชิดกว่าพระเนนรูปอื่นๆเราก็ผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือการอบรมว่าการกับหมู่พระเนนหมู่มากนั้นที่มีอยู่รวมกันที่กำลังติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาอีกทยอยกันมาเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อนครูอาจารย์มั่นจะมอบให้เพื่อนครูอาจารย์สิงห์หมดเข้ากราบเพื่อนครูอาจารย์มั่นแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าไปหาท่านสิงห์เน้อเน้อตัวเราเองก็รู้มาว่าหากพระเนนมากมาหุ้มมารุมเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็จะหาโอกาสช่องทางหนีไปอยู่ทางอื่นในใจเราก็หวั่นวิตกอยู่อีกอย่างหากอยู่ต่อหน้าพระเนนเพื่อนก็จะไม่สอนอะไรให้เรานักแต่ขณะอยู่ตามลำพังสองคนเพื่อนก็จะบอกจะสอนนั่นนี่หรือบางครั้งเพื่อนก็จะทำเป็นอ่านหนังสือให้ฟังหรือหาตัวอย่างมาว่ามาสอนมาแจกแจงและเล่านิทานให้ฟังเราก็อบรมใจของตัวเองอยู่ว่าหากเพื่อนหนีจากเราจะทำอย่างไรชีวิตกายใจก็มอบให้เพื่อนแล้วคิดแต่ว่าเพื่อนคงไม่ละไม่ทิ้งอย่างนี้พอถึงวันก็เป็นอย่างที่เราคิด

ไว้แล้วปุบปับเพิ่นก็บอกลาพระเนนมอบภาระทุกอย่างให้เพิ่นครูอาจารย์สิงห์ไม่รู้ว่าเพิ่นเก็บอบริขารของเพิ่นตั้งแต่ตอนไหนตัวเราเป็นเนนน้อยบวชใหม่หวังจะอยู่กับเพิ่นผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเพิ่นก็มาหนีจากไปกลั้นใจไว้ไม่ได้ตั้งใจไม่ทันร้องไห้โฮโฮเลยละวันนั้นเพิ่นก็ว่าอย่าไปร้องไห้เนนเอ้ยให้อยู่กับท่านสิงห์เน้อให้อยู่ศึกษากับท่านสิงห์เน้อเราบ่ได้ไปตายดอกยังจะกลับมาอยู่ว่าเท่านั้นแล้วเพิ่นก็ไปเลยไม่หันหลังเลยหมู่พระเนนหมู่มากต่างก็เหลอหลาทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่คิดมาก่อนนั่นเองว่าเพิ่นจะลาหนีจากไปในลักษณะนี้หลังจากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตทุดงไปกรุงเทพแล้วก็อยู่กับเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมอายุของเราก็ได้16ปีเต็มย่างเข้า17ปีวันหนึ่งไปบิณฑบาตบ้านแกะละแมไปได้เห็นรถจนคันแรกในชีวิตก็ไปเห็นอยู่นั่นละเป็นรถยนต์สี่สูบของข้าหลวงเมืองอุบลวันนั้นข้าหลวงมาตรวจการบ้านของยายทองสามสาวครูหมอลำเป็นผู้สอนคณะหมอลำหมอแคนฝึกหัดให้ร้องให้ลำหมอลำหมอแคนหมอขวัญดนตรีเครื่องเล่นของคนอีสานมีคณะหมอลำคณะอื่นเขาอิจฉาโยมทองสามสาวจึงไปฟ้องข้าหลวงว่าซ่องสมผู้คนข้าหลวงเลยออกมาตรวจอยู่แถวนั้นก็มีแต่โยมทองสามสาวนี่แหละที่ใส่บาตรให้พระเนนหากไม่ใส่เองก็ให้ลูกน้องลงมาใส่บ้านใหญ่สองหลังมีชานเชื่อมอยู่ตรงกลางบ้านหลังตะวันตกให้พวกผู้หญิงอยู่ด้านตะวันออกให้พวกผู้ชายอยู่คนที่ไปเรียนลำต้องเอาข้าวไปด้วยและต้องเสียค่าครูคายอ้อหมอลำอีกด้วยเรายังจำได้เลยเขาลำว่าทานให้หมอแคนเป็นมัชชิมะทานให้หมอลำเป็นอุตตมะทานให้จัวให้เนนมันเป็นเวรแก่ลากลงนรกลำแล้วก็หัวเราะกันสาวเขาไม่ได้ว่าให้เราหลอกเขาลำหยอกพวกที่รอท่าใส่บาตรให้พระเนนหมู่เพื่อนของเขาตั้งหากโยมทองสามสาวเป็นคนองอาจลาบลายท่าทางสูงใหญ่เป็นคนงามอายุประมาณ50กว่านิดหน่อยไม่มีครอบครัวเสียงเพราะเวลาลำนี้ต่อกลอนไหลล่องๆเวลาฟ้อนก็หลาบลายมือแขนไปด้วยกันอ้าวล้าวอ้าวล้าวเป็นสาวงามเมืองอุบลแท้ๆล่ะหมอลำเมืองอุบลนี้คณะไหนก็สู้คณะของแม่ทองสามสาวคนนี้ไปไม่ได้หรอกเป็นคนใจบุญวันพระใหญ่มาก็หยุดร้องหยุดลำมาไหว้พระสวดมนต์ให้ผู้ที่อ่านหนังสือได้อ่านชาดกอ่านคัมภีร์ใบลานหนังสือสมัยใหม่ให้ฟังสู่กันฟังไล่ลำดับพุทธประวัตินี้ต้องให้แม่นจำให้ได้เมื่อข้าหลวงมาตรวจดูแล้วก็ทราบได้ว่าเป็นความอิจฉาให้ร้ายแก่กันจึงได้ประกาศบอกไปว่าไม่ว่างานรื่นเริงงานสังคมใดๆของเมืองอุบลจะให้แม่ทองเป็นแม่ลำคณะใหญ่จากนั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องใส่ความกับคณะหมอลำนี้อีกสู้แม่ทองสามสาวนี้ไม่ได้หรอกจนเขาได้แต่งกลอนลำด่าโยมทองสามสาวว่าอีทองสามสาวหีมันยาวสามว่าลำไปลำมาสู้มันบ่ได้อะเออเอิงเอ้ย

คราวหนึ่งไปพักรุกขมูลอยู่ใกล้ค่ายกองทหารเข้าไปบินทบาทในค่ายทหารแล้วไปเห็นเครื่องบินครั้งแรกก็อยู่นั่นล่ะทหารว่าบินมาแต่โคราชและมาติดขัดอยู่ในค่ายขึ้นยังมิได้เขากำลังซ่อมเครื่องกันอยู่โครงเครื่องเป็นเหล็กเบาผ้าหุ้มเป็นผ้าใบอาบน้ำมันเครื่องยนต์อยู่ตรงด้านหัวเขาซ่อมกันอยู่สองสามวันรอให้อะไหล่มารถไฟมาแต่โคราชพอซ่อมได้แล้วมันก็บินขึ้นได้บินไปตั้งย่างเขาให้มันกินน้ำมันก๊าซเสียงมันดังสว่าควันเป็นสายตามก้นมันไปก็ไปบินทบาทในค่ายทหารนี่แหละที่ได้ประทูทอดได้กินประทูทอดครั้งแรกก็อยู่เมืองอุบลวันนั้นวันเกิดของคุณนายเมียนายทหารผู้ใหญ่ไปกับท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลกับพระรูปอื่นอีก4รูปด้วยกันเมียนายทหารบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของโยมขออัญญาครูเมตตาให้แน่เถิดเครื่องยนต์อยู่ตรงด้านหัวเขาซ่อมกันอยู่ 2-3 วันรอให้อะไหล่มารถไฟมาแต่โคราชพอซ่อมได้แล้วมันก็บินขึ้นได้บินไปตั้งย่างเขาให้มันกินน้ำมันก๊าซเสียงมันดังสว่าควันเป็นสายตามก้นมันไปก็ไปบินทบาทในค่ายทหารนี่แหละที่ได้ประทูทอดได้กินประทูทอดครั้งแรกก็อยู่เมืองอุบลวันนั้นวันเกิดของคุณนายเมียนายทหารผู้ใหญ่ไปกับท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลกับพระรูปอื่นอีก4รูปด้วยกันเมียนายทหารบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของโยมขออัญญาครูเมตตาให้แน่เถิดเครื่องยนต์อยู่ตรงด้านหัวเขาซ่อมกันอยู่ 2-3 วันรอให้อะไหล่มารถไฟมาแต่โคราชพอซ่อมได้แล้วมันก็บินขึ้นได้บินไปตั้งย่างเขาให้มันกินน้ำมันก๊าซเสียงมันดังสว่าควันเป็นสายตามก้นมันไปก็ไปบินทบาทในค่ายทหารนี่แหละที่ได้ประทูทอดได้กินประทูทอดครั้งแรกก็อยู่เมืองอุบลวันนั้นวันเกิดของคุณนายเมียนายทหารผู้ใหญ่ไปกับท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลกับพระรูปอื่นอีก4รูปด้วยกันเมียนายทหารบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของโยมขออัญญาครูเมตตาให้แน่เถิด

ลำคนอีสานว่าแซ่บสุดกลืนพอจะขยอกออกมากินอีกเสร็จแล้วเอาบาตรไปล้างเอาบาตรของเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ไปล้างไม่เหลือเลยดูในกระโถนเห็นมีแต่ก้างมีอยู่ครั้งหนึ่งปีนั้นแหละปีอายุ17ปีหลวงปู่อ่อนญาณสิริและหลวงปู่กงมากิรปุญโญจะออกวิเวกพร้อมมาหาที่จะบ่มบาตรระบมบาตรเลยขอเนนติดตามทุดงกับเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเพื่อนครูอาจารย์สิงห์เลยถามหมู่เนนด้วยกันหลายองค์ว่าใครจะไปด้วยแต่ก็ไม่มีใครสมัครใจรับปากผู้ข้าก็เลยรับอาสาเดินทางกลับขึ้นมาจากอุบลมายโสธรหาที่บ่มบาตรและปลีกวิเวกมาได้ที่พักอยู่ดอนปู่ตาบ้านดอนส้มโฮงเมืองยโสธรเข้าพักอยู่ดอนปู่ตาได้วันแรกวันสองวันสามเจ้าจำคนเลี้ยงผีของหมู่บ้านออกมานิมนต์ให้ไปอยู่ที่อื่นเพราะผีกลัวผีปู่ตาเข้าไปสิงคนในหมู่บ้านว่าอยู่โฮงอยู่หอบ่ได้แต่ท่านอาจารย์อ่อนขอผัดผ่อนว่าขอให้บ่มบาตรเสร็จเสียก่อนจึงจะไปเลยบอกขอหม้อดินแตกกับฟืนโหลหลัวไม้ไผ่แห้งกับชาวบ้านว่าในรุ่งขึ้นจะบ่มบาตรเผาบาตรกันสนิมบาตรสามลูกบ่มพร้อมกันต้องใช้ฟืนมากเห็นแต่ต้นไผ่ไม้ไผ่ที่ยืนตายเป็นกอๆหลายกออยู่รอบๆกับศาลปู่ตาจึงเข้าไปใกล้แล้วขอไม้ไผ่แห้งกับผีปู่ตาได้ชาวบ้านมาช่วยคนหนึ่งชื่ออ้ายจันคนสติบ่ค่อยจะสมประกอบดีคนดีเขาไม่มาเขากลัวผีปู่ตากันหมดได้แต่อ้ายจันมาช่วยล้มไม้ไผ่แห้งเตรียมไว้ผ่าไว้แต่วันต่อมานั้นเป็นวันพระเลยไม่ได้เผาบ่มบาตรมีญาติโยมผู้เคยทำบุญกับพระธุดงค์ก็ออกมาขอจำศีลสมาทานศีลอยู่ด้วย6คนผู้ชายอีก2คนเขาเตรียมเครื่องหลับเครื่องนอนของเขามาด้วยตั้งแต่ตอนมาส่งจังหันเช้าท่านอาจารย์อ่อนให้ศีลแล้วเขาก็เสาะหาที่พักปูเสื่อพักกลางวันของเขาไปตอนกลางวันว่ากันว่าจะนอนเป็นคู่แต่พอใกล้ค่ำเข้ามาพวกผู้หญิงก็มานอนรวมกันหมู่ผู้ชายก็เข้ามาอยู่ใกล้เราบอกสัญญากันว่าหากมีอะไรแตกต่างให้ร้องหาทันทีผีปู่ตาอยู่ดอนปู่ตามีอยู่จริงผีมีจริงเปรตมีจริงหัวค่ำก็จุดเทียนไหว้พระสวดมนต์ท่านอาจารย์อ่อนพาไหว้ชาวบ้านเขาก็ไหว้ได้บ้างไม่ได้บ้างเสร็จแล้วท่านก็อบรมภาวนาเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสรณะจากนั้นก็แยกย้ายกันภาวนาตกดึกมีลมแรงพัดอู้ไปพัดอู้มาพอลมเงียบก็ได้ยินเสียงร้องก๋อยก๋อยแต่เย็นเยียบในความรู้สึกขนลุกสู้ไปหมดทีแรกทั้งญาติโยมก็เงียบลมแรงอีกรอบเทียนดับหมดเสียงร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็ห่างออกไปเลาะวนเวียนอยู่บริเวณนั้นเราก็ได้แต่เจริญเมตตาจำสวดมนต์บทไหนได้สวดจนหมดถูกผิดไม่เข้าใจทนอยู่ไม่ได้ฝ่ายโยมผู้ชายก็ลุกย้ายที่นอนมาใกล้ฝ่ายผู้หญิงก็ร้องวิดวายถูลู่ถูลากเครื่องนอนเข้ามาใกล้ท่านอาจารย์อ่อนท่านอาจารย์กงมาก็เงียบอยู่เสียงนั้นกับลมพัดเป็นอยู่เช่นนั้นเกือบสว่างค่อนคืนพอแจ้งเป็นวันใหม่พอออกญาติโยมหมู่นั้นก็เข้าบ้านแต่เช้าวันนั้นฉันจังหันแล้วหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่กงมาก็ไปเสาะหาที่จะอยู่พักใหม่สังเกตดูเมื่อเช้าเห็นว่าท่านสององค์ก็ย้ายที่นอนเข้าใกล้หากันคงจะเป็นเพราะเหตุการณ์เมื่อคืนหรือจะเป็นเพราะมดปลวกรบกวนก็เป็นได้ให้เราอยู่เฝ้าบริขารตกกลางวันอ้ายจันมาอยู่ด้วยทุกวันเลยพากันตัดไม้ไผ่ต่อจาก

ของเมื่อวันก่อนเป็นกองๆได้เรียบร้อยแล้วก็เอาบาตรแต่ละลูกเข้าไปในโอ่งดินแตกคว่ำปากลงและเอาไม้ไผ่แห้งมาทับเข้าจากนั้นก็จุดไฟเผาไม่เคยทำหรอกกลัวบาตรแตกก็กลัวกลัวหลวงปู่อ่อนโกรธให้ก็กลัวถ้าไม่บ่มวันนี้หาพรุ่งนี้ได้ย้ายที่ไปก็จะได้หาฟืนหาไม้ไผ่อีกโกรธก็โกรธเถอะตัดสินใจเผาทันทีแต่เคยได้ยินครูมาอาจารย์เพื่อนพูดคุยกันว่าเผาอย่าให้ไฟขาดพยายามรักษาฟืนไฟไม่ให้ขาดเผาจนหมดไม้ไผ่ก่อนนั้นบาตรสามลูกปล่อยให้มันเย็นเองตกเย็นมาก็ดับไฟกรบขี้เถ้าเรียบร้อยแล้วก็เอาบาตรออกพึ่งลมแล้วเอาไปล้างล้างเสร็จแล้วปรากฏว่าใช้ได้วันนั้นตกค่ำอ้ายจันมันก็กลับบ้านค่ำลับค่ำลงหรือแต่เราคนเดียวกลัวสุดขีดไม่เคยกลัวผีวันนั้นแหละกลัวสุดๆเลยกลัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยิ่งคิดยิ่งปรุงยิ่งกลัวค่ำมืดอาจารย์ทั้งสองก็ไม่มากลัวก็กลัวกลัวพอๆขี้จะออกเยี่ยวก็จะออกตอนกลางวันยิ่งฉันน้ำต้มยารากไม้เยอะกลัวจนอดไม่ได้ตายเป็นตายถ้าเยี่ยวใส่ที่นอนบริขารก็จะเปียกจะเหม็นตัดสินใจลุกออกไปคว้าด้ามกรดไปด้วยผีมาก็จะทุบจะตีลุกออกไปเยี่ยวเยี่ยวไปพิจารณาไปกลัวอันใดใครกลัวกลัวแล้วได้อะไรพิจารณากลับไปกลับมาในร่างกายในจิตใจสะดุดกึกในกายในใจสว่างวาบเดียวในใจเหมือนฟ้าแลบความกลัวหายหมดไม่เหลืออันใดเลยเดินกลับเข้ากรดนั่งภาวนาทำจิตให้สงบพอดึกพอดื่นสองอาจารย์จึงจุดโคมไฟมามองแมงๆพอมาใกล้ที่พักยิ่งคุยกันดังขึ้นดังขึ้นพร้อมร้องเรียกเนนเนนเนนจามเนนเนนเนนเจ้าอยู่บ่บ่แม่นกลัวจนตายแล้วบ่อาจารย์เนนเนนเราก็นั่งภาวนาเฉยอยู่พอท่านเข้ามาใกล้กรดจึงลุกรับผมบ่ตายดอกผมภาวนาอยู่บ่ค่อยนึกว่าเจ้าตายแล้วออกจากมุ้งกรดก็จุดเทียนที่อาบน้ำก่อไฟต้มน้ำรากไม้สองอาจารย์ก็ไปอาบน้ำชำระกายอาบน้ำเสร็จก็มาบอกว่าวันพรุ่งนี้เราฉันจังหันเสร็จก็บ่มบาตรบ่มบาตรเสร็จแล้วจึงไปคืนนี้ให้ตั้งใจเจริญภาวนาเมตตาให้ผีทั้งหลายท่านอาจารย์บาตรผมบ่มแล้วล่ะครับโหยเจ้าเด็กน้อยเจ้าจะทำอีหยังเป็นมืออื่นจังบ่มก็ได้ดอกบ่มเสร็จแล้วจึงไปอยู่นี่บ่สัปปายะดอกแต่ชาวบ้านเขาไม่ให้อยู่หลวงปู่อ่อนไม่เชื่อว่าบ่มบาตรแล้วพอตกเช้าท่านก็ดูบาตรของตนเปลี่ยนไปหลวงปู่กงมาก็เหมือนกันหลวงปู่อ่อนก็ชื่นชมกับบาตรบ่มใหม่เงางามขึ้นไฮไฟยิบเลยแต่หลวงปู่กงมาชมว่าเนนจามเป็นเนนของท่านอาจารย์ใหญ่หมายถึงเป็นเนนเป็นตาปะขาวของเพิ่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองออกทุดงครั้งแรกของการเป็นเนนหายกลัวผีแต่ยังไม่หายสนิทได้ในใจบ่มบาตรเป็นใช้ได้ได้ปฏิบัติวัดถากหลวงปู่อ่อนญาณสิริท่านอาจารย์กงมาจิรปุญโญไปกลับประมาณ10กว่าวันก็เข้าอุบลกลับสำนักพอกลับก็ได้ข่าวว่าจะย้ายคณะใหญ่ไปทางจังหวัดขอนแก่นออกไปอีกรอบสองคราวนี้ไปกัน5รูปท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลเป็นหัวหน้าท่านอาจารย์อ่อนท่านอาจารย์กงมาท่านอาจารย์ลีธรรมทโรกับท่านอาจารย์สิมพุทธาจาโรตอนนั้นยังเป็นเนนโยมเขามานิมนต์เขาจะทำบุญก็พากันไปจนถึงยโสธรพักอยู่ป่าช้าบ้านดอนส้มโฮงบ้านกุดมะเหง
ไปถึงวันนั้นก็มีคนตายในหมู่บ้านตายมาก่อนแล้วคนหนึ่งวันรุ่งขึ้นเขาก็หามเอามาเผาพร้อมกันรวมเป็นผีสองตนมาเผาพร้อมกันเย็นนั้นบ่ายห้าโมงครูบาอาจารย์เพิ่นก็ไปสวดมนต์บ้านทิ้งให้สองเณรอยู่ด้วยกันตอนที่ยังไม่ค่ำไม่มืดก็อุ่นใจสบายใจอยู่บ้างก็พากันเสาะหายาหม้อยารากไม้มาต้มฉันตำรายาต้มของท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรหม้อต้มก็ใช้ไม้ไผ่หามผีร่องใหญ่เป็นหม้อต้มก็ฉันน้ำยาต้มแต่กลางวันมากต้มโดยพิธีหลามไฟแล้วยังต้มไว้รอท่าถวายครูบาอาจารย์อีกสองกระบอกค่ำมืดก็เข้ากรดของใครของมันทำวัดไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งพักอยู่ระยะห่างระหว่างกรดที่พักก็ห่างไกลกันค่ำมืดแล้วความเงียบความวังเวงเสียงแมลงแมงไม้ต่างๆก็ร้องเยือกเย็นพวกนกคู่นกเขาก็ตื่นแสงไฟเขาเผาผีอีบิ้งข้างคาวก็มาพรึบพับพรึบพับกันอยู่วีดวีดวิงวิงแมงโมความคิดปรุงแต่งขี้ยานขี้กลัวก็มีมามือก็เย็นเท้าก็เย็นมองไปทางที่ครูอาจารย์เพิ่นไปก็มืดตื้อไม่มีวี่แววอะไรมืดกระทุ่มคุ้มคู่นั่งคิดนั่งปรุงอยู่นั้นกลั้นปัสสาวะอยู่ท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรก็ไม่จุดเทียนอยู่เงียบเฉยครั้นเราจะร้องหาก็เกรงว่าจะทำลายสมาธิภาวนาหรือจะมาพูดได้ว่าตัวเราเป็นเนนขี้ย้านขี้กลัวขี้คลาตาขาวก็ได้แต่นั่งอดทนอยู่จึงพิจารณาไปอีกว่าคราวก่อนนั้นก็กลัวแล้วหายได้มาคราวนี้จะไปย้านไปกลัวอะไรคราวก่อนนั้นเราอยู่คนเดียวคราวนี้มีเพื่อนอยู่ด้วยจึงตั้งใจได้เลยมุดกรดออกไปปัสสาวะนั่งเบาเสร็จแล้วก็เดินไปที่กองฟอนเอาไม้เขี่ยปลายฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดเขี่ยเข้ากลางกองไฟทิ้งกิ่งไม้แห้งเข้าไปอีกไฟก็ลุกสว่างแต่คราบศพของคนนั้นเผาไหม้หมดแล้วยืนพิจารณาอสุภปฏิกูลอยู่ตายแล้วก็เป็นดินเป็นเท่าไม่เหลืออะไรว่าเป็นกระดูกก็เป็นดินคนทั้งคนตายแล้วไม่เห็นมีอะไรสองคนนี้ก็เหมือนกันอะไรเป็นผีไม่มีอะไรจะมาหลอกมาหลอนใครเป็นคนกลัวจึงพิจารณาต่อไปว่าที่กลัวก็จิตของเรานี่เองที่มันเป็นบ้าไปเป็นบ้าจนกลัวตัวเองสังขารมันปรุงไปตามกิเลสใจขาดธรรมจึงเป็นใจของสังขารขาดพระสติปัญญามีไม่เพียงพอธรรมมีย่อมเอาชนะกิเลสได้เพราะเป็นผู้มีสติปัญญาเมื่อเราเข้าใจแจ่มแจ้งดังนี้แล้วความกลัวหายไปหมดแต่นั้นมาจนเฒ่าจนแก่ความกลัวผีไม่เคยมีขึ้นในจิตใจเมื่อพิจารณาตกลงกับใจได้แล้วท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรเพิ่นเห็นไฟลุกสว่างจึงออกมาดูก็คุยกันเรื่องความกลัวไม่กลัวผีอยู่สักพักหมู่คณะครูบาอาจารย์จึงได้มาถึงมีโยมตามมาส่งพ่อหมู่ครูบาอาจารย์มาเห็นผู้ฆ่ากับสามเณรสิมหรือท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรพากันยืนผิงไฟเตาเผากองฟอนผีอยู่ก็ถามว่าเนนหมู่เจ้าบ่ย้านผีหรือไม่ย้านครับผมเออดีแล้ว

อยู่กับท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเพิ่นให้อ่านบุพสิกขาวรรณามหาขันธกะวรรณานวโกวาทอุปกรณ์วินัยมุกอ่านให้รู้จำให้ได้รักษาหนังสือให้ดีเด้อหนังสือธรรมเป็นของสูงและมากค่าหายากรักษาให้ดีนะเนนจามอ่านแล้วเก็บให้ดีอย่าจุดเทียนใกล้หนังสือวางไว้อยู่ที่สูงเหนือหัวนอนถ้าผู้ใดบ่สนใจอ่านค่อยบ่ให้ดอกแต่นี้เจ้าเป็นผู้สนใจกว่าคนอื่นค่อยจังให้เอาไปอ่านจบแล้วไม่เอามาคืนเราก็ยกมือไหว้รับหนังสือจากมือของเพิ่นอาจารย์ทุกครั้งไปขอหนังสือกับเพิ่นครูอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์มหาปิ่นมาอ่านเพิ่นต้องย้ำอยู่เสมอให้รักษาหนังสือให้ดีได้อ่านคำโครงโรคกนิษฐ์ของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีวัดบรมนิวาสครั้งแรกก็ได้อ่านจากเพิ่นครูอาจารย์สิงห์หนังสือยังใหม่เอี่ยมอ่องหนังสือทุกเล่มเพิ่นจะหุ้มปกด้วยกระดาษอีกชั้นห่อผ้าเอาไว้

ก็ตอนเป็นเนนนี้เองแหละฟังเทศอบรมของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อนจะยกย่องความเก่งเป็นนักปราชญ์ของท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่เสมอว่าเป็นผู้นำทางพระกรรมฐานในอีสานให้แพร่ขยายกว้างขวางเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตไม่ทันหรอกผู้ข้าไม่ทันยุคสมัยของท่านเจ้าคุณอุบาลีจันสิริจันโทหรอกได้ฟังแต่เรื่องราวของเพื่อนท่านอาจารย์แหวนสุจินโนและท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมว่าท่านได้พระโสดาบันมาแต่นครจำปาสักแล้วแก้ไขตนเองได้เป็นระดับไปได้พระอรหันตภูมิอยู่เชียงตุงแต่ไม่ได้สำเร็จธรรมตอนเป็นท่านเจ้าคุณหรอกได้ธรรมะตอนเป็นหลวงตาจันสิริจันโทท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเป็นคนบ้านหนองไหลเมืองอุบลเป็นอาจารย์ของสมเด็จอ้วนติสโสเป็นอาจารย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศีโลเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตครูอาจารย์บุญปัญญาวุโธเจ้าคุณองค์นี้เก่งหลายอย่างปริยัติปฏิบัติผลปฏิเวทสำเร็จทำขั้นสูงสุดแล้วไม่ได้มาเกิดอีกหรอกท่านเจ้าคุณกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นชอบพอถูกอัธยาศัยถูกทำกันดีมากเคารพกันมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นธรรมถึงธรรมะอย่างเดียวกันจะอยู่ห่างไกลกันแต่ธรรมะถึงกันเราขี้หมูขี้ไก่ไม่รู้คุณของท่านหรอกอยู่จำปาสักก็เคยอยู่อุบลอยู่วัดสระปทุมอยู่วัดเจดีย์หลวงสุดท้ายอยู่วัดบรมนิวาสกรุงเทพมรณภาพในท่านั่งสมาธิมีสติเป็นอาชาในจนลำดับสุดท้ายเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ทำชั้น3แล้วก็พิจารณาว่ากิจธุระของเพื่อนยังมีอยู่กับหมู่คณะลูกศิษย์ลูกหาพระเนนและการวางแบบนิสัยอุปนิสัยของคณะธรรมยุทธ์ทั้งพระเนนและคฤหัสถ์ชาวบ้านที่มีนิสัยปัจจัยอยู่โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบัติออกจากถ้ำเมืองลพบุรีก็ชวนแก้ปลดเปลื้องแก่เจ้าคุณอุบาลีเจ้าคุณอ่ำพัทราวุโธเจ้าคุณอุบาลีขอนิมนต์ให้เข้ากรุงเทพเอาไปอยู่วัดสระปทุมไปช่วยแก้เจ้าคุณวัดสระปทุมเจ้าคุณหนูหรือพระปัญญาพิสารเถระหนีจากกรุงเทพมาอยู่เมืองอุบลมาแก้ไขเอาพระคู่สวดที่สวดให้เพิ่นแต่เมื่อคราวเพิ่นบวชเป็นพระออกจากอุบลก็ติดตามหาเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศีโลมาทันเพิ่นครูอาจารย์เสาอยู่บ้านห้วยทรายวัดหนองน่องคำชะอีมุกดาหารเพิ่นมาคราวแรกมาแถบถิ่นบ้านห้วยทรายนี้ก็สอนนิสัยอุปนิสัยแบบแผนของพระวัดป่าแก่คฤหัสถ์ญาติโยมผู้คนบ้านห้วยทรายนี้ก็ได้หลายคนแล้วจากนั้นเพิ่นก็ไปทางเมืองเลยอุดรธานีหนองคายแล้วก็กลับมาบ้านห้วยทรายนี้อีกมาคราวนี้เพิ่นไปรับอโยมแม่ออกของเพิ่นมาแต่โขงเจียมอุบลแล้วมาบวชเป็นชีอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศีโลให้เพิ่นครูอาจารย์เสาสอนธรรมะให้เพราะว่าโยมไม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นนี้ไม่ค่อยจะฟังพระลูกชายเทศสอนแต่พอเพื่อนครูอาจารย์เสาสอนเอาอย่างใดคนเท่าไม่ชีก็ฟังตามทำตามตั้งใจตามทุกอย่างทุกอันอยู่ปฏิบัติอยู่วัดหนองน่องแล้วย้ายไปอยู่ถ้ำจำปาบ้านนาคันแทหลังจากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้รู้จักแนวธรรมะแล้วก็เที่ยวไปเก็บเอาพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้มีนิสัยปัจจัยได้ยติก็มีมากได้บวชเข้ามาก็มีมากเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ทางอีสานเหนือนี้หลายปี 14-15 ปีส่วนเพิ่นครูอาจารย์สาวกันตศีโลนั้นไปเที่ยวสอนเอาทางเมืองอุบลจำปาสักลูกศิษย์ลูกหาของเพิ่นจึงมีหลายทางนั้นเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศีโล
มาอยู่ถ้ำจำปาภูผากูดฝั่งบ้านนาคันแทก็มาสอนเอาแม่ชีจันแก่นแก้วแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับท่านอาจารย์ทองรัตน์กันตศรีโลวัดป่าบ้านวังไห่มาอยู่วัดหนองน่องก็มาสอนเอาหลวงปู่ลาดคนบ้านบากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้แก้ไขปฏิจจสมุปบาทปัจจัยยาการให้กับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่เขาพระงามเมืองลพบุรีจนท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเจ้าคุณวัดมณีชลขันเจ้าคุณอ่ำได้รู้จักตรงที่ติดเพื่อนครูอาจารย์มั่นตอนนั้นได้อนาคามีส่วนท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พระโสดาบันแต่อายุพรรษาที่18เจ้าคุณผู้เป็นน้องชายยังเป็นปุถุชนอยู่พอมาได้ฟังแก่นแก้วแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับท่านอาจารย์ทองรัตน์กันตศรีโลวัดป่าบ้านวังไห่มาอยู่วัดหนองน่องก็มาสอนเอาหลวงปู่ลาดคนบ้านบากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้แก้ไขปฏิจจสมุปบาทปัจจัยยาการให้กับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่เขาพระงามเมืองลพบุรีจนท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเจ้าคุณวัดมณีชลขันเจ้าคุณอ่ำได้รู้จักตรงที่ติดเพื่อนครูอาจารย์มั่นตอนนั้นได้อนาคามีส่วนท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พระโสดาบันแต่อายุพรรษาที่18เจ้าคุณผู้เป็นน้องชายยังเป็นปุถุชนอยู่จันแก่นแก้วแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับท่านอาจารย์ทองรัตน์กันตศรีโลวัดป่าบ้านวังไห่มาอยู่วัดหนองน่องก็มาสอนเอาหลวงปู่ลาดคนบ้านบากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้แก้ไขปฏิจจสมุปบาทปัจจัยยาการให้กับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่เขาพระงามเมืองลพบุรีจนท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเจ้าคุณวัดมณีชลขันเจ้าคุณอ่ำได้รู้จักตรงที่ติดเพื่อนครูอาจารย์มั่นตอนนั้นได้อนาคามีส่วนท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พระโสดาบันแต่อายุพรรษาที่18เจ้าคุณผู้เป็นน้องชายยังเป็นปุถุชนอยู่จันแก่นแก้วแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับท่านอาจารย์ทองรัตน์กันตศรีโลวัดป่าบ้านวังไห่มาอยู่วัดหนองน่องก็มาสอนเอาหลวงปู่ลาดคนบ้านบากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้แก้ไขปฏิจจสมุปบาทปัจจัยยาการให้กับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่เขาพระงามเมืองลพบุรีจนท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเจ้าคุณวัดมณีชลขันเจ้าคุณอ่ำได้รู้จักตรงที่ติดเพื่อนครูอาจารย์มั่นตอนนั้นได้อนาคามีส่วนท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พระโสดาบันแต่อายุพรรษาที่18เจ้าคุณผู้เป็นน้องชายยังเป็นปุถุชนอยู่จันแก่นแก้วแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับท่านอาจารย์ทองรัตน์กันตศรีโลวัดป่าบ้านวังไห่มาอยู่วัดหนองน่องก็มาสอนเอาหลวงปู่ลาดคนบ้านบากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้แก้ไขปฏิจจสมุปบาทปัจจัยยาการให้กับท่านเจ้าคุณอุบาลี

ขาพระงามเมืองลพบุรีจนท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเจ้าคุณวัดมณีชลขันธ์เจ้าคุณอ่ำได้รู้จักตรงที่ติดเพื่อนครูอาจารย์มั่นตอนนั้นได้อนาคามีส่วนท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พระโสดาบันแต่อายุพรรษาที่18เจ้าคุณผู้เป็นน้องชายยังเป็นปุถุชนอยู่จันแก่นแก้วแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับท่านอาจารย์ทองรัตน์กันตศรีโลวัดป่าบ้านวังไห่มาอยู่วัดหนองน่องก็มาสอนเอาหลวงปู่ลาดคนบ้านบากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้แก้ไขปฏิจจสมุปบาทปัจจัยยาการให้กับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่เขาพระงามเมืองลพบุรีจนท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเจ้าคุณวัดมณีชลขันธ์เจ้าคุณอ่ำได้รู้จักตรงที่ติดเพื่อนครูอาจารย์มั่นตอนนั้นได้อนาคามีส่วนท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พระโสดาบันแต่อายุพรรษาที่18เจ้าคุณผู้เป็นน้องชายยังเป็นปุถุชนอยู่จันแก่นแก้วแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับท่านอาจารย์ทองรัตน์กันตศรีโลวัดป่าบ้านวังไห่มาอยู่วัดหนองน่องก็มาสอนเอาหลวงปู่ลาดคนบ้านบากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้แก้ไขปฏิจจสมุปบาทปัจจัยยาการให้กับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่เขาพระงามเมืองลพบุรีจนท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเจ้าคุณวัดมณีชลขันธ์เจ้าคุณอ่ำได้รู้จักตรงที่ติดเพื่อนครูอาจารย์มั่นตอนนั้นได้อนาคามีส่วนท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พระโสดาบันแต่อายุพรรษาที่18เจ้าคุณผู้เป็นน้องชายยังเป็นปุถุชนอยู่พอมาได้ฟังจิตตวิเวกกิเลสก็สิ้นไปแต่อย่างกลางเหลือกิเลสอย่างละเอียดเรียกว่าอุปกิเลสอนุสัยกิเลสต้องใช้ปัญญาใช้องค์ญาณมาพิจารณาภายนอกภายในจนเกิดความรู้ความเห็นในความเป็นจริงในประการทั้งปวงได้อะไรเป็นจริงก็สังขารนี้เองเป็นของจริงเห็นของจริงตามสภาพของสังขารดับกิเลสตัวละเอียดภายในเรียกว่าอุปธิสงบสงัดระงับในภายในได้แล้วเห็นสังขารรู้เท่าสังขารสังขารจึงดับคำว่าสังขารก็คือสรรพสิ่งทั้งหมดล้วนแต่เรียกสังขารสิ่งที่รู้จักภาษาของโลกอย่างนั้นฮ้องชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้ฮ้องชื่อว่าอย่างนี้ชื่อนั้นนามนี้วิชาเลี้ยงรูปกายอุปกรณ์เลี้ยงรูปกายทั้งหมดเป็นสังขารโลกเรียนรู้เพื่ออยู่ในโลกนี้ให้เป็นบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์อย่างใดประการใดก็เป็นสังขารรูปก็เป็นสังขารเวทนาก็เป็นสังขารสัญญาก็เป็นสังขารสังขารก็เป็นสังขารวิญญาณก็เป็นสังขารวิชาก็เป็นสังขารปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสังขารอวิชชาก็เป็นสังขารกล่าวคือสมมุติและบัญญัติทั้งปวงหมดล้วนเป็นสังขารมาทางธรรมก็ฮ้องสังขารธรรมสังขารธรรมก็สมมุติบัญญัตินี้แหละแต่เป็นสมมุติบัญญัติที่ดับจากความปรุงความแต่งสมมุติดับบัญญัติดับก็คือสังขารดับสังขารดับแล้วก็ยังเหลืออยู่คือเก่าแต่ส่วนเหลือนี้ฮ้องว่าธรรมธาตุธรรมถีติธรรมนิยามองค์พระธรรมอันบริสุทธิ์ความปรุงความแต่งของสังขารนั้นอย่างไรก็เป็นอาการที่อาศัยปัจจัยจึงว่าปัจจัยยาการแตกอาการออกเป็นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเศษเดียนของอวิชชาต่อจาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
1: ประธานภพชาติชรามรณะเศษเดนของอวิชชาต่อจากมรณะไปอีกก็มีโสกะปริเทวนะทุกโทมนัสอุปายาสะตลอดจนปลีกย่อยอื่นอีก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมาย
1: ประธานภพชาติชรามรณะเศษเดือนของอวิชชาต่อจากมรณะไปอีกก็มีโสกะปริเทวนะทุกโทมนัสอุปายาสะตลอดจนปรีกย่อยอื่นอีก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมาย
1: ประธานภพชาติชรามรณะเศษเดือนของอวิชชาต่อจากมรณะไปอีกก็มีโสกะปริเทวนะทุกโทมนัสอุปายาสะตลอดจนปรีกย่อยอื่นอีก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
1: ตำบลบองใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมรวมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092 669 8821 092 669 8821จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรม

0: วีหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทาน ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ1240-02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมที่มีความสงฆ์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะ1240-02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมที่มีความสงฆ์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039

0: 495225-6 ต่อ115137หรือ988-1671
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมที่มาฟังการแสดงธรรมหรือบรรยายธรรมเนื่องในงานศพของคุณโยมเทียมเพชรชรัตน์วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแห่งการที่จะทำประชุมเพลิงหรือชาปนกิจศพให้สำเร็จลุล่วงไปตามสภาพหรือสภาวะที่เป็นอยู่การที่เราจัดงานศพเพื่อเป็นประเพณีคือการทำตามบรรพบุรุษสืบเนื่องมาคือการจัดมีพระเทศพระสวดแล้วก็ทำการเผาที่คำว่าการทำให้แก่คนตายนั้นคือทำอย่างไรจะได้ทุกคนต้องการจะทำบุญให้แก่คนตายเพื่อให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของผู้ที่จะได้รับตอนนี้การทำทุกอย่างก็บางครั้งก็เป็นปุคราธิฐานบางครั้งก็เป็นธรรมาธิฐานเช่นปุคราธิฐานเนี่ยเป็นธรรมสมมุติยกตัวอย่างให้ดูเป็นปริศนาธรรมเป็นปริศนาธรรมเช่นว่าคนตายไม่มีอะไรไปได้ให้มองเห็นว่าคนตายเนี่ยไม่มีอะไรไปได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นเช่นเวลาตายแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงก่อนสมัยโบราณเวลาตายก็ใช้บอกที่พึ่งให้กับคนตายคนตายก็เอาซองมาใส่มือคนตายแล้วก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ถ้าเป็นแม่ก็ดีเป็นพ่อก็ดีหรือเป็นพี่น้องก็บอกว่าให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าให้นึกถึงพระอรหันต์เรียกคำว่าพระอรหันต์ในตอนหลังก็มากลายเป็นพระอรหังแต่ที่จริงก็คือให้นึกถึงพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสไม่มีทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายก็เรียกว่าให้นึกถึงพระอรหันต์ก็บอกให้นึกถึงพระอรหันต์ทีนี้เสร็จแล้วก็ให้คนตายในย้ำจนกว่าจะหมดลมหายใจถ้าถือว่าคนตายเนี่ยหมดลมหายใจตอนยังนึกถึงพระอรหันต์ได้ก็ถือว่าผู้ตายนั้นไปดีไปสุคติเขาเรียกว่ามีวิมานมีราชรถมาเกยไอ้ที่คำว่าวิมานมีราชรถมาเกยเนี่ยทำไมจึงพูดกันอย่างนั้นเขาบอกว่าเวลาตายแล้วจะมีราชรถมาเกยมีวิมานลอยคอยมาเป็นคำที่ปู่ย่าตายายเล่ามาจนถึงทุกวันนี้ใครเป็นคนไปเห็นอันนี้เราจะต้องพูดกันให้เข้าใจว่าใครเป็นคนไปเห็นตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนตายก็เตรียมตัวถือว่าเขาบอกว่าเมื่อเอาซองใส่มือได้เนี่ยคนตะก่อนนะเอาซองใส่มือได้ก็เรียกว่ามีดอกไม้ทุกเตียนบอกว่าจะใส่มือทำไมเขาบอกว่าเอาไปไหว้พระจุฬามณีคนตายสมัยก่อนเนี่ยตั้งใจไปสวรรค์ทุกคนสมัยก่อนจะเป็นปู่ย่าตายายเวลาจะตายในลูกหลานจะต้องพยายามส่งวิญญาณส่งวิญญาณให้ไปถึงสวรรค์คือรู้ว่าไม่ถึงนิพพานก็ส่งไปถึงสวรรค์ให้ไปไหว้พระจุฬามณีไอ้ที่ไหว้พระจุฬามณีนะพระจุฬามณีนั้นเป็นสถานที่เลินลม ของเทพยดาคือชั้นดาวดึงเป็นของพระอินทร์ที่เอาพระเกศาพระโมลีพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่วันออกบวชและตัดโมลีแล้วโยนลอยไปอากาศว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยขอให้โมลีนี่อย่าได้ตกลงดินถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สามารถจะตัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้โมลีนี่ตกลงดินคือตัดผมตอนที่จะวันผนวดวันออกบวชเอาพระขันรวมมาตัดโมลีของพระองค์แล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศเทวดานี่รับรู้พระอินทร์นี่รับรู้ก็เอาพานแก้วเนี่ยมารับโมลีไปแล้วก็ไปอธิษฐานด้วยบุญญาฤทธิ์ของเทวดาเนี่ยให้เป็นเจดีแก้วเรียกว่าชื่อจุฬามณีบางวัดยังเอาบางวัดเนี่ยที่เขาบอกว่าบางพระบางองค์เขานั่งเห็นไปว่าจุฬามณีสวยมากเขาก็เอามาจำลองสร้างที่ตามวัดก็มีเพราะว่าเจดีย์นี้สวยงามมากไม่มีเจดีย์ใดในโลกที่สวยงามเท่ากับเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีทีนี้พวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยพอถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็มาเวียนเทียนมาประชุมธรรมมาบูชาสักการะพระโมลีของพุทธเจ้าที่อยู่บนดาวดึงส์

นี้พวกคนทั้งหลายพวกชาวพุทธสมัยก่อนนี่ยังเชื่ออยู่ว่าสวรรค์มีจริงตายแล้วจะได้ไปไหว้ชั้นนี้ก็พยายามที่เวลาจะดับจิตแล้วเนี่ยก็เอาซองใส่มือทุบเทียนใส่มือก็แม่พ่อไปนะนึกถึงพระอรหังให้ไปไหว้พระจุรามณีที่เราทำนิมิตในใจทำให้เห็นว่าใจตัวเองเนี่ยสงบให้เห็นเป็นเทวดาหรือเห็นภาคภูมิของความสงบคือไม่นึกถึงอย่างอื่นคือเรียกว่าคนเราจะตายเนี่ยจะต้องตัดห่วงตัดรักตัดห่วงตัดชังทั้งหมดก็เรียกว่าไอ้ที่ทำให้คนเราไม่ไปถึงสวรรค์เพราะอะไรเพราะไปไม่ได้มันติดอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามันติดอยู่ที่ห่วงคือเชือกเขาเรียกว่าโซ่ทองหรือโซ่ทองเนี่ยห่วงหนึ่งเนี่ยรัดไว้ที่คอห่วงหนึ่งรัดไว้ที่ข้อมือห่วงหนึ่งรัดไว้ที่เท้าเขาเรียกว่าโซ่ทองคำรัดที่เท้านี่คือสมบัติห่วงบาทารัดไว้รัดลึงไว้ที่บาทาห่วงทรัพย์สมบัติเนี่ยจะเป็นบ้านก็ดีเป็นเงินก็ดีเป็นทรัพย์สินที่ดินก็ดีเนี่ยก็ห่วงมัดเท้าไว้คนเราจะไปไหนไม่ได้จะสุขจะทุกข์จะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ก็เรื่องทรัพย์สมบัติทุกวันนี้ไอ้ห่วงเนี่ยรัดคนอยู่ไม่มีอิสระในเมื่อตัวเองมีทรัพย์แล้วห่วงทรัพย์ไม่สามารถจะสละทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ตอนเป็นมนุษย์ไม่ทำทานห่วงนี้ก็รัดแน่นก็เรียกตัดห่วงไม่ได้ก็เรียกต้องจองจำตลอดชีวิตบางคนทุกข์กับทรัพย์สมบัติตัวเองมากมายจนไม่มีเวลาไปถือศีลฟังธรรมเข้าวัดเลยเพราะห่วงบ้านเรือนห่วงทรัพย์มากคนมีมากก็ห่วงมากคนมีน้อยก็ห่วงน้อยคนไม่มีไม่ห่วงอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดห่วงออกไปได้ทั้งสามห่วงห่วงอีกห่วงหนึ่งห่วงข้อมือห่วงภรรยาห่วงสามีห่วงนี้เมื่อแต่งเขาว่าเวลาจะแต่งงานเนี่ยก็จึงได้ผูกข้อมือกันผูกข้อมือผู้ชายผูกผู้หญิงผู้หญิงผูกผู้ชายผูกให้ติดกันให้ห่วงกันให้ไปไหนไม่รอดให้คิดถึงให้ห่วงใยให้ผูกพันกันจนว่าตายจากกันหรือว่าอยู่ด้วยกันยันตายไอ้ห่วงนี้ก็เป็นห่วงที่ตัวทุกข์บางครั้งมันก็สุขบางครั้งมันก็ทุกข์เพราะว่าภรรยาสามีที่อยู่ด้วยกันก็มีแต่เหมือนก็ลิ้นกับฟันเนี่ยก็กระทบกันอยู่ทุกวันส่วนมากแล้วมันเข้ามันก็จะมีแต่ทุกข์มากกว่าสุขเพราะทุกคนไม่สามารถจะทำใจให้อารมณ์เดียวได้การห่วงภรรยาห่วงสามีจึงเป็นทุกข์เรียกว่าห่วงผูกข้อมือลึงรัดไว้แน่นสลัดไม่หลุดต้องทุกข์มากคือไม่สามารถจะเข้าวัดถือศีลฟังธรรมได้โดนสองห่วงเข้าไปก็ยึดแน่นแล้วไปไหนไม่รุดแล้วห่วงอีกห่วงหนึ่งห่วงคล้องคลอเรียกลาหุลังลาหุลังพันธนังลาหุลังพันธนังก็หมายถึงห่วงคล้องคอเรียกว่าลาหุนพระพุทธเจ้ามีราชโอรสชื่อพระลาหุนตอนพระพิมพาประสูติราชโอรสชื่อวราหุนพอประสูติแล้วอมาตย์ก็มาบอกพุทธเจ้าทูลพุทธเจ้าชายเทศาว่าตอนนี้ราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วเป็นชายน่ารักขอพระองค์เสด็จไปพุทธเจ้าอุทานว่าราหุนลังราหุนลังราหุนลังแปลว่าห่วงคล้องคอห่วงคล้องคอได้มีกับเราแล้วไปไหนไม่ได้แล้วต่อไปนี้เราเป็นพ่อคนแล้วหนักแล้วที่เราจะต้องรับผิดชอบพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนวัยหนุ่มก็จริงแต่มีสติปัญญาที่รู้ว่าอะไรคือเป็นเครื่องผูกพันพระองค์ก็รู้ว่าห่วงนี้ผูกคอพระองค์แน่นแล้วสามห่วงหมดแล้วผูกเท้าคือราชสมบัติห่วงข้อมือคือภรรยาห่วงคล้องคอคือบุตรครบถ้วนหมดห่วงในห่วงแน่นแม้แต่ตายแล้วเนี่ยยังเป็นห่วง

เขาบอกว่าคนเมื่อตัดห่วงนี้ไม่ได้ก็ไปนิพพานไม่ได้ต้องสละต้องตัดห่วงทีนี้คนเราทุกวันนี้โดยมากจะมีแต่แน่นมากขึ้นทุกวันบางทีไปหามามากห่วงนี้ขึ้นอีกมีห่วงข้อมือแค่ห่วงเดียวก็ไปหามากขึ้นมาอีกเนี่ยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าความห่วงความกังวลความเป็นทุกข์ใจเนี่ยมันมีอำนาจมากที่ครอบงำอารมณ์ของเราครอบงำจิตของเราไม่สว่างใจได้เลยไม่สงบใจได้เลยที่เรามีทุกวันนี้เราก็มีทุกข์เรื่องความมีห่วงกันนี้เองตอนนี้เมื่อเรามีห่วงแล้วเราก็ต้องระลึกถึงพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติมรณานุสติระลึกว่าตายแล้วเราจะเอาอะไรไปได้เราอะไรไปไม่ได้ก็นอกจากร่างกายก็ยังไปไม่ได้เราก็ต้องเอาบุญกุศลไปก็ต้องตัดห่วงต้นก่อนห่วงบาทาคือสละทรัพย์ให้เป็นประโยชน์มีทรัพย์สี่ส่วนก็แบ่งไปส่วนหนึ่งทำบุญกุศลเพื่อใจเราจะได้ไปคิดถึงบุญบุญมันเบาใจบุญมันไม่หนักใจแต่ถ้าเราไม่นึกถึงบาปแล้วมันหนักใจมันอึดอัดใจการที่เหมือนอย่างที่โยมเทียมได้ทำบุญไว้เนี่ยคือเป็นการตัดห่วงบาทาคือพอจะห่วงบ้านก็กลายเป็นห่วงวัดไปหรือกลายจะไปห่วงลูกหลานก็กลายเป็นห่วงสมณะชีพราหมณ์ที่ทำศีลทานคือกลายจะไปห่วงลูกห่วงหลานก็มานึกถึงศีลทานภาวนาเราก็มีลูกสองคนลูกที่บ้านคือลูกทั้งโลกลูกที่วัดก็คือสมณะชีพราหมณ์พระก็จึงได้เรียกโยมมาโยมใครพระที่มาบวชเนี่ยใครมาวัดแล้วผู้หญิงผู้ชายเรียกว่าโยมหมดเราก็มีห่วงคือห่วงสมณะชีพราหมณ์เพราะเราได้มาเป็นเชื้อสายมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ทำให้ห่วงเราเนี่ยตัดออกไปได้บ้างสามเกลียวก็เหลือเพียงเกลียวเดียวไม่งั้นมันจะแน่นไม่สามารถจะสลัดหลุดไปได้เลยบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยรู้เรื่องเลยเวลาจะตายแล้วเนี่ยบอกให้นึกถึงพระอรหังก็นึกไม่ออกบางคนไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไว้บางคนไปนึกเห็นมดหมดบอกมดกินพุทโธหมดบางคนไปนึกถึงเรื่องตัวเองทำอะไรอะไรไว้ที่มันไม่สบายใจเงี้ยอย่างคนทำบาปก็ไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไปเพราะมันเคยทำแต่บาปก็นึกเห็นแต่บาปตัดออกไปได้บ้างสามเกลียวก็เหลือเพียงเกลียวเดียวไม่งั้นมันจะแน่นไม่สามารถจะสลัดหลุดไปได้เลยบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยรู้เรื่องเลยเวลาจะตายแล้วเนี่ยบอกให้นึกถึงพระอรหังต์ก็นึกไม่ออกบางคนไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไว้บางคนไปนึกเห็นมดหมดบอกมดกินพุทโธหมดบางคนไปนึกถึงเรื่องตัวเองทำอะไรอะไรไว้ที่มันไม่สบายใจเงี้ยอย่างคนทำบาปก็ไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไปเพราะมันเคยทำแต่บาปก็นึกเห็นแต่บาปตัดออกไปได้บ้างสามเกลียวก็เหลือเพียงเกลียวเดียวไม่งั้นมันจะแน่นไม่สามารถจะสลัดหลุดไปได้เลยบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยรู้เรื่องเลยเวลาจะตายแล้วเนี่ยบอกให้นึกถึงพระอรหังต์ก็นึกไม่ออกบางคนไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไว้บางคนไปนึกเห็นมดหมดบอกมดกินพุทโธหมดบางคนไปนึกถึงเรื่องตัวเองทำอะไรอะไรไว้ที่มันไม่สบายใจเงี้ยอย่างคนทำบาปก็ไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไปเพราะมันเคยทำแต่บาปก็นึกเห็นแต่บาป

ความกลัวก็หายไปนี่เนี่ยเป็นนิมิตดีนิมิตร้ายที่คนเราจะได้ยามจะดับจิตฉะนั้นจึงว่าที่เอาซองใส่มือก็เพื่อต้องการให้เราเนี่ยเห็นทางไปสวรรค์เวลาตายทุกคนจะต้องสมัยนี้ไม่ทันใส่มือไม่มีสติคนสมัยนี้อย่าทำแบบสมัยก่อนคนสมัยก่อนไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เราจะตายลูกหลานก็มาห้อมล้อมทำซองใส่มือว่าให้ไปไหว้พระจุฬามณีแม่พระอรหังไว้นะพ่อพระอรหังนะเขาบอกบางคนเนี่ยสั่งเสียหมดดูพี่ดูน้องอยู่กันให้ดีนะแบ่งอะไรไว้หมดแล้วจะไปแล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกหลานก็ไม่อยากให้ตายแต่ว่าไอ้สังขารเนี่ยอยู่ไม่ได้บางคนบอกเนี่ยมาแล้วราชรถเขามารับแล้วมีวิมานมีราชรถมาแล้วบอกสวยเหลือเกินเทวดาเข้ามามีคนมารับฉันไปแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วบอกด้วยนะบอกเข้ามาแล้วเขามารับฉันแล้วบางคนบอกมารับต้องสามครั้งผัดเขาไปก่อนให้ทำบุญทำอะไรเรียบร้อยจะไปพอครั้งที่สามไปแล้วตอนนี้เขาจึงได้เอามาเวียนเอามาทำเป็นปกราธิฐานนะเวลาวนเมนศพในกรุงเทพเนี่ยโยมสังเกตไหมวนเมนศพในกรุงเทพเนี่ยก็จะทำมีราชรถไว้เดี๋ยวเขาเอาลงศพไปตั้งไว้แล้วไปตั้งแล้วก็พระก็จุงแล้วก็มีธูปเทียนนำหน้าธูปเทียนนั่นหมายถึงธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าคือพระรัตนตรัยนำหน้าแล้วก็เอาสายศีลผูกโยงกับราชรถกับศพแล้วก็เดินทักขิณาวัดเวียนออกบางวัดก็เวียนเข้าบางวัดก็เวียนออกตุแรกแต่เจ้าวัดจะคิดเอาถ้าเวียนออกนี่หมายถึงเวียนจากเวียนไปทางขวาเวียนออกนี่หมายถึงเวียนสามรอบนี่หมายถึงพระรัตนตรัยเมื่อมีศีลทานภาวนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็เวียนออกจากซ้ายไปขวาก็เรียกไปสวรรค์ไปมนุษย์สมบัติไปสวรรค์สมบัติไปนิพพานสมบัติเวียนไปทางขวาแต่คนที่จะเวียนไปทางขวานี่ต้องมีศีลจุงมีพระนำอย่างทุกวันในเวลาจะเวียนศพบางวัดนะแต่บางวัดก็ไม่มีที่เวียนแต่ถ้าบางวัดมีที่เวียนก็จะมีปุคราธิฐานบอกแสดงว่าให้พระจุงพระก็จุงยังไงพระก็ให้เทศให้มีศีลเนี่ยอย่างชาวบ้านก็มีศีลห้าคนไหนมีศีลห้าตายก็ศีลห้าจุงไปสวรรค์ได้เพราะศีลห้านี้จะไม่ไปนรกเมื่อเราทำตามพระคือไปตามพระศพนั้นยอมทำตามพระแล้วจุงไปทางไหนก็ไปก็คือศีลห้านั่นเองจุงไปแต่คนไหนบวชชีถือศีลแปดตายก็เรียกว่าจุงด้วยศีล8พระจุงเอาสายศีลจุงเป็นศีล8ก็สวรรค์ชั้นสูงหน่อยนิมมรดีนิมมสวัตตีสวรรค์ชั้นสูงถ้ามีสมาธิมีฌานก็ถึงขั้นพรหมแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงวิปัสสนากรรมฐานละตัดห่วง3ห่วงได้ตัดความโลภความโกรธความหลงความรักความชังไม่ห่วงลูกไม่ห่วงทรัพย์สมบัติไม่ห่วงภรรยาไม่ห่วงสามีก็เรียกว่าตัดห่วงได้หมดก็เรียกว่าไปนิพพานพ้นห่วงทั้งสามและตอนนี้นี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นศีลศีลที่เราจุงในจะเวียนวนเนี่ยคือเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ว่าถ้าเราไปตามศีลเนี่ยจะไปดีถึงเวลาตายยังต้องจุงไงแต่นี้โดยมากจะมาจุงกันตอนตายจุงตอนตายนี่เป็นอุทาหรณ์เป็นปุคคลาอธิษฐานเพื่อให้พวกเราได้คิดอ๋อตายแล้วเป็นอย่างนี้เหรอจงมีสายศีลจุงแล้วเวลามัดศพเวลามัดศพเขาจะมัดตรงไหนเขามัดให้เราดูเพื่อเป็นปุคคลาอธิษฐานเห็นว่าคนตายเนี่ยมีสามห่วงที่มัดเขาจะเอาสายศีลมามัดศพมัดข้อเท้าให้แน่นไม่ให้ขามันกลาง

ข้อหนึ่งมัดเท้าข้อที่สองมัดข้อมือจับข้อมือมามัดแล้วก็เอาซองธูปเทียนอะไรใส่มามือให้พนมมือมัดข้อมือให้แน่นไม่ให้มือกลางศพถ้าหากว่าพนมมือตายได้คนนั้นมีสติมากสวรรค์แน่นอนแต่ถ้าไม่ไหว้พระไม่เป็นเขาก็จับมัดให้ไหว้บางคนก็งอๆเอามือประสานกันไว้แต่ถ้ามันกลางแล้วน่ากลัวน่าเกลียดขากลางมือกลางศพก็ไม่เรียบร้อยก็ต้องมัดในข้อหนึ่งก็มัดคอดึงไว้กับข้อมือแล้วก็ดึงไปถึงเท้าเพื่อให้มันรวมกันเพื่อจะได้ยกศพง่ายเวลาตายแล้วทุกคนเราก็ทำอย่างนั้นสัปเหร่อก็ทำอย่างนั้นมีสายสินคล้องคอหมายถึงห่วงลูกของข้อมือหมายถึงห่วงภรรยาสามีของมัดเท้าหมายถึงห่วงทรัพย์สมบัติแล้วทีนี้ต้องตัดห่วงออกจึงจะเผาได้พอเวลาเอาโลพอเวียนพระดึงสายสินเวียนรอบเสร็จแล้ว3รอบคือบางวัดก็เวียนเข้าเวียนเข้าหมายถึงเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายเวียนซ้ายไปหาขวาถ้าเราเวียนซ้ายไปหาขวานี่ก็เวียนไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายบางวัดต้องเวียนทางนี้จึงจะถูกคนตายเวียนซ้ายไปหาขวาเวียนไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายถ้าเป็นปุกราธิฐานตีออกมาก็ว่าแสดงว่าเราเวียนผิดยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต้องมาร้องไห้จนน้ำตาลมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกเพราะความตายเนี่ยทำให้คนร้องไห้ความเจ็บความไม่สมหวังทำให้คนร้องไห้มีชีวิตเนี่ยทำให้คนเรามีทุกข์มากแต่นี้บางวัดก็เวียนออกเลยเวียนขวามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็สุดแล้วแต่ว่าวัดใดจะนำวิธีการพิธีกรรมนี้ทำอย่างไรสุดแล้วแต่จะเวียนออกหรือเวียนเข้าก็เป็นเรื่องของความคิดของแต่ละวัดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาศพขึ้นเชิงตะกอนเอาศพขึ้นเชิงตะกอนสับเปลือกทำไงสับเปลือกก็ตัดตาสังออกตัดห่วงเท้าออกข้อมือออกคอออกแล้วก็เอาน้ำบริสุทธิ์ล้างหน้าเอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าน้ำมะพร้าวนี่หมายถึงว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีเจือปนอะไรเลยกลั่นกรองมาจากกิจจากของสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรจะสะอาดเท่ากับน้ำมะพร้าวน้ำกลั่นก็ยังต้องทำขึ้นมาโดยวิทยาศาสตร์แต่น้ำมะพร้าวเนี่ยไม่มีวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติที่กลั่นมาด้วยความบริสุทธิ์เอามาล้างหน้าให้ศพนั้นหน้าเกลี้ยงเพราะคนตายเนี่ยบางคนจะมีความรังเกียจว่ามันสกปรกเอาน้ำนี่หมายถึงว่าไอ้น้ำที่เป็นอันเดียวคือเป็นลูกมะพร้าวเนี่ยเหมือนกับน้ำใจน้ำศีลน้ำธรรมเราจะตายเราจะต้องล้างชำระกายวาจาใจเราให้สะอาดก่อนแต่ที่จริงเขาหมายความว่าคนเราจะตายเนี่ยจะต้องชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนอะไรที่จะชำระล้างตัวเองให้สะอาดได้ทานศีลภาวนาเนี่ยจะชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนตายเขาหมายความว่าอย่างนั้นว่าต้องให้รีบชำระล้างกายใจของเราให้สะอาดก่อนให้ศพนั้นหน้าเกลี้ยงเพราะคนตายเนี่ยบางคนจะมีความรังเกียจว่ามันสกปรกเอาน้ำนี่หมายถึงว่าไอ้น้ำที่เป็นอันเดียวคือเป็นลูกมะพร้าวเนี่ยเหมือนกับน้ำใจน้ำศีลน้ำธรรมเราจะตายเราจะต้องล้างชำระกายวาจาใจเราให้สะอาดก่อนแต่ที่จริงก็หมายความว่าคนเราจะตายเนี่ยจะต้องชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนอะไรที่จะชำระล้างตัวเองให้สะอาดได้ทานศีลภาวนาเนี่ยจะชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนตายเขาหมายความว่าอย่างนั้นว่าต้องให้รีบชำระล้างกายใจของเราให้สะอาดให้ศพนั้นหน้าเกลี้ยงเพราะคนตายเนี่ยบางคนจะมีความรังเกียจว่ามันสกปรก

เอาน้ำนี่หมายถึงว่าไอ้น้ำที่เป็นอันเดียวคือเป็นลูกมะพร้าวเนี่ยเหมือนกับน้ำใจน้ำศีลน้ำธรรมเราจะตายเราจะต้องล้างชำระกายวาจาใจเราให้สะอาดก่อนแต่ที่จริงก็หมายความว่าคนเราจะตายเนี่ยจะต้องชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนอะไรที่จะชำระล้างตัวเองให้สะอาดได้ทานศีลภาวนาเนี่ยจะชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนตายเขาหมายความว่าอย่างนั้นว่าต้องให้รีบชำระล้างกายใจของเราให้สะอาดให้ศพนั้นหน้าเกลี้ยงเพราะคนตายเนี่ยบางคนจะมีความรังเกียจว่ามันสกปรกเอาน้ำนี่หมายถึงว่าไอ้น้ำที่เป็นอันเดียวคือเป็นลูกมะพร้าวเนี่ยเหมือนกับน้ำใจน้ำศีลน้ำธรรมเราจะตายเราจะต้องล้างชำระกายวาจาใจเราให้สะอาดก่อนแต่ที่จริงเขาหมายความว่าคนเราจะตายเนี่ยจะต้องชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนอะไรที่จะชำระล้างตัวเองให้สะอาดได้ทานศีลภาวนาเนี่ยจะชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนตายเขาหมายความว่าอย่างนั้นว่าต้องให้รีบชำระล้างกายใจของเราให้สะอาดก่อนจะตักภาวนาซะก่อนตายให้ชำระล้างให้สะอาดถ้าไม่สะอาดแล้วยังไม่เผาเอาแล้วพอเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเสร็จแล้วก็เป็นนั้นว่ากลับศพเขาก็ศพคว่ำหน้าแล้วก็ไม้ทับแล้วก็เผาหมายถึงว่าไม่มาแล้วไปแล้วไม่กลับแล้วไม่มองแล้วไม่ดูแล้วไม่เหลียวหลังแล้วไปแน่แล้วแล้วก็เผาจุดไฟหมายถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยก็เกิดมาก็สุดสิ้นสุดตรงนี้เองทีนี้ไฟนี้ก็เรียกเป็นไฟพุทธเจ้าท่านบอกว่าไฟที่เผาเราน่ะมันไม่ใช่ไหม้เฉพาะเท่านี้ฉันบอกมันไหม้มาหลายชาติแล้วร่างกายที่ถูกเผาอย่างนี้มาไม่ใช่ชาติเดียวบอกเผามานับไม่ถ้วนแล้วที่มันเผาเราไหม้อยู่ทุกชาติเนี่ยเพราะเราไม่ได้เผามันฉันบอกมีไฟชนิดหนึ่งที่จะเผามันให้ไหม้ได้แต่บอกไฟคือความเพียรเพียรพยายามทำบุญกุศลเพียรรักษาศีลนั่งสมาธิเรียกว่าเผากิเลสให้เล่าร้อนเผาบาปให้หมดไปเผาความขี้เกียจขี้การเผาความโง่ความหลงทั้งหลายเนี่ยให้หมดม้อยไหม้ไปเพื่อจะได้ไม่กลับมาต้องถูกเผาอีกอันนี้เป็นปุคราธิฐานที่สอนพวกเราไว้แต่พวกเราไม่ได้มาคิดกันนะงานศพเราไปเนี่ยเราต้องคิดติโยมไปนึกว่าที่เขาทำทั้งหลายเนี่ยมีความหมายทั้งหมดเมื่อก่อนคนเรายังมีสติดีตอนนี้คนตายแล้วเนี่ยไม่มีราชรถมาเกยเขาเรียกว่าไปไม่ดีไม่มีพระมาจุงหน้าไม่มีศีลไม่มีทานภาวนาก็เหมือนว่าไม่มีพระนำทางไม่ได้เวียนออกจากทุกข์ไอ้พิธีกรรมพวกนี้นะแต่ความเป็นจริงนะพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำหรอกเพราะพุทธเจ้าท่านชนะบาปหมดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครเอาตาสังไปมัดคอท่านไม่ต้องไปมัดมือท่านศพพระไม่ต้องมัดศพพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องมัดเพียงใส่โลงเหล็กแล้วก็มีน้ำอบน้ำแก่นจันทร์น้ำมันหอมใส่ไปในเต็มโลงนั่นเลยแล้วก็ผ้าถึง18ศอกเนี่ยพันล่างพระพุทธเจ้าแล้วก็เผาด้วยแก่นจันทร์น้ำมันหอมไม่ได้มัดคอไม่ได้มัดมือไม่ได้มัดเท้าเพราะถือว่าศพของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีห่วงไม่ต้องเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์แล้วศพของท่านไม่มีกลิ่นไม่ต้องดับกลิ่น

ฉะนั้นจะมีเท่านั้นแหละที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่จะไม่ต้องมีห่วงมามัดคอมัดมือมัดเท้าก่อนตอนตายเพราะท่านแก้มัดตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วท่านไม่มีห่วงมีห่วงของเท้าท่านก็ตัดขาดแล้วมีห่วงของมือก็ตัดขาดมีห่วงของคอก็ตัดหมายถึงท่านมีรักโลภโกรธหลงห่วงใยอะไรท่านก็ตัดขาดหมดจึงตายแบบบริสุทธิ์เรียกว่าไปถึงนิพพานก็เรียกเวียนออกเวียนไปทางขวาพระคินาวัตฉะนั้นเรื่องประเพณีทั้งต่างที่เราทำศพกันเนี่ยเราต้องคิดให้เป็นธรรมะเราจะได้เอาดวงใจของเราที่มีสติปัญญาเนี่ยเอามาขบคิดว่าอ๋อคนเราตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ความดีปรากฏไว้ในโลกนี้เองให้ลูกหลานได้ระลึกถึงให้ลูกหลานได้พรรณนาถึงและดำเนินรอยเจริญรอยตามปู่ย่าตายายแต่ส่วนที่ร่างกายเนี่ยก็ต้องถูกไฟธาตุไหม้ไปหมดมันไม่เหลืออะไรฉะนั้นจึงว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทเวธรรมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังโวปสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอดับตรงไหนดับตรงไหนจึงจะเป็นสุขถ้าตราบใดใจยังร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนยังยอมมานั่งฟังเทศน์ในยอมร้อนใจยอมไม่เป็นสุขหรอกกินก็ร้อนใจนั่งก็ร้อนใจนอนก็ร้อนใจไม่เป็นสุขเลยเพราะใจมันร้อนทำไงจะดับได้ใจเราร้อนอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าสังขารมีสังขารเป็นทุกข์หนอสังขารตัวนี้คือสังขารจิตมันปรุงให้ร้อนเพราะมันนึกคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ห่วงเรื่องโน้นห่วงนี้มันเลยทำให้ใจเราเนี่ยผูกพันมีแต่ความร้อนใจเนี่ยสังขารปรุงแต่งทำให้ร้อนท่านบอกว่าให้เอาวิธีทำสมาธิวิธีทำสมาธิเนี่ยพุทลมเข้าโทลมออกหรือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นที่วิธีทางดับร้อนใจดับสังขารจะเรียกดับไฟธาตุจะเรียกตรงกับว่าเวลาตายแล้วเนี่ยบางคนบอก3 วันแล้วจึงจะรู้ว่าตัวเองตายบ้าง7 วันยังจะรู้ตัวเองตายบ้างเขาก็ไปดับไฟธาตุดับไฟธาตุในโบราณก็ทำเป็นรูปเหมือนรูปเกิดรูปตายเขาก็ก่อเป็นรูปคนเขาก็เอาสมัยนี้มันเป็นเมนแล้วทำไม่ได้แล้วสมัยก่อนเขาจะเอาขี้เถ้าเนี่ยมาทำเป็นรูปคนบางสกุลตายก่อนแล้วก็บางสกุลเอาผ้าไปวางแล้วก็บางสกุลอจิรังวัตยังกายโยแต่แล้วก็บางสกุลตายอีกก็กลับรูปใหม่ทำเป็นลอยเอาขี้เถ้าทำเป็นรูปคนก่อใหม่ก็บางสกุลบางสกุลเป็นบางสกุลตายแปลว่าให้เขาไปเกิดดีก็เรียกกระดับไฟธาตุสมัยก่อน3 วันจึงดับแต่สมัยนี้เผาแล้วลุกขึ้นต้องดับเพราะว่าคนตายต้องเผากันบ่อยมากเมื่อก่อนคนตายเผาสมัยก่อนเขาบอกว่าไฟธาตุเนี่ยแล้วถ้าพระไม่ไปสวดไม่ไปทำน้ำมนต์ดับไฟธาตุเนี่ยแม้แต่ฝนตกยังไงก็ไม่ดับจริงๆไฟพวกนี้จริงๆมันร้อนแรงมันไม่ดับฝนตกแล้วก็ยังไม่ดับต้องถึงวันดับไฟธาตุแล้วไฟจึงจะดับก็เรียกว่าดับไฟธาตุหมายถึงว่าพระท่านกระทำพิธีเจริญพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยเข้าไปในน้ำอธิษฐานแล้วก็พรมลงไปในกระดูกนั้นเพื่อให้ธาตุนั้นดับคือดับอะไรดับธาตุไฟนั่นเองดับธาตุไฟให้มันเย็นพอไฟดับแล้วเย็นก็เก็บกระดูกได้ถ้ายังไม่เย็นเก็บไม่ได้ก็หมายถึงว่าใจคนเรานะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีบุญกุศลแล้วร้อนใจดับไม่ลงต้องหาน้ำใจที่มีทานศีลภาวนาเนี่ยวิธีปฏิบัติเนี่ยดับความร้อนใจได้เหมือนดับไฟธาตุความโกรธเนี่ยเป็นความร้อนถ้าเราไม่ทำใจเย็นดับไม่ได้ความโลภเป็นใจร้อนถ้าเราไม่มีการสละทานแล้วดับไม่ได้ความหลงเป็นใจร้อนเพราะความหลงผิดเนี่ยจะเข้าใจใครไม่ได้
มองโลกในแง่ร้ายอยู่กับใครก็ไม่เข้าใจใครก็มันมีความหลงแล้วมันขาดสติปัญญาต้องใช้สมาธิใช้สติดับความหลงให้เย็นลงไปเหมือนกับเราเอาน้ำไปดับไฟธาตุแล้วเก็บกระดูกเข้ามาใส่โกรธทำไมต้องเรียกโกรธคำว่าโกรธนี่หมายถึงเป็นที่ใส่กระดูกคนเราในตายแล้วเนี่ยมันไม่มีทางกลับเป็นก้อนโกรธแสนปีมันก็อยู่อย่างนี้เนี่ยตายแล้วไม่กลับหลับแล้วไม่ตื่นนี้ว่าเพราะว่าความตายเนี่ยมันเป็นโกรธเป็นแสนให้มองเห็นว่าเราควรจะหาทางที่ไม่ตายหาทางดับความเกิดอันนี้ให้ได้เสียเหมือนกับพระท่านเอาน้ำพุทธมนต์ไปดับไฟธาตุให้เย็นนั่นเองการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเราเข้ามาหาสติปัญญาเข้ามาหาความรู้ไม่ใช่เข้ามาหาความหลงผิดเข้ามาหาวิชาความรู้เพื่อจะนำตัวเองให้ดับร้อนจากไฟร้อนเพื่อต้องการให้เราศึกษาเข้าไปถึงพระรัตนตรัยให้มั่นคงแล้วถึงว่าเวลาจะดับจิตเนี่ยจะได้มีสติเหมือนเขาเอาซองใส่มือให้ไปไหว้พระจุลามณีสมัยนี้ไม่มีใครได้ทำสติอย่างนั้นได้เลยเพราะไม่เข้าได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาแบบประเภทที่ใช้ปัญญาใช้สติขบคิดปัญหาธรรมต่างๆให้มันแตกได้บางทีแม้แต่จับไปเลยไม่รู้เลยนะก็ทำไปตามประเพณีบางทีทำงานศพตัวเองก็ยังเมาอยู่เลยอย่างเงี้ยบางคนนะยังไม่รู้ก็ธรรมะข้อนี้เป็นมาแก้ทุกตัวเองจะกลายเป็นการผูกมัดตัวเองให้ถูกห่วงมัดมากขึ้นฉะนั้นเมื่อเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำความดีไว้พวกเราเห็นเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตเป็นมงคลอันดีฉะนั้นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราไม่ใช่ของโยมพ่อแม่เราคนเดียวเราก็ต้องพยายามเอามาเปรียบเทียบว่าเราจะได้อะไรไปบ้างไอ้ห่วงสามห่วงเนี่ยมันทำให้เราเอาอะไรไปไม่ได้มันมัดแน่นเราอะไรไปไม่ได้ห่วงบ้านห่วงภรรยาสามีห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลูกเนี่ยทำให้เรามีศีลไม่ได้ต้องวนซ้ายต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อยไม่วนไปทางขวาวันนี้จะมาได้บรรยายเรื่องปุกกลาธิฐานธรรมาธิฐานนิยมได้ควังเป็นอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทิยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังโวปสโมโหดับใจให้ร้อนดับใจร้อนให้เย็นได้เป็นสุขหนอต้องพยายามดับแล้วร่างกายนี้ตายเมื่อไรสบายหนอหายเจ็บหายปวดหายเมื่อยถูกไฟเผาได้เมื่อไรคนนั้นสบายถ้าตราบใดยังกินเดินนั่งนอนยังเจ็บยังป่วยยังเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่มีไฟมาเผาก็ยังทุกข์อยู่แต่ก่อนที่จะเอาไฟมาเผาร่างตัวเองให้หมดทุกข์ทางกายนั้นต้องดับไฟธาตุทางใจก่อนก็เรียกว่าแยกธาตุแยกธาตุในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนเราเนี่ยมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นที่ดับมีความโกรธเป็นที่เกิดมีความไม่โกรธเป็นที่ดับมีความโลภเป็นกำลังเป็นที่เกิดมีความไม่โลภเป็นที่ดับมีความหลงผิดเป็นที่เกิดหลงลืมความแก่ความเจ็บความตายหลงตัวตนหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนเป็นที่เกิดความหลงเป็นที่เกิดเราก็มีสติวิชาคือความรู้จักกายใจมีสมาธิเป็นที่ดับคือรู้ตัวเป็นที่ดับรู้ใจเป็นที่ดับเมื่อเรารู้จักเหตุที่เกิดที่ดับได้แล้วนั่นแหละเรียกว่ามีสติครองใจใจก็จะไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ก็เรียกดับไฟธาตุได้รู้จักดับธาตุทั้งสี่แล้วรู้จักดับขันธ์ห้าไม่ให้เป็นทุกข์คือเราก็ต้องแยกมันออกไปว่าคนเรานี่เกิดมามีอะไรบ้างแยกก่อนแล้วจึงค่อยทำความเข้าใจคนเรานี่สร้างมาด้วยอะไรสร้างมาด้วยข
ข้าวมาด้วยน้ำมาด้วยเลือดมาด้วยเนื้อมีผมก็ดีมีขนก็ดีมีเล็บก็ดีมีฟันก็ดีมีหนังก็ดีมีเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกตับไตไส้พุงเนี่ยสร้างมาด้วยอาหารข้าวข้าวน้ำรูปร่างกายนี้มีธาตุดินน้ำไฟลมพอหมดลมหมดลมร่างกายนี่ก็เป็นท่อนฟืนแยกธาตุพอธาตุลมแยกไปแล้วกายนี้ก็ปราศจากวิญญาณก็เน่าเปื่อยไอ้ตับไตไส้พุงอยู่ข้างในก็จะต้องบูดเน่าไม่ใช่เราไปไหนเราคือความรู้ตัวจิตนี่คือตัวรู้ตัวจิตนี้ย่อมอาศัยอยู่กับขันธ์ 5แต่เมื่อขันธ์ 5อยู่ไม่ได้แล้วจิตนี้ก็ปราศจากหาตอบประกอบขันธ์ 5ต่อไปถ้าตราบใดยังไม่มีปัญญาแยกขันธ์ 5นี้ออกเป็นอนัตตาได้ก็ยังหาพบแสวงขันธ์ 5ต่อไปอีกรูปมีรูปมีเวทนาเสวยอารมณ์มีสัญญาความจำสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างวิญญาณคือความเสวยอารมณ์เช่นเห็นรูปได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยก็เรียกวิญญาณทั้ง6เนี่ยเป็นที่ทำให้สุขให้ทุกข์ให้ชอบใจไม่ชอบใจถ้าเรามาปรุงเป็นสังขารมันเป็นของละเอียดอ่อนที่เราต้องหัดพิจารณาแยกกันหน้าว่าเราไม่มีอะไรเลยถ้าแยกเป็นส่วนๆแล้วคนเราจะไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวจะกลายเป็นดินส่วนหนึ่งน้ำส่วนหนึ่งไฟส่วนหนึ่งลมส่วนหนึ่งเราไม่มีเรามีเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองคนเราทั้งโลกนี้ก็มีเกิดกับดับเท่านั้นถ้าเราพิจารณาละเอียดแล้วเราจะเห็นว่าความจริงอย่างนี้อนิจจาวจสังขาราเนี่ยเป็นความจริงฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดับซะก่อนที่เราจะดับสังขารร่างกายนี้ไปก่อนก็ให้ดับทุกข์ทางใจฉะนั้นคนเราบางคนคิดว่าการเข้ามาทำบุญเนี่ยไม่เป็นประโยชน์อะไรแต่คนเราจริงๆเนี่ยพอเรามีทุกข์แล้วจึงจะคิดได้บางทีก็สายซะแล้วอยากจะเข้าวัดก็เข้าสายซะแล้วมาไม่ไหวซะแล้วอยากจะนึกถึงพระก็นึกไม่ได้ซะแล้วเพราะความหลงความประมาทเนี่ยทำให้เราล่าช้าไม่มีโอกาสเตรียมตัวเตรียมใจทำบุญได้เลยฉะนั้นวันนี้คุณโยมเทียมได้สิ้นไปก็เป็นธรรมะที่เตือนใจลูกหลานให้ได้คิดว่าแม่เราได้ทำบุญกุศลไว้ดีแล้วเราก็จะทำตามต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างความตายนี่เป็นของแน่นอนจะต้องตายจากกันต้องมาผัดพรากจากกันเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารอยู่ต่อไปก็ทำความดีทำบุญกุศลให้แก่พ่อแม่ของเราไปก็ถือว่าเป็นการสร้างความดีให้แก่เราแล้วแก่ผู้ที่ร่วงรับไปฉะนั้นจึงว่าสรุปแล้วธรรมทั้งหลายก็คือการรู้จักเหตุที่เกิดแล้วก็รู้จักดับทุกข์ที่ใจก็เป็นอนิจจาที่เห็นแล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราก็พยายามปรงพยายามละพยายามหันหน้าเข้าหาธรรมะเป็นที่พึ่งของเราก่อนที่เราจะหมดชีวิตหรือหมดวาสนาบารมีที่เราจะได้ครองสังขารอันนี้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจะได้มั่นใจในพระพุทธรัตนตรัยว่าคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของวิเศษที่จะเป็นเครื่องช่วยจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขพ้นทุกได้ทุกรูปทุกนามฉะนั้นธรรมเทศนาที่บรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

จริญสุขญาติโยมที่มาฟังการสวดอภิธรรม

7คัมภีร์เนื่องในงานศพของหม่อมมารีพานุพันธ์ณอยุธยาเพื่ออุทิศส่วนกุศลเจตนาที่เป็นความสงบไปให้แก่ผู้ที่ร่วงลับคือหม่อมมารีพานุพันธ์การที่พระท่านสวดคำว่ากุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นทางดีอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลเป็นทางไม่ดีหรือว่าจิตไม่ดีอัพยากตาธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตธรรมธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลและอัพยากตธรรมอัพยากตธรรมนี้ซึ่งเรื่องของการทำใจทั้งหมดการทำใจการทำจิตให้เป็นกุศลนั้นเขาเรียกว่ากุศลจิตตังอุปันนังการที่เรามาทำจิตของเราให้เป็นกุศลเขาเรียกว่าวิธีการรวมใจให้สงบคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายคือเรียกว่าหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นเรียกว่าไปตามกฎธรรมชาติก็คือธรรมะความตายนี้เป็นกฎของธรรมชาติที่ทุกคนได้รับคือความตายได้นั้นก็คือการรู้จักจิตตัวเองกุศลจิตตังการฝึกจิตเข้าไปรู้จิตตัวเองนั้นเรียกว่าเป็นมหากุศลแต่คนเราโดยมากเนี่ยไม่ค่อยรู้ใจตัวเองไม่รู้จิตตัวเองเพราะจิตตัวเองเนี่ยอยู่แต่อารมณ์ภายนอกโดยมากคนเราจะไปมองข้างนอกหมดการที่เห็นจิตตัวเองนั้นเป็นกุศลพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุศลจิตตังการรู้จิตนั่นน่ะจิตนั่นน่ะเป็นกุศลและมหากุศลคนจะไปสวรรค์ไปนรกไปนิพพานได้เนี่ยไปด้วยสภาวะจิตที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นคนที่ทำใจไม่ได้คนที่มีทุกข์ใจคนที่ไม่เกิดความสงบใจนั้นเพราะไม่รู้จิตกุศลโดยมากคนเราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องจิตตัวเองจะไปสนใจเรื่องจิตคนอื่นเช่นเห็นคนอื่นดีไม่ดีสุขทุกข์ได้ลาภยศสรรเสริญเห็นคนโน้นเป็นอย่างนั้นเห็นคนนี้โดยมากคนเราจะไปมองข้างนอกหมดการที่เห็นจิตตัวเองนั้นเป็นกุศลพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุศลจิตตังการรู้จิตนั่นน่ะจิตนั่นน่ะเป็นกุศลและมหากุศลคนจะไปสวรรค์ไปนรกไปนิพพานได้เนี่ยไปด้วยสภาวะจิตที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นคนที่ทำใจไม่ได้คนที่มีทุกข์ใจคนที่ไม่เกิดความสงบใจนั้นเพราะไม่รู้จิตกุศลโดยมากคนเราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องจิตตัวเองจะไปสนใจเรื่องจิตคนอื่นเช่นเห็นคนอื่นดีไม่ดีสุขทุกข์ได้ลาภยศสรรเสริญเห็นคนโน้นเป็นอย่างนั้นเห็นคนนี้โดยมากคนเราจะไปมองข้างนอกหมดการที่เห็นจิตตัวเองนั้นเป็นกุศลพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุศลจิตตังการรู้จิตนั่นน่ะจิตนั่นน่ะเป็นกุศลและมหากุศลคนจะไปสวรรค์ไปนรกไปนิพพานได้เนี่ยไปด้วยสภาวะจิตที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นคนที่ทำใจไม่ได้คนที่มีทุกข์ใจคนที่ไม่เกิดความสงบใจนั้นเพราะไม่รู้จิตกุศลโดยมากคนเราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องจิตตัวเองจะไปสนใจเรื่องจิตคนอื่นเช่นเห็นคนอื่นดีไม่ดีสุขทุกข์ได้ลาภยศสรรเสริญเห็นคนโน้นเป็นอย่างนั้นเห็นคนนี้มหากุศลนึกว่าเป็นมหา

บุญคนเราไม่มหาบุญคนเราไม่มีมหาบุญคนเราไม่มีมหาบุญคนเราไม่มีการทำจิตให้เป็นกุศลจิตจิตที่เป็นรูปกุศลจิตที่เป็นรูปกุศลนั่นหมายถึงว่าเป็นรูปของเทวดาเทวดาในจิตเทวดาในจิตนี่หมายถึงว่าเกิดความผ่องใสเกิดความเบิกบานเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นในตัวของจิตที่เราจะได้รูปร่างหน้าตามาเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากรูปจิตจิตพอใจในหญิงก็เป็นหญิงจิตพอใจในชายก็เป็นชายจิตพอใจในกุศลก็มาเกิดในภูมิของมนุษย์ที่ดีจิตพอใจในอกุศลก็ไปเกิดในภูมิมนุษย์ที่ไม่ดีก็เรียกว่ามาจากสภาวะจิตฉะนั้นการฝึกจิตนั้นเป็นการฝึกเพื่อเป็นการเข้าไปถึงธรรมคือความสงบทีนี้คนเราโดยมากไม่รู้จิตตัวเองก็ไม่สามารถจะคุ้มครองจิตตัวเองเช่นปล่อยให้เกิดความทุกข์ใจตลอดวันเช่นหงุดหงิดตลอดวันอึดอัดขัดเคืองตลอดวันกลุ้มเครียดประสาทหลอนหรือว่าคิดกังวลวิตกจริตอย่างนี้ทุกวันนี้สังคมทั้งหลายไม่มีธรรมะไม่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาจิตก็มีปัญหาหัวใจตัวเองมากเพราะขาดความสงบฉะนั้นเรามาฟังสวดฟังธรรมเนี่ยเราก็ไปรู้จิตตัวเดียวทำไงเราจะรู้จิตตัวนี้ให้ได้จิตของเราเนี่ยสามารถรู้ได้เมื่อไรเมื่อนั้นเราจะรู้จักคำว่าบุญรู้จักคำว่าสงบรู้จักคำว่าเป็นสุขรู้จักคำว่าสบายใจเช่นเราเป็นคนขี้โกรธอย่างเงี้ยเราไม่เคยดับความโกรธได้เลยแต่เมื่อเรามารู้จักจิตของเราได้เนี่ยว่าตอนนี้ขณะนี้กำลังโกรธแล้วนะไม่พอใจการแสดงออกของคนอื่นเลยนะพอเราไปดูคนอื่นฟังคนอื่นดูไม่ชอบใจฟังไม่ชอบใจแล้วเราก็รู้ทันใจของเราได้ทีว่านี่จิตของเราเป็นเองจิตของเราเป็นทุกข์เองจิตของเราไม่พอใจเองไม่ใช่เขาทำไม่ดีจิตของเราไม่ดีเองพอเรารู้ทันเท่านั้นก็เรียกว่ากุศลจิตตังรู้จิตตัวเองเป็นกุศลพอไม่โกรธแล้วก็เป็นกุศลฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องการให้พวกเราเรียนรู้จิตตัวเองแล้วจะได้มีสติระงับดับทุกข์ทางใจธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่ 84,000 พระธรรมสารเนี่ยสอนวิธีทางดับทุกข์ทางใจสอนวิธีทำใจให้สบายให้เป็นสุขกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขคิดนึกให้สบายใจนี่เป็นวิธีทางธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจะสวดบทไหนก็สุดแต่มาลงที่จิตหมดยังกุศลา7บทนะโยมฟังเรื่องจิตทั้งหมดแต่เราทำจิตเพียงสงบนิดเดียวเราก็ได้รับความสบายใจแหละแต่เราไม่ทำใจให้สงบเพียง5นาทีเนี่ยเราทุกข์ทับตายเวลาเราคิดอะไรมากๆเช่นนอนไม่หลับเช่นเครียดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าจิตของเราไม่ดีเราจะรู้เลยว่ามันทุกข์จริงๆนะมาจากที่ไหนมาจากจิตดวงนี้เนี่ยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลธรรมานะจิตเป็นอกุศลเนี่ยมันทำให้เครียดทำให้เศร้าทำให้โศกทำให้ไม่เกิดความสบายใจนี่เป็นอกุศลเราพยายามสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้นทำให้รู้จิตให้มากขึ้นจิตดีก็ให้รู้ว่าจิตดีจิตไม่ดีก็รู้จิตไม่ดีคิดอะไรก็พยายามรู้ที่จิตเราให้มากขึ้นแล้วก็เป็นกุศลจิตตังจิตก็สบายไม่คิดมากไม่กังวลไม่เครียดไม่เล่าร้อนไม่เศร้าโศกไม่เสียใจกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายคิดนึกก็สบายใจอ๋อที่สบายนี่เพราะจิตเราดีจิตดีเพราะอะไรเพราะเราทำจิตเราเพราะเรารู้จิตเราเพราะเราศึกษาที่จิตเรานี่แหละที่ว่าพระท่านสวดก็สวดให้จิตเราดีเมื่อเราฟังสวดฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วจิตของเราก็เป็นกุศลก็รวมไว้ที่ดวงเดียวคนที่จะไม่หลงแก่ไม่หลงเจ็บไม่หลงตายที่จะเอาบุญกุศลไปได้ก็ต้องรู้พระพุทธอยู่ที่ใจรู้ว่าธรรมอยู่ที่ใจรู้ว่าพระสงฆ์นี่เกิดที่ใจรู้ว่าพระอรหันต์นี่เกิดที่ใจสงบรู้ว่านิพพานบุญบาปนี่เกิดที่ใจสุขทุกข์เกิดที่ใจแล้วก็พยายามในเพ่งเพียรภาวนาทั้งหลายอย่างน้อยชาติหนึ่งขอให้

จิตตัวเองก็ยังดีเอาละวันนี้ไม่รู้ก็พยายามให้รู้ให้ได้สักวันหนึ่งถ้าเรารู้จิตของเราได้ทั้งสามดวงเนี่ยรู้ความโลภเกิดขึ้นอย่างไรและดับอย่างไรรู้ความโกรธเกิดขึ้นอย่างไรและดับด้วยวิธีใดรู้ความหลงในตัวตนมากเท่าไหร่แล้วก็รู้ว่ามันเกิดหลงอย่างไรแล้วก็ดับความหลงมันได้เท่าใดนั่นแหละเป็นมหากุศลจิตตังจิตที่เป็นธรรมจิตที่เป็นบุญจิตที่ชำระบาปได้นี่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ทำที่จิตเราสงบนี่เองแต่ถ้าเราเกิดมาเราตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ไม่รู้จิตตัวเองเลยก็เรียกว่าคนหลงโกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้เกลียดรักชังไม่รู้ไปตามอารมณ์คนเราจะตกอยู่ในความหลงก็ทุกข์กับความคิดนึกหาความสุขสบายใจไม่ได้เลยชาตินี้เพราะเรามีโลภโกรธหลงเพราะเราไม่รู้ทันเขาปล่อยเขาครอบงำจนเราหลงติดอยู่ฉะนั้นถึงว่าเรามาศึกษาจิตเลยสักนิดถึงก็พอว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่รู้อะไรก็ให้รู้ธรรมที่ใจเรารู้ว่าจิตเราคิดอะไรแล้วก็ดับด้วยวิธีใดเราลองอยากรู้ลองทำดูเช่นเราดูลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกมันจะคิดล่ะคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไปโน่นเราก็ภาวนาของเราเรื่อยคิดอะไรครับพุทโธพุทโธผลสุดความคิดเนี่ยพอมันเหนื่อยนะเข้ามันหยุดพอหยุดอีกคนนี้ล่ะสงบสบายเบาว่างปลงทุกข์ทั้งหลายดับความเครียดความตึงในประสาทหายหมดเลยคนนี้ต่อไปจิตเราก็เริ่มละเอียดเขาเรียกว่ามีปัญญาคนนี้ก็เคยดูจิตตัวเองได้แล้วคนนี้มันไม่หยาบแล้วคนถ้าไม่มีสมาธิจิตมันจะหยาบมันจะคิดมากมันจะไม่หยุดคิดพอเรามีสมาธิขึ้นมาคราวนี้พอจิตเราว่างได้ครับสักทีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยจิตจะละเอียดคราวหลังจะเห็นทันอารมณ์นี่โกรธแล้วนะไม่โกรธก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกมันจะคิดล่ะคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไปโน่นเราก็ภาวนาของเราเรื่อยคิดอะไรครับพุทโธพุทโธผลสุดความคิดเนี่ยพอมันเหนื่อยนะเข้ามันหยุดพอหยุดอีกคราวนี้ล่ะสงบสบายเบาว่างปลงทุกข์ทั้งหลายดับความเครียดความตึงในประสาทหายหมดเลยคนนี้ต่อไปจิตเราก็เริ่มละเอียดเขาเรียกว่ามีปัญญาคนนี้ก็เคยดูจิตตัวเองได้แล้วคนนี้มันไม่หยาบแล้วคนถ้าไม่มีสมาธิจิตมันจะหยาบมันจะคิดมากมันจะไม่หยุดคิดพอเรามีสมาธิขึ้นมาคนนี้พอจิตเราว่างได้ครับสักทีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยจิตจะละเอียดคราวหลังจะเห็นทันอารมณ์นี่โกรธแล้วนะไม่โกรธก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกมันจะคิดล่ะคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไปโน่นเราก็ภาวนาของเราเรื่อยคิดอะไรครับพุทโธพุทโธผลสุดความคิดเนี่ยพอมันเหนื่อยนะเข้ามันหยุดพอหยุดอีกคนนี้ล่ะสงบสบายเบาว่างปลงทุกข์ทั้งหลายดับความเครียดความตึงในประสาทหายหมดเลยคนนี้ต่อไปจิตเราก็เริ่มละเอียดเขาเรียกว่ามีปัญญาคราวนี้ก็เคยดูจิตตัวเองได้แล้วคนนี้มันไม่หยาบแล้วคนถ้าไม่มีสมาธิจิตมันจะหยาบมันจะคิดมากมันจะไม่หยุดคิดพอเรามีสมาธิขึ้นมาคราวนี้พอจิตเราว่างได้ครับสักทีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยจิตจะละเอียดคราวหลังจะเห็นทันอารมณ์นี่โกรธแล้วนะไม่โกรธก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกมันจะคิดล่ะคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไปโน่นเราก็ภาวนาของเราเรื่อยคิดอะไรครับพุทโธพุทโธผลสุดความคิดเนี่ยพอมันเหนื่อยนะเข้ามันหยุดพอหยุดอีกคนนี้ล่ะสงบสบายเบาว่างปลงทุกข์ทั้งหลายดับความเครียดความตึงในประสาทหายหมดเลยคนนี้ต่อไปจิตเราก็เริ่มละเอียดเขาเรียกว่ามีปัญญาคราวนี้ก็เคยดูจิตตัวเองได้แล้วคนนี้มันไม่หยาบแล้วคนถ้าไม่มีสมาธิจิตมันจะหยาบมันจะคิดมากมันจะไม่หยุดคิดพอเรามีสมาธิขึ้นมาคราวนี้พอจิตเราว่างได้ครับสักทีหนึ่งครั้ง

รู้ธรรมะมากๆพออยู่บ้านเราไม่มีเวลาหูเรามันไปอืดหมดไปฟังอืดหมดมันไม่ฟังมันก็ได้ยินอยู่บ้านนะไม่ฟังก็ได้ยินแต่ได้ยินไอ้ที่บ้านมันก็ได้ยินที่มันไม่ค่อยเป็นมงคลก็เยอะใจเราก็รับง่ายอยู่แล้วหูเราก็เบาอยู่แล้วถ้าหูเรามันเบาอ่ะมันได้ยินเรื่องคนนนว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้มันก็ฟังหมดไอ้เรื่องดีมันก็ไม่ค่อยมีใครคุยให้เราฟังมีแต่ที่วัดเท่านั้นเองไอ้ที่บ้านก็มีแต่เรื่องปัญหาคุยแต่เรื่องหนักอกหนักใจเท่านั้นแหละถ้าไม่หนักอกหนักใจก็ไม่เล่าให้เราฟังนะเป็นงั้นหรือเปล่าโยมบางทีภรรยาหนักใจไอ้ที่ดีๆก็ไม่ได้ระบายออกไอ้ที่ไม่ดีก็ระบายออกสามีก็เหมือนกันเนี่ยเวลาจะระบายออกก็เอาที่ไม่ดีระบายพ่อแม่ก็เรื่องของการหนักใจอะระบายออกมาเราก็ฟังแต่เรื่องไม่สบายใจเพราะนั้นหูเราจึงรับสิ่งที่ไม่สบายหูมากกว่าสบายหูใจคนเราจึงไม่ค่อยสงบอยู่บ้านไม่สงบเท่าก็อยู่วัดอยู่วัดนี่ได้ฟังแต่เรื่องดีๆประวัติสมัยนี้ยิ่งมีการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนถือศีลแล้วก็นั่งคุยเรื่องลูกเรื่องหลานบางทีก็โคลมาศีลกันคุยกันเรื่องธรรมะไม่ค่อยรู้แต่เรื่องศีลเรื่องแก้ปัญหาหัวใจไม่ค่อยรู้แต่สมัยนี้เป็นยุคที่เจริญทางธรรมะทางการปฏิบัติที่วัดเขาจัดบวชเขาจะคุยเรื่องธรรมะมากกว่าไม่คุยเรื่องทางอื่นแต่ข้อมูลที่พระให้เราเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ดีให้เราข้อวัดปฏิบัติเราให้เราฟังแต่เรื่องดีๆมาวัดก็เหมือนมาล้างหูนะโยมนะเหมือนมาล้างหูล้างตาเนี่ยที่มันเป็นไม่สะอาดก็ล้างให้มันสะอาดหูไม่สะอาดก็ล้างให้หูสะอาดตามันสกปรกก็ล้างให้มันสะอาดกายมันสกปรกก็ล้างให้สะอาดใจมันสกปรกก็ล้างให้สะอาดพอมาวัดที่มาล้างหูล้างตาล้างกายล้างใจและที่สกปรกก็หมดที่มานุ่งขาวห่มขาวมันสะอาดแล้วสะอาดกายสะอาดวาจาคือสะอาดปากเขาเรียกล้างปากพูดดีแล้วล้างปากถ้าพูดไม่ดีก็ปากเสียด่าเขาดินทาเขาให้ร้ายเขานี่คือเรียกว่าปากไม่สะอาดเรียกว่าปากมอมนินทานี่ก็ปากมอมถ้าด่าเขาเรียกปากสกปรกบางคนก็เรียกปากเก่งก็เรียกปากปลาเห็นไหมคนไหนปากเก่งด่าผัวด่าลูกวันยังค่ำเขาเรียกปากปลาโอ้นี่พอมาบวชแล้วไม่มีหรอกมาบวชแล้วล้างปากออกมาเลยไม่ด่าใครเลยไม่มีปากเป็นเงินเป็นทองปากเป็นบุญมาล้างปากไอ้หูก็มาล้างไอ้หูที่เสียที่ชอบฟังก็เรื่องไม่ดีฟังก็เรื่องเขาด่ากันนินทากันก็รู้เรื่องนินทาเขาให้ร้ายเขานี่คือเรียกว่าปากไม่สะอาดเรียกว่าปากมอมนินทานี่ก็ปากมอมถ้าด่าเขาเรียกปากสกปรกบางคนก็เรียกปากเก่งก็เรียกปากปลาเนี่ยเห็นไหมคนไหนปากเก่งด่าผัวด่า

ใจเราสมาทานศีลก็สะอาดใจล้างหมดใจที่สกปรกไม่หนีนะวันนี้มาบวชกี่วันเนี่ยกี่วันฮะ5วันบวชจนเบื่อวัดแล้วยังก็มาทำนิมิตบวชนี่มาทำเป็นญาติมาทำเป็นญาติมาเป็นเชื้อเดียวกับพุทธเจ้ามาฝากฝังไว้ก่อนมาทำสัญญาฝากฝังไว้ก่อนว่าชีวิตตังยาวนิพพานนังสรณังกัจฉามิชีวิตจะฝากไว้กับความดับถ้าดับแล้วก็ฝากไว้กับความดับดับทุกข์ดับชีวิตทุกอย่างต้องฝากไว้กับพระรัตนตรัยเอาไปไหนไม่ได้เราโยมใครจะยื้อแย่งไปไหนไม่ได้หรอกร่างกายเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยยื้อแย่งไปไหนก็ไม่ดีลูกหลานจะยื้อแย่งไปไหนสามีภรรยาจะยื้อแย่งไปไหนก็สู้มาไว้ที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาไปที่ไหนมันก็ไม่เจริญไม่สบายไหนก็คนตายเนี่ยเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ดีนะคนเจ็บเอาไว้ที่ไหนก็มีทำไว้โรงพยาบาลคนตายไว้ที่ไหนก็ไม่ดีต้องไว้วัดไว้ประชาเหมาะที่สุดนะเหมาะไม่ยอมคนตายไว้ที่ไหนเหมาะไว้ที่บ้านไม่เหมาะนะคนตายไว้ที่บ้านไม่เหมาะต้องไปไว้ที่ประชาเอาไว้ที่วัดเหมาะคนเจ็บก็ไว้ที่โรงพยาบาลไอ้คนที่ยังไม่ตายก็ยังไม่อยากไปยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่ฉะนั้นที่เรามาบวชเนี่ยเราหาที่ไปเราหาที่ไปหาที่พึ่งหาที่ยึดเหนี่ยวใครจะพึ่งได้ถ้าตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้นะถ้าตัวเองยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็หมดโอกาสตัวเองยังทำใจไม่ได้ตัวเองยังสงบไม่ได้ตัวเองยังปลงไม่ตกใครจะมาช่วยปลงตัวเองยังหัดฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าการที่

รายนี้จะพิจารณาก็เปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาก็เปลี่ยนแปลงแต่ใจเราเนี่ยนะต้องพิจารณาจึงจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตเพราะจิตคนเราเนี่ยถ้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยไว้ในการรู้จักกรรมฐานรู้จักบทเรียนคำสอนพุทธเจ้าสมถะภาวนากับอารมณ์วิปัสสนาภาวนาเราจะรู้จักใจเรารู้จักความคิดรู้จักความเปลี่ยนแปลงของเราเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดจะคนที่ใจเบาจะคนที่ใจเบาขี้โกรธเนี่ยคนจะรักคือคนขี้โกรธคนที่พ่อพูดให้ร้ายคนอื่นเขาเรียกคนหูเบาคนใจเบาคนเชื่อชอบนินทาชาวบ้านชอบว่าชาวบ้านคนหูเบาคนใจเบาขี้โกรธในใจเบาแต่นี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงโยมอยู่บ้านนี่ไม่ทางเปลี่ยนแปลงยิ่งมากขึ้นคนที่ไม่เคยบวชไม่เคยเรียนไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นทุกข์เนี่ยยิ่งอายุมากยิ่งมากขึ้นมันไม่ใช่เปลี่ยนดีมันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไปในทางที่ไม่ดีมากขึ้นความหงุดหงิดเนี่ยความหงุดหงิดความไม่สงบเนี่ยฟุ้งซ่านอยู่ที่บ้านเนี่ยมากขึ้นทุกวันจนหลงนะจนหลงจนติดไอ้ที่ติดเนี่ยเรียกว่าหลงเขาติดอะไรล่ะโยมสมมติว่าคนติดบุหรี่เนี่ยเรียกว่าหลงติดเหล้าเนี่ยเรียกว่าหลงติดการพนันเรียกว่าหลงหรือเราติดสัญญาเก่าติดสัญญาเก่าเรื่องเก่าๆเนี่ยเราไม่ลืมเลยนั่งสมาธิมาแล้วก็คิดแต่เรื่องเก่าอันนี้เรียกว่าหลงหลงอดีตหลงสัญญาเก่าไม่ลืมเรื่องที่ไม่ดีนั่งมาแล้วก็คิดแต่เรื่องที่มันไม่ใช่เปลี่ยนดีมันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไปในทางที่ไม่ดีมากขึ้นความหงุดหงิดเนี่ยความหงุดหงิดความไม่สงบเนี่ยฟุ้งซ่านอยู่ที่บ้านเนี่ยมากขึ้นทุกวันจนหลงนะจนหลงจนติดไอ้ที่ติดเนี่ยเรียกว่าหลงเขาติดอะไรล่ะโยมสมมติว่าคนติดบุหรี่เนี่ยเรียกว่าหลงติดเหล้าเนี่ยเรียกว่าหลงติดการพนันเรียกว่าหลงหรือเราติดสัญญาเก่าติดสัญญาเก่าเรื่องเก่าๆเนี่ยเราไม่ลืมเลยนั่งสมาธิมาแล้วก็คิดแต่เรื่องเก่าไอ้นี่เรียกว่าหลงหลงอดีตหลงสัญญาเก่าไม่ลืมเรื่องที่ไม่ดีนั่งมาแล้วก็คิดแต่เรื่องที่มันไม่ใช่เปลี่ยนดีมันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไปในทางที่ไม่ดีมากขึ้นความหงุดหงิดเนี่ยความหงุดหงิดความไม่สงบเนี่ยฟุ้งซ่านอยู่ที่บ้านเนี่ยมากขึ้นทุกวันจนหลงนะจนหลงจนติดไอ้ที่ติดเนี่ยเรียกว่าหลงเขาติดอะไรล่ะโยมสมมติว่าคนติดบุหรี่เนี่ยเรียกว่าหลงติดเหล้าเนี่ยเรียกว่าหลงติดการพนันเรียกว่าหลงหรือเราติดสัญญาเก่าติดสัญญาเก่าเรื่องเก่าเนี่ยเราไม่ลืมเลยนั่งสมาธิมาแล้วก็คิดแต่เรื่องเก่าอันนี้เรียกว่าหลงหลงอดีตหลงสัญญาเก่าไม่ลืมเรื่องที่ไม่ดีนั่งมาแล้วก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดี

0: ็เรียกว่าหลงเหมือนกันก็เรียกว่าหลงเหมือนกันก็เรียกว่าหลงเหมือนกันก็เรียกว่าหลงเหมือนกันหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกถ้าคนไหนมีสติจับลมหายใจได้ทุกลมหายใจได้เนี่ยเพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมหายใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลยวิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมหมายถึงว่าดับร้อนใจทุกคนอยากดับร้อนใจนะอยากใจเย็นเพราะอยู่บ้านนี่เราจะรู้เลยเราเป็นคนใจร้อนคนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองยิ่งเคยเนี่ยก็จะรู้จักว่าการดับร้อนใจเนี่ยดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีนี้วิธีจับลมหายใจรู้ว่าลมเข้าลมออกสั้นบ้างยาวบ้างยาวเนี่ยเขาเรียกศึกษานักศึกษาศึกษาเรื่องลมก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายแต่โดยมากเราไปคิดถึงเรื่องคนอื่นใจเราไปคิดกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเหมือนกับเรานึกถึงตัวเราเนี่ยเรานึกยากเราหลับตานึกเห็นหน้าตัวเองเนี่ยสัก5นาที4เรานึกไม่ออกหรอกต้องไปส่องกระจกดูนึกถึงผมก็ไม่เห็นนึกถึงขนก็ไม่เห็นนึกถึงฟันก็ไม่เห็นนึกถึงเล็บถึงหนังก็ไม่เห็นไปนึกถึงใจยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยแต่พระพุทธเจ้าจะบอกให้นึกสิ่งที่เห็นยากให้นึกแต่เราไปนึกถึงหน้าคนโน้นคนนี้เนี่ยคนที่เกลียดก็นึกเห็น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: วิชาเป็นเครื่องขั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกร้อยรัดดึงชักจูงเราไปในที่ที่ไม่ดีทำให้เราเล่าร้อนขุ่นมัวอยู่ตลอดมันก็คอยยึดมั่นว่านี่เรานี่ของเราเป็นอัตตาของเราเราต้องได้อย่างนั้นเราต้องของเราต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตมันก็หมุนวนเวียนอยู่แบบนี้แต่พอมีอวิชชาดับไปแล้วเนี่ยมีวิชาเกิดขึ้นพอรู้อยู่เห็นอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นมันก็ไม่มีอะไรมากดดันบีบคั้นพอรู้อยู่เห็นอยู่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้พอเรามาเรียนเรามาศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยเอาศีลเป็นฐานไว้ควบคุมกายวาจาใจเรานะสำรวมอินทรีย์ศีลในระดับต่างๆเอาศีลเป็นพื้นเป็นฐานเราเป็นคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนเอาศีล5ไว้เป็นพื้นจิตพื้นใจก่อนพอเรามีศีลเนี่ยเป็นพื้นไว้แล้วเอาทานคอยหนุนเราอยู่ในสังคมในโลกสังคมก็น่าอยู่นะทุกคนไม่คิดเบียดเบียนกันในโลกใบนี้ไม่คิดแย่งชิงเบียดเบียนกันประทุษร้ายกันหลอกลวงกันแถมยังมีทานคอยหนุนด้วยทุกคนมีศีลมันก็มีความอยากมีความโลภมีอะไรอยู่อยากได้อยากมีอยากเป็นจิตใจก็ดิ้นรนนะคนที่เกิดในตระกูลที่ดีมีฐานนะมีโอกาสมากกว่าก็สบายนะมีสมบูรณ์ด้วยลาภด้วยวัตถุสิ่งของอยู่ในโอกาสที่ดีในบรรยากาศในสังคมในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีชาติตระกูลที่ดีแต่คนที่เกิดในถิ่นทุรกันดารเกิดในตระกูลที่ยากจนก็ได้โอกาสแต่พวกเราคนที่มีวัตถุก็แบ่งกันเนี่ยมีทานคอยหนุนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันประเทศที่ยากจนได้โอกาสประเทศที่ร่ำรวยเป็นที่พัฒนาแล้วก็มาช่วยกันไม่ใช่ไปแย่งชิงกันเบียดเบียนกันเนี่ยต่างคนต่างให้กันเราจะเห็นว่าคนในชนบทเราเนี่ยในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยบางทีบ้านนี้ทำกับข้าวนี้พอนั้นก็เอาไปให้บ้านนู้นแบ่งกันบ้านนู้นมีผักมีอะไรก็แบ่งกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเป็นสังคมที่ร่มเย็นการที่เรามีศีลเป็นฐานเป็นพื้นจิตพื้นใจเนี่ยก็เอื้อทำให้เกิดความเมตตานะเพราะมันไม่คิดเบียดเบียนกันให้อภัยกันได้วางใจกันเป็นเนี่ยมันก็กลายเป็นศีลที่ปกติ

0: ด้วยความรักความปรารถนาดีเป็นเมตตาวิเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยกันไม่คิดเบียดเบียนกันโลกก็ร่มเย็นที่พระองค์บอกว่าเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกเอาละเราก็เมตตานะคนเราเนี่ยในพรหมวิหารเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ของพ่อแม่นะพ่อแม่รักลูกมีเนี่ยเป็นพรหมของลูกมีเมตตารักไม่มีข้อแม้เวลาผิดปกติลูกตกทุกข์ได้ยากมีปัญหามีความลำบากกรุณามีความกรุณาอยากช่วยเหลืออยากให้พ้นจากปัญหาความทุกข์นั้นพอลูกอยู่ดีมีสุขประสบความสำเร็จโอ้ยินดีชอบยินดีไม่มีความอิจฉาริษยาเลยแล้วพ่อแม่กับบุตรธิดาลูกหลานเนี่ยอุเบกขาก็ทำความเข้าใจออกมันองค์ธรรมนะอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่วางเฉยเฉยเมยไม่เอาเรื่องไม่รู้ไม่ชี้เฉยเนี่ยเป็นกลางให้เมตตาเนี่ยไม่เอียงเอียงไม่เมตตาจนเกินไปลูกขออะไรก็ให้หมดทำให้ช่วยให้หมดเนี่ยเด็กก็กลายเป็นนักเรียกร้องแต่พอวางเฉยบ้างให้เขาลองผิดลองถูกสักวันเขาต้องเผชิญโลกเขาพึ่งพาเราตลอดไม่ได้เขาต้องลองผิดลองถูกเขารู้ว่าอะไรทางไม่ดีอะไรดีแต่เราคอยมองอุเบกขาเนี่ยคอยมองวางใจให้เป็นกลางไม่อคติไม่เรียกว่าไม่เลือกที่รักผักที่ชังองค์ธรรมเนี่ยมาคุมเมตตาให้ถูกต้องตรงธรรมคุมกรุณาคุมมุทิตาให้เอาธรรมเป็นหลักคุณธรรมของผู้ใหญ่ยังอยู่ในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่กับบุตรธิดาลูกหลานแต่ถ้าเนี่ยตรงนี้มันมีอยู่แล้วพ่อแม่กับลูกมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเราใช้ให้เป็นก็ดีแล้วถ้าขยายออกไปจากเนี่ยครอบครัวเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านสังคมประเทศชาติบ้านเมืองถ้าขยายออกไปได้เนี่ยโอ้โล่งมีร่มเย็นได้อยู่แต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเอาประโยชน์ส่วนตนพวกท้องเรียกว่ามีไม่มีอุเบกขาเมตตาแต่พวกพ้องตัวเองเลือกที่รักผักที่ชังไอ้นี่กลุ่มฉันมีความเชื่อในลัทธิอะไรก็ตามกลุ่มฉันก้อนฉันเป็นอย่างนี้คนที่เห็นต่างเห็นไม่เหมือนกันก็ไม่เมตตาไม่กรุณาก็เลยแบ่งแยกกันโลกก็เลยวุ่นวายก็เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทปล่อยทิฏฐิความเชื่อมั่นในลัทธิในความเชื่อของตัวเองเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเอาทำเนี่ยแม้แต่ข้อพื้นเนี่ยเอาเมตตาเนี่ยพรหมวิหารเนี่ยเอาไปใช้กันเอาละเราจะมองสังคมโลกมันก็ยากเอาสังคมบ้านเราในครอบครัวเอาให้ชัดเจนครอบครัวนั้นก็อยู่มีความสุขอย่างสังคมของพระเนี่ยทุกกลุ่มเดือนมาประชุมกันเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยขอโอกาสเนี่ยมาพูดคุยมีปัญหามีเรื่องราวอะไรก็สนทนาพูดคุยกันในที่ประชุมปองอาบัติกันทำอะไรบกพร่องผิดพลาดก็แก้ไขและต่อไปจะสำรวมกายวาจาใจไว้ให้ดีกระทบกระทั่งอะไรกันก็ขอเข้ามาขออภัยกันขอเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าขออภัยขอเข้ามากันเนี่ยไม่ใช่ว่ายอมบางคนไว้ยอมที่ฉันให้อภัยไม่ได้เหมือนเป็นยอมแพ้ไม่ใช่ทำเนี่ยมันลดทิฐิตัวตนยิ่งได้ด้วยซ้ำได้ใจที่มันเป็นอิสระไม่มีสิ่งเหล่านั้นมาผูกมัดติดใจการให้อภัยกันอยู่ในเมืองการขอเข้ามากันขอเข้ามากรรมกันโดยวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมอยู่ในเมืองจิตมันโป่งมันโล่งมันไม่มีไอ้ตัวเฉียดแทงทิ่มแทงสังบริษัทเนี่ยป พุทธบริษัทเนี่ยถึงอยู่มาได้ตลอดเป็นพันๆปีไม่ล้มละลายไม่เจ๊งเพราะมีการประชุมกันอยู่เนืองๆสืบทอดกันร้อยรัดกันด้วยธรรมวินัยและสังคมโลกถ้าเราเอาแนวคิดหลักการในทางพระศาสนาเข้าไปดำเนินชีวิตอยู่ในโลกในสังคมโลกก็น่าอยู่แต่ยังก็ตามวันนี้เราเข้าเวลามาช้าก็อยากจะตอบคำถามเลยเนี่ยมีคำถามอะไรที่กล่าวมาอาจารย์ครับคอร์สวันนี้มีคอร์สที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคำถามอยากให้อาจารย์ตอบมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์เคยพูดบ่อยๆคำถามมาว่าธรรมะให้ธรรมะในกิจยานธรรมะในกิจยานหมายความว่าอะไรเจริญมรรคแล้วนิโรธอย่างไรครับ
1: ครับในเรื่องของกิจยานก็เป็นรอบสองอาการ12ของอริยสัจ4ก็ดังที่เราท่านทั้งหลายได้รับทราบแล้วว่าอริยสัจ4 3รอบนะฮะก็รอบที่1ก็เป็นเรื่องของสัจญาณสัจญาณก็ในการรู้ต้องรู้อริยสัจ4ว่าแต่ละข้อคืออะไรก็คือทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรในกิจยานนี้ก็รอบที่สองนี้ก็ผลจากการรู้ในรอบแรกจะเป็นกิจยานกิจยานก็คือทำอย่างไรกับอริยสัจทั้ง4ข้อทุกข์ทำอย่างไรนั่นเองสมุทัยทำอย่างไรนิโรธทำอย่างไรมรรคทำอย่างไรแล้วก็เกินไปถึงรอบที่3รอบที่3นี้ก็เรียกว่ากัตตายานกัตตายานก็จากการปฏิบัติในกิจยานจบแล้วนั่นเองต้องปฏิบัติให้จบเราจะรู้ว่าจิตวิญญาณนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละข้อนั้นอย่างไรก็สำเร็จแบบไหนนั่นเองก็คือก้าวถึงความสำเร็จในแต่ละข้อทุกสำเร็จแล้วอย่างไรสมุทัยนิโรธมรรคสำเร็จแบบไหนอย่างนั้นครับอันนี้ก็เป็น3รอบที่อยู่ในอริยสัจทั้งอริยสัจ4ที่มีรอบ3เพราะในรอบ2ที่โยมถามในเรื่องของกิจวิญญาณกิจยานนั้นก็เป็นดังที่กล่าวไปแล้วเพราะนั้นจะทำอย่างไรกับอริยสัจทั้ง4ข้อในข้อทุกข์ก็ต้องเข้าไปรู้รอบการรู้รอบทุกข์รู้รอบทุกข์ว่ารู้ว่าเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรนั่นเองก็คือต้องรู้จากประสบการณ์ในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดไปจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็จะมีไปจนเราตายนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นในเหตุปัจจัยที่เราเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มีการเกิดก็จริงๆก็ต้องกล่าวไปถึงในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเราจะเห็นว่ากระบวนการที่เราเกิดมาเป็นเพราะอะไรก็มีเหตุปัจจัยมาตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุเราจะไม่ถูกเกิดมาด้วยอวิชชานั่นเองก็จะเรียงร้อยเรียงกันมาเรื่อยๆในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสิ่งที่ทำให้ทุกข์นั่นเองต้องเข้าไปรู้ว่าในความเป็นจริงที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันทุกข์ยังไงทุกข์ไหนก็คือดังที่กล่าวต้องไปดูทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยประสบการณ์ชีวิตนั่นเองดังที่กล่าวเพราะตั้งแต่เกิดมาจนจำความได้จนถึงปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามันมีทุกข์ที่ผ่านเข้ามาจริงๆพระองค์ให้รู้ทุกข์ที่ผ่านเข้ามาแต่จริงๆสุขก็รู้ด้วยกันนั่นแหละก็รู้เข้ามาด้วยว่าทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงก็จะเห็นว่าทุกข์ที่มีอยู่สุขที่มีอยู่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองเป็นเรื่องของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นมันมีเกิดแล้วก็มีดับนั้นคือตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราจะมีถูกมีสุขมีทุกข์ที่เกิดแล้วยาวนานขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่พบในอดีตที่เราทำมานั่นเองแม้กระทั่งพบในปัจจุบันก็ส่งผลได้ด้วยบางทีเราทำพบในปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถส่งผลในปัจจุบันในชาตินี้ได้ด้วยนี่เป็นการรู้รอบทุกข์ในกิจยานพอรู้แล้วดังที่กล่าวก็ ทุกข์หรือว่าสุขก็ได้ที่เห็นเนี่ยดังที่

ที่แบบที่เรารู้ทางในชีวิตของเราก็ดังที่กล่าวเพราะนั้นมันจะมากน้อยมันจะสั้นมันจะยาวขนาดไหนแต่ละเรื่องที่เกิดเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราผ่านมาในชีวิตมีหลายเรื่องแล้วนะแล้วก็ดังที่กล่าวเพราะเราเห็นว่ามันมีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะตั้งอยู่ดับไปแล้วต่อไปในอนาคตก็เช่นเดียวกันมันก็จะต้องมีเกิดขึ้นจนกระทั่งเราตายเพราะเราเกิดมาอยู่ในชาติที่เรียกว่าวิบากรับผลแห่งภพนั่นเองนะเพราะเราก็ต้องรับผลการกระทำของเรานั่นเองนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ให้เข้าไปรู้รอบมันก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะจากนั้นก็ไปดูที่สมุทัยเกิดทำอย่างไรที่สมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์นั่นเองมันทำอย่างไรกับเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็ต้องละนั่นแหละในรอบสองในกิจยานก็ต้องละก็ละอะไรก็คือต้องละด้วยอริยมรรคนั่นเองละด้วยอริยมรรคทั้ง8ข้อนั้นตั้งแต่สมาธิที่สมาสังโฆไปเรื่อยจนถึงสมาธิหนึ่งก็คือต้องละแบบนั้นละเหตุละทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ทำให้มันพบในนิโรธก็คือเวลาที่เรารู้เราทำอย่างไรกับทุกข์รู้เล่าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ในสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเราต้องละเนี่ยละแบบไหนก็คือต้องให้ดับโทษต้องละให้มันเขาเรียกอะไรหาเหตุแห่งทุกข์ที่ให้ละเหตุแห่งทุกข์นั่นเองนั่นก็คือตัณหาเพราะตัณหาความทะเยอทะยานแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์ต้องไปละมันตัณหาที่เกิดมันเกิดจากไหนก็นี่แหละต้องเวลาที่เราละเนี่ยละเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเขาให้ละแบบนิโรธก็คือนิโรธเนี่ยทำอย่างไรในนิโรธที่จะต้องละสมุทัยละเหตุแห่งทุกข์ก็คือต้องดับสนิทแห่งตัณหาวันเวลาดับสนิทแห่งตัณหาของสมุทัยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัณหามาจากไหนวันตัณหามันมาจากอวิชชานั่นเองที่ทำให้เกิดมีขันธ์5ก็มีการทำงานจนมีตัณหาในปฏิจจสมุปบาทนี่คือการต้องละตัวตัณหาเองละที่มาของตัณหาแล้วก็ละสิ่งที่มีตัณหาแล้วมันเป็นไปแบบไหนก็มันไปในเรื่องของการทำให้เกิดทุกข์นั่นเองก็ไปถ้าไม่เกิดทุกข์ก็จะมีภพนั่นเองมีภพที่เดินไปแล้วต้องมีภพเมื่อไหร่ก็มีชาติเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนี่เป็นสิ่งที่จะต้องละเพราะละเหตุแห่งทุกข์เนี่ยก็คือต้องละด้วยนิโรธดังที่กล่าวที่โยมถามด้วยเพราะละแบบนิโรธก็คือดังที่กล่าวต้องละให้ดับสนิทแห่งตัณหาเพราะละก็คือละที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นการละที่เรียกว่า3ระดับเพราะละมันเราเกิดมาแล้วทุกข์เราต้องละจากสิ่งที่มีอยู่ก็คือต้องละภพไปก่อนละที่ภพเราการทำภพเนี่ยเพราะพระองค์ให้เราละบาปบำเพ็ญบุญในการทำภพเนี่ยก็คือให้รักษาศีลนั่นเองนี่แหละนี่เป็นเรื่องของมรรคด้วยนะอยู่ในมรรคเลยนะวันเราเริ่มด้วยการรักษาศีลทำศีลให้บริสุทธิ์นะนั่นคือเวลาที่เราจะทำภพเนี่ยมันจะทำได้ทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ให้รักษาศีลเนี่ยเราก็จะระลึกได้นั่นเองเพราะเราทำบาปไม่ได้นะด้วยศีลเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำเราจะไม่ทำบาปนั่นเองเราจะไม่ทำบาปเราจะได้บุญนั่นเองนี่คือการละบาปเป็นบุญที่พระองค์ให้ทำในศีลวันนี้เรื่องของการทำภพเราจะเดินไปในเรื่องการทำศีลให้บริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีตัณหามาแล้วแต่ว่ายังระงับไม่ได้จากภาวนาถึงทำภพนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดมั่นในศีลเราก็จะไม่ทำอกุศลนั่นเองจะต่อมาในเรื่องของดับในระดับสองเนี่ยเราก็ต้องดับในตัณหานั่นเองตัวที่มีตัณหาตัวที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่แหละก็ดับด้วยการไม่ให้มีตัณหานั่นเองการไม่ให้มีตัณหาละไม่ให้เกิดตัณหาละแบบไหนก็ต้องละให้อยู่ที่เวทนาที่เป็นอุเบกขานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามีเวทนาที่เป็นอุเบกขาเวทนามี

สามอย่างก็คือมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาในสุขในทุกข์นี่แหละถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็จะทำให้ไปสู่ตัณหานั่นเองตัณหาที่ว่านี้คือตัณหาสามเพราะฉะนั้นจะไปสู่ตัณหาสามสุขก็อยากได้ในตัณหาทุกข์ก็ไม่อยากได้ในตัณหาแล้วในตัณหาที่อยากได้ไม่อยากได้ก็คือกามตัณหานั่นเองเพราะฉะนั้นกามตัณหาก็มาในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองก็สรุปง่ายๆก็โคสาสิ่งของในโลกนี้ก็ได้แล้วก็ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรูปธรรมคือโคสาสิ่งของนั้นก็ได้หรือว่ารูปธรรมก็คือสิ่งที่มันทำให้มีความอยากในรูปธรรมของหรือว่านามธรรมของโคสาสิ่งของที่ทำให้เกิดไปในกระบวนการทั้งหลายอย่างเช่นเรื่องโลกธรรม8นั่นเองมันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องละไม่ให้มีเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์นั่นเองที่จะทำให้เกิดตัณหานี่คือการละสมุทัยนะเพราะฉะนั้นละแบบนี้แหละนะละไม่มีตัณหาก็ต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาสรุปง่ายๆก็คืออุเบกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกรรมฐานทั้ง40ของพระองค์นั่นเองกรรมฐานก็ได้แล้วก็ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรูปธรรมคือโคนสัตว์สิ่งของนั้นก็ได้หรือว่ารูปธรรมก็คือสิ่งที่มันทำให้มีความอยากในรูปธรรมของหรือว่านามธรรมของโคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดไปในกระบวนการทั้งหลายอย่างเช่นเรื่องโลกธรรม8นั่นเองมันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องละไม่ให้มีเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์นั่นเองที่จะทำให้เกิดตัณหานี่คือการละสมุทัยนะเพราะฉะนั้นละแบบนี้แหละนะละไม่ให้มีตัณหาก็ต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาสรุปง่ายๆก็คืออุเบกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกรรมฐานทั้ง40ของพระองค์นั่นเองปีก็ได้แล้วก็ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรูปธรรมคือโคนสัตว์สิ่งของนั้นก็ได้หรือว่ารูปธรรมก็คือสิ่งที่มันทำให้มีความอยากในรูปธรรมของหรือว่านามธรรมของโคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดไปในกระบวนการทั้งหลายอย่างเช่นเรื่องโลกธรรม8นั่นเองมันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องละไม่ให้มีเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์นั่นเองที่จะทำให้เกิดตัณหานี่คือการละสมุทัยนะเพราะฉะนั้นละแบบนี้แหละนะละไม่ให้มีตัณหาก็ต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาสรุปง่ายๆก็คืออุเบกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกรรมฐานทั้ง40ของพระองค์นั่นเองปีก็ได้แล้วก็ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรูปธรรมคือโคนสัตว์สิ่งของนั้นก็ได้หรือว่ารูปธรรมก็คือสิ่งที่มันทำให้มีความอยากในอรูปธรรมของหรือว่านามธรรมของโคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดไปในกระบวนการทั้งหลายอย่างเช่นเรื่องโลกธรรม8นั่นเองมันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องละไม่ให้มีเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์นั่นเองที่จะทำให้เกิดตัณหานี่คือการละสมุทัยนะเพราะฉะนั้นละแบบนี้แหละนะละไม่มีตัณหาก็ต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาสรุปง่ายๆก็คืออุเบกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกรรมฐานทั้ง40ของพระองค์นั่นเองปีก็ได้แล้วก็ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรูปธรรมคือโคนสัตว์สิ่งของนั้นก็ได้หรือว่ารูปธรรมก็คือสิ่งที่มันทำให้มีความอยากในรูปธรรมของหรือว่านามธรรมของโคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดไปในกระบวนการทั้งหลายอย่างเช่นเรื่องโลกธรรม8นั่นเองมันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องละไม่ให้มีเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์นั่นเองที่จะทำให้เกิดตัณหานี่คือการละสมุทัยนะเพราะฉะนั้นละแบบนี้แหละนะละไม่ให้มีตัณหาก็ต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาสรุปง่ายๆก็คืออุเบกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกรรมฐานทั้ง40ของพระองค์นั่นเองปีก็ได้แล้วก็ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรูปธรรมคือโคนสัตว์สิ่งของนั้นก็ได้หรือว่ารูปธรรมก็คือสิ่งที่มันทำให้มีความ

0: ความยากในอรูปธรรมของหรือว่านามธรรมของคุณสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดไปในกระบวนการทั้งหลายอย่างเช่นเรื่องโลกธรรมแปดนั่นเองมันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องละไม่ให้มีวิชาที่เป็นสุขกับทุกข์นั่นเองที่จะทำให้เกิดตัณหานี่คือการละสมุทัยนะเพราะละแบบนี้แหละนะละไม่ให้มีตัณหาก็ต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาสรุปง่ายๆก็คืออุเบกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกรรมฐานทั้ง40ของพระองค์นั่นเองพิจารณาแล้วก็ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรูปธรรมคือคนสัตว์สิ่งของนั้นก็ได้หรือว่ารูปธรรมก็คือสิ่งที่มันทำให้มีความยากในอรูปธรรมของหรือว่านามธรรมของคุณสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดไปในกระบวนการทั้งหลายอย่างเช่นเรื่องโลกธรรมแปดนั่นเองมันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องละไม่ให้มีวิชาที่เป็นสุขกับทุกข์นั่นเองที่จะทำให้เกิดตัณหานี่คือการละสมุทัยนะเพราะฉะนั้นละแบบนี้แหละนะละไม่ให้มีตัณหาก็ต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาสรุปง่ายๆก็คืออุเบกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกรรมฐานทั้ง40ของพระองค์นั่นเองพิจารณาแล้วก็ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรูปธรรมคือคนสัตว์สิ่งของนั้นก็ได้หรือว่ารูปธรรมก็คือสิ่งที่มันทำให้มีความยากในอรูปธรรมของหรือว่านามธรรมของคุณสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดไปในกระบวนการทั้งหลายอย่างเช่นเรื่องโลกธรรมแปดนั่นเองมันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องละไม่ให้มีวิชาที่เป็นสุขกับทุกข์นั่นเองที่จะทำให้เกิดตัณหานี่คือการละสมุทัยนะเพราะฉะนั้นละแบบนี้แหละนะละไม่ให้มีตัณหาก็ต้องทำให้มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาสรุปง่ายๆก็คืออุเบกขาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยกรรมฐานทั้ง40ของพระองค์นั่นเองกรรมฐานหลักก็คือขั้นที่2ของกรรมฐานนั่นเองนี่คือการดับแล้วดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธดับได้อย่างนี้แล้วก็จะพ้นทุกข์นั่นเองพ้นทุกข์ได้ก็ถ้ากล่าวไปถึงมรรคก็ทำยังไงกับมรรคก็คือต้องทำให้มากทำให้เจริญในการรักษาศีลเจริญภาวนานี่วันรักษาศีลก็ดังที่กล่าววันศีลต้องรักษาให้บริสุทธิ์สมาธิทำให้ได้ถึงจะยกขึ้นไปเจริญปัญญานี่คือมรรคมีองค์8แล้วก็นี่แหละจะสามารถดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธด้วยมรรคที่ต้องทำให้มากทำให้เจริญทำได้ก็จะเห็นกตญาณเห็นอริยสัจทั้ง4ข้อว่าดับไปได้ยังไงจบกิจหรือว่ากิจในกิจญาณในขั้นที่2อ่ะทำไปสำเร็จแล้วรู้ได้ยังไงก็จะรู้ในรอบ3นี่แหละนั่นก็คือต้องรู้ตอนเป็นพระอรหัตตผลต้องเป็นบุรุษผู้ที่4ต้องเป็นอรหัตตผลเป็นอรหัตตผลก็คือเป็นสรุปก็คือเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองจะได้เป็นพระอรหันต์จริงๆเรียนรอบ3ประการรอบ13คือกตญาณตรงนี้ซึ่งจะไม่ขออธิบายเพราะว่าอยู่โยมถามรอบ2ก็ตอบรอบ2แต่ว่ารอบ3อาตมาเคยตอบไปแล้วบอกไปแล้วอย่างการปฏิบัติก็จะบอกเคยบอกอยู่หรือว่าในกิจของวัดสังฆทานมีการปฏิบัติทานตลอดรุ่งอาตมาก็จะก็จะเทศนาสอนหรือว่าบอกให้กับญาติโยมได้รับรู้ในทั้ง3รอบก็อันนี้ก็ขอตอบประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอขมวดสรุปสั้นๆง่ายๆอริยสัจ4เนี่ยที่ท่านบอกว่าที่พระองค์เคยตรัสบอกว่าถ้าเราไม่รู้อริยสัจโดยมีรอบ3อาการ12เราจะไม่ปฏิญาณตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะอย่างรอบ3อาการ12เหมือนทุกข์เนี่ยเราต้องรู้และหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกข์คืออะไรก็คือต้องปริญญาก็คือต้องรู้มันถ้าภาษานักปฏิบัติกำหนดรู้เห็นทุกข์ชัดๆกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์อะไรแล้วทุกข์นั้นได้สำเร็จแล้วก็คือรู้ว่าอะไรรู้ว่าอาจจะแก้มันกิจที่ควรทำกับสิ่งนี้คืออะไรนะสิ่งที่ทำแล้วอย่างทุกสมุทัยฮะสมุทัยรู้ว่าอ๋อนี่เหตุรู้ว่าเนี่ยคือตัณหาเนี่ย

0: และหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนี้คืออะไรก็คือปหานะต้องละและหน้าที่นั้นทำสำเร็จแล้วรู้แล้วก็คือทั้งสามหน้าที่ของนิโรธสัจจกิริยาทำให้แจ้งหน้าที่ของมรรคที่โยมบอกทำมากๆเนี่ยมรรคหน้าที่กิจของมรรคก็คือภาวนาทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นก็ชี้ลงไปที่พระอาจารย์บรรยายก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองสรุปจากมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้เรามีศีลนะฝึกทางด้านจิตใจเรียกว่าสมาธิฝึกฝนทางด้านความรู้ที่เรียกว่าปัญญาก็ทำให้มากๆทำให้มากๆก็จะได้เข้าถึงนิโรธอย่างที่อาจารย์บอกมีครูบาอาจารย์ท่านเปรียบให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยเป็นให้เป็นรูปธรรมเหมือนไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านนี่จัดว่าเป็นปัญหาต้องแก้ต้องทุกข์มันเป็นทุกข์อะทุกข์ก็คือปัญหาไฟไหม้แหละเราก็รู้แล้วเนี่ยคือทุกข์มีปัญหาไฟมันกำลังไหม้ต้องกำหนดรู้มันฮะอ่อนที่ทุกข์ต้องรู้มันก่อนว่านี่มันมีไฟไหม้ต้องรู้ว่าไฟไหม้มีทุกข์กำหนดเห็นชัดๆแล้วก็เหตุอะไรที่มันไฟลุกไหม้อย่างเงี้ยอ๋อมันมีเชื้อมันมีออกซิเจนมันมีอะไรเนี่ยทำให้ไฟลุกไฟชดโชนเนี่ยไอ้นี่นะต้องทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปเพื่อที่เราต้องประหารมันกิจที่ควรทำเราต้องรู้มันก่อนนะฮะถ้าดับได้เนี่ยมันความเย็นมันจะมาถ้าเราแก้มันได้นะทีนี้พอเรารู้แล้วว่านี่นี่ทุกนั่นนี่เหตุนะที่ความดับมันมีอยู่ถ้าเราทำได้ตอนนี้พอจะลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยองค์ข้อสุดท้ายข้อที่4นะมาคราวนี้ก็เตรียมแล้วเราจะทำไงให้ไฟมันนอดมันดับลงดับที่เชื้ออย่าให้มันมีเชื้อต้องเอาฟืนไฟดับไฟมันต้องเอาออกซิเจนทีนี้ก็ต้องวางแผนงานนะอย่างทางโลกก็ต้องมีเรียกอะไรนักผจญเพลิงนักดับเพลิงเนี่ยนักดับเพลิงไม่ได้อยู่ๆมาดับก็ต้องเรียนต้องฝึกต้องมีเครื่องป้องกันต้องมีน้ำอยู่ใกล้ๆมีเคมีหัวกันนี้ก็เรื่องใหญ่เลยต้องเป็นระเบียบจะเข้ายังไงจะไปยังไงเป็นขบวนขบวนเลยนะเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อจะดับไฟนั้นนั่นก็คือขั้นตอนที่เราเรียนกันเรื่องมรรคมีองค์8ไม่ว่าโพธิปักขิยธรรม37ข้อเนี่ยก็เป็นระเบียบเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะไอ้นี่แหละฮะตัวเดียวเลยเนี่ยตัวสมุทัยเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เหตุที่มันเกิดปัญหาต้องประหารมันต้องละแล้วทำให้มากมรรคที่โยมถามทำให้มากปุ๊บมันก็จะเข้าถึงพอเราทำได้แล้วดับที่เหตุมันได้แล้วอย่างที่อาจารย์บรรยายมาก็เพื่อเข้าถึงนิโรธความดับก็คือดับอะไรก็ดับไปความร้อนดับตัณหานั่นเองง่ายๆเพราะฉะนั้นการเรียนเรื่องอริยสัจก็คุมอริยสัจ4เนี่ยคุมธรรมะทั้งหมดนะถ้าจะชี้แจงไปก็กล่าวที่อาจารย์พูดถึงปฏิจจสมุปบาทหรือจับในขั้นอรรถกถาในรุ่นนะครับเขาใช้คำว่าปัจจัยการเป็นปัจจัยทำให้การละการเกิดขึ้นนั้นบทสรุปที่เรามาศึกษาลงรายละเอียดเป็นข้อเนี่ยทั้ง12ข้อตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขารัญญันไปถึงเนี่ยชรามรณะโศกะก็เพื่อให้เห็นกระบวนการพระองค์มาจำแนกแจกแจงให้เห็นกระบวนการว่าการเป็นไปจับได้สภาวะเป็นเนื้อเป็นหนังว่าเออกฎแห่งกรรมก็ชี้ลงมาตรงนี้คำอธิบายเรื่องกรรมนี่ก็ชี้เรื่องเหตุปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันดังนั้นกระบวนการที่เราฝึกมรรคเจริญมรรคเนี่ยก็เพื่อไหละนี่แหละเพื่อความดับไฟนะที่มันเผาไหม้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีเทคนิคอุบายเนี่ยท่านพูดให้ฟังง่ายๆชัดๆถ้าเราทำได้มันก็เป็นไปเพื่อความกลับสิ้นกรรมนั่นเองเนี่ยที่เราเจริญอริยมรรคมีองค์8ที่พระองค์แสดงไว้เป็นกรรมนิโรธกามินีปฏิปทาเป็นทางออกจากทุกข์เลยเป็นทางแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมเพราะนั้นการแก้กรรมถูกต้องก็คือเจริญมรรคมีองค์8ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอย่าไปเที่ยว โดนเขาหลอกไปแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไรแปลกๆเสียทรัพย์แล้วก็เสียเวลาแก้ที่เองนี่เลยแก้กรรมแก้ที่เองตัวเองเนี่ยพัฒนาตัวเองได้แก้ที่จิตที่ใจตัวเองเนี่ยแก้ทางพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละแก้กรรมครับอาจารย์ครับคำถามนี้อาจจะพูดได้ต่อเนื่องอีกเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะครับ
1: ครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19

นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปารัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆ

ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสด

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาก

0: ที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆ
1: ด
2: ้
1: วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรุ่งชั่วลาสืบไป
4: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เพิ่นได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตา
7: เรื่องอริยสัจแรงใจด้านในด้านจริยธรรมศีลธรรมก็ต้องรู้รู้บุญบาปสวรรค์นรกคุณพ่อคุณแม่มีทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในอริยสัจเนี่ยก็เป็นตัวย่อยลงมาพระองค์ตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาเนี่ยแล้วก็นิพพานแต่เวลาพระองค์มาประเทศมาสอนท่านก็เอามาให้เห็นปรากฏการณ์เอาเหตุก่อนผลเหตุเนี่ยเกิดก็คือทุกข์เนี่ยมันมีปรากฏการณ์ก่อนเอาผลก่อน
1: พระปิชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตา
7: เรื่องอริยสัจแรงใจด้านในด้านจริยธรรมศีลธรรมก็ต้องรู้บุญ

0: จากสวรรค์นรกคุณพ่อคุณแม่มีทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในอริยสัจเนี่ยก็เป็นตัวย่อยลงมาเนี่ยพระองค์ตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาเนี่ยแล้วก็นิพพานแต่เวลาพระองค์มาประเทศมาสอนท่านก็เอามาให้เห็นปรากฏการณ์เอาเหตุก่อนผลเหตุเนี่ยเกิดก็คือทุกข์เนี่ยมันมีปรากฏการณ์ก่อนเอาผลเอา
1: พระปิชาสามารถด้วยพระบริยาอุตสาหะด้วยพระราชาฤทัยที่ทรงเมตตา
0: เรื่องอริยสัจแรงใดด้านในด้านจริยธรรมศีลธรรมก็ต้องรู้บุญบาปสวรรค์นรกคุณพ่อคุณแม่มีทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในอริยสัจเนี่ยก็เป็นตัวย่อยลงมาเนี่ยพระองค์ตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาเนี่ยแล้วก็นิพพานแต่เวลาพระองค์มาประเทศมาสอนท่านก็เอามาให้เห็นปรากฏการณ์เอาเหตุก่อนผลเหตุเนี่ยเกิดก็คือทุกข์เนี่ยมันมีปรากฏการณ์ก่อนเอาผลก่อนเหตุ

ทุกยังไงแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้จักทุกไม่เห็นทุกกบเกื่อนทุกบ้างปิดบ้างทุกบ้างหาทางออกผิดๆบ้างบางคนอย่างทุกกายเนี่ยก็ยังพอรู้อยู่ใช่ไหมความร้อนความหนาวหิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดรอเจ็บไข้ได้ป่วยกายเป็นทุกข์แต่เราก็ยังประมาทอยู่เราไปหาหมอไปรักษาเยียวยากันไปแต่เราก็ยังไม่แจ่มแจ้งว่ากายนี้เป็นทุกข์ยังไงมันเป็นไปยังไงยิ่งใจเนี่ยยิ่งหนักเลยใจนี้เราก็เห็นอยู่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจ ยกตัวอย่างเหมือนคนอกหักผิดหวังเนี่ยไม่ได้ดั่งใจแทนที่เขาจะหาเหตุอะไรที่ทำให้เราอกหักผิดหวังไม่มามองดูตัวเองไปมองสิ่งข้างนอกไปแก้ไขข้างนอกที่จริงต้องแก้ไขที่คนที่อกหักคนที่เป็นทุกข์อยู่จะไปแก้ข้างนอกได้ยังไงต้องแก้ที่ตัวเองเพราะอะไรเหตุอะไรที่ทำให้เราอกหักผิดหวังเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์พอเรารู้ทุกเนี่ยเราก็จะสาวหาเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าไปแก้ข้างนอกเราก็เห็นอยู่ปรากฏการตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์พอไม่ได้ดั่งใจก็ไปทำร้ายเขาบ้างไปเบียดเบียนเขาบ้างหรือตัวเองก็กลายเบียดเบียนตัวเองกลายเป็นโรคซึมเศร้าบางท่านบางคนทำฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มีทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นบางคนเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ไปดื่มไปกินไปเที่ยวไปเล่นก็เกิดปิดบังทุกข์เหมือนเรานั่งสมาธิเราก็รู้ว่านั่งแบบนั่งก็ปวดก็เมื่อยเป็นธรรมดาธรรมชาติต้องปวดต้องเมื่อยแทนที่เราจะอดทนเห็นทุกข์ชัดๆดูรู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ขยับไปขยับมาก็ไม่นิ่งไม่สงบแล้วเราก็กบเกลื่อนอยู่แบบนี้ที่ท่านบอกให้อียาบทปิดบังปัญญานั่นเองไม่ใช่ไม่ให้เราไม่ขยับอยากให้รู้จักมันบ้างเห็นมันชัดๆอ๋อมันเป็นยังไงแล้วพอเรามันดิ้นมันไม่ไหวมันเราก็ขยับเปลี่ยนอียาบทถ้าจิตยังไม่ตั้งมันไม่มั่นคงยังไม่เกิดปิติเวทนาพวกนี้มันก็ลุมเราเป็นธรรมดาของมันเราก็ยอมรับมันทำบ่อยๆทำซ้ำๆเดี๋ยวก็เวทนายังไม่เกิดจิตมันสงบสงบมันโปร่งมันโล่งจิตมันเบากายมันก็เบาเราก็ฝึกกันไปนั้นแต่ต้องรู้มันต้องรู้จักมัน3ตัวแรกเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยต้องทำความเข้าใจแต่จะลงมือทำก็ได้องค์ที่4นั่นเองเนี่ยเราพูดกันเรื่องทุกเนี่ยองค์ชี้ตรงที่ขันธ์5เราก็ต้องมาเรียนเรื่องขันธ์5ว่าขันธ์5เป็นยังไงกายนี้ใจนี้มันแยกแยะมันทำหน้าที่ยังไงมาซอยดูนี่รูปนะนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นยังไงมันทำหน้าที่ยังไงวิญญาณทำหน้าที่รู้วิญญาณขันธ์ภาษาอภิธรรมเขาเรียกจิตนั่นแหละทำหน้าที่รู้ตัวประกอบของมันไปรู้ตรงไหนรู้ที่รูปที่เวทนาสัญญาสังขารเวทนามีอะไรสัญญาทำยังไงมีหน้าที่เก็บข้อมูลหมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสังขารมีสภาพที่ปรุงแต่งจิตมีหัวหน้าตัวดำเนินงานตัวพระเอกมันก็คือเจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะคิดจะทำยังไงมันปรุงแต่งเป็นบุญบ้างบาปบ้างเราก็เห็นหน้าที่การดำเนินของชีวิตขันธ์5เนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาที่เราดำเนินชีวิตตาดูหูฟังมันก็เกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์สุขก็ยินดีชอบใจเนี่ยดังนั้นเรื่องราวตรงนี้พอเรารู้ว่าอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นะเราก็รู้ว่าขันธ์5เป็นยังไงแล้วมันจะเป็นไปยังไงเป็นไปเพื่ออะไรพระองค์จึงแสดงเรื่องอนัตตลักขณสูตรให้พระปัญจวัคคีย์รู้ว่าเนี่ยขันธ์5เป็นอย่างนี้นะแล้วมันรูปเที่ยงไหมพระองค์ก็ถามรูปไม่เที่ยงในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะในเมื่อสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะก็โยงไปเรื่องใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ธรรมะของพระองค์เนี่ยครอบคลุมเนี่ยสอดคล้องเราศึกษาหาข้อมูลหาเหตุหาปัจจัยแล้วก็ไปดูรายละเอียดเรื่องปฏิจจสมุปบาทธรรมเนี่ยหรือเรียกว่าปัจจัยการเหตุปัจจัยทำให้การเกิดขึ้นสมุปบาทธรรมมันเกิดทุกข์เลยไม่ใช่ว่าไอ้ตัวนี้เกิดก่อนแล้วไอ้ตัวนี้ตามๆกันมาเนี่ยมันเกิดทุกพร้อมกันแล้วเป็นวงเวียนก็จึงเรียกวัฏฏะ

0: เป็นวงเวียนจะจับตรงไหนก่อนเป็นตัวแรกตัวเริ่มก็ได้จะเอาจากท้ายมาตั้งแต่ท้ายมาถึงหัวก็ได้ถึงต้นถึงปลายก็ได้ฮะจากกลางมาถึงต้นก็ได้พระองค์แสดงเอาไว้หลายแบบแต่ในชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะกำหนดได้ตั้งแต่เรามีอายตนะเนี่ยพอมีอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะกระทบกันมีอายตนะภายในภายนอกเนี่ยเราต้องไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามชนชาติไหนก็ตามในเมื่อเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่มันต้องมีการกระทบกับโลกภายนอกตากระทบรูปหูกระทบเสียงนี้เป็นต้นมันก็เกิดธรรมชาติอยู่แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะมีอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะต้องมีสิ่งมากระทบเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วนะพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายท่านก็มีเวทนานะแต่เวทนานั้นน่ะท่านไม่เป็นไปเพื่อตัณหาเพราะเวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาสุขท่านก็รู้ทุกท่านก็เห็นท่านก็ยังเที่ยวบิณฑบาตขบฉันพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะจะเผยแผ่ช่วยชาติช่วยพระศาสนาท่านก็มีกิจกรรมการดำเนินของท่านแต่เป็นไม่เป็นไปเพื่อตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนั้นไม่ส่งผลคือเรียกว่าวงมันตัดตอนถ้าตัณหาเกิดขึ้นแล้วใช่เลยอุปทานย่อมมาย่อมยึดเพราะอุปทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดที่ตั้งเกิดชาติไล่ลงไปในทุกขโทมนัสทุกทั้งปวงเกิดขึ้นเนี่ยพอเรามาปฏิบัติเราตัดตอนเป็นไม้การสมรวมอินทรีย์เนี่ยก็เป็นเรื่องของมรรคนั่นเองอย่างกระโยงใยกันอยู่เพราะฉะนั้นพอเราพระองค์แสดงให้เราเข้าใจแล้วให้เหตุผลง่ายๆก็คือเนี่ยผลมันเป็นอย่างนี้ทุกข์นะเนี่ยผลมันเกิดมาจากเหตุก็คือไอ้ตัวสมุทัยเนี่ยท่านให้ละนั่นก็เหมือนที่ว่ากล่าวไปเรื่องดับเพลิงดับไฟเนี่ยกระบวนการของการดับไฟเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องฝึกฝนนะมีบุคลากรมีบุคคลแล้วก็ต้องมาฝึกฝนก็มีตัวประกอบพวกเครื่องป้องกันต่างๆเนี่ยเครื่องที่เราใส่ในเนี่ยเครื่องทนความร้อนเนี่ยก็ต้องเอาน้ำมาให้อยู่ใกล้ต้องหรืออาจจะมีสารเคมีทำยังไงให้มันออกซิเจนมันน้อยลงทำยังไงให้ฟืนมันไอ้ที่เชื้อเชื้อมันหมดไปเนี่ยกระบวนการต่างๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่โพธิปักขิยธรรมโพธิปักเนี่ยธรรมที่เป็นฝักใฝ่แห่งการตรัสรู้ก็คือความดับเนี่ยความดับไฟดับร้อนเราก็เรียนเลยเรื่องนี้แหละเจริญสติปัฏฐาน4พวกเราก็ฝึกกันให้เห็นว่าการปฏิบัติท่องว่าให้ทางองค์ธรรมอะไรต่างๆก็เป็นองค์มรรคทั้งหมดเพื่ออะไรเนี่ยแหละไอ้ดับความร้อนนี่แหละไฟโลภะโทสะโมหะที่มันเผาไหม้จิตใจสัตว์ไม่ให้หลงพอถ้าเรามีอวิชชาซะแล้วเนี่ยมันไม่มีมันเรามีวิชามีความรู้ซะแล้วอวิชามันก็ไม่มันก็กระบวนการมันก็ล้มหมดเลยนะพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีวิชามีความรู้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงแล้วกระบวนการที่จะทำไปเรื่องแห่งทุกข์เนี่ยที่ให้เกิดกรรมเกิดวัฏจักรการเวียนว่ายมันก็หยุดแล้วกระบวนการนี้มันก็ล้มหมดหยุดเพราะท่านรู้ซะแล้วเพราะอวิชามันดับไปสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับดับเราดับไปกระบวนการก็ล้มคืนหมดเพราะนั้นการที่วิชาให้แจ้งนี่เขาบอกว่าสัจฉิกริยาเนี่ยเพื่อทำมรรคแล้วทำนิโรธทำนิโรธให้แจ้งด้วยมรรคเนี่ยต่อเนื่องกันหมดมรรควิธีต่างๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นพูดท่านก็พูดก็สอนเรื่องนี้นะฮะทานศีลภาวนานี่แหละการฝึกฝนในพฤติกรรมทั้ง3ด้านเลยพฤติกรรมทางกายวาจาเลือกศีลฝึกฝนทางด้านสมาธิทางด้านจิตใจให้มีจิตตั้งมั่นเป็นปรับจิตให้รู้จักมีเมตตามีการให้การเสียสละให้อภัย ทำจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นได้ผลทางด้านความรู้ปัญญาก็ศึกษาเรียนรู้เข้าใกล้ตำรับตำราเข้าใกล้นักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้รู้ศึกษาเล่าเรียนแล้วมาประกอบมาประยุกต์ใช้กับชีวิตที่เราดำเนินไปก็ได้มรรคได้ผลนะไม่ได้ปิดกั้นก็เรื่องหัดคารวะคลองเรือนก็ไม่ได้ปิดกั้นอริยมรรคอริยผลอยู่ที่เรามีศรัทธาอย่างลงมั่นไหมมีวิริยะมีความเพียรพอไหมนั่นแหละก็อยู่ที่เราแล้วในโยมที่โยมที่ถามเนี่ยก็ยังมีหัวข้ออะไรแจกแจงอีกมากมายอันนี้พูดคร่าวๆให้เห็นภาพครับอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับคำถามแรกมาในวันนี้ของรายการก็มาจากโยมชาญเลยบางทีผมสงสัยเรื่องธรรมะแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครเลยไปถามใน AI จะใช้ได้หรือไม่ครับ
0: ก็ใช้ได้นะโยมใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็หาข้อมูลหลายที่เดี๋ยวนี้มีในอิเล็กทรอนิกส์เขาจะมีอิทธิปฏิกะมีพระไตรปิฎกที่สามารถที่จะใช้แบบออฟไลน์ได้เราโหลดโปรแกรมอะไรเข้ามาไว้ในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เราอยากได้หัวข้ออะไรลองพิมพ์ดูเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะมีให้โหลดอย่างธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันเนี่ยหน้าเว็บไซต์เขาอะไรเงี้ยเราไปโหลดมาก็สามารถเอามาช่วยได้ก็เนี้ยการที่จะเข้าศึกษาธรรมะก็ต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นรายละเอียดบางที AI เขาก็มีได้ระดับหนึ่งแต่เราก็เอาตัวประกอบด้วยลองศึกษาลองถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะถามนักปราชญ์หรือเราจะดูเองก็เปิดเนี่ยนะอิเล็กทรอนิกส์หรือมีหนังสือพระไตรปิฎกก็เปิดก็ใช้ได้ระดับหนึ่งถ้าอาจารย์เคยใช้ไหมครับ AI ตัวนี
1: ้ใช้ก็แต่ว่าผมถามไปที่ Google เลย Google ก็ตอบแบบที่ท่านอาจารย์กล่าวก็คือก็อาศัยตัวหลักก็คือพระไตรปิฎกแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีการบรรยายที่มันออกนอกไปแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังมีหลักอยู่ครับ
0: ครับมีคำถามอีกไหมคร
1: ับคำถามต่อมาครับมาจากโยมนาเซรามีโอกาสมาถือศีลที่วัดแต่รู้สึกเผลอไผลตามความคิดบ่อยมากจะวางจากหน้าที่การงานก็ตามรู้สึกยากมากค่ะรู้สึกเหมือนไม่เห็นทางเลยค่ะครับบอกว่างี้ครับอาจารย์เหมือนกับจะถามมาในตัว
0: ใช่ฮะก็ธรรมดาโยมพี่เรามาถือศีลเนี่ยเราไม่ใช่อยู่ๆมันจะนิ่งเลยแต่ดีนะมันเผลอไปเนี่ยรู้ว่าเผลอนะเพราะว่าพอเรายิ่งมากำหนดปุ๊บจะเห็นอะไรได้มากปกติเราทำอยู่กับชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ทำเนี่ยเหมือนโปรแกรมมันตั้งไว้จะต้องตื่นนอนเท่านั้นเดินทางกินข้าวทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยู่ตรงนั้นแต่ความคิดเนี่ยเราไม่เคยกำหนดรู้ไม่ดูไม่เคยเห็นมันแต่มันก็คิดของมันอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันแต่เราพอมาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มันอยู่นิ่งๆมันก็จะเห็นรู้สึกว่ามันเยอะจังดีแล้วที่เห็นมันคิดบ่อยรู้ว่าคิดแต่เราไม่ไปยึดมันความคิดมันก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือกังวลนะเพราะเราไม่ไปยึดมันที่เราทุกข์หรือเรารู้สึกมันอึดอัดขัดเคืองเพราะเราไปยึดเอาความคิดก็เห็นความคิดมันเกิดจากมันอย่างนี้เราไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่ไปเพลินกับมันเนี่ยมันก็ดับงั้นอย่ากลัวรู้สึกไม่โยมบอกว่ารู้สึกเหมือนไม่เห็นทางเราก็เนี่ยทำเราไปวัดไหนเนี่ยแล้วก็ดูตามทำตามพ่อวัดเขาครูบาอาจารย์ท่านสอนกรรมฐานยังไงแล้วกำหนดตามดูก็คือการที่เราเข้าวัดเนี่ยอย่างน้อยเราได้ถือศีลแล้วได้ถือศีลนะเราได้ฝึกฝนได้ถือศีลอยู่วัดใช่เราได้ฝึกฝนในเรื่องของการความอดทนในการ กินการอยู่ไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านถือว่าเป็นการฝึกเพราะเราคิดว่าฝืนมันจะบีบคั้นใกล้ๆกันนะฝืนกับฝึกแต่ถ้าเราคิดว่าเรามาฝึกนะมันจะต้องเจอกับความคิดเจอกับไอ้นิวรณ์ทั้งหลายหรือบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีศรัทธาในการศึกษาธรรมะก็ต้องมีวิริยะมีความเพียรก็เป็นอุปสรรคของนักปฏิบัติอยู่แล้วไอ้ความคิดเนี่ยให้ทำมันหลายๆปีก็ต้องเจอไอ้พวกเนี่ยมาบีบคั้นกดดันจิตใจมาขวางกั้นจิตปิดกั้นปัญญาอยู่เสมอเราก็ใช้ความติดวิริยะความเพียรเห็นปรากฏการดูมันพอเราทำซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วไม่ทิ้งความเพียรเดี๋ยวมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นเราจะเห็นช่องเห็นรูเห็นทางเพราะเราไม่ทิ้งเนี่ยงานทางโลกก็เหมือนกันเราทำอะไรซ้ำๆทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ชำนิชำนาญแล้วก็จะเห็นข้อบกพร่องช่องทางอะไรเทคนิคอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในตัวของมันทางธรรมก็ไม่ต่างกันขอให้เรามีวิริยะมีความเพียรทำซ้ำๆทำบ่อยๆนั่นแหละทางโยมมีศีลเป็นพื้นเอาไว้ฝึกสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างไม่เป็นไรให้รู้จิตเห็นใจตัวเองค่อยๆฟังธรรมะแจกแจงดูทำความเข้าใจยิ่งขึ้นก็เจริญปัญญาไปในตัวเป็นกำลังใจนะโยมเนี่ยก็อย่ามันไม่ยากหรอกถ้าเราให้เวลาให้เรามีศรัทธาให้มันมั่นคงละกันมันวิริยะมันมาศรัทธาอย่างลงมั่นเดี๋ยววิริยะก็มาเดี๋ยวท่านอาจารย์ให้กำลังใจโยมหน่อยครับคำถามนี
1: ้ครับโยมบอกว่าถ้าเข้าไปสื่อสินที่วัดหรือว่าว่างจากการงานแล้วก็จะเห็นความเผลอไผ่ของจิตที่มันพาไปปรุงแต่งอย่างนี้อย่างนั้นก็แล้วโยมบอกว่าพอเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกเหมือนไม่เห็นทางเลยก็จริงๆนี่แหละมันเป็นเรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นไอ้ความเผลอไผ่ของโยมนั้นคือการท่าทำงานวันถ้าจริงๆเนี่ยโยมเข้ารู้ถึงธรรมได้เลยเพราะถ้าเห็นความเผลอไผ่เนี่ยก็เข้าไปพิจารณาเลยมันเผลอเพราะอะไรงั้นถ้าพิจารณาไปตามธรรมพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าก็นี่ความเผลอไผ่มันมาจากร่างกายที่ว่าขันธ์5เราเนี่ยที่มันทำงานจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนั่นแหละไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันก็ทำให้มีการทำงานไปปรุงแต่งไปนั่นเองปรุงแต่งไปทั้งอดีตอนาคตทำให้รู้สึกหรือว่ามีการทำงานตามไปในสิ่งที่เป็นไปแบบนั้นนะก็ทำให้เกิดถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็เกิดทุกข์ในที่สุดนั่นเองเพราะบางทีอยากได้ไม่อยากได้ในอดีตหรือว่าจะทำในอนาคตได้บางทีก็ปรุงแต่งต่อไปถ้าไม่สมความปรารถนาหรือสมความปรารถนานะสมความปรารถนาก็อาจจะต้องมีการนึกถึงอดีตที่มันเคยสมความปรารถนาถ้าไม่มีอดีตไปนึกถึงอนาคตอีกทำยังไงจะให้มันสำเร็จแบบนั้นก็กลายเป็นนี่แหละแล้วก็ถ้าบางคนก็ปรุงต่ออีกในความคิดนั้นเนี่ยถ้าไม่สำเร็จจะทำยังไงต่ออีกโอ้โหแบบหลายชั้นเลยมันก็กลายเป็นสับสนวุ่นวายในที่สุดก็คิดถึงความที่มันจะสมความปรารถนาหรือไม่สมความปรารถนานี่แหละก็กลายเป็นทุกข์ในที่สุดเลยเพราะฉะนั้นก็ตรงที่บอกว่ามันจะมองไม่เห็นทางเลยก็เพราะแบบนี้แหละนะแต่ถ้ารู้เอาไปพิจารณาก็จะเห็นแบบนี้ว่าโอ้นี่ไงขันธ์ 5มันทำงานแบบนี้เองแล้วทำให้เราจนเกิดทุกข์นั่นเองเพราะการที่เราไปก็เรียกว่าเผลอตามมันหรือว่าปรุงแต่งให้มันปรุงแต่งพาไปนั่นแหละเราก็จะเห็นแบบนั้นดังนั้นแก้อย่างไรก็นี่ไงพอรู้ว่าเผื่อไฟทำยังไงนี่เข้าถึงธรรมไปเข้าไปพิจารณาธรรมเจ้าให้แก้ง่ายๆก็ดังที่กล่าวแล้วที่ท่านพระอาจารย์กล่าวก็ทำจิตให้สงบแล้วนะก็รู้ว่านี่เนี่ยมันเป็นการทำงานนะแต่ถ้าทำยังไงให้มันสงบก็คือต้องละเหตุมันนั่นแหละละเหตุก็คือไอ้ตัวเผื่อไฟมันคืออะไรนั่นเองนั่นแหละมันเป็นกระบวนการของการที่มีการทำงานเพราะเราก็ละการทำงานนั่นแหละกับตัวที่พาไปก็กรรมฐานพุทธเจ้าก็ง่ายๆพุทโธก็นั่นแหละก็คือละมันแหละละไม่ให้มันไปทำงานนั่นแหละ ก็กลับมาที่พุทโธแต่มันจะเข้าใจหรือว่ามันจะว่าเห็นทางหรือว่าไม่เห็นทางเพราะเห็นทางก็คือถ้ามาในธรรมพุทธเจ้ามันจะเห็นตามที่กล่าวในเบื้องต้นแล้วนั่นแหละว่ามันเกิดได้เพราะอะไรเราเกิดได้เพราะนั้นเราก็คิดไปหลายๆครั้งเดี๋ยวเราก็จะวางเฉยมันได้เพราะนี่เกิดเป็นกระบวนการที่มันต้องเกิดเราเกิดขึ้นมาแล้วมันมีขันธ์ห้าแล้วมันต้องเป็นไปแต่นั่นแหละพระองค์หาทางให้เราแล้วนะแล้วก็เดินตามทางพระองค์นั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้ก็ลองทำดูนะโยมก็พิจารณาเข้าไปแล้วมีปัญญาแล้วมันจะวางเบรกขาได้เองครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมาจากโยมทัศลิปดัศลิปทานปิดกระเพาะขออภัยเพราะเป็นภาษาอังกฤษหลวงตามหาบัวนั่งสู้เวทนาจนก้นแตกแล้วสมาธิท่านไม่เคยเสื่อมอีกเลยคือตอนนั้นท่านละกิเลสบางตัวได้ตอนนั้นท่านเลยไม่มีตัวกวนสมาธิท่านจึงไม่เสื่อมอีกเลยใช่ไหมครับถามอย่างนี้ครับ
0: อันนี้ไม่รู้จริงๆนะเราไม่อาจก้าวล่วงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะท่านทำได้ยังไงเป็นยังไงไม่รู้โยมเอาโยมไม่ได้ยินได้ฟังมันยังไงแต่คำถามเนี่ยสมาธิเนี่ยระดับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยท่านจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้สมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นอยากจะเข้าสมาธิเพื่อพักผ่อนเข้าฌานพักผ่อนของท่านแต่ท่านละกิเลสเนี่ยเป็นตัวปัญญาคนละเรื่องกับสมาธิละกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะมากวนสมาธิเนี่ยความชำนิพันธ์นานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันนิวรณ์พวกนี้มันครอบงำไม่ได้เพราะท่านทำมาเอาเป็นเอาตาอยู่แล้วดูประวัติท่านจะได้มาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิมันเป็นเรื่องจะเข้ายังไงทำยังไงไม่มีอะไรควรอยู่แล้วไอ้นิวรณ์ห้าที่มาก่อกวนท่านอยู่ที่ท่านจะทำเมื่อไหร่ให้จิตสงบตั้งมั่นพักผ่อนพักเป็นการพักผ่อนแต่เรื่องละกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาไม่เกี่ยวไม่มันไม่มาเกี่ยวกับมาตัวก่อกวนอะไรที่โยมว่าจึงสมาธิเนี่ยของท่านจึงไม่เสื่อมเพราะความชำนิชำนาญเรียกเป็นวสีทั้งห้าเรียกว่าชำนาญนะฮะโยมต้องเข้าใจต้องแยกของเรื่องของสมาธิกับปัญญาปัญญาที่ไอ้ท่านละกิเลสเนี่ยไอ้กิเลสบางตัวมันก็เป็นเรื่องของปัญญาละอะไรได้เนี่ยตามฝ่าพิธามที่ท่านแยกเรื่องสังโยชน์สิบละตัวไหนตัวไหนตัวไหนได้เป็นยังไงจนไปถึงละได้หมดเป็นพระอรหันต์อันนั้นก็คงตอบโยมประมาณนี้หรือท่านอาจารย์มีแง่มุมอื่นไหมครับคำถามน
1: ี้ครับก็คงเป็นเรื่องเล่าที่โยมได้ยินได้ฟังก็นั่นเป็นการที่นั่นเป็นเรื่องของท่านพระอาจารย์ท่านหลวงตามหาบัวที่ท่านมีการปฏิบัติของท่านแล้วอยากให้ญาติโยมรับทราบรับรู้ก็เล่าสู่คนฟังมาลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดังที่โยมเขียนมาว่าท่านละกามบางตัวได้นั่นก็คือท่านคงแสดงให้พวกเราได้รู้ว่าท่านละกามตัวไหนแต่อาจถ้าไม่เจ็ดไม่ชี้แจงไม่แจงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราฟังธรรมท่านแล้วเนี่ยอยากรู้เราลองปฏิบัติดูดิโยมก็ลองปฏิบัติดูดิในการปฏิบัติในกรรมฐานนี่แหละก็ก่อนทำกรรมฐานทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วกันแล้วเราก็พยายามทำไปในกรรมฐานทำไปแล้วก็จะรู้เองว่าเวลาจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างไรบางคนปฏิบัติสู้กับเวทนาอย่างที่ท่านทำนั่นแหละก็ท่านทำจนก้นแตกเพราะว่าท่านสู้กับเวทนานั่นแหละก็นั่งนานนั่งนานกว่าจะจิตมันจะเป็นองค์ฌานเดินในสมาธิได้เนี่ยมันบางท่านใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะบางทีอาจจะนั่งทั้งคืนก็ได้ที่ท่านทำเสร็จแล้วก็ขยับไปขยับมาก็นั่นแหละก้นแตกก็ได้นะก็สู้กับวิสนา ในสุดถ้าเวทนามันดับก็จะเห็นเองปิติมา

0: สุเกิดเอกตามาแล้วก็นั่นแหละเป็นจิตเป็นสมาธิก็จะเป็นเช่นนั้นโยก็ลองทำดูถ้าทำได้แล้วก็นั่นแล้วบางทีอาจจะถึงวังอ้อก็ได้นั่นคือวังอ้อเลยอ้อที่สงสัยที่หลวงตาท่านทำแล้วเป็นอย่างนี้แล้วบางทีถ้าเราเจอแบบนั้นเราจะรู้เองสู้จนสู้สุดฤทธิ์จะสู้จนเหงื่อไหลใครย้อยก็ได้ก็แต่ถ้าปิติมาแล้วจะรู้เองก็จิตเป็นสมาธิได้เมื่อไหร่ก็นั่นแหละก็จะเห็นตามความเป็นจริงก็จะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ครูบาอาจารย์พูดมาไม่ต้องสงสัยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เดินไปในการปฏิบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นโยมลองปฏิบัติดูดิแล้วก็นั่นแหละก็จะเห็นได้ถ้าเราทําได้ครับต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมีคําถามต่อมาจากโยมพัชรีบุญเรืองบอกว่ายังไม่เคยฝึกสมาธิเราจะฝึกสมาธิให้ได้ผลดีควรเริ่มอย่างไรขอแนวทางด้วยครับ
1: ไม่เคยฝึกยอมลองนึกถึงการดำเนินชีวิตของตัวเองนะสมาธินี่ว่าจิตที่ตั้งมั่นตั้งแต่เราเรียนหนังสือถ้าจิตเราตั้งมั่นเนี่ยอยู่กับการเรียนเนี่ยไม่วอกแวกไปนอกห้องเรียนไปเลือกเพื่อนนักเรียนด้วยกันมันจะมีผลดีจริงๆเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็มีสมาธิในขั้นที่กะสงบบ้างไม่สงบบ้างเราอยู่ในห้องเรียนเผลอไปดูนอกห้องเรียนเผลอไปคุยกับเพื่อนพอมาสงบอีกปุ๊บเราก็รู้นั่นแหละจิตเนี่ยที่ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราสังเกตเราก็ฝึกตั้งแต่ในชีวิตประจำวันเลยนอกรูปแบบนี่แหละการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยทำยังไงให้จิตมันอยู่เป็นอารมณ์เดียวเขาเรียกว่าให้จิตอยู่กับปัจจุบันเราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเราทานข้าวก็ให้รู้ว่าตอนนี้เราทานข้าวอยู่ยังไม่ต้องแยกแยะว่ามันจะเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงเอาแค่รู้ว่าตอนนี้ฉันทานข้าวอยู่ไม่ใช่จิตสายออกไปดูทีวีไปเช็คโทรศัพท์ให้เป็นอารมณ์เดียวอยู่ห้องน้ำก็อยู่ที่กายอยู่ที่น้ำที่เราอาบชำระล้างร่างกายเข้าห้องน้ำก็รู้ว่าเข้าห้องน้ำฝึกอย่างเงี้ยฝึกสติพร้อมกับสัมปชัญญะเนี่ยรู้พร้อมตรงเนี้ยกายขยับเนี่ยคือใช้กายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่อสายมันจะกระแตกกระจายในจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นอารมณ์เดียวสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นระดับไปทีนี้พอเราจะนะเราบอกว่าทำให้ผลดีในการฝึกสมาธิเราใช้ชีวิตในประจำวันจะเป็นการฝึกไปอย่างเงี้ยให้มันอยู่อารมณ์เดียวนะเสร็จปุ๊บถ้าเรามีโอกาสมีเวลานั่งอยู่บ้านตัดบริโภคกังวลเรื่องราวรอบข้างออกไปจะนั่งได้ในห้องเงียบบอกกล่าวคนในบ้านคือไม่มีอะไรกังวลใจเรื่องหน้าที่การงานเรื่องอะไรก็ตามไม่มีอะไรที่มาก่อควรทำใจสบายๆสวดมนต์ได้สักเล็กน้อยก็สวดแล้วก็นั่งดูลมเข้าลมออกอาจจะหาตำรามาเป็นไกด์มาลองอ่านดูแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเรียกว่าอานาปานสติมันยังไม่นิ่งเราออกคำบริกรรมเสริมเข้าไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกผ่อนคลายปล่อยวางเมื่อไรถ้าไหลออกไปให้อยู่กับกายสติเป็นเครื่องเลยรู้จิตเป็นเครื่องรู้ให้มันรู้อยู่ที่ปลายจมูกเห็นลมกระทบเข้าเย็นๆออกมาอุ่นๆหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดแล้วสังเกตมันเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเล่นอยู่กับลมจิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวนะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็พัฒนาหรือมันเกิดอะไรขึ้นก็สงสัยก็ถามนะมาในรายการนี้ก็ได้หรือถามพ่อแม่ครูอาจารย์อีกทีนึงก็สมาธิมันเป็นเรื่องของจิตแต่เราก็ไม่ได้อยู่แค่จิตนะเราก็ลองศึกษาลองควบคุมให้จิตมันเป็นคำนิยักษ์คำนิยังอ่อนโยนให้เรามันเชื่องนั่นแหละอ่อนโยนเพื่ออะไรเพื่อเหมาะควรกับการงานงานของเราก็คือปัญญางานความรู้สภาวะธรรมที่มันเป็นรูปเป็นนามมันเกิดดับยังไงเที่ยงหรือไม่เที่ยงยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้การฝึกให้ผลดีเราก็เริ่มตั้งแต่ชีวิตตื่นนอนเลยมาดูลมเข้าลมออกจับลงไปเรื่อยทำอะไรอยู่ก็อยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับสิ่งนั้น ตอนนี้มันกระจัดกระจายนะบางคนทานข้าวอยู่ก็ดูโทรศัพท์ฟังเพลงดูโทรทัศน์กระจิตกระจัดกระจายไม่ตั้งมันไม่อยู่นิ่งเราเอาชีวิตประจำวันนี่แหละสุดอยู่บนหน้าที่การงานก็อยู่ตรงนี้ปัดกวาดบ้านเรือนก็อยู่ตรงนั้นสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ให้รู้อยู่ที่กายอริยาบทเคลื่อนไหวก็ดีถ้าเรานั่งสมาธิก็ดูที่ลมเข้าลมออกถ้าอาจารย์มีอะไรแนะนำโยมเพิ่มเติมไหมครับอันนี้ก่อนหมดเวลา
0: ครับโยมจบไปถึงในเรื่องของสมาธิหรือว่าจะทำไงให้ได้ผลดีเริ่มอย่างไรก็ตามที่ท่านวิราชกล่าวโยมเข้าไปศึกษาก่อนก็ได้ไปศึกษาในเรื่องของสมาธินั่นแหละเพราะโยมเจาะสมาธิเลยก็เข้าไปศึกษาสมาธิมันทำอย่างไรมีกี่อย่างอย่างเงี้ยก็เข้าไปรู้แต่ละอย่างทำอย่างไรวันเห็นอย่างก็เห็นทุกอย่างนั่นแหละก็คือสมาธิก็เดินไปในเรื่องของกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งนั่นเองว่าทำอย่างไรให้จิตเป็นสมาธิเดินไปสู่ฌานในปฐมฌานวิโสวิจารปิติสุขเอกตาทั้งหลายถ้าโยมศึกษาโยมจะเห็นแล้วจะทำอย่างไรก็บอกไว้หมดเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นตั้งแต่กายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกายพร้อมจิตพร้อมทำยังไงในแต่ละท่าก็ตั้งมั่นในแต่ละท่าเป็นยังไงเดินตอบเดินเริ่มเดินทำยังไงแม้กระทั่งเขามีอุบายนะให้นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิความดีทั้งหลายแล้วก็เข้าไปเริ่มปฏิบัติงั้นก็คือทำให้จิตมันมีเขาเรียกว่ามีพลังมีการที่จะตั้งมั่นในการปฏิบัติมันต้องมีแนวทางอยู่แล้วก็เริ่มอย่างไรเริ่มอย่างเช่นนั่งสมาธิทำอย่างไรดูเดินไปในกรรมฐานที่เราทำได้ทุกคนอนาปานสติก็ทำยังไงไปตั้งตรงไหนรู้ลมหายใจเข้าออกยังไงนั่นก็มีหมดเลยโยมนั้นโยมเข้าไปแบบนั้นแล้วศึกษาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวโยมก็จะเห็นว่าเวลาที่เราปฏิบัติไปมันควรทำยังไงก่อนในการที่ยังไม่เข้าปฏิบัติจริงๆทำยังไงก่อนให้รู้ปัจจุบันนั่นแหละก็เป็นการฝึกเพราะถ้าเรารู้ปัจจุบันได้เวลาที่เราฝึกเราก็รู้ปัจจุบันนั่นแหละอะไรมันเกินในกรรมฐานก็ให้รู้ทั้งนั้นก็จะเห็นตัวเองเดินไปตามธรรมเองเห็นสมาธิเองเห็นกายเวทนาจิตธรรมเองว่าที่มันเป็นไปเป็นกรรมเนี่ยแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะเลยไปเองเพราะอันนี้แหละค่อยๆศึกษาเรียนรู้ถามผู้รู้คือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านประพฤติปฏิบัติก็ไปถามได้ก็ทั้งศึกษาทั้งถามแล้วก็ปฏิบัติลงมือด้วยก็นี่แหละก็จะเป็นการเริ่มต้นที่จะได้ผลนั่นเองครับก็คงให้แนวทางอยู่ประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับครับ
1: ครับก็โยมก็ลองดูนะลองถามไปวัดลองไปศึกษาดูหรือเปิดในโซนในอะไรอย่างอะไรเนี่ยอินเทอร์เน็ตอะไรดูฮะเทคนิคอุบายจัดการบริโภคกังวลอะไรก่อนทำใจสบายสมาทานศีลเริ่มต้นก็ทำทานศีลนะเนี่ยทำทานในใจก็ได้นะศีล5แล้วก็นั่งในห้องพระสวดมนต์ทำใจว่างๆสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นทำไงมันมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในชีวิตประจำวันก็ดีนอกรูปแบบเราก็ทำพอมันเผลอคิดอดีตหรือมันจะปรุงแต่งไปอนาคตกำหนดกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยฝึกมันให้อยู่กับปัจจุบันนะเนี่ยเก็บรายละเอียดในปัจจุบันนี่แหละแล้วพอมีโอกาสเราจะกำหนดแบบเข้มข้นอาจจะมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมทางวัดสังฆทานก็จัดอยู่เรื่อยๆโยมลองเข้ามานะถ้าอยากฝึกก็ลองมาเข้าใกล้นะปฏิบัติมาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรปฏิบัติธรรมร่วมกันก็เป็นกำลังใจให้โอกาสเนี่ยเขียนเข้ามาถามกันใหม่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ101หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชไปรษณีย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตะบุญโยช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
1: ก็ขอราชนาคุณพิชีรัตนใจเทพชนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญใน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาท

0: ช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมก็นมัสการพระเถระอนุเถระทุกรูปที่มาเป็นประธานในที่นี้เนื่องในงานทำบุญครบรอบปีที่23ของท่านพ่อเพื่องโชติโกณวัดธรรมสถิตอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเป็นดินแดนสงบอยู่ในระหว่างป่าเขาลำนาวไผ่เป็นที่คือเวทเหมาะแก่การปฏิบัติสำหรับผู้แสวงหาความสงบ ในอดีตก็เป็นป่าเขาที่วิเวกตามประวัติท่านพ่อเพื่อนก็มาแสวงหาที่วิเวกท่านก็ได้มา ตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นกองทัพตั้งเป็นกองทัพธรรมที่จะก่อสู้รบกับกิเลสคือข้าศึก กับจิตใจของท่านและผู้เข้ามาการที่เอาสถานที่ป่าเขาเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็เหมาะเพราะครูบาอาจารย์ ท่านบรีหรือปู่มันยึดเอาที่ปฏิบัติแถบป่าส่วนมากก็ไปยึดไปทางภาคอีสานสมัยเมื่อ 40-50 ปีเป็นป่าเขาโดงเสือโดงช้าง สงบวิเวกตั้งจันทบุรีระยองก็สงบเป็นที่มีไข้ป่าชุกชุมใครเข้ามาก็จะเป็นไข้ก็ต้องมาเสี่ยงกับการเป็นไข้ซึ่งพระธุดงค์ก็จะได้รับกระทบกันมากบางถึงกับต้องสิ้นชีวิตไปก็มีเพราะไม่ใช่โดนช้างโดนเสือทำลายแต่โดยธรรมชาติก็เป็นป่าทึบป่าเยือกเกลียดฉะนั้นเหมาะพระธุดงค์ก็จะไม่เคยไปคิดเรื่องเหล่านี้คิดว่าที่ไหนมีที่สงบมีคนไม้มีถ้ำมีเขาร่มรื่นพอบิณฑบาตได้ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีบ้านมากเท่าไหร่ไม่ได้คิดถึงความเจริญต้องการมาอยู่อย่างสงบ ท่านพ่อเพื่อนก็อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นอยู่กลางป่าสิ้นท่านไปแล้ววันนี้ก็กลายเป็นสถานที่อบรมพระภิกษุสามเณรญาติโยมใกล้ๆก็มากันธรรมะพุทธเจ้านี่อัศจรรย์มากอัศจรรย์จน ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้หมดไปได้ที่คุณงามความดีที่คนได้รับผลได้รับผลมากพระแต่ละองค์ที่มาที่ปฏิบัติตามธรรมะของพุทธเจ้าก็มีอานิสงส์มากมายจะไม่มีอะไรเลยเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็ให้มากทำให้เกิดความสุขในสังคมอย่างใหญ่หลวงเป็นหมู่ชนที่เกิดความรักความสามัคคีทั้งที่จะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนามาจากถิ่นใดก็พอมาปฏิบัติธรรมก็มีความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันยังจะเห็นทุกวันนี้มีคนปฏิบัติกันเยอะคนที่สนใจก็มีอานิสงส์มากมายจะไม่มีอะไรเลยเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็ให้มากทำให้เกิดความสุขในสังคมอย่างใหญ่หลวงเป็นหมู่ชนที่เกิดความรักความสามัคคีทั้งที่จะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนามาจากถิ่นใดก็พอมาปฏิบัติธรรมก็มีความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันยังจะเห็นทุกวันนี้มีคนปฏิบัติกันเยอะคนที่สนใจก็มีอานิสงส์มากมายจะไม่มีอะไรเลยเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็ให้มากทำให้เกิดความสุขในสังคมอย่างใหญ่หลวงเป็นหมู่ชนที่เกิดความรักความสามัคคีทั้งที่จะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนามาจากถิ่นใดก็พอมาปฏิบัติธรรมก็มีความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันยังจะเห็นทุกวันนี้มีคนปฏิบัติกันเยอะคนที่สนใจก็มีอานิสงส์มากมายจะไม่มีอะไรเลยเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็ให้มากทำให้เกิดความสุขในสังคมอย่างใหญ่หลวงเป็นหมู่ชนที่เกิดความรักความสามัคคีทั้งที่จะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนามาจากถิ่นใดก็พอมาปฏิบัติธรรมก็มีความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันยังจะเห็นทุกวันนี้มีคนปฏิบัติกันเยอะคนที่สนใจ

พอพุทโธแล้วมันเย็นเย็นลงบ้างพุทโธธัมโมสังพิจนาจิตเจ้าของเพราะว่าจิตใจเจ้าของเนี่ยจะรู้ได้ยากสงบได้ยากมันจะดิ้นรนจนเคยชินเคยตัวชอบคิดคนชอบคิดคิดบางทีมันไม่ได้อะไรมันก็คิดเกิดมาก็เป็นคนช่างคิดยังสังคมทุกวันเนี่ยคนคิดมากเครียดมีอย่างที่เราได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์เนี่ยคนจะเครียดมากคิดว่าโลกจะเป็นอย่างนั้นโลกจะเป็นอย่างนี้พวกนั้นจะเป็นอย่างนั้นพวกนี้จะเป็นอย่างนี้ก็มาตื่นเต้นกับโลกที่เขาพูดกันที่เขาปรุงแต่งกันต่อไปไปพอไปปรุงแต่งไปตามสังคมที่เราไปอยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยโลกของความจริงก็คือโลกของธรรมโลกกับธรรมถ้าเราจะเอาความสงบมาใส่ใจเราก็ได้ถ้าเราจะไม่เอาความวุ่นวายมาใส่ใจจะสมัยไหนก็ช่างเถอะความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่หนีความจริงไปได้ว่าเราจะคิดอะไรเราจะทำยังไงที่เราจะให้เราอยู่กับที่ได้จะไม่ไปปรุงแต่งปรุงสร้างเรื่องเราที่เราได้ยินได้ฟังที่มันบางทีก็ไร้สาระซะจริงไม่มีประโยชน์สำหรับเราอย่างคนทะเลาะกันเนี่ยมันเรื่องไร้สาระถ้ามีสาระมันจะไม่ทะเลาะกันบางคนไม่เด็ดทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องกินทะเลาะเรื่องเที่ยวทะเลาะเรื่องเล่นทะเลาะเรื่องนอนทะเลาะเรื่องเสื้อผ้าหนุ่มทะเลาะเรื่องเงินทองเล็กน้อยทะเลาะเรื่องลูกทะเลาะเรื่องงานทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองต่างคนต่างระบายออกมาจนกลายเป็นไม่พอใจอันนี้ก็มาจากความคิดที่เราขาดสติขาดความอดทนขาดธรรมะนั่นเองขาดสติด้วยขาดขันติอดทนด้วยขาดปัญญาเคยพูดแล้วก็พูดอีกคิดแล้วก็คิดอีกเธอย้ำคิดย้ำทำไม่ไปห่างจากอารมณ์เราเนี่ยเคยตัวเครียดนะครับเคยนิสัยเคยพูดยังไงก็ชอบพูดอย่างนั้นคิดยังไงก็ชอบคิดอย่างนั้นไม่เข็ดเลยจำทางเดินได้เดินที่มันจำเจนะทั้งที่เรื่องไม่ได้ทำให้เราสบายใจได้เลยแล้วก็ปล่อยให้มันคิดอีกนักกรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านไปทำความเพียรอยู่ในป่าท่านก็ตามดูความคิดของท่านทีแรกมันก็ไม่รู้เรื่องคิดอะไรต่ออะไรสารพัดที่ไม่เคยเก็บเอามาคิดไว้หนุ่มไว้สาวไว้เฒ่าแล้วมันจะคิดซึ่งไปในทางกามคุณมากกว่ารูปเสียงกลิ่นรสมากกว่าก็ได้เตือนจากครูบาอาจารย์ให้นึกถึงความตายบ้างเพราะความตายเกิดขึ้นกับเราจะได้ไม่มองข้ามการภาวนาบางทีมันก็ดึงความตายยากเพราะกำลังมันดีกำลังคิดมันดีมันมีแต่อนาคต บางทีก็ต้องข่มขู่

ผมมาดูเส้นหนึ่งเล็บมาดูอะไรก็น้อยมาลองเผาไฟดูพิจารณาเผาไฟดูย่างไฟดูออกไปทีละชิ้นละชิ้นเพื่อให้เป็นว่าไม่ใช่ของเราดูเพื่อให้ใจมันหลงน้อยลงด้วยอุบายตลอดเวลาทุกวันเพื่อจะข่มขู่ใจที่ไม่คิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะไม่เอาจริงในการภาวนาก็หาอุบายนึกถึงความไม่งดไม่งามนึกความไม่เที่ยงแท้ในกายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนเชื่อว่าชีวิตคนเหล่านี้สั้นลงสั้นลงสั้นลงทีแรกมันยาวนะโอ้โหมันคิดไปไกลมากเลยเป็นหนุ่มแข็งแรงเป็นสาวแข็งแรงคิดไกลมากแต่พอนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายในตัวเราจะต้องมีต่อไปก็เป็นอดีตเหมือนทางปุญญาตยายแล้วนะหายสูญไปหมดแล้วหรือจะชื่อแล้ว ก็เอาตัวเองมาเปรียบเทียบเพื่อความไม่ประมาทก็ต้องฝึกให้เกิดสมาธิให้ได้ก็รู้ว่าสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวกระจกเงาจะเป็นแว่นส่องใจเราที่จะให้เห็นอะไรขึ้นมาบ้างวิธีอื่นมองไม่เห็นจะไปอ่านหนังสือก็มองไม่เห็นจะไปเที่ยวที่ไหนก็มองไม่เห็นจะคิดยังไงมีทางเดียวนะทางตรงคือพุทโธอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวภาวนาอย่างเดียวคงจะรู้ได้ทางเดียวเพราะเห็นครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ไม่ได้รับได้เรียนอะไรมามากมายบางไม่รู้หนังสือหรือจำไปแต่เมื่อท่านปฏิบัติจบแล้วท่านมาสอนเราได้โดยอัศจรรย์รู้ได้สิ่งไม่รู้ท่านก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นเราไม่เห็นท่านก็เห็นท่านมีอนาคตังสยานมีอตาอติตังสยานมีปัญญาญาณญาณท่านรู้ทางรู้ใจเรา เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เอาสติไปที่ตั้งต้องฝึกสมาธิให้เกิดให้ได้ชีวิตนี้ถ้าไม่รู้เราก็คงไม่รู้จักพุทธเจ้าไม่รู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์แน่นอนเพราะรู้แต่ในตำราฟังเขาพูดอ่านจำท่องได้แต่รู้ภายในนี่ยังไม่รู้เลยยังมืดแปดด้านขอยได้รู้เถอะขอยได้รู้ทำเป็นธรรมดังพุทธเจ้ารู้ขอยรู้ทำเป็นธรรมดังครูบาอาจารย์รู้ต้องใช้ความเพียรเวลานั่งดีก็ต้องสู้กับเวทนาหนักเลยสู้กับความปวดเมื่อยไม่งั้นไม่อดทนพอสมาธิไม่พอต้องสมาทานไม่นอนนอนไม่ได้ต้องไม่นอน3วัน7วันต้องไม่นอนนอนไม่ได้นอนแล้วขี้เกียจต้องไม่กินกินน้อยลงไม่งั้นเป็นห่วงแต่เรื่องกินห่วงแต่เรื่องนอนสมาทานไม่พูดหยุดพูดสักพักนึงเพราะไม่งั้นก็มัวจะห่วงเพื่อนห่วงฝูงห่วงที่จะคุยมันก็เรื่องไร้สาระนะคุยอ่ะมันพยายามพูดอยากคุยทั้งที่มันไม่เป็นสาระเลยวันหนึ่งขอได้พูดได้คุยเถอะมันก็รู้แล้วว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เป็นนิวรณ์และธรรมหมดเลยการกินก็เป็นกังวลการกินก็เป็นนิวรณ์กังวลการเที่ยวก็เป็นนิวรณ์กังวลการพูดคุยก็เป็นนิวรณ์
วดกังวลการนอนก็เป็นนิวรณ์รวมแล้วตัวเรานี่มีเรื่องกังวลเยอะเลยเมื่อก่อนเราเหมือนตัวคนเดียวแต่พอเรามามีเรามีนี่ก็รู้สึกว่าตัวกังวลข้ออ้างมีมากเป็นห่วงในร่างกายตัวเองจะเป็นนอนเป็นนี่บทครั้งแรกก็ย่ำเบาเบาบางเบาไม่ห่วงอะไรเลยนานๆเขาคนนอนให้นั่นเขานี่ให้นี่เก็บสองลูกสามลูกเองหาเรื่องกังวลต้องชำระชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาหาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองไปภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังตัวเองหาเรื่องกังวลต้องชำระชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาหาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองได้ภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังตัวเองหาเรื่องกังวลต้องชำระชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาหาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองได้ภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังตัวเองหาเรื่องกังวลต้องชำระชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาหาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองได้ภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังตัวเองหาเรื่องกังวลต้องชำระชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาหาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองได้ภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดิน

นั่งกระวังตู้เองหาเรื่องกังวลต้องชำระชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองได้ภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังตู้เองหาเรื่องกังวลต้องชำระชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองได้ภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังตู้เองหาเรื่องกังวลต้องชำระชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองได้ภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังการนั่งหิวก็ไม่หิวต้องชำระชำระตัวกังวลต้องเสียสละเวลาอันนี้ให้แก่ตัวเองบ้าง3วัน7วัน2เดือน3เดือนเพื่อชนะใจตัวเองเข้ามาหาความสว่างมาพุทโธธัมโมสังโฆในใจไว้มาภาวนาคือให้ตัวเองได้ภาวนาให้มากขึ้นมันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังการนั่งหิวก็ไม่หิวต้องชำระ

มันต้องทำทั้ง7วันเลยยืนเดินนั่งนอนต้องค่อยๆระวังการเดินแหละต่อไปเดินไปไหนก็ระวังการเดินนั่งก็ระวังการนั่งหิวก็ไม่หิวนี่คือเวลาของเราเสียหายมากไม่ได้มาปฏิบัติจริงจังเท่าไหร่แต่เห็นใจครูบาอาจารย์ว่าท่านจริงจังมากกับเราหลายร้อยหลายเท่าท่านจึงได้ผ่านพ้นทุกข์ไปได้จึงเรียกว่าพระอริยเจ้าหรือพระสุปฏิปันโนที่ท่านไม่ได้อ่อนแอท้อถอยเหมือนเราเริ่มต้นเองก็อ่อนแอเมื่อการปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกันทุกคนแหละพอมันมีปีติแล้วเนี่ยพอจิตเรารวมเป็นหนึ่งได้คิดอดีตก็พุทโธคิดอนาคตก็พุทโธคิดเราห้ามไม่ได้แต่เรารู้ทันแต่ลมหายใจเราก็เอาจิตมาดูไว้ดูไว้อย่าไปดูอย่าไปรู้ที่อื่นถ้าปรับไปเห็นตัวเองนั่งอยู่ไว้คือตัวเองเนี่ยเป็นหลักเป็นก็เรียกมันควายหัวม้าช้างเขาเอาล่ามมาตรงตอนเนี่ยเขาไม่ทิ้งตอนไม่ทิ้งหลักเขาไม่ใช่ปล่อยให้มันเชือกยาวไปไกลโซ่ยาวไปไกลหรือล่ามไปทั่วเขาล่ามหลักเดียวมันจะเดินวนไปไหนมันก็อยู่ตรงหลักนั่นแหละจิตก็เหมือนกันตัวเราเนี่ยเป็นหัวหลักเลยหัวหลักหัวตอเลยกายเนี่ยเหมือนหัวหลักหัวตอล่ามจิตไปตรงเนี้ยผมคนเล็บกันหนังเนี่ยมันจะคิดอะไรก็กลับมาหาผมคนเล็บกันหนังเนี่ยเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกลมหายใจพัดไปพัดมาเนี่ยไม่มีอะไรเข้าออกนอกจากลมกายทั้งกายเนี่ยไม่มีอะไรมันมีดินน้ำไฟลมมันทำงานอยู่เนี่ยพูดกันแล้วก็มันก็ไม่ใช่ตัวเราแข็งขันแข็งแรงอะไรใหญ่โตเลยแต่เรายึดว่าเป็นเจ้าของใหญ่โตที่จริงเนี่ยมันก็อยู่แค่กองลมกองธาตุสี่ไม่ใช่ของแข็งแรงอะไรเลยเจ็บร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดหิวก็หายอยู่ตรงนี้เนี่ยที่มันกองของทุกข์กองหันหน้าที่เรามาลบกันอยู่ตรงนี้เองสนามฝึกอยู่ตรงนี้เองมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจไม่เข้าถึงกายไม่เข้าถึงจิตพอเราเข้าถึงกายถึงจิตเราก็จะวนอยู่ตรงกายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนก็เห็นกายนี่แหละหรือถึงกายแล้วเนี่ยกายหยาบกายละเอียดกายหนักกายเบากายร้อนกายเย็นกายหิวกายปวดเมื่อยกายมีเวทนาอย่างใดเนี่ยนี่เป็นหลักเกาะของจิตหนึ่งเอาโซ่มาล่ามสัตว์ไว้เลยสัตว์ก็เป็นผู้ครองผู้ครองในความคิดก็ล่ามไว้ตรงนี้มันจะไปไหนก็กลับมาวนอยู่ตรงนี้แม่มันไปไกลมันไปไม่ถึงบ้านอะไปไม่ถึงไหนอะมันไปอยู่นั่งตรงไหนมันก็ผูกไว้ตรงนั้นเนี่ยนี่เขาเรียกผูกจิตล่ามไปกับต่อของกายมันเขาล่ามช้างล่ามวัวว่าล่ามควายล่ามม้าล่ามสัตว์เขาต้องมัดล็อกไว้ตรงนั้นแต่กำหนดว่ามันยาวสั้นแค่ไหนมันวนไปมันก็ติดกลับมามายืนมานอนอยู่ตรงนั้นเอง ไม่ต่างกับจิตของเรามันจะคิดไปไกลแค่ไหนอยู่ตรงนี้มันก็กลับมาอยู่ตรงที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังตรงนี้ได้ทุกข์ได้สุขได้สงบไม่สงบตรงนี้เองเขาเรียกว่ากายเป็นหลักจิตสติสมาธิปัญญาเข้า

พิจารณาให้เข้ามาอยู่ในหลักหลักก็คือตัวรู้รู้ว่ามันหนักมันเบามันคิดมากคิดน้อยคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่เมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายจับหลักตัวเองได้ก็สงบลงมันจะเห็นกายชัดขึ้นเห็นจิตชัดขึ้นกายนึกพิจารณาตรงไหนก็เข้าใจพิจารณาตรงผมก็เข้าใจผมเป็นธาตุของผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพิจารณาหัวใจปอดตับพิจารณาน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาน้ำเสด็จน้ำทะลักน้ำลายพิจารณาไขข้อพิจารณากระดูกเส้นเอ็นแล้วก็เริ่มจิตไม่ฝูงซ่านเห็นกายเป็นหลัก ก็เพลิดเพลินในการคุ้นเคยกับกายภายในไม่ต้องไปอ่านตำราอ่านกายแล้วพอกายมันเห็นกายมันนิ่งกายมันมีอาการ32อย่างนี้เราก็เข้าไปพิจารณาได้ชำนิชำนาญคือเที่ยวดูกายตัวเองเรื่องกายนครด้วยนครกายมีอะไรที่จะดูได้เยอะแต่จิตก็จะเป็นผู้พิจารณาตลอดบางทีจิตมันก็จะเบื่อการคิดมันก็แวบไปในราคะโทสะของมันไปปรุงแต่งเพลินไปพอเพลินไปเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธที่จิตใหม่นี่คือแนวทางปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ส่วนมากเป็นสมถะคือวิปัสสนาพวกที่เขาไม่พิจารณาเขาก็ดูแต่จิตอย่างเดียวเขาควบคุมจิตอย่างเดียวแต่ว่าจะให้ละเอียดเนี่ยคำว่าจิตเนี่ยมีทั้งหลายอย่างมีทั้งเวทนามีทั้งสังขารมีทั้งธรรมอารมณ์มีทั้งอารมณ์ชอบและไม่ชอบอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ก็ดูอารมณ์ที่ชอบไม่ชอบเฉยรักชังก็ดูได้เพราะในจิตเราเนี่ยมีหมดเวทนาก็ดูในจิตได้บางครั้งนั่งอยู่ลมหายใจสบายจิตก็เป็นสุขเราก็รู้สุขกายสุขจิตสุขลมหายใจสัมผัสเบาๆเหมือนไม่มีลมหายใจหรือเหมือนลมหายใจหยุดแล้วก็ไปดูจิตจิตก็เป็นสุขก็เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวมันก็หายปวดเมื่อยขึ้นมาเวทนาทางกายเกิดทางจิตก็ไม่สบายทั้งที่เวทนาทางกายเกิดขึ้นทางจิตยังสบายอยู่ยังเฉยอยู่ยังรู้เวทนาเฉยอยู่ก็ทุกกายแต่จิตเวทนาทางจิตไม่มีเป็นอุเบกขาก็ดูได้ดูทั้งเวทนาสามได้เวทนาทางกายนั้นดูได้ง่ายง่ายมากเพราะปวดเมื่อยกระดับขัดเคืองร้อนเย็นนี่เป็นเวทนาทางกายหายใจสะดวกไม่สะดวกก็เป็นเวทนาหมดผัสสะเวทนาหมดแต่ว่าเวทนาทางจิตนี่ต้องดูโดยการกระแสจิตโดยสติสมาธิปัญญาควบคู่กันจึงจะเห็นเวทนาความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในจิตทั้งสามการ
รอบของจิตถ้ารอบของจิตมันจะหมุนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะผัดกันเกิดผัดกันดับผัดกันปรุงแต่งผัดกันคิดนึกนี่คือเรียกว่าวิปัสสนา ยานวิปัสสนาเกิดขึ้นก็จะพิจารณาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆจะปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นก็เห็นจิตสนุกเพลิดเพลินเพราะเราไม่ต้องมากังวลกับทุกเวทนาทางกายทุกเวทนาทางกายผ่านไปแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็ปล่อยไปเพราะเราผ่านเวทนาทางกายนี่ก็ไปเรื่องเวทนาทางจิตที่เราจะพิจารณาน ี่คือการเข้าไปรู้จิตอย่างนี้นักปฏิบัติก็ชอบพิจารณาเพราะมันก็เพลิดเพลินดีเป็นการสอนเป็นการรู้ว่าจิตเราถึงไหนจิตเรามากน้อยอย่างไรมีโลภะมากโลภะน้อยโทสะมากโทสะน้อยราคะมากราคะน้อยปรุงแต่งอะไรนิวรณ์สงสัยอะไรไหมลังเลอะไรไหมวันวันหนึ่งคิดอะไรแล้วก็จะปรับปลื้มปีติยินดีกับคำสอนครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าท่านทำได้สูงไปแล้วผ่านไปแล้วเรายังเดินตามท่านอยู่ก็จะเห็นว่าทางเดียวกันครูบาอาจารย์กี่องค์กี่องค์กี่แสงกี่ล้านองค์ก็เดินทางกายเวทนาจิตธรรมทางเดียวกันหมดสมถะเบื้องต้นเอากำหนดกายเป็นหลักที่ลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกคือพุทโธธรรมโมสังโฆหรือผมคนเล็บวันหนังทำให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเอากายเป็นหัวต่อ เป็นที่ปลูกของจิตแล้วก็เข้าไปพิจารณาจิตล้วนพิจารณาจิตล้วนๆนี่มันจะไม่เคยวุ่นวายเพราะเราไม่เชื่อจิตเพราะเราทำภาระกังวลหมดแล้วเช่นเราสมาทานศีลแล้วอาบน้ำแล้วกินข้าวแล้วจัดที่นั่งที่เดินจงกรมเรียบร้อยแล้วไม่กังวลอะไรแล้วไม่มีจีวรขาดไม่มีบาดทะลุกังวลไม่มีปริโภคอะไรถ้าเป็นญาติโยมก็ไม่กลับบ้านนะจะภาวนาตัวนี้ตลอดรุ่งไม่คิดว่าใครจะไปไหนมาไหนจะเป็นจะตายก็มีสัจจะแล้วไม่ไปกังวลก็เข้าไปดูจิตดูกายดูจิตตัวเองให้ชำนาญต้องใจเย็นๆอย่าอยากโน้นอยากนี่ดังธรรมะปีติจึงเป็นเครื่องอยู่ของใจธรรมะศรัทธาตั้งใจแล้วจะปฏิบัติให้เห็นผลธรรมะสมาธิสมาธิก็เห็นไปตามที่เราคิดตามครูบาอาจารย์ว่าเราจะต้องเดินทางนี้ทางเดียวทางอื่นก็คงไม่ไปแน่ไม่ไปไหนจะไปเรียนอะไรก็เสียเวลาแหละเพราะอายุคนเราไม่ยั่งยืนเป็นร้อยปีหมดไปเร็วมากอายุคนหมดเร็วมากมันไม่รอวันนี้เราชั่วโมงนี้เราไม่ได้นั่งเลยหมดแล้ววันนี้ไม่ได้นั่งเลยเพราะเราก็ไปหาเรื่องอื่นทำหาเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นคิดแต่ได้ชั่วโมงนี้ถือว่าวันนี้ตุนไว้ได้แล้วได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้สำรวมจิต
ให้เห็นกายเห็นเวทนาและลมเขาเรียกว่าขันธ์5ปรุงแต่งขันธ์5จับฉากขันธ์5ปรุงแต่งเรียกสังขารปรุงแต่งเป็นบุญปรุงแต่งเป็นบุญดิตอนนี้ปรุงแต่งให้เป็นบุญเห็นอาการนั่งอาการภาวนาเนี่ยปรุงแต่งเป็นบุญจิตมันเป็นมหากุศลทุกระยะลมหายใจเป็นมหากุศลกำลังเจริญกุศลอยู่การภาวนาเนี่ยกำลังเจริญมหากุศลจะพูดกันแล้วก็เรียกว่าโสดามัสเจริญมัสสมังคีอยู่เป็นมหากุศลจิตอยู่สังขารปรุงแต่งตามกุศล ดังนั้นเมื่อจิตมันปรุงแต่งเป็นกุศลก็น้อมเข้ามาให้มันลึกเข้ามาไม่ได้ให้ออกไปอยู่ข้างนอกก็เป็นปีติลึกเข้ามาดูกุศลที่จิตก็จะเห็นกุศลลึกๆมีอกุศลลึกๆมีอยู่เราก็รู้ว่าอกุศลลึกๆก็มีในจิตมันไม่หมดไปง่ายเลยนั่นฉากทาเป็นขันห้าอยู่สังขารองค์แต่งฉากทามาเรื่อยมาเป็นละลอกละลอกละลอกทั้งกุศลและอกุศลเมื่อพิจารณาจิตตรงนี้มันก็จะได้อารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมนี่มันสนุกเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายมีความเพียรโตรุ่งได้ความทำได้ปฏิบัติทำได้อดทนได้อารมณ์ธรรมเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รักษาอารมณ์นี้ไว้ก็บางทีเวทนาก็ครอบงำมันก็เบื่อมันก็ไม่เอาอารมณ์โลกก็มาแทนเราก็ไปคิดกับโลกอีก คิดกับโลกก็เบื่อทำพอคิดกับโลกเบื่อทำเลยเหมือนคนสวดมนต์มาเนี่ยพอถ้าสวดมนต์แล้วมันอยากไปฟังเพลงเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าโลกมันเข้ามาก็จะเบื่อทำแต่พอจิตมันเข้าไปถึงธรรมมันก็เบื่อโลกเลยลายสาระทางโลกทางธรรมมีสาระกว่ามีเกณฑ์สารกว่าเป็นว่ามหากุศลเกิดขึ้นตรงนี้การภาวนาจึงต้องเพียรทำต้องภาวนาให้ต่อเนื่องพุทโธต่อเนื่องพุทโธต่อเนื่องธัมโมต่อเนื่องสังโฆต่อเนื่องทำเช่นจิตจิตวนเวียนอยู่ในกายนี่เองไม่ค่อยไปคิดกายคนอื่นพอรู้ว่าคิดถึงเรื่องกายคนอื่นคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตก็กลับมาเพราะว่าฝึกให้มันเข้ามาหากายบ่อยชำนาญแล้ว บางทีเราไม่เข้าใจตัวเราเนี่ยก็ยากเพราะเราปฏิบัติไม่เข้าไปถึงอัปปนาฌานมันจิตมันไม่รวมการที่ทำจิตไม่รวมเนี่ยมันก็เลยสงสัยในเรื่องสมาธิตัวเองพอจิตมันรวมได้นี่มันไม่สงสัยสมาธิตัวเองเนี่ยเพราะมันสมาธินี่มันตัวเคยทำได้แล้วมันจะเชื่อมั่นว่าเคยผ่านเคยพบและตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพยายามจะต่อเนื่องตลอดเขาจะเอามาทำตลอดความสงสัยมันหมดคนสมาธิมันไม่ได้เนี่ยมันสงสัยอยู่นั่นแหละ
คือครึ่งกลางๆบางคนเปลี่ยนสำนักไปโน่นเปลี่ยนสำนักไปนี่ไปเอาภาวนาแบบโน้นภาวนาแบบนี้ไปมากอาจารย์เพราะว่าไม่เคยเข้าไปสู่อัปปนาฌานไม่ลึกเข้ากรรมฐานไม่ลึกเขาไม่เห็นไม่เห็นภายในก็เลยเชื่อสงสัยไงสมถะก็ไม่ผ่านจะไปเอาวิปัสสนาก็ไม่เกิดที่มากครูมากอาจารย์ไม่ใช่อะไรบางคนได้อ่านหนังสือเต็มห้องไม่เคยได้อารมณ์สมถะภาวนาได้เต็มที่เลยเพราะไปติดกับสัญญาเก่าหมดไปปรุงแต่งอาจารย์นั้นไหวนั้นอาจารย์นี้ไม่วิธีนั้นไปนั้นสู้กับคนไม่อ่านไม่ได้คนไม่อ่านนี่ปรุงเดียวไปเลยทีเดียวครบเครื่องเลยภาวนาอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครทั้งหมดถือพุทธเจ้าองค์เดียวกันพุทโธอย่างเดียวธัมโมอย่างเดียวดูลมหายใจที่พุทธเจ้าตรัสรู้ได้ทางนี้ทางเดียวแล้วก็สมาทานเอาจริงเอาจังเลย3วัน7วันเอาให้รู้เรื่องให้ได้พระครูบาอาจารย์ท่านรู้ไปแล้วนี่คือความมั่นใจตัวสถานเกิดขึ้นก็ไม่มากเรื่องไม่มากครูมากอาจารย์ไม่ขวานโน้นขวานี่

เราหลับตานี่เราก็ไม่ได้มองไปไกลหลับตานี่เราก็กลับมาหาตัวเองลมหายใจก็อยู่กับตัวเองแล้วก็เรื่องเท่านี้เองเพียงแต่เรารู้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นมาหลับตาเราก็เห็นตัวเองนั่งอยู่ลมหายใจอยู่ก็นี่คือการทำสติทำสมาธิที่เราที่จริงแล้วครูบาอาจารย์สอนนี่ง่ายมากบอกหลับตาลงนี่หลับเปลือกตานอกสว่างตาในรู้เรื่องเลยโอ้นี่คือวิธีปฏิบัติที่ง่ายที่ไม่น่าสงสัยหลับตานี่หลับตานี่มันปิดทวารที่จะมองข้างนอกมาเห็นตัวเองหมดเลยเห็นอาการดำจ่องตัวเองเพียงปิดเปลือกตาปุ๊บมาเห็นตัวเองชัดเลยเพราะนี่คือตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้พอหลับตาเข้ามาหาตัวเองเข้ามาพุทลมเข้าโถลมออกมาดูลมเอาลมนี่ก็อยู่กับภายในนี่เองนี่คือเข้ามาหาตัวเองได้ทันทีเมื่อหลับตาแล้วก็ทำสติพิจารณาลมหายใจบทง่ายๆบทสั้นๆที่นักปฏิบัติเชื่อครูบาอาจารย์ไม่สงสัยตัวศรัทธามันมากเพราะรู้ว่าอาจารย์สอนอย่างนี้โอ้ใช่แล้วถูกแล้วถึงแล้วแค่หลับตาเราก็รู้เรื่องแล้วเพราะตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้หาตัวเองพบแค่พุทลมเข้าตัวออกรู้แล้วคิดอยู่ตรงนี้เราไม่คิดตรงอื่นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปค้นหาอะไรตอนนี้มันปรากฏอยู่แล้วเฉพาะตัวเราเฉพาะหน้าเราก็เป็นผู้โตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทันทีเลยเพราะท่านให้เราหลับตาก็เห็นตัวเองนั่งอยู่สว่างอยู่สงบอยู่ใจก็ไม่คิดอะไรก็คิดเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่จะคิดอะไรก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่จะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่อดีตอนาคตปัจจุบันนี้ก็นั่งอยู่หายใจอยู่การรวมจิตก็เป็นเรื่องอุบายทั้งนั้นเลยอุบาย108กรรมฐาน40เนี่ยพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นจากการให้อานาปานุสติก่อน

ไปเพ่งดูกสิณก็เพื่อให้จิตของเราไปอยู่กับดวงกสิณแล้วก็กลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่สว่างอยู่ก็เอาหาความสว่างนั่นเองนั่งกรรมฐานนี่หาความสว่างไม่หาความมืดเลยถ้ามีแต่ความมืดแล้วมันไม่จะนั่งไปทำไมนั่งมันต้องหาความสว่างสว่างของใจผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองมันไม่มีใครโง่หรอกกรรมฐานนี่ไม่มีใครโง่ไม่มีใครหลงผิดหรอกเพราะว่าหลักสมถะมีอยู่สมถะทำให้เกิดเรืองปัญญาวิปัสสนาทำให้ตัดอารมณ์ที่ยึดมั่นถึงมั่นได้ก็เป็นเรื่องตัวเราตัวเขาออกไปได้หรือธาตุสัญญาได้

การปฏิบัติก็ชี้แจงอยู่แล้วชี้แจงอยู่ในตัวของเขาเสร็จนะพุทโธชี้แจงในตัวเสร็จเช่นเหมือนหลับตาเห็นตัวเองอยู่แล้วลมก็ปรากฏอยู่แล้วลมนั้นเป็นสติเป็นสมาธิถ้าเราพิจารณามันก็เป็นปัญญาได้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปหาอะไรมาคิดมากเพียงตั้งสติให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่เราไม่ไปบังคับไม่ไปบังคับลมไม่ไปบังคับจิตทำตัวรู้ไว้อย่างเดียวแค่เราเอาจิตเรามาไว้กับเส้นผมเส้นเดียวมันก็สงบมาไว้เส้นขนเส้นเดียวมันก็สงบเอามาไว้กับโครงกระดูกก็สงบเอามาพิจารณาย้อนไปย้อนมามันก็รู้จักตัวเองได้เร็วสมถะต้องเริ่มก่อนวิปัสสนานี่เป็นเรื่องขนของสมถะยังไม่ต้องไปกังวลเลยขอให้เริ่มภาวนาให้เป็นให้ต่อเนื่องอย่าสงสัยอย่ารังเลไม่ต้องไปสับสนคำสอนนี่มาตั้ง 84,000 มาเป็นคำสอน 84,000 ประจำมาขันมารวมแล้วเป็นที่พุทธเจ้าสอนสมถะภาวนาอานาปานสตินี่เองมีอยู่ในตัวเราแล้วเรานี่เป็นเจ้าของพระไตรปิฎกเราเป็นเจ้าของบุญกรรมฐานนี่ดูในตัวเราได้หมดเลยอย่างที่พระท่านปฏิบัติสำเร็จแล้วเมื่อมรณภาพแล้วร่างกายก็เป็นธาตุไปเป็นธรรมธาตุเป็นพระธรรมธาตุเป็นบรมธาตุเป็นอรหันตธาตุก็มาจากจิตที่เป็นธรรมธาตุนี่เองจิตที่รวมตัวได้เองที่ศรัทธาที่ตั้งมั่นที่ไม่สงสัยนี่เองเกิดพุทโธธัมโมสังโฆมั่นคงเกิดต่อเนื่องไม่ขาดสายพุทโธไม่ขาดสาย เป็นอุบายทั้งหมดก็ต้องกลับมาหาตัวเรานี่เอง

นี่เป็นบุญของพวกเราที่มีครูบาอาจารย์ท่านสอนแนวทางมาถูกต้องตามหลักพุทธเจ้าสอน 2,000 กว่าปีทุกวันก็ยังอยู่หลักสัมมาทิฏฐิหลักองค์8ก็ยังสมบูรณ์อยู่ยังไม่ได้บกพร่องไปไหนเลยมรรคสี่ผลสี่ปฏิภาณหนึ่งยังไม่ได้บกพร่องกับผู้ปฏิบัติธรรมหรือคำสอนพระเจ้ายังไม่ได้สูญหายไปไหนเลยยังสมบูรณ์ทุกรูปแบบการปฏิปทาสายที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อดีสอนนี่ก็เป็นเรื่องแนวทุดงกรรมฐานแนวสมถะภาวนาวิปัสสนาอยู่ในตัวของในตัวเสร็จปฏิบัติแล้วหายสงสัยหมดแนวนี้หายสงสัยแล้วก็ไม่ลกลุงหลังแล้วก็ไม่มากครูมากอาจารย์ปฏิบัติไปแล้วก็ไปทางเดียวเป็นสุขวิปัสสโกได้เป็นเตวิโชได้ก็เพราะว่าทำมานานแล้วทำมาตามวิสุทธิมรรคก็คนไม่รู้หนังสือก็ปฏิบัติก็เหมือนคนรู้หนังสือเพราะพวกที่อ่านหนังสือก็ต้องมาปฏิบัติแบบเดียวกันทำมาปฏิบัติทางจิตอย่างเดียวกันต้องมาปล่อยวางจิตเหมือนกันต้องมาละสัญญาเหมือนกันต้องมาปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกันต้องทิ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกันทิ้งเรื่องเก่าเหมือนกันทิ้งเรื่องใหม่เหมือนกันทิ้งเรื่องราวเรื่องเขาเรื่องมึงเรื่องกูเรื่องดีเรื่องชั่วต้องทิ้งต้องทำใจปล่อยวางเหมือนกันมาถึงที่เดียวกันหมดการภาวนาต้องทำใจให้ว่างทำใจให้สงบเหมือนกันเข้าไปลึกในใจในถ้ำของใจเหมือนกันในภวังค์ของจิตเหมือนกันจะเข้าไปนั่นแหละสมาธิต้องเข้าไปได้ให้ลึกไปจึงจะสงบนี่คือการที่การปฏิบัติจึงหายสงสัยในเมื่อเข้าไปถึงสมาธิมากขึ้นความรู้ก็เกิดมากขึ้นถ้าสมาธิน้อยความรู้ก็น้อยสมาธิไม่มีความรู้ก็ไม่มีก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้จึงจะสำเร็จจึงจะมาถึงที่เดียวกันหมดการภาวนาต้องทำใจให้ว่างทำใจให้สงบเหมือนกันเข้าไปลึกในใจในถ้ำของใจเหมือนกันในภวังค์ของจิตเหมือนกันจะเข้าไปนั่นแหละสมาธิต้องเข้าไปได้ให้ลึกไปจึงจะสงบนี่คือการที่การปฏิบัติจึงหายสงสัยในเมื่อเข้าไปถึงสมาธิมากขึ้นความรู้ก็เกิดมากขึ้นถ้าสมาธิน้อยความรู้ก็น้อยสมาธิไม่มีความรู้ก็ไม่มีก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้จึงจะสำเร็จจึงจะมาถึงที่เดียวกันหมดการภาวนาต้องทำใจให้ว่างทำใจให้สงบเหมือนกันเข้าไปลึกในใจในถ้ำของใจเหมือนกันในภวังค์ของจิตเหมือนกันจะเข้าไปนั่นแหละสมาธิต้องเข้าไปได้ให้ลึกไปจึงจะสงบนี่คือการที่การปฏิบัติจึงหายสงสัยในเมื่อเข้าไปถึงสมาธิมากขึ้นความรู้ก็เกิดมากขึ้นถ้าสมาธิน้อยความรู้ก็น้อยสมาธิไม่มีความรู้ก็ไม่มีก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้จึงจะสำเร็จจึงจะมาถึงที่เดียวกันหมดการภาวนาต้องทำใจให้ว่างทำใจให้สงบเหมือนกันเข้าไปลึกในใจในถ้ำของใจเหมือนกันในภวังค์ของจิตเหมือนกันจะเข้าไปนั่นแหละสมาธิต้องเข้าไปได้ให้ลึกไปจึงจะสงบ

0: ทุกองค์จะมีครูบาอาจารย์คอยชวนเราดึงเราเหมือนจะไม่ให้เราตกไปในที่ต่ำเลยเราเชื่อท่านปฏิบัติตามท่านเราก็จะไปสู่ที่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานแน่นอนเพราะเสียงครูบาอาจารย์ที่เตือนเราไม่ด้วยเมตตาธรรมที่อยากให้เรารู้ธรรมเรียนธรรมตามกระแสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขอให้ตั้งมั่นมีศรัทธาโดยรับเมตตาท่านได้สร้างวัดธรรมสถิตก็บอกตรงแล้วว่าธรรมที่ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ก็ให้ตั้งมั่นต่อไปแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติกันเพื่อจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามครูบาอาจารย์เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ช่วยทำให้พุทธศาสนานี้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นอุปยโยชน์ต่อตัวเราและหมู่บ้านเราสังคมเราก็จะก้าวหน้าเจริญพระพุทธศาสนานี่เป็นแสงสว่างของโลกจะนำคนไปถูกต้องและเขามีความสุขอย่างมากมายสุจิตจะพัฒนาได้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความเจริญตั้งใจทำปฏิบัติธรรมมีความรุ่งเรืองในธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปสมควรเกินเวลาขอยุติไว้แต่เพียงนั้นขอให้ท่านจงได้บรรลุธรรมตามสมควรมรรคสี่ผลสี่พันนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติ ที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรยากาศที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากภูมิที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดชีทเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งภูมิทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทาน

0: ำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
0: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
2: คิดว่าเริ่มจากเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
4: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นสิเด็ดมากเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
3: ค่ะเรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโถหายใจเข้าโพหายใจออกโถหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติ
นี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกงั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบ
ส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธ

ขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์เมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอ็นนั่งสับนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาการขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืม

แต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบาย

แก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นทาสของอารมณ์ไปตกเป็นทาสของความง่วงบ้างการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นทาสของอารมณ์ไปตกเป็นทาสของความง่วงบ้างเราทำยังไงใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาเราทำยังไงใจจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาเราทำยังไงใจจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาเราทำยังไงใจจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาเราทำยังไงใจจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยก

ใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาเราทำยังไงใจจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลากจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดในอารมณ์

ในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเหล่านี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่

ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นมีถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆนั่นก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจแล้วทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบ
เราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราเริ่มไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจนั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นในบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัว
ซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์หายใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติรู้ละมีสติรู้ละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นค่าศึกกับความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิ

การพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมเราก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราอย่าได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณำปิทุกขาที่พระเจ้ากรัสเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์

เราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยศจะทำคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกสอบกับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตั้งใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนา
ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบตั้งใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชาในขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจเผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

หลับตาดูใจบุญคือใจเย็นนั่นเองบุญเหมือนเสาหลักไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงใครจะว่านั่งกรรมฐานไม่ดีเราก็เห็นว่ามันดีทั้งนั้นใครว่าหลับตามันไม่ฉลาดหลับตานั่นแหละมันรู้ดีมันรู้มากกว่าคนไม่หลับตาเมื่อก่อนลืมตาไม่รู้ใจตนเองหรอกโกรธมาตั้งนานแล้วแต่พอหลับตามันเลิกโกรธได้เมื่อก่อนลืมตามันก็ขี้โกรธแต่พอมาหลับตาทำใจให้สงบมันไม่โกรธเลยว่าหลับตาดีทำให้ได้ดูใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของ

ดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

รัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวธรรมะเพื่อเป็นเรื่องส่งเสริมศรัทธาความเชื่อประสาทะความเริ่มใสหิริหตัปปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปถ้าเรามีความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจะสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าจะทำบาปกลัวโทษกลัวบาปกรรมที่จะต้องไปรับผลในสัมปรายภพเบื้องหน้าที่ชีวิตของเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไปทำบาปทำกรรมชั่วก็จะเหมือนถูกนำตัวไปฝังไว้ในนรกถ้าเราพยายามสั่งสมบุญกุศลความดีก็จะเหมือนกับการได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่บนสวรรค์เนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องไปเจอชีวิตเบื้องหลังความตายกันทุกคนความตายจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนแล้วเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งตอนนั้นซึ่งเบื้องหลังแห่งความตายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับกรรมแล้วทำกรรมดีทำกรรมชั่วนั่นแหละตอนนั้นแหละจะเป็นตัวนำทางไปมีโยมที่ตายไปฟื้นขึ้นมาได้มาเล่าเหตุการณ์ไว้เบื้องหลังความตายตายไปประมาณ4วันเล่าให้ฟังเมื่อวานซืนเนี่ยโยมอยู่ทางราชบุรีอำเภอน้ำเดินสะดวกตอนนี้แกอายุ73ปีแต่ตอนตายอายุ25ปีตายไป4วันเกือบจะโดนเผาอยู่แล้วเนื่องจากว่าศพสมัยก่อนเขาไม่ได้ฉีดยาเขาใส่โลงแล้วก็เอาชาใส่ตามศพกันเน่ากันกลิ่นเขาไม่ได้ฉีดยาโยมผู้หญิงนะบอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยไปช่วยคนตกน้ำตัวเองก็เลยกลายจมน้ำซะเองขี่จักรยานไปแล้วก็ไปเห็นคนรู้จักกันนั่นแหละเป็นผู้ชายไปดักปลาไปจับปลาอยู่ในน้ำมีตะข่ายมีอะไรรอบดักเห็นน้ำมันไหลแล้วก็ตะข่ายมันพันขาแล้วแกก็จะจมน้ำโอ้โหโผล่โยมคนนี้ก็เลยโดดลงไปช่วยโดดไปช่วยปรากฏว่าผู้ชายที่จะจมน้ำก็ดึงแขนแกไปแล้วกดคนมันจะจมน้ำก็ตะลีตะหลานกดตัวแกลงแกก็ไปถูกตะข่ายพันขาจมขึ้นไม่ได้ส่วนผู้ชายรอดตายพอขึ้นบกได้แล้ววิ่งไปบอกญาติพี่น้องของโยมผู้หญิงเนี่ยญาติพี่น้อง

ดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ก็พากันมาพระชายนั้นก็บอกเนี่ยจมอยู่ในน้ำญาติพี่น้องก็ร้องห่มร้องไห้กันนายโยมผู้หญิงที่ตายเนี่ยแกก็บอกแกก็ยืนอยู่ตรงบนตลิ่งแกเห็นญาติพี่น้องมาร้องไห้แกก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยฉันอยู่นี่ไปร้องอะไรที่ไหนแต่ก็ไม่มีใครฟังพูดไปเขาก็ไม่ได้ยินแล้วก็ญาติพี่น้องก็โดดลงไปงมศพขึ้นมาได้แกเห็นร่างตัวเองแล้วถึงรู้ว่าออกเห็นร่างตัวเองมีควันแง่แง่แล้วก็ญาติพี่น้องก็ช่วยกันหามไปบ้านแล้วก็ไปเอาไอ้กระทะใหญ่ๆคว่ำกระทะแล้วก็เอาคนจมน้ำเนี่ยไปคลึงไปพาดกับกระทะเอาน้ำออกจากท้องแต่มันก็ไม่ฟื้นจมอยู่นานตายเนี่ยแกก็ตามเข้าไปวิญญาณเนี่ยตามญาติพี่น้องไปที่บ้านบอกคุยกับใครเขาก็ไม่ฟังไม่ได้ยินเห็นแต่เขาร้องห่มร้องไห้ตั้งศพสวดศพมีพระมาสวดแต่บอกว่าอาหารที่ตั้งที่ศพมันไม่ได้กินหรอกจะได้อิ่มก็ตอนพระให้พรให้พระถวายของพระอุทิศให้ก็อิ่มได้อิ่มขึ้นมาแล้วก็มีโยมมาทูตตัวใหญ่นุ่งผ้าแดงมาแล้วก็มีพญายมนุ่งห่มนุ่งเหลืองเขาก็บอกด้วยเมตตาเนี่ยแต่ว่าเสียงมีอำนาจบอกให้ไปให้เดินตามตัวแกก็ไม่อยากไปแต่ว่าเสียงนั้นมีอำนาจที่จะต้องไปเรียกให้ญาติพี่น้องได้ช่วยก็ไม่มีใครช่วยไม่มีใครได้ยินก็ต้องเดินตามไปเขาไปถึงที่สอบสวนเนี่ยก็จะมีกลางสมุดบัญชีบันทึกเล่มใหญ่ๆใช้เปิดตรวจสอบรู้สึกว่าจะผิดตัวหรือไงเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าทำความดีอะไรไว้บ้างทำบุญทำกุศลอะไรไว้บ้างแกก็นึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกตอนนั้นน่ะนึกได้อย่างเดียวก็เนี่ยก็ไปช่วยเขาจมที่ช่วยเขาจะจมน้ำเนี่ยไปช่วยเขาพญายมนั้นก็บอกเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะบุญแค่นี้เพียงพอแล้วอยากจะส่งกลับแต่ก็จะให้รางวัลว่างั้นจะให้รางวัลจะพาให้ไปดูนรกสวรรค์เพื่อจะได้ไปบอกกับมนุษย์นะสั่งให้ไปบอกว่าเนี่ยบุญบาปมีนะนรกสวรรค์มีจริงถามว่าจะไปดูนรกหรือจะไปดูสวรรค์ก่อนเนี่ยก็บอกว่าไปสวรรค์เถอะดูสวรรค์แล้วก็พาไปก็ไปเห็นสถานที่สวยงามต่างๆไปสูงขึ้นก็เข้าไม่ได้นะบอกมีบุญมีแค่นั้นนะเข้าได้แค่นั้นพาไปดูนรกแกก็บอกว่าเห็นแล้วก็มันน่ากลัวเห็นสัตว์นรกที่ถูกทรมานตายแล้วฟื้นโดนตัดดึงมาโดนตัดแล้วก็ตายแล้วก็ฟื้นทรมานอยู่นะพระได้เห็นเหตุการณ์จึงก็พาจะให้กลับมาส่งพามาก็มีภูเขามีสะพานข้ามข้างล่างมันก็เป็นไฟ
แต่ก็ไม่กล้าเดินกลัวถ้าตกไปโดนไฟไหม้เขาก็บอกให้เดินไปข้ามไปเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วแต่ก็ไม่กล้าเดินอยู่อย่างนั้นเลยยังไงมันเหมือนโดนถีบไงยอมมาถูกถีบทีเดียวรู้สึกตัวมาอยู่ในโรงอยู่ในโรงก็ถูกมัดมัดตาสังมัดขามัดแขนจะพูดก็ไม่มีเสียงคอแห้งหมดเลยอยู่ในโรงตั้ง4วันเนี่ยก็ไม่มีแรงเคาะจะเรียกอะไรก็ไม่มีก็ได้ยินเสียงพระสวดเพราะว่าเป็นวันเผาเป็นวันจะเผาแล้วก่อนจะเผาก็จะสวดแกก็นึกว่าถ้าเรียกใครไม่ได้ยินคงจะโดนเผาแน่ตอนนี้เลยรวบรวมกำลังรวบรวมกำลังพลิกตัวเนี่ยพลิกตัวไปแล้วนั่นโลมก็พลิกคว่ำลงข้าวของกระจายหมดเลยปรากฏว่าขนกระเจิงหมดเลยทั้งคนทั้งพระนะไปกันคนละทิศละทางหมดทั้งว่ายายอายุ70วิ่งนำหน้านะแล้วตะละปงตะละปัดเนี่ยล้มเลยพระก็ไม่อยู่แล้วถ้าใครจะอยู่แล้วลงกลิ้งขนาดนั้นนึกว่าเอาเรื่องแล้วกำลังมีหลวงพ่อหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านก็ใจกล้าเข้าไปดูท่านก็ถามว่าได้ยินไหมฟังได้ยินไหมคนตายยักหน้าก็รู้ว่าฟื้นไม่ตายหลวงพ่อก็เลยเรียกญาติพี่น้องเข้ามาช่วยกันตัดสายสินตัดอะไรออกช่วยปฐมพยาบาลฟื้นขึ้นมาดังนั้นแกก็เลยทำแต่บุญกุศลมาตลอดกลัวบาปทำแต่บุญจนมีอายุมา73ปีนั่งตายตอนอายุ25อันนี้ก็เป็นจากประสบการณ์ของโยมคนหนึ่งเพราะนั้นเราทุกคนก็จะต้องเจอเหตุการณ์เบื้องหลังแห่งความตายใช่ไหมเจอไหมเพราะเราจะต้องตายแน่นอนถึงวันหนึ่งสมัยนี้ถ้าฟื้นขึ้นมาก็คงฟื้นไม่ได้ถ้าเขาฉีดยาใช่ไหมหรือไม่ก็ตายโรงพยาบาลก็เข้าห้องดับจิตห้องเย็นฟื้นมาในนั้นก็ฟื้นไม่ได้นะคราวนี้กำลังคนโบราณเขาจึงต้องเก็บศพไว้สวดอยู่หลายคืน3คืนขึ้นไปเพื่อจะฟื้นทั้งเราฉีดยาตายแน่นอนแค่พอมองเห็นร่างตัวเองถูกจมน้ำขึ้นมาบอกกับใครเขาก็ไม่ได้ยินคุยกับใครก็ไม่ได้ยินแกก็ถึงรู้ว่าคนเราเนี่ยตอนอยู่กันก็บางทีก็โกรธกันญาติพี่น้องแต่พอตายร้องห่มร้องไห้กันจะเป็นจะตายก็ได้มองเห็นนั้นชีวิตเราเมื่อเราทุกคนเนี่ยจะต้องไปเจอฉากชีวิตแห่งความตายและจริงๆก็เจอกันมาแล้วผ่านการเกิดการตายกันมาไม่รู้เท่าไหร่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในแต่ละคนเนี่ยถ้าคือภพชาติเนี่ยมันยาวนานเอาสมมติว่าเอาสามารถเอากิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปเนี่ยเอามารวมมาตัดเป็น
ท่อนๆท่อนละ3นิ้ว3นิ้วเนี่ยเอามาสมมุติมาสมมุติว่าท่อนนี้ท่อนที่1นี่คือมารดาของเราอีกท่อนหนึ่งก็มารดาของเราอีกชาติหนึ่งท่อนหนึ่งก็มารดาอีกชาติปรากฏว่ามันหมดไปก่อนกิ่งไม้ใบไม้ที่เอามาสมมุติตัดท่อนละ3นิ้วมารดาในภพชาติของเราไม่หมดคือหมายถึงว่าการเกิดของเราเกิดมาชาติมีพ่อมีแม่อะไรเนี่ยมันมากแสดงถึงว่าเราเกิดตายมาเยอะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ยากลำบากที่เราเผชิญมาเนี่ยไม่ว่าจะถูกฆ่าตายถูกทำร้ายบาดเจ็บเสียลูกเสียสามีเสียภรรยาพลัดพรากทรัพย์สมบัติร้องห่มร้องไห้เนี่ยแต่ละครั้งในชาติหนึ่งเนี่ยถ้าสามารถเก็บน้ำตารวมไปได้จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เราผ่านการร้องไห้มาเนี่ยเดี๋ยวสามีตายร้องไห้แหละหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายภรรยาตายร้องไห้หรือบางทีก็พลัดพรากจากกันไปยีลูกหายไปความทุกข์ของพ่อแม่เวลาลูกหายไปเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมบางทีทุกข์มากกว่าตายเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงเป็นที่มีข่าวอยู่เรื่อยมันเป็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้แค่ที่จะไม่ให้เจอเนี่ยก็ไม่ได้ความสูญเสียความพลัดพรากเพราะเรามีสิ่งใดเราก็จะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสูญเสียไหมมีพ่อมีแม่สูญเสียไหมบางคนก็เสียไปหมดแล้วนะก็ต้องร้องไห้อีกบางคนเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ก็มีนะตายซะก่อนบางคนก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้กับความป่วยเจ็บของตัวเองทุกข์ทรมานสังขารชีวิตมันละงมไปด้วยกองทุกข์ต่างๆแล้วก็ยังรอคอยเราข้างหน้าอีกล่ะถ้าชีวิตเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็จะเจอทุกข์การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปแค่สังขารร่างกายของเราเนี่ยก็ทุกข์บางคนก็เสียไปหมดแล้วนะก็ต้องร้องไห้อีกบางคนเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ก็มีนะตายซะก่อนบางคนก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้กับความป่วยเจ็บของตัวเองทุกข์ทรมานสังขารชีวิตมันละงมไปด้วยกองทุกข์ต่างๆแล้วก็ยังรอคอยเราข้างหน้าอีกล่ะถ้าชีวิตเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็จะเจอทุกข์การเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปแค่สังขารร่างกายของเราบางคนก็เสียไปหมดแล้วนะก็ต้องร้องไห้อีกบางคนเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ก็มีนะตายซะก่อนบางคนก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้กับความป่วยเจ็บของตัวเองทุกข์ทรมานสังขารชีวิตมันละงมไปด้วยกองทุกข์ต่างๆแล้วก็ยังรอคอยเราข้างหน้าอีกล่ะถ้าชีวิตเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็จะเจอทุกข์การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปแค่สังขารร่างกายของเราบางคนก็เสียไปหมดแล้วนะก็ต้องร้องไห้อีกบางคนเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ก็มีนะ
ตายซะก่อน

ไหมไม่เคยเห็นเจ้าค่ะไม่เคยเหรอเทวทูตที่หนึ่งคนเกิดน่ะอ๋อเคยเห็นเจ้าค่ะเห็นแล้วคิดอย่างไรเคยคิดทำความดีบ้างไหมเคยเห็นคนเกิดคนที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนก็ตอบไม่ได้ถ้าคนเคยพิจารณาก็ตอบได้เพราะถ้าเราเคยพิจารณาเห็นคนเกิดมาแล้วเราจะรู้สึกว่าโหก้อนทุกข์เกิดมาแล้วร้องแว่แว่มาเนี่ยที่ร้องแว่เนี่ยเขาสุขหรือทุกข์ร้องไห้มันทุกข์นะเนี่ยมีพระท่านเล่าให้ฟังพระที่วัดเนี้ยท่านจำการเกิดได้เกิดในครรภ์ตอนจะมาเกิดอยู่ในครรภ์ตอนคลอดตอนถูกเลี้ยงเนี่ยจำมาได้หมดน่ะพิเศษหน่อยท่านจำได้อาจจะภพชาติมันติดกันมนุษย์ต่อมนุษย์ท่านบอกว่าท่านเดินมาตามทางแล้วก็มาเห็นบ่อน้ำแล้วมันก็กระโดดลงไปอึดอัดอยู่ในนั้นในที่สุดก็ขึ้นมาได้ก็คือแม่แท้งคือท่านเห็นเนี่ยโอปปาติกะตอนเป็นโอปปาติกะคือเห็นคันมันดาเขาเห็นเป็นบ่อน้ำแล้วแต่ว่าเขาจะเห็นกันแบบไหนเห็นเป็นบ่อเขาก็โดดลงไปก็คือแม่ตั้งครรภ์ตัวเขานั่นแหละถ้านับก็คือแม่เนี่ยมีลูกแล้วก็ลูกแท้งไปคนต่อมาก็เป็นตัวท่านแต่จริงวิญญาณเดียวกันท่านลงไปทีละแล้วก็ขึ้นมาจากบ่อคือแม่แท้งลูกไปครั้งถ้ามายืนอยู่บนบกก็ไม่ไปไหนก็มองแล้วก็กระโดดลงไปใหม่ลงไปในบ่อน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องลงไปทั้งดังที่ลงไปมันก็อึดอัดเป็นทุกข์แต่เหมือนว่ามันไปไหนไม่ได้ต้องลงไปครั้งที่สองนี่ก็บ่อก็แคบลงรู้สึกว่ามันแคบขึ้นอึดอัดก็คือครรภ์น่ะตัวที่จริงตัวท่านเด็กมันโตขึ้นมันก็เหมือนอยู่ในมดลูกบอกว่าจะเหยียดขาเหยียดแขนลำบากไปหมดจำได้อย่างนั้นจนกระทั่งตอนคลอดออกมาเนี่ยที่ปกติเนี่ยเวลาเขาจะเอาพยาบาลก็จะเอาสายยางไปดูดใช่ไหมดูดน้ำคร่ำในปากในจมูกเขาจะแย่เลยท่านบอกว่ามันเจ็บมากที่ถูกแย่เนี่ยมันเจ็บมากแล้วมันพูดไม่ได้ก็ได้แต่ร้องไห้ร้องมันเจ็บเนี่ยจำมาถูกเลี้ยงยังไงเอาที่ตอนเป็นเด็กคนเอาไปเลี้ยงจับเอาเด็กไปโยนเล่นโยนขึ้นท่านก็บอกแล้วก็หัวเราะคิกคักนะแต่ว่าในใจคิดว่ากลัวจะตกกลัวจะตกตกจริงๆเจ็บมากคนไปเลี้ยงไปโยนเล่นแล้วก็คือความรู้สึกใหม่ๆเหมือนกับตัวเราเนี่ยมาอาศัยร่างนี้อยู่แต่พอโตแล้วมันกลมกลืนไปหมดเป็นตัวเราไปทั้งกายทั้งใจเนี่ยพระที่บวชที่วัดเนี่ยเล่าให้ฟังท่านยังบวชอยู่ด้วยส่วนในพระไตรปิฎกที่ว่ายมบาลเขาจะถามเทวทูตนี่ยันโยมเวลาเห็นเด็กเนี่ยพิจารณาโอ้ก้อนทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องเผชิญชีวิตโตมาก็ทุกข์มาตามลำดับมันอยู่ในครรภ์เนี่ย9 เดือนโยมนั่งกรรมฐาน15 นาทีนิ่งๆปวดขาแล้ว

ครึ่งชั่วโมงแย่ชั่วโมงแห้งคุดคู้อยู่เท่าไหร่9เดือน10เดือนฉะนั้นการเกิดเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาเห็นทุกข์อย่างนี้ก็นึกไปเราถ้าเรายังปล่อยอย่างนี้เราจะต้องไปนอนในครรภ์มันได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยากอันนั้นเลยเราควรจะหาทางหลุดพ้นทำความดีมุ่งเข้าหาธรรมะเราจะทำความดีคุณงามความดีทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจะตอบพยายมได้ก็จะพ้นจากนรกไปได้ไปสุคติถ้าไม่เคยพิจารณามันเลยตอบไม่ได้พยายมเขาก็กรุณาถามตอบไปว่าถ้างั้นเคยเห็นเทวทูตที่สองไหมไม่รู้จักเจ้าค่ะคนแก่นะเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นเจ้าค่ะเคยเห็นแล้วคิดอย่างไรถ้าคนที่เคยพิจารณาความแก่มาก่อนเนี่ยโอ้ความแก่นี่เป็นทุกข์นะหรือตัวเราเคยแก่แล้วก็พิจารณาตัวเราเองบ้างโอ้สังขารนี่มันพอแก่ชรามันลำบากไปหมดหน้ามืดตาลายแล้วก็พอจะก้าวไปข้างหน้าถอยหลังมีไหมจะลุกขึ้นทีบางทีก็ต้องช่วยกันฉุดขึ้นมานั่งปุ๊บลงไปลุกไม่ขึ้นช่วยดึงขึ้นหน่อยแล้วลำบากไปหมดความชราภาพหรือเราเห็นคนอื่นลำบากแก่ชรางกงกเงินเงินก็พิจารณาว่าเราเองหนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเจอความแก่ซ้ำๆเนี่ยอยากนั้นเลยเราควรหาทางออกจากสังสารวัฏปฏิบัติธรรมดีกว่าทำคุณงามความดีศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเจริญภาวนาอย่างไรเราจะได้พ้นไม่ต้องมาแก่ซ้ำซากอยู่เนี่ยแก่ครั้งเดียวก็พอว่าถ้าเราต้องมาแก่เป็นแสนเป็นล้านครั้งเป็นนับไม่ถ้วนนะเกิดตายตายเกิดอย่างที่ว่าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าอุปมาให้ฟังมันเกิดตายมันมามากเพราะนั้นวิญญาณที่ไปถูกสอบสวนนั่นไม่เคยพิจารณาตอบไม่ได้พญายมเขาก็พยายามจะช่วยถามเคยเห็นเทวทูตที่สามไหมไม่รู้จักไม่เคยเห็นคนป่วยอ่ะคนเจ็บป่วยเคยเห็นไหมเคยเจ้าค่ะเคยเห็นแล้วคิดอย่างไรบ้างคนที่เคยพิจารณาแล้วก็เกิดความสังเวชใจโอ้ความป่วยเจ็บนี่มันทรมานเช่นเราไปเห็นคนป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยพิจารณาให้เห็นว่าเนี่ยมันทุกข์นะคนบางคนเข้าเฝือกบางคนผ่าตัดสมองบางคนขาถูกตัดร้องครวญครางบางทีเราดูแล้วว่าโอ้โหโรคแบบนี้คงยากอายุก็มากแล้วต้องมาป่วยคงยากแล้วก็น้อมมาดูว่าตัวเราเองก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเจอความป่วยความเจ็บเนี่ยอยากกันนั้นเลยเราควรจะหาทางปฏิบัติคุณงามความดีละความชั่วทำความดีทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เคยพิจารณามาเคยทำความดีมาก็ตอบได้ถ้าไม่เคยเลยมันก็ตอบไม่ได้พญายมเขาก็พยายามจะช่วยเฝือกบางคนผ่าตัดสมองบางคนขาถูกตัดร้องครวญครางบางทีเราดูแล้วว่าโอ้โหโรคแบบนี้คงยากอายุก็มากแล้วต้องมาป่วยคงยากแล้วก็น้อมมาดูว่าตัวเราเองก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเจอความป่วยความเจ็บเนี่ย

พญายมเขาก็ถามอยู่เคยเห็นเทวทูตที่ห้าไหมไม่รู้จักไม่เคยเห็นคนตายนะคนตายเคยเห็นเจ้าค่ะเห็นแล้วคิดอย่างไรคนที่เคยไปพิจารณาแล้วก็สังเวชใจโอ้เกิดมาต้องมาตายเกิดแล้วต้องความตายมันเป็นเรื่องทุกข์ใช่ไหมคนตายเวลาจะต้องตายคนอยู่ก็ทุกข์เศร้าโศกต้องพลัดพรากต้องมีโยมบางคนไม่อยากตายแต่ถึงเวลามันต้องตายมาเร็วๆนี้ก็เลี้ยงแม่แม่ก็อายุแก่แล้วไปซื้อบ้านปลูกแถววาสนาเวทโดยยังก็ดูแลแม่อายุ50อายุ65หรือไงมาถูกรถชนตรงสี่แยกวัดพญาติวิยาเนี่ยรถประจำทางทับตายแม่เขาอยู่คนเดียวแก่แล้วเราคิดว่าเขาก็คงไม่อยากตายเพราะต้องเลี้ยงแม่ก็ต้องมาตายเนี่ยความตายมันนำมาซึ่งความทุกข์ความเศร้าโศกความสูญเสียเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ให้สังเวชใจชีวิตเกิดมาต้องมาเผชิญกับความตายตัวเราเองก็จะหนีความตายไม่พ้นอย่างนั้นเลยคนจะได้ทำความดีเข้าหาธรรมะหรือว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรที่จะได้เราทำยังไงที่จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วที่จะเข้าถึงอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายเนี่ยคือลานธรรมอันนี้ชื่อลานธรรมลานอมตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายก็คือนิพพานนิพพานเนี่ยเป็นสภาพที่พ้นจากการเกิดการตายซึ่งเป็นสภาพที่มีอยู่เป็นนามธรรมเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมายตนะเป็นธาตุชนิดหนึ่งธรรมธาตุดังนั้นถ้าเข้าถึงนิพพานสูงสุดเนี่ยจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งแนวทางการปฏิบัติเนี่ยก็มีอยู่พุทธเจ้าตรัสรู้สอนไว้นะนิพพานมีอยู่ทางปฏิบัติที่จะไปสู่นิพพานก็มีอยู่ผู้ชี้ทางบอกทางคือพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ก็มีอยู่ก็เหลือแต่ผู้ที่จะเดินทางผู้ที่จะปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามแนวทางถ้าปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าก็จะถึงนิพพานพ้นทุกข์อย่างพุทธเจ้าเนี่ยถึงไปแล้วเสด็จไปดีแล้วถึงนิพพานแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายถึงนิพพานไปจำนวนมากพ้นหมดแล้วพ้นทุกข์หมดแล้วหรือถ้าเป็นอริยบุคคลชั้นรองลงมาจากพระอรหันต์ก็เรียกว่าพระอนาคามีก็จะไม่เกิดในมนุสโลกไม่เกิดในชั้นเทวดาจะเกิดในพรหมโลกเรียกว่าเป็นอุปปาติกะแล้วก็ปรินิพพานคือเป็นพระอรหันต์ที่นั่นถ้าเป็นสกทาคามีอริยบุคคลชั้นรองลงมาก็มาเกิดอีกครั้งเดียวก็เป็นพระอรหันต์ถ้ารองลงมาชั้นต้นอริยบุคคลชั้นต้นเรียกว่าโสดาบันก็จะเวียนว่ายตายเกิดโดยทั่วไปก็ไม่เกินเจ็ดชาติสำเร็จเป็นเพราะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถึงแม้ว่ายังต้องเกิดเจ็ดชาติก็ไม่เกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโดยเด็ดขาดโสดาบัน
เสริฐก็เกิดในมนุษย์เทวดาปิดประตูอบายภูมิได้สนิทเห็นไหมชีวิตที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดแบบนับไม่ถ้วนเหลือแค่7ชาติอริยบุคคลชั้นที่1โสดาบันได้เข้าไปถึงกระแสนิพพานแต่ว่ากิเลสยังตัดไม่หมดเกลี้ยงยังมีเหลืออยู่การจะเข้าถึงอย่างนี้ต้องปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนไว้บอกไว้คือต้องเจริญสติปัฏฐาน4เจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญอริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าใครได้เจริญภาคเพียรปฏิบัติก็จะมีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นพระเป็นคารวาสเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้ถ้าปฏิบัตินะมีความภาคเพียรปฏิบัติ7ขวบนี่ก็เป็นอริยบุคคลได้เป็นพระอรหันต์ได้ในสมัยพุทธกาลก็มีหลายท่านเป็นสมณเณรอายุ7ขวบเป็นพระอรหันต์บวชอายุ7ขวบบวชเป็นบางองค์โกนแค่โกนหัวเป็นพระอรหันต์นางวิสาขาเนี่ยเป็นมหาอุบาสิกาที่เราได้ยินชื่อเสียงที่บำรุงอุปถัมภ์พุทธศาสนาไว้อย่างมากสละทรัพย์สร้างวัดบุพพารามเนี่ยเป็นอริยบุคคลโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เราเคยได้ยินชื่อแล้วก็เป็นโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาเป็นโสดาบันเหมือนกันพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาของพุทธเจ้าก็เป็นอริยบุคคลตอนหลังก่อนจะปรินิพพานเนี่ยกำลังอาพาธป่วยประชวรหนักพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมแล้วก็ไปแสดงธรรมโปรดว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็สวรรคตหรือว่าไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระมารดาไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นอริยบุคคลเทวดานี่ก็บรรลุเป็นอริยบุคคลได้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยก็เหมือนว่าเราได้ตัดกรรมได้กรรมที่จะนำไปสู่นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นนามว่าตัดขาดถ้าบรรลุแค่โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นมาตัดกรรมที่จะนำไปเกิดในไบยภูมิได้ขาดเลยกรรมที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนับไม่ถ้วนเหลือแค่7ชาติถ้าบรรลุถึงอรหัตมรรคเมื่อไหร่ก็เป็นนั้นว่าตัดหมดตัดกิเลสตัดภพชาติทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ก็เพียงเสวยวิบากเก่าตอนมีชีวิตอยู่ยังต้องเสวยนะยังพระองค์คุริมานที่เป็นมหาโจรฆ่าคนเป็นพันนั่นน่ะถ้าไม่ได้พบพุทธเจ้านั้นต้องไปตกนรกหนักเวียนหนักเลยนะฆ่าคนเป็นพันเดี๋ยวพอบรรลุเป็นอริยบุคคลเนี่ยก็ปิดประตูบายได้หมดโดยสุดท้ายถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็เสวยผลกรรมเฉพาะตอนยังมีชีวิตอยู่ไปบิณฑบาตเดี๋ยวโดนเฟี้ยงโดนเขาไม่ได้ตั้งใจก็โดนนะคือบางทีเขาฟ้างอะไรไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจก็มาลงที่ศีรษะของท่านนะเลือดอาบมาเรื่อยไปบิณฑบาตจีวงจีวรขาดเลือดอาบมาพระพุทธเจ้าก็ปลอบใจว่าเธอต้องอดทนเพราะว่าเธอทำบาปกรรมไว้เยอะแต่ว่าใช้กรรมตอนนี้เธอไม่ต้องไปใช้ในนรกอีกในสุดท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วปรินิพพานก็เพราะถ้าปรินิพพาน
ก็เป็นอันว่าดับรอบไม่มีขันธ์ 5ไปอุบัติบังเกิดก็ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายนะเพราะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนที่จะทำให้เราเข้าถึงความดับทุกข์ได้หรือแต่ว่าเราจะสนใจปฏิบัติอย่างที่เราได้มาวัดเนี่ยก็ถือว่าเราได้มาสนใจใฝ่ธรรมทำให้เราเพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนสติปัญญาได้มีโอกาสมาเดินจงกรมได้มีโอกาสมานั่งภาวนาเนี่ยสั่งสมไว้แล้วเราก็เอากลับไปทำต่อเพราะว่าอินทรีย์บารมีของเรายังไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมได้ยังต้องเพียรต้องสั่งสมไปอีกเรามาเพื่อให้รู้ว่าเราจะปฏิบัติเจริญกรรมฐานทำยังไงแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อยิ่งถ้าเราเข้าใจเนี่ยอย่างโยมที่อายุมากเนี่ยบางทีเราป่วยเราลุกไม่ได้นอนถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถนอนภาวนาได้นะนอนภาวนานอนปฏิบัติคนป่วยถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยก็จะกลุ้มใจเสียใจกระวนกระวายแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยเราจะสงบจิตใจได้เพราะว่าการภาวนาเนี่ยมันก็เหมือนกับการฝึกจิตให้ละวางให้ปล่อยวางนี่แหละสังขารเป็นทุกข์กำหนดพิจารณาลงไปก็เห็นทุกข์เป็นสังขารร่างกายเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องฝึกจิตใจไม่ให้ทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้าก็สอนคนอย่างคนแก่คนป่วยเนี่ยเคยไปถามพุทธเจ้าว่าโยมเนี่ยเป็นคนแก่คนป่วยเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่ากายเนี่ยคนแก่คนป่วยเนี่ยกายมันกระสับกระส่ายใช่ไหมมันปวดมันเจ็บแต่ให้รักษาใจไม่ให้กระสับกระส่ายด้วยเรามีสิทธิ์จะทำได้นะถ้าเราฝึกไปเนี่ยกายกระสับกระส่ายคือกายมันปวดมันเจ็บแต่รักษาใจไม่กระสับกระส่ายนะด้วยมีสติมาดูแลรักษาจิตแล้วก็หัดวางหัดปล่อยไว้ให้พิจารณาว่าความปวดความเจ็บกายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาก็ต้องปวดต้องเจ็บเป็นไปตามของเขาเนี่ยแล้วก็ปล่อยเขาอย่าไปอยากว่าจะต้องให้มันหายให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตเราก็จะกลุ้มมากขึ้นอีกเรายอมรับกับมันน่ะแค่ว่ามันเป็นสังขารที่บีบคั้นไม่เจรังยั่งยืนก็วางเขาเอาสติมาดูจิตรักษาจิตพิจารณาเห็นว่าความปวดกับจิตมันคนละอย่างกันหรือว่าเริ่มมีปัญญานะโดยปกติเนี่ยคนเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันจะเห็นปนกันหมดแล้วมันก็เห็นเป็นตัวเราด้วยจิตใจกับกายความปวดกับใจมันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วก็เป็นตัวเราปวดแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราเจริญสติแยกดูพยายามดูใจให้ใจเราตอนแรกมันก็กวนกวายกายก็ปวดใจก็กวนกวายพอเราฝึกหัดปล่อยวางแล้ววางดูไปดูมาความปวดกับใจมันคนละอย่างกันความปวดมันอยู่ที่กายใช่ไหมปวดขาปวดหลังไม่สบายแต่มันไม่ใช่ใจจิตใจเนี่ยมันเป็นอีกอย่างนึงดูไปก็เห็นว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่กายจิตใจไม่ใช่ปวดปวดไม่ใช่จิตใจเราก็ฝึกให้ใจมันเฉยๆพอฝึกไปฝึกมาเนี่ยมันก็มีโอกาสมีปัญญาเห็นว่าปวดก็อย่างหนึ่งจิตใจก็อย่างหนึ่งใจมันก็เฉยๆได้แล้วก็มีปัญญาเห็น

จ้งขึ้นไปอีกว่าเออปวดนั่นก็ไม่ใช่เราเออจิตใจนี่ก็ไม่ใช่เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาเกิดขึ้นถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราได้เนี่ยไม่มีตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราเป็นวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างน้อยก็ลดความทุกข์ใจลงไปนะถ้าเราฝึกชีวิตเรามันต้องเจอความป่วยความเจ็บเราจะได้วางใจจะได้บรรเทามันปวดเจ็บก็เฉพาะทางกายใจเราไม่กระวนกระวายด้วยและจิตเราจะได้ไม่เศร้าหมองด้วยถ้าเราตายตอนเศร้าหมองมันไปอบายได้เคยมีลูกศิษย์ที่เป็นพยาบาลป่วยเป็นมะเร็งพยาบาลผ่าตัดลำไส้ผ่าในท้องหลายรอบก็ได้ไปเยี่ยมช่วงแรกเขาก็บอกว่าเขาปวดเจ็บมากต่อมาก็เออคนนี้ก็รายหนึ่งที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วฟื้นขึ้นมาอีกอันนี้ฟื้นด้วยหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาพอเขาฟื้นมาเขาก็เล่าให้ญาติพี่น้องฟังว่าตอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาไม่รู้สึกทรมานอะไรเขาเห็นภาพตมาเนี่ยไปก็ไปยืนสอนที่จริงมันก็เป็นภาพที่เคยเห็นมาแล้วนั่นแหละคือเคยไปสอนเขาก่อนหน้าที่เขาจะหัวใจหยุดเต้นไม่กี่วันภาพอันนั้นเนี่ยมันจิตมันบันทึกเข้าไว้เวลาจะตายมันภาพอันนี้มันมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งเห็นเพราะจิตมันก็เป็นจิตที่ดีเห็นพระมายืนเห็นพระมาจิตมันก็อยู่กับพระมันก็ลืมความปวดเจ็บไม่รู้สึกว่ามีขามีร่างกายปวดนะคือเรียกว่าหมดลมหายใจไปหัวใจหยุดเต้นไปหมอก็ปั๊มหัวใจฟื้นขึ้นมาแต่พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเจ็บอีกแล้วเลยเขาบอกกับญาติพี่น้องว่าทีหลังไม่ต้องปั๊มก็ขึ้นมาแล้วเขาสั่งไว้งั้นบอกไม่ต้องปั๊มก็ขึ้นมาถ้าไปตอนนั้นก็สบายแล้วว่าเนี่ยคือถ้าคนเราทำบุญทำกุศลอะไรไว้ใกล้จะตายมันติดตาเหมือนโยมมาปฏิบัติธรรมภาพอันนี้มันปรากฏได้เวลาจะตายจิตใจแล้วก็อิ่มเอิบมันจะลืมความปวดเจ็บทั้งร่างกายเพราะจิตเนี่ยมันรับได้ทีละอย่างพอจิตมันไปรับอยู่กับภาพนิมิตหรือไปรับอยู่กับจิตไปรู้ลมหายใจมันก็จะลืมความปวดเจ็บมันก็ไม่ทรมานทีพอฟื้นมาแล้วปวดทรมานอาตมาไปเยี่ยมเขาบอกว่าทรมานมากปวดเจ็บโรคมันกำเริบก็เลยบอกว่าให้ดูแต่จิตมาก็ไปสอนเนี่ยบอกให้เมื่อร่างกายมันปวดเจ็บก็ปล่อยทิ้งมันไปคือไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปคอยระแวงมันดูจิตใจอย่างเดียวดูซิว่าเราจะรักษาจิตของเราให้ดีไม่กวนกวายร่างกายก็ปล่อยมันจะไปยังไงก็สังขารร่างกายเนี่ยมันบังคับมันไม่ได้มันจะป่วยจะเจ็บยังไงก็ปล่อยคอยดูจิตไว้ก็ปรากฏว่าวันหลังตมาไปเยี่ยมอีกจากการที่เขาผ่าซ้ำอีกนะผ่าอีกผ่าท้องอีกแต่ไปเยี่ยมคนนี้เขาบอกว่าเขาสบายขึ้นจากการที่ฝึกดูจิตเนี่ยมันไม่ค่อยไปสนใจกับร่างกายพอดูจิตมากๆแล้วมันก็ไม่ทรมานขึ้นทำใจได้อันนี้ก็ตายไปแล้วแล้วก็คงไม่หมอไม่ปั๊มขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยคือการฝึกจิตไว้เป็นมีธรรมะเป็นเนี่ยมันช่วยได้
ตายไปก็ไปดีดีไม่ดีบางคนบรรลุธรรมนะตอนจะตายเหตุการณ์มันบังคับทำให้ดูในตัวเองพิจารณาเห็นความแตกดับเห็นทุกข์เห็นความไม่จริงละเพราะว่าการจะบรรลุธรรมเข้าถึงนิพพานเนี่ยมันต้องมีปัญญาเห็นแจ้งในสังขารร่างกายตัวเองตามความเป็นจริงปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวทำลายกิเลสแล้วก็เข้าบรรลุเข้าถึงนิพพานปัญญาที่รู้แจ้งนั้นก็คือเห็นสังขารตามความเป็นจริงเนี่ยว่าสังขารคือสิ่งที่ประกอบเป็นร่างกายเนี่ยกับจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันแตกดับมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนแต่มันต้องเป็นการเห็นจริงๆเห็นแจ้งด้วยญาณปัญญามันไม่ใช่คิดนึกเอาเพราะนั้นเวลาปฏิบัติจึงต้องเจริญสติเข้าไปอย่างรู้ว่าอย่างพิจารณาสังขารร่างกายให้จดสภาวะดูที่ว่าร่างกายเรามีความรู้สึกความไหวความกระเพื่อมสะเทือนความรู้สึกสบายไม่สบายนี่คือสภาวะดูจิตใจเราไว้ว่าจิตใจเราเป็นยังไงเดี๋ยวคิดเดี๋ยวนึกเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังคอยพิจารณาอยู่แต่เมื่อใหม่ๆจิตมันไม่ค่อยตั้งอยู่กับกายกับใจเราก็ต้องมีกรรมฐานอื่นมาก่อนเช่นมาดูลมหายใจไว้ก่อนดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกพยายามฝึกดูลมเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นถ้าจิตมันตั้งมั่นก็จะได้พิจารณาเข้าไปดูสภาวะได้ถ้าจิตเราไม่ตั้งมามันไปเรื่อยลืมเนื้อลืมตัวหลับไหลก็พิจารณาอะไรไม่เห็นความจริงดังนั้นจึงมีการต้องฝึกดูลมหายใจฝึกการเดินนั่งอย่างเดียวก็ไปไม่ได้เราก็ต้องมีเดินก็ให้รู้ตัวนี่แหละเดินธรรมดาก้าวอย่างมีสติเวลานั่งก็ตั้งสติมาแม้เวลาเราไปนอนเราก็เจริญสติกำหนดดูกายที่นอนดูใจดูกายชีวิตสังขารเนี่ยมาย่อๆแล้วมันก็มีกายกับใจมีรูปกับนามซึ่งโดยปกติปุถุชนเราก็จะยึดเอาเป็นตัวเราใช่ไหมยึดร่างกายเนี่ยคือตัวเราคือตัวตนของเรายึดจิตใจว่าจิตใจเนี่ยคือเราคือตัวตนเนี่ยคือเรายึดผิดอยู่เห็นผิดอยู่เรามาปฏิบัติเพื่อมีปัญญารู้แจ้งมันจะได้ถอนความยึดถือยึดมั่นเกิดปัญญารู้แจ้งโอ้สังขารร่างกายจิตใจมันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันอย่างนั้นบังคับมันไม่ได้เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้กำหนดดูกายที่นอนดูใจดูกายชีวิตสังขารเนี่ยมาย่อๆแล้วมันก็มีกายกับใจมีรูปกับนามซึ่งโดยปกติปุถุชนเราก็จะยึดเอาเป็นตัวเราใช่ไหมยึดร่างกายเนี่ยคือตัวเราคือตัวตนของเรายึดจิตใจว่าจิตใจเนี่ยคือเราคือตัวตนเนี่ยคือเรายึดผิดอยู่เห็นผิดอยู่เรามาปฏิบัติเพื่อมีปัญญารู้แจ้งมันจะได้ถอนความยึดถือยึดมั่นเกิดปัญญารู้แจ้งโอ้สังขารร่างกายจิตใจมันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันอย่างนั้นบังคับมันไม่ได้เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งกำหนดดูกายที่นอนดูใจดูกายชีวิตสังขารเนี่ยมาย่อๆแล้วมันก็มีกายกับใจมีรูปกับนามซึ่งโดยปกติปุถุชนเราก็จะยึดเอาเป็นตัวเราใช่ไหมยึดร่างกายเนี่ยคือตัวเราคือตัวตนของเรายึดจิตใจว่าจิตใจเนี่ยคือเราคือตัวตนเนี่ยคือเรายึดผิดอยู่เห็นผิดอยู่เรามาปฏิบัติเพื่อมีปัญญารู้แจ้งมันจะได้ถอนความยึดถือยึดมั่นเกิดปัญญารู้แจ้งโอ้สังขารร่างกายจิตใจมันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันอย่างนั้นบังคับมันไม่ได้เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งกำหนดดูกายที่นอนดูใจดูกายชีวิตสังขารเนี่ยมาย่อๆแล้วมันก็มีกายกับใจมีรูปกับนาม
ซึ่งโดยปกติปุถุชนเราก็จะยึดเอาเป็นตัว

เราใช่ไหมยึดร่างกายนี่คือตัวเราคือตัวตนของเรายึดจิตใจว่าจิตใจนั่นคือเราคือตัวตนเนี่ยคือเรายึดผิดอยู่เห็นผิดอยู่เรามาปฏิบัติเพื่อมีปัญญารู้แจ้งมันจะได้ถอนความยึดถือยึดมั่นเกิดปัญญารู้แจ้งโอ้สังขารร่างกายจิตใจมันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันอย่างนั้นบังคับมันไม่ได้เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไป

เรื่องพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวสมัยนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีพราหมณ์นั้นไม่ไหว้มารดาไม่ไหว้บิดาไม่ไหว้อาจารย์ไม่ไหว้พี่ชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันบริษัทแวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคิดว่าสมณะโคดมนี้อันบริษัทใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ถ้าอย่างไรเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถ้าพระสมณะโคดมจะพูดกับเราเราก็จะพูดด้วยถ้าพระสมณะโคดมจะไม่พูดกับเราเราก็จะไม่พูดด้วยลำดับนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวจึงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคครั้นเข้าไปใกล้แล้วจึงยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคิดว่าพระสมณะโคดมย่อมไม่รู้อะไรจึงใคร่จะกลับจากที่นั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของพราหมณ์นั้นจึงตรัสกับพราหมณ์ด้วยคาถาว่าดูก่อนพราหมณ์ความถือตัวมีแก่ใครในโลกนี้ก็ไม่เป็นของดีเลยท่านมาด้วยความต้องการอันใดก็พึงกล่าวความต้องการนั้นเถิดลำดับนั้นพราหมณ์นั้นคิดว่าพระสมณะโคดมย่อมรู้จิตของเราจึงหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวณที่นั้นแล้วจุ่มพิษพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยปากเอามือนวดฟันพระบาทประกาศนามของตนว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์คือมานะทัฏฐะหมายถึงผู้กระด้างเพราะถือตัวลำดับนั้นที่ประชุมนั้นก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าน่าอัศจรรย์หนอเรื่องไม่เคยมีมามีขึ้นพราหมณ์นี้ไม่ไหว้มารดาไม่ไหว้บิดาไม่ไหว้อาจารย์ไม่ไหว้พี่ชายก็แต่ว่าพราหมณ์นี้กลับทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในพระสมณะโคดมลำดับนั้นพราหมณ์นั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าไม่ควรทำความถือตัวในใครควรมีความเคารพอย่างไรควรนอบน้อมใครควรบูชาอย่างดีต่อใครพระผู้มีพระภาคได้ทรงภาษิตพระคาถาตอบว่าควรมีความเคารพในมารดาในบิดาในพี่ชายในอาจารย์เป็นที่สี่ท่านควรนอบน้อมและบูชาอย่างดีในพระอรหันต์ผู้สงบเย็นผู้ทำหน้าที่เสร็จแล้วผู้ไม่มีกิเลสที่ดองสันดานผู้ละมานะได้ไม่กระด้างเพราะอนุสัยนั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตจากมานะทัตถสูตร

าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพานก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในวัดสังฆทานก็ดีที่อยู่ทางบ้านจะเป็นการรับชมทางทีวีหรือว่าฟังโดยวิทยุสังฆทานธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้น้อมจิตความศรัทธาของเรานั้นได้มาสร้างกุศลบารมีก็คือการที่เรามาเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมตามความเหมาะสมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันที่เรานั้นต้องเข้าวัดต้องถือศีลต้องฟังธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธชาวพุทธเราถ้าไม่มีหลักในเรื่องของศีลธรรมเนี่ยมันก็ทำให้สังคมนั้นมีแต่ความเดือดร้อนสังคมไหนถ้ามีธรรมสังคมนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่สังคมใดไม่มีธรรมมีแต่เรื่องความเร่าร้อนความวุ่นวายท่านถามว่าความรุนร้อนความวุ่นวายนี้มันเกิดที่ไหนมันเกิดจากใจของพวกเรานั่นแหละมันไม่ใช่เกิดจากสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เป็นเครื่องประกอบเฉยๆนะแต่ถ้าเราเข้าวัดแล้วเราไม่มีหลักเราก็โอนเอ็นไปตามกระแสของโลกนะบางทีความโลภเข้าครอบงำจิตใจของเราเราก็มีแต่ความโลภอยู่ในจิตใจถ้าความหลงอยู่ในจิตใจของเราเราก็เป็นคนที่มีแต่ความหลงหลงผิดหลงทางไปไม่ถูกทางทีนี้เรามีความรักก็คือจะเป็นกามราคะก็ดีหรือราคะทางวัตถุหรือรูปก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรักความชอบในสิ่งที่เราหลงก็คือหลงอะไรล่ะหลงกายของตัวเราเองว่ากายของเรานี่มันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็คือหลงในสังขารบางทีก็หลงในความปรุงแต่งของจิตเราฉะนั้นถ้าเราจะไม่เป็นคนหลงเราก็ต้องมีสติถ้าถามว่าสติมันเกิดจากอะไรก็จะเกิดจากสมาธิของเราอย่างเรานั่งสวดมนต์ก็ดีเราฟังธรรมก็ดีถ้าเราไม่มีสมาธินะไม่มีสติเมื่อไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาไม่ต้องไปกล่าวถึงคือไม่มีปัญญาฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นสมาธิสติปัญญาเป็นของคู่เราชาวพุทธไม่ใช่ว่าจะเป็นของคนที่อยู่ในวัดเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมถามว่าเรามีสมาธิได้ไหมมีสติได้ไหมมีปัญญาเกิดได้ไหมมีที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่ขวนขวายเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไกลตัวเราแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เราจำความได้นะสมาธิคืออะไรล่ะคือความตั้งมั่นเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรถ้าเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เราฟังด้วยสมาธิคือจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอก ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกเฉพาะเรื่องภายในใจในกายของเราแล้วก็มันก็สารพัดสารพันนะมันพิลึกพิลั่นนะถ้าเราไปเอาสิ่งข้างนอกเข้ามาเพิ่มพูนเขาอีกเหมือนกับใจของเรามันก็มีความร้อนอุณหภูมิที่สูงอยู่แล้วนะจากการที่เราไม่ได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติได้มาฝึกมหัดเนี่ยมันก็เพิ่มความร้อนขึ้นไปแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยทุกคนมีความร้อนอยู่ในใจร้อนด้วยอะไรกิเลสนะตัณหาความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของเราเราไม่เรียนรู้ความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวเราของเราเองนั้นเราก็ยึดมั่นอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยให้เรานั้นได้มาสร้างคุณงามความดีเรามีร่างกายเรามีจิตใจเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างคุณงามความดีแต่เมื่อเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วแต่เราไม่รู้จักเอาร่างกายไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันจะทำให้เรานั้นพาร่างกายให้เกิดโทษนะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำแล้วมันเห็นผลทันทีเลยโยมแต่สิ่งที่ดีเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลทันตาหรอกนะบางทีมันไปเห็นชาติหน้าชาตินู้นชาติปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นใช่ไหมอย่างถ้าเราทำผิดศีลเนี่ยใช่ไหมลักขโมยเขาเนี่ยมันได้ผลเลยไหมนะแล้วถามว่าที่ได้ผลมันผลดีหรือผลเสียมันได้ผลตอนแรกที่เราสมความอยากที่อยากจะขโมยของเขาลักของเขาหยิบฉวยของเขาเราได้ความโลภความอยากแล้วเกิดว่าได้ความโลภความอยากตามใจตัวเองแล้วมันเห็นทันตาใช่ไหมเพราะมือหยิบปุ๊บมันได้เลยใช่หรือเปล่าแต่ถามว่าได้ไปแล้วมันเกิดโทษไหมมันเกิดโทษแน่นอนเห็นผลทันตาเลยใช่ไหมเห็นผลยังไงเจ้าของก็แจ้งความจับเราติดคุกติดตารางเห็นทันตาไหมเห็นทันตาอันนี้ไม่ต้องไปพาไปดูนรกดูสวรรค์อะไรหรอกดูในปัจจุบันดูการกระทำของเราในปัจจุบันแต่การทำดีเป็นยังไงโยมมันไม่ได้เห็นในวันสองวันนะการทำความดีไม่ใช่ทำวันเดียวแล้วมันจะเห็นผลนะมันเป็นภพเป็นชาตินะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยมันจะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราใช่ไหมอย่างเรานั่งสมาธิเรามุ่งหวังว่านั่งสมาธิจิตเราสงบจิตเราเป็นสุขแต่ที่จริงแล้วมันได้อย่างที่เราคิดไหมมันยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเราต้องทนนั่งนะทนนั่งทนฟังทนฝืนกิเลสตัวเองทนต่อความขี้เกียจขี้ค้านใช่ไหมกว่าจะได้มาโยมลงแรงขนาดไหนเผลอหมดแรงก่อนเพราะอะไรท้อแท้ท้อถอยแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องควรจะยึดมั่นนะคำว่ายึดมั่นแต่ไม่ใช่ถือมั่นยึดให้มั่นคือให้มีหลักเกาะใช่ไหมเหมือนเด็กใช่ไหมเด็กกว่าจะเดินได้เป็นยังไงอ่ะล้มแล้วล้มอีกนะกว่าจะเดินได้กว่าจะก้าวได้ฉะนั้นเราก็ต้องเอาอะไรให้เด็กนั้นยึดเกาะไว้ก่อนให้เขาตั้งตัวได้ก่อนใช่ไหมจิตใจเราก็เหมือนกันก็ต้องให้มีหลักอะไรเลยให้เรารู้จักภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ว่างหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอุบายให้ใจเราสงบตามได้ถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยมันไม่เห็นทางหรอกมันยังมืดอยู่แต่ถ้าใจเราสงบเนี่ยมันจะเห็นแสงสว่างนะอย่างที่เราเคยได้ยินใช่ไหมแสงสว่างปลายอุโมงค์เมื่อเราใหม่ๆเนี่ยเราเดินไปสะเปะสะบะไม่พบแสงสว่างใช่ไหมแต่เราก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยอย่างเราเนี่ยบางคนก็มาถือศีลบวชออกจากเย่าจากเรือนจากภารกิจ จากสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรกังวลปริโภทออกจากเย้าจากเรือนมาออกบวชดังนั้นเนกขัมมคือการออกบวชคือไม่มีเย้าไม่มีเรือนเนี่ยเราก็พยายามฝึกไปหัดไปนี่แหละล้มบ้างลุกบ้างเจ็บบ้างเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนฉะนั้นสิ่งดีๆเนี่ยมันต้องมีความอุตสาหะมีความพยายามมีความภาคความเพียรใช่ไหมอย่างเราปฏิบัติใหม่ๆเป็นไงโยมนั่งแค่5นาที10นาทีมันก็ปวดมันก็เมื่อยนะพอเราทนปวดทนเมื่อยได้แล้วเอาแล้วอะไรเข้ามานิวรณ์เข้ามาครอบงำเราแล้วนิวรณ์คือเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นสร้างคุณงามความดีนะความง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านนั่งนั่งไม่ได้นั่งแล้วก็มีแต่ความคิดนั่งก็มีแต่ความปรุงแต่งหดหู่ท้อถอยไม่รู้เราจะทำไปทำอะไรใช่ไหมบางครั้งมันมีตัวนี้แหละนิวรณ์เนี่ยบางทีมันก็ถามตัวเองเราทำไปเพื่ออะไรทำไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยเรานั่งดูที่เนี่ยปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วมันจะสบายแต่มันสบายอย่างที่เราคิดไหมมันไม่สบายตอนแรกเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยเราฝึกหัดแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องของโรคแต่เรื่องของธรรมเนี่ยการพึ่งการปฏิบัติเนี่ยพอปวดเมื่อยหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วยุงกัดยุงขบหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วนะมะเราก็ไปแล้วแล้วอย่างนี้เราจะข้ามนิวรณ์ได้ยังไงจะข้ามอารมณ์ตัวเองได้ยังไงข้ามไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่สู้อย่างความง่วงเหงานอนเนี่ยถ้าเราสู้ดิใช่ไหมอุบายมีหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเรานั่งสมาธิถ้าเราหลับตาแล้วนิวรณ์เข้าครอบงำความง่วงเหงาเหานอนเข้าครอบงำจิตใจของเราครอบคุมอารมณ์ของเราก็ทำให้เราสับทำให้เราหลับเมื่อเรารู้วิธีนี้เราก็ยืนขึ้นใช่ไหมเพราะว่าการทำสมาธิ

เนี่ยมันมีทั้งยืนเดินนั่งนอนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆเรียกว่ามันข้ามอารมณ์ไม่ได้ก็เปลี่ยนอารมณ์ตัวเองลุกขึ้นยืนยืนก็ให้มีสติยืนก็ให้มีความรู้ว่ายืนอย่างไรเท้าสัมผัสอยู่กับพื้นกายยืนตรงจิตอยู่ตรงไหนจับลมหายใจได้ไหมลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงพอนั่งพอยืนไปมันชักเมื่อยทนให้ข้ามความปวดความเมื่อยทนไม่ไหวจริงก็ไปเดินดิใช่ไหมเดินขวาย่างพุทธซ้ายย่างโทเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเดินจงกรมทุกเช้าไปที่เราทำกันใช่ไหมทีนี้พอเราเจออุปสรรคหน่อยไม่เอาแล้วท้อแท้ท้อถอยแล้วแล้วเราจะได้สัมผัสกับความสงบที่แท้จริงได้ยังไงมันไม่ได้หรอกฉะนั้นสิ่งดีๆมันต้องลงทุนนะไม่ใช่นึกเอาเฉยๆนะนึกว่านั่งสมาธิฉันนึกว่านั่งสมาธิแล้วฉันจิตก็จะรวมเป็นสมาธิจากคณิกะสมาธิจากการที่เรานั้นได้เปลี่ยนวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราวิตกวิจารอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาของเรานะวิตกวิจารไปจิตมันรวมเป็นสมาธิก็เรียกคณิกะสมาธิสมาธิช่วงสั้นๆใช่ไหมเหมือนกับคนที่ยังไม่มีความชำนิชำนาญเนี่ยสมาธิมันจะสั้นนะจิตมันจะรวมแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็คิดอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งอีกแล้วนะมันไม่เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ละความภาคความเพียรของเรานะแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนมันเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิตอนนี้สมาธิยกขั้นขึ้นมาหน่อยจากสมาธิปฐมก็เป็นมัธยมนั่งได้บางทีก็20นาทีครึ่งชั่วโมง45นาทีชั่วโมงหนึ่งใจมันสงบใจมันไม่เล่าร้อนหรือว่าร่างกายมันปวดมันเมื่อยปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังปวดคอเราก็ไม่สนใจเราก็ทำของเราไปจิตก็รวมเป็นสมาธิทีนี้เราก็มีวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารไปเรื่อยๆมันเกิดปิติเกิดความสุขปิติอันนี้คืออะไรคือเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจิตของเรานั้นมันรวมเป็นสมาธิแล้วบางคนก็น้ำหูน้ำตาไหลบางคนก็ขนลุกบางคนก็ตัวใหญ่มือเท้ามันใหญ่ตัวมันพองเหมือนกับตัวเองนี่เป็นหินเลยหนักเป็นหินเลยบางทีก็ตัวเบาลอยขึ้นไปอันนี้เป็นเขาเรียกนิมิตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจิตเรารวมเป็นสมาธิแล้วถ้ามันมีเครื่องหมายอย่างนี้บอกเราก็ไม่รู้ว่าจิตเรารวมหรือไม่รวมใช่ไหมวิตกวิจารปีติแล้วก็เข้าสู่อะไรล่ะวิตกวิจารดับปีติดับสุขดับเข้าสู่อะไรอัปปนาสมาธิมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันดับเวทนาคำว่าดับเวทนานี่ไม่ใช่ว่าไม่ปวดไม่เมื่อยมันปวดมันเมื่อยแต่มันไม่สนใจเพราะว่าจิตมันอยู่เป็นสมาธิกายกับจิตนี่มันแยกออกจากกันมันสักแต่ว่าฉะนั้นสิ่งที่อาตมาพูดมาเนี่ยถ้าใครเคยทำนะก็จะเข้าใจแต่นี่คนที่ฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับอารมณ์ของสมาธิก็ต้องให้รู้นะฝึกให้เห็นทำให้เป็นนะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะขอให้เรามีศรัทธามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วว่าครูบาอาจารย์ท่านก็นำพาท่านก็ใช้หลักของสมาธินี่แหละนะคนเราถ้าทำอะไรแล้วไม่มีสมาธิการงานอันนั้นมันก็ไม่เจริญนะเราจะอยู่ทั้งโลกมันก็ไม่เจริญเพราะอะไรเพราะใจของเรามันไม่เย็นใจมันเล่าร้อนใจมันกระวนกระวายเราไม่ต้องสังเก

อยู่กับความคิดของเรานั่นแหละฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยบางครั้งมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะแต่เราไม่ไปยึดมันว่าอันนี้สิ่งที่ดีเราก็จะยึดสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ยึดมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะแต่เพียงให้เรารู้ว่าอะไรมันเกิดในจิตของเราจิตก็คืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งของเรานั่นแหละมันปรุงแต่งไปทางอะไรทางบวกหรือทางลบทางในดีทางบุญหรือทางบาปเราก็ต้องพิจารณาเอานะเพราะเรามีปัญญาแล้วนะทุกคนเรามีปัญญาแล้วแต่เรายังไม่เอามาใช้นะเหมือนกับว่ามีดมันอยู่ในฝักนะปัญญาก็คือเหมือนกับเอามีดออกมาจากฝักแล้วก็รับให้มันคมเพื่ออะไรเพื่อฟาดฟันกิเลสตัณหาอุปาทานทุกสิ่งทุกอย่างนะสู้กับตัวเองโยมสู้กับจิตของตัวเองไม่ต้องไปสู้กับใครหรอกข้าศึกของเราคือกิเลสคือกิเลสนี่แหละนะข้าศึกภายนอกชนะได้ไม่ยากแต่ข้าศึกภายในใจของเรานี่มันชนะได้ยากมากแต่เมื่อเราชนะแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เองว่าเราเป็นผู้ชนะไม่ต้องให้ใครเขาบอกเราหรอกไม่ต้องให้ใครเขายกย่องฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะโยมคือไม่ต้องเอาอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับเราครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทเนี่ยพอจิตมารวมแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องละไปโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ละมันก็ยังอยู่ในระดับต้นนั่นเองถ้าเราละไปแล้วมันก็อยู่ระดับกลางระดับสูงสุดนะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้การบริกรรมภาวนาเนี่ยมันเป็นอุบายให้จิตมันอยู่กับกายให้จิตมันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองนะแต่หลักรวมแล้วเนี่ยต้องให้มีสติให้มีตัวรู้ว่าเราทำอะไรเหมือนเรานั่งตรงนี้นะกายอยู่ตรงนี้จิตก็ยังอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่ากายอยู่ที่นี่จิตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตะเลิดเปิดเปิงไปบางครั้งเรานั่งสมาธิภาวนาไปเนี่ยมันเพลินไปกับการปรุงแต่งนะพอออกจากสมาธิแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันไปไหนบางครั้งมันหลายเรื่องหลายราวในอารมณ์ของในจิตของเราเนี่ยมันวุ่นวายนะพูดง่ายๆฉะนั้นมันมีสิ่งเปรียบเทียบจากการที่เราไม่เคยฝึกเคยหัดให้ใจมันสงบเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ใจมันมีความสงบเสียบ้างให้มีความเย็นลดอุณหภูมิในร่างกายในจิตใจของเราก็เอาความเย็นก็คืออะไรเอาสมาธินะเอาสติเอาปัญญาไปดับความร้อนดับที่ไหนดับที่ตัวของเราเองดับที่ใจของเราเองไม่ใช่ไปดับที่สิ่งภายนอกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันก็ต้องดับที่ใจของเรานะไม่ใช่ว่ามันเกิดกับเราอารมณ์ของเรามันเกิดกับเราแต่เราไปปล่อยหรือว่าไปใส่อารมณ์กับคนอื่นอันนั้นมันไม่ถูกใช่ไหมเราก็สังเกตมาอยู่ด้วยกันสองคนสามคนเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็อารมณ์คนนู้นกระทบมั่งอารมณ์คนนี้กระทบมั่งกระทบไปกระทบมาเอาแล้วเดี๋ยวก็วิวาความสงบเสียบ้างให้มีความเย็นลดอุณหภูมิในร่างกายในจิตใจของเราก็เอาความเย็นก็คืออะไรเอาสมาธินะเอาสติเอาปัญญาไปดับความร้อนดับที่ไหนดับที่ตัวของเราเองดับที่ใจของเราเองไม่ใช่ไปดับที่สิ่งภายนอกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันก็ต้องดับที่ใจของเรานะไม่ใช่ว่ามันเกิดกับเราอารมณ์ของเรามันเกิดกับเราแต่เราไปปล่อยหรือว่าไปใส่อารมณ์กับคนอื่นอันนั้นมันไม่ถูกใช่ไหมเราก็สังเกตมาอยู่ด้วยกันสองคนสามคนเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็อารมณ์คนนู้นกระทบมั่งอารมณ์คนนี้กระทบมั่งกระทบไปกระทบมาเอาแล้วเดี๋ยวก็มีความสงบเสียบ้างให้มีความเย็นลดอุณหภูมิในร่างกายในจิตใจของเราก็เอาความเย็นก็คืออะไรเอาสมาธินะเอาสติเอาปัญญาไปดับความร้อนดับที่ไหนดับที่ตัวของเราเองดับที่ใจของเราเองไม่ใช่ไปดับที่สิ่งภายนอกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันก็ต้องดับที่ใจของเรานะไม่ใช่ว่ามันเกิดกับเราอารมณ์ของเรามันเกิดกับเราแต่เราไปปล่อยหรือว่าไปใส่อารมณ์กับคนอื่นอันนั้นมันไม่ถูกใช่ไหมเราก็สังเกตมาอยู่ด้วยกัน

ของคนทั้งคนเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็อารมณ์คนนู้นกระทบมั่งอารมณ์คนนี้กระทบมั่งกระทบไปกระทบมาเอาแล้วเดี๋ยววิวาทะ

นะสามีเกิดโทสะนะตบตีภรรยาแต่น้อยนักที่ภรรยาจะตบตีสามีไม่ค่อยมีหรอกนะไม่เคยได้ข่าวดูข่าวใช่ไหมสามีซ้อมตาปูดตาเขียวเลยเพราะอะไรล่ะถ้าสามีสำนึกเสียอย่างว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงเราจะไม่ต้องถึงกระทั่งลงมือลงไม้ใช่ไหมแค่คำพูดของเราใช่ไหมสตรีเพศก็จะคิดฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหมแค่คำพูดหน่อยเดียวให้น้อยใจหน่อยเดียวไปผูกคอตายไปกินยาตายนะโวยวายวุ่นวายกันไปใหญ่ฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันต้องดับนะถ้าไม่ดับแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟเผาเรานะไฟเราเผาเราไม่ได้เผาเราคนเดียวนะคนรอบข้างนี่โดนไปด้วยนะเขาเรียกอะไรนาปาล์มใช่ไหมลงตรงไหนมันมีแต่เปลวเพลิงเท่านั้นเองฉะนั้นจิตของเราต้องควบคุมนะความพอใจหรือไม่พอใจให้อยู่ในใจฉะนั้นคนเราถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามันไม่มีความเกรงใจทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนรักกันใหม่ๆนี่โอ้แทบจะอุ้มเลยนะอะไรก็ไม่ให้ทำมดไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมเลยนะพออยู่กันไปอยู่กันไปนะความเห็นแก่ตัวเริ่มเกิดขึ้นฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาฉะนั้นสามีภรรยาหรือครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามีเมตตาต่อกันเนี่ยไม่ต้องใช้กำลังหรอกนะแค่คำพูดเหมือนเรานักปฏิบัติเนี่ยโยมไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ต้องเอ่ยปากแค่สายตาท่านอย่างเดียวโยมสายตาท่านมองเราอย่างเดียวเนี่ยเราเกิดความกลัวความละอายเลยท่านไม่ต้องพูดนะแต่คนเราบางครั้งนี่สายตาอย่างเดียวก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวก็ไม่ได้มึงสายตาแสดงออกว่าไม่พอใจแล้วนะเอายังไม่รู้เรื่องรู้ความกันอีกเหรอพูดก็ให้รู้ว่าฉันจักไม่พอใจแล้วในสิ่งที่เธอทำก็ไม่ฟังอีกตอนนี้คนเราก็จะเอาชนะกันนั่นแหละใช่ไหมตอนนี้ก็ตาก็แล้วพูดก็แล้วไม่รู้เรื่องต้องใช้ต้องเอาไม้หนักนะมันก็เลยเป็นปัญหาใช่ไหมทีนี้สำคัญที่สุดคนเราเนี่ยมันต้องมีเมตตาต่อกันนะว่าคนเราเกิดมานี่มีเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมานี่ก็ให้มาสร้างแต่คุณงามความดีกันมาทำความดีกันดีกว่านะอย่าทำความไม่ดีเลยเพราะความไม่ดีเนี่ยมันจะติดตัวเราไปแต่ความดีเนี่ยมันติดเราไปตลอดทุกภพทุกชาติฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่โยมนะเราต้องมั่นนะตั้งมั่นอยู่ในความเป็นจริงนะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์กันทั้งนั้นน่ะสุขมันหาได้น้อยมากฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราต้องขวนขวายนะเร่งกันรีบกันเพราะเวลานี่มันก็สั้นลงแล้วเวลาไม่คอยท่าใครนะพระการก็คืนกินพวกเราไปทุกวันนะเดี๋ยวนี้โยมคิดดูดิวันคืนมันล่วงไปเร็วมากเลยเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะไม่แก่เหรอใช่ไหมที่เรายังไม่รู้ตัวเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ตูไม่ได้สำรวจตัวเองนะพิจารณาตัวเองร่างกายตัวเองนะอาการ32ของเราเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมอยู่ทุกวันมันมีอะไรเจริญขึ้นมามั่งไม่มีนะมันมีแต่แก่ลงเจ็บลงนะไม่ใช่ว่าอยู่ไปแล้วมันจะหนุ่มสาวขึ้นมาทุกวันไม่ใช่จากการที่เรานั้นเป็นเด็กพอจากการเป็นเด็กแล้วจากทารกก่อนทารกแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็อยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวพอหนุ่มสาวแล้วก็เป็นวัยเรียนวัยฝึกฝ่ายหาความรู้พอฝ่ายหาความรู้แล้วตอนนี้วัยมีครอบครัวแล้ว

ทำมาหากินแล้วแล้วเรามีเวลาตรงไหนที่เรามาจะมาได้มาพึ่งได้มาปฏิบัติถ้าเราไม่ยึดหลักถ้าเราไม่เข้าวัดถ้าหลวงพ่อสนองท่านไม่เปิดทีวีไม่เปิดวิทยุนะเราจะมีโอกาสไหมไม่ค่อยมีโอกาสหรอกเพราะอะไรเพราะบุคลากรเรื่องเทศเนี่ยมันน้อยพระที่จะสอนมันน้อยใช่ไหมแล้วยิ่งพระปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีมันก็หาได้น้อยมากนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ้นไปเลยไม่ใช่ว่าไม่มีนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นนะทำให้พวกเราดูนะตอนท่านอยู่ท่านก็ทำให้พวกเราดูนะพอท่านสิ้นไปแล้วเราก็ต้องทำให้ท่านดูบ้างวันนี้ท่านเหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิตของท่านที่ท่านเป็นนักบวชเนี่ยท่านสร้างบารมีเพื่อคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เคยเอาความสุขกายสบายใจของท่านมาใส่ตัวท่านเองท่านจะมีแต่ว่าคนนู้นคนนี้เพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้ท่านไม่เคยแสวงหาแม้กระทั่งกุฏิท่านก็ยังไม่มีกุฏิจะอยู่เลยนะโยมมาวัดสังฆทานโยมดูที่ว่ากุฏิหลวงพ่อสนองกุฏิเจ้าวาดอยู่ตรงไหนมีไหมไหนใครบอกได้บ้างว่ากุฏิหลวงพ่อสนองอยู่ตรงไหนมีไหมไม่มีเพราะท่านไม่ได้ยึดเอาสิ่งเหล่านี้ใช่มั้ยถ้าเป็นวัดอื่นก็จะเขียนขึ้นป้ายเลยกุฏิเจ้าอาวาสเวลาเยี่ยมเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้แต่หลวงพ่อสนองนี้ไม่มีอะไรเลย24ชั่วโมงนะถ้าโยมมาเจอท่านไม่มีท่านจะบอกว่าโยมอาตมาขอตัวนะแม้กระทั่งเรื่องเข้าห้องน้ำท่านยังไม่เคยเอ่ยกับโยมเลยแต่โยมไม่ลุกท่านก็ไม่เลิกท่านไม่เคยไล่โยมนะแล้วอันนี้เป็นผลเสียนะครูบาอาจารย์ส่วนมากเป็นผลเสียคืออั้นนะอั้นเรื่องการขับถ่ายเนี่ยท่านเกรงใจโยมนะแล้วผลท้ายมันก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายท่านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านสร้างบารมีนะท่านเหน็ดเหนื่อยแต่บั้นปลายชีวิตของท่านเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดเลยถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ไปแล้วไปหาหมอนี่ขนาดโยมแล้วก็พระมานิมนต์ท่านบอกนิมนต์หลวงพ่อไปหาหมอเถอะนิมนต์อาจารย์ไปรักษาเถอะท่านไม่ท่านบอกว่าผมกำลังรักษาตัวผมเองอยู่หลวงพ่อกำลังรักษาหลวงพ่อโลกของพ่อด้วยหลวงพ่อตัวเองในดวงท่านเองเพราะท่านเข้าใจว่าหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้นะช่วยได้บางครั้งบางคราวแต่เราจะไปยึดว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมอจะต้องทำให้เราหายแล้วถามว่าหมอยังตายไหมถ้าหมอไม่ตายไปหาหมอเถอะแต่ถ้าหมอยังเจ็บหมอยังตายเราอย่าไปพึ่งหมอเลยพึ่งใจของตัวเราเองพึ่งธรรมะนี่แหละถ้าจะตายไปก็ให้ตายไปด้วยธรรมะอย่างเป็นอย่างเราแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วโยมพาหลวงพ่อไปหาหมอเถอะหลวงพ่อยังไม่อยากตายแต่ท่านรักษาท่านหายได้เนี่ยมันก็จะเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านที่ท่านจะต้องอยู่กับพวกเราไปเพราะเราไม่เคยคิดว่าท่านจะมาละสังขารอันไวที่ยังไม่สมควรท่านยังมีสติปัญญาที่จะนำพาพวกเรานั้นสร้างบารมีกันไปอีกมากๆยิ่งขึ้นไปเพราะลำพังท่านไม่ห่วงตัวท่านแล้วนะถ้าห่วงตัวท่านท่านก็คงไปหาหมอแล้วท่านไม่ห่วงแต่นี่พวกเราจะห่วงใครอ่ะทุกคนต้องห่วงตัวเราเองนะโยมนะถ้าไปห่วงคนอื่นแล้วมันเป็นทุกข์แต่ถามว่าไม่ห่วงได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรล่ะเพราะมันมีความผูกพันนะเป็นเครือเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยานะจะให้ไม่ห่วงก็ไม่ได้อีกจะทำเหมือนพระได้ยังไงไม่ได้พระนี่ไม่มีครอบครัวแล้วไม่มีพี่มีน้องแล้ว
นะในทางโลกแต่ทางธรรมก็มีคือพระภิกษุด้วยกันแล้วก็ญาติโยมบางคนนะที่สนใจที่เคยอุปถัมภ์อุปถัมภ์กันฉะนั้นเราต้องขวนขวายนะโยมอย่าประมาทเมื่อเราเสียสละเวลามาแล้วเนี่ยมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเนี่ยให้มันได้อะไรไปบ้างนะไม่ใช่ฟังหูซ้ายออกหูขวาฟังกี่ปีกี่ชาติก็อย่างเงี้ยฟังแล้วฟังอีกนะฟังแล้วให้มันติดอยู่ในใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยมันจริงไหมคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความพัดพากจากของรักจองชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เกินธรรมดาเลยพูดง่ายๆฉะนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติสิ่งที่เราเห็นในรอบข้างเรานี่แหละแล้วถามว่าธรรมชาติมันคืออะไรก็คือความเป็นธรรมดาของมันนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนะมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่ยั่งยืนฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ยั่งยืนอยู่กับธรรมะธรรมะก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกโยมแค่ลมหายใจของเรานี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นธรรมะแล้วฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับลมหายใจเท่านั้นเองนะมันขึ้นอยู่กับบุญและกุศลบุญก็คืออะไรก็ชำระจะให้เราขาวสะอาดบริสุทธิ์กุศลก็คืออะไรทำให้เราสะอาดถ้าเรามีแต่บุญอย่างเดียวไม่มีกุศลโยมมันชำระล้างนะมันก็ได้อยู่แล้วแต่มันไม่ฉลาดมันไม่ไปถึงไหนนะฉะนั้นเราต้องการความหลุดพ้นจากบ่วงมารคือความโลภความโกรธความหลงของเรานี่แหละมันเป็นมารเราถึงที่เราปรารถนาไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรอกถามได้เชื่อได้เลยทุกคนธรรมาก็ไม่ปรารถนาความทุกข์ปรารถนาความสุขแล้วถามว่าสุขกับทุกข์นั้นมันแยกออกจากกันได้ไหมที่ไหนมีสุขที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นมีสุขแต่ส่วนมากแล้วทุกข์มันจะมากกว่าสุขมันน้อยใช่ไหมเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยสุขตรงไหนแล้วมันยังไม่สุขเลยนั่งก็ปวดก็เมื่อยอยู่เนี่ยเป็น20 นาที30 นาทีแล้วใช่ไหมเมื่อก็นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยโอ้มันปวดมันเมื่อยเหลือเกินเนี่ยมันเวลามันจะเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะไม่ไหวแล้วนะถ้าพูดนานไปก็จะหงุดหงิดแล้วมันติดไม่เป็นสมาธิแล้วแต่คนถ้ามีสมาธิแล้วถ้ามีความตั้งใจที่จะฟังแล้วมันเพลิดเพลินคือมันไม่เอาลมไม่เอาอารมณ์ไปใส่กับทุกขเวทนาที่มันปวดมันเมื่อยนะแล้วถามว่าคนที่นั่งเล่นไพ่เป็นวันเป็นคืนนะเขาไม่เคยบ่นสักทีนะบางคนก็ไม่กินด้วยนะเพราะอะไรเพราะเขาเพลิดเพลินเขาหลงเราก็เหมือนกันเราก็ต้องทำอารมณ์ของเราให้เพลิดเพลินให้หลงดิหลงอะไรหลงอยู่กับศีลธรรมนะหลงอย่างนี้ไม่ไปนรกหรอกโยมแต่ถ้าหลงอย่างอื่นนะไปนรกนะหลงอะไรหลงวัดหลงการปฏิบัติหลงฟังเทศน์ฟังธรรมในเมื่อเราเลิกความหลงไม่ได้ก็เอานี่แหละเอามันความหลงให้มันเกิดบุญกุศลนี่แหละอย่าไปหลงในสิ่งที่มันเกิดโทษเลยนะหลงศีลหลงธรรมเนี่ยมีแต่คนยกย่องนะถ้าหลงอย่างอื่นเนี่ยนะหลงการเที่ยวเตะหลงการเล่นการพนันนะหลงการเสพของมึนเมาเนี่ยไอ้พวกคอเดียวกันมันก็สรรเสริญว่าเออเองดีไว้เองเป็นคนมีสังคมนะรู้จักสังคมไม่ใช่ว่าไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงนะทำไมเขาบอกว่าคนเข้าวัดนี่ไม่เอาสังคมเลยนะไม่เที่ยวเตะเฮฮากลายเป็นคนแปลกประหลาดไปแต่ถ้าพวกไหนมีสังคมแล้วก็เช้าเฮนะกลางคืนก็เที่ยวเตะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสังคมนะมีสังคมนะมีมนุษยสัมพันธ์นะอย่างพวกเราเข้าวัดนี่ไม่เอากับพวกนั้นกลายเป็นว่าเราอยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับสังคมนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะสังคมส่วนมากเขาเป็นอย่างนั้นสังคมส่วนน้อยที่จะเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมสื่อสิ่งเนี่ยมันน้อยแล้วยิ่งถ้าเราเป็นอายุยังไม่แก่นะยังเป็นพวกวัยทำงาน
แล้วยิ่งมาเข้าวัดเข้าวานี่แทนที่จะไปเที่ยวเตะเฮฮานะวันหยุดวันศาสตร์วันเทศกาลก็พากันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พักผ่อนหย่อนใจแต่พวกเราไม่ใช่พวกเราเป็นคนหลงวัดเนี่ยติดอยู่ในวัดไปไหนไม่ไปชวนไปเที่ยวไม่ไปฉันจะไปวัดมันก็ว่าเราไอ้นี่มันหลงวัดไอ้เราก็ว่าเขาไอ้นี่ก็หลงสังคมนะฮะแต่อะไรมันดีกว่ากันนี่เนี่ยก็อยู่ที่สติปัญญาของเรานะถ้าหลงอย่างนี้โยมหลงไปสวรรค์ไปนิพพานนะบัณฑิตเขาสรรเสริญไอ้ยังหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวนะไม่มีใครสรรเสริญก็เรียกว่าหลงในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสมากเลยโยมแล้วถามว่ามนุษย์อีกกี่ล้านที่ไม่มีโอกาสหรือว่ามีโอกาสแล้วไม่รีบฉวยฟ้าเหมือนพวกเราอย่างพวกเรานี่พอมีเวลาหน่อยก็ไม่เอาแล้วเข้าวัดดีกว่าฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ให้ใจมันสบายดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมเผลอๆไม่ต้องเสียชีวิตด้วยแล้วดูโยมดูนี่ดูข่าวใช่ไหมเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ไอ้ปีใหม่สงกรานต์อยู่ที่เนี่ยกลับบ้านจะไปหาพ่อหาแม่ไม่ทันได้กลับหรอกกลับบ้านเก่าซื้อรถใหม่ออกมาป้ายแดงขับมาผ่อนยังไม่เท่าไหร่เลยมันยับยู่ยี่ไปหมดแล้วเผลอๆแขนหักคอหักเนี่ยเรามาเดินทางบ่อยนะแล้วก็เห็นอุบัติเหตุนี้ประจำเลยเห็นแล้วก็นะแต่เมืองนอกทำไมเขาไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเหมือนบ้านเราไอ้บ้านเรานี่ประจำเลยเนี่ยอย่างน้อยก็สามสี่รายนะถ้าเดินทางเนี่ยเห็นประจำเลยเนี่ยคนเราเพราะว่าความประมาทเรามีสติสัมปชัญญะปกติมันก็ประมาทมันก็เกิดความเลื่อนๆได้ใช่ไหมอันนี้เอาสิ่งยอมใจไปเอาแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วชีวิตของเราฝากไว้กับโชเฟอร์นะตามาก็นั่งรถไปก็ไม่คิดอะไรแล้วชีวิตฝากไว้กับเขาไอ้เขาตายเราก็ตายไม่ใช่เราตายเขาไม่ตายเขาตายเราไม่ตายไม่ใช่ก็คิดว่าถ้าทำกรรมมาดีมันคงไม่ตายโหงเลยนะแต่ว่าตายหาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะมันต้องอยู่กับกรรมของเราก็เหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าประมาทโยมอย่างพวกเรานี่ไม่ประมาทแล้วนะเก็บเล็กผสมน้อยนะนั่งสงบใจบ้างไม่ได้บ้างก็เรียกว่าเก็บไว้ก็สะสมไว้เป็นคนที่ไม่ประมาทเรียกว่าเรานั้นเป็นคนที่ทำมาหากินนะทำมาหากินนี่คืออะไรทำมาหาบุญนะไม่ได้ทำมาหาบาปแต่ถ้าอยู่ทั้งโลกนะทำมาหากินเหมือนกันกินแล้วก็มันก็เกิดบาปนะมันก็มีความโลภความโกรธความหลงอะไรของมันความเห็นกับตัวนั่นแหละกอบโกยเอาอย่างพวกเราชาววัดนี้ไม่ได้กอบโกยสิ่งที่อำนวยความสะดวกความสบายนะเราจะกอบโกยแต่ความดีกอบโกยแต่บุญและกุศลฉะนั้นสิ่งไม่ดีไม่ต้องไปกอบโกยนะมันวิ่งหาเราตลอดอะโยมนะวิ่งหนีมันได้ทันสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเราเรื่อยเลยนี่เรามีเปราะป้องกันหรือยังรู้จักมวยไทยหรือเปล่าตั้งการดีหรือเปล่าถ้ามันวิ่งเข้ามาจะใกล้ตัวเราแล้วก็ยันไปสักทีหนึ่งแต่คุกวงในแล้วก็เข่ามั่งศอกมั่งต้องเอาอย่างนั้นนะเมื่อเราไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองโยมไอ้ความไม่ดีเนี่ยความอัปปีจังไรมันวิ่งเข้ามาเรื่อยเลยนะตอนนี้วิ่งเข้ามาก็ตั้งการมึงเข้ามาดิปลายคางนี่แหละเราก็ต้องรู้จักนะไม่ใช่เห็นเขาทำก็ทำกันแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนะมันเกิดคุณหรือเกิดโทษนะอย่างพวกเราเนี่ยคนไหนก็นั่งสวดมนต์นั่งสมาธินานๆอันนั้นแหละสู้กับเขานั่นเอาสิ่งดีๆเอาแบบอย่างที่ดีไปนะแต่แบบอย่างที่ไม่ดีอย่าไปเอาเลยโยมนะธรรมะบางทีก็เดินไปเดินมานี่แหละเห็นญาติโยมบางคนมาบวชบางทีก็ไม่สนใจนะบางทีสวดมนต์นั่งสมาธิก็ไม่นั่งบางคนก็ไปนั่งคุยกันนะอันนี้ก็ไม่ว่าอะไรเพราะถือว่า
ก็เอาแค่นี้เอาคิดว่าฉันรับศีล8แล้วฉันก็ได้

0: อยู่แล้วก็เอาแค่นี้ก็ยังดีกว่านะยังดีกว่าที่ไม่เอาอะไรเลยนะยังดีที่ยังเข้ามาเยี่ยมเยียนวัดนะยังให้ไอ้ความสงบร่มเย็นนะแต่คิดว่าใจเขาสบายแล้วโยมนะอยู่วัดใจสบายแล้วถ้าใจไม่สบายคงมาบวชไม่ได้หรอกนะแต่ว่าภาวนาบารมีเขายังไม่มีนะศีลบารมีเขามีนะเนคขัมมะการออกบวชเขามีแต่ปัญญายังไม่มีนะก็นี่เราก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วไม่ได้อะไรเลยนะโยมได้อย่างน้อยก็ได้ความสบายกายสบายใจได้มานอนวัดนะได้มาให้ยุงกัดใช่ไหมได้มาเปลี่ยนอารมณ์ได้มาสร้างความไม่สบายให้กับตัวเองเพราะอยู่บ้านบางทีมันก็สบายเกินมันสบายเกินแล้วความขี้เกียจขี้ค้านนะมันก็ผ่านไปก่อนวันนี้เหนื่อยนะเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันหลวงพ่อพอพรุ่งนี้ก็ประลือแล้วกันหลวงพ่อติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะทบต้นให้นี่เรามันเป็นอย่างนี้มันก็ผัดไปผัดไปเป็นดินพอกหางหมูแล้วผลท้ายเป็นไงถูกกิเลสมันน็อกเลยเข้าวงในตีสองเราหัวแตกเลยน็อกเลยนับสิบไม่ยอมลุกเลยใช่ไหมนั้นเราต้องมีเกราะป้องกันรู้จักป้องกันตัวเองรู้จักมวยไทยไว้บ้างนะอันนี้ไม่ใช่ไปโยมไปชกมวยนะเปรียบเทียบไปฟังเป็นบุคลาธิฐานว่าเราต้องรู้จักป้องกันตัวของเราเองอย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าป้องกันเอาไว้นะศีลห้าเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักสวยงามไม่กระด้างนะพอศีลแปดยิ่งดีใหญ่เลยนะยิ่งทำอะไรยิ่งปาหนี้ศีลห้านี่บางทีก็ไม่ปาหนี้หรอกนะจะกินอะไรก็รีบยัดเข้าไปจะลุกอะไรก็ลุกไปจะเดินก็เดินไปไม่มีปีไม่คุยแล้วศีลแปดก็มีมารยาทมีคุณงามความดีมีจริยธรรมมีศีลธรรมนะมีการกระทำที่ออกมาแบบนักบวชกายกรรมก็พูดแต่สิ่งที่กายก็ทำแต่สิ่งที่ดีๆวจีกรรมก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆมโนกรรมก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆฉะนั้นวันนี้พวกเราที่ได้มาร่วมกันสร้างบารมีทำให้กุศลศรัทธาให้เกิดขึ้นนะก็ถือว่าเรานั้นได้มาเสริมสร้างบารมีของเราฉะนั้นบารมีจะเกิดไม่ใช่ว่าเราคิดเอาเองคิดได้นะแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยก็ขออำนาจบุญบารมีบุญบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีของครูบาอาจารย์และคุณความดีของพวกเราได้มีกุศลศรัทธาที่มาสร้างบารมีกันก็ขอให้บารมีที่กล่าวมานี้จงเป็นปรวะปัจจัยให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ฝันสลายณป่าใหญ่แห่งหนึ่งใกล้เมืองพาราณสีวันหนึ่งได้เกิดไฟไหม้ป่าและลุกลามโหมหนักทำให้บรรดาสัตว์ป่าใหญ่น้อยต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนในบรรดาสัตว์เหล่านั้นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งสงสารหนีจนแทบหมดกำลังในที่สุดต้องไปยืนซุกหัวแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความเจ็บปวดที่ถูกไฟคลอกจนขนเหี้ยนเตียนโกรนหมดทั้งตัวคงเหลือบนหัวเพียงหย่อมแหยมนิดหน่อยครั้นไฟสงบลงมันเดินโซเซไปหาน้ำในลำคลองดื่มเห็นเงาหน้าของตัวเองในน้ำที่มีขนเหลืออยู่นิดหน่อยคิดว่าแม้รูปร่างหน้าตาของมันจะกลายเป็นสัตว์อัปลักษณ์ไปแล้วก็ยังมีค่าพอที่จะหลอกลวงสัตว์อื่นหากินได้จึงเดินทางต่อไปจนได้พบกับหนูฝูงหนึ่งคิดจะจับหนูพวกนั้นกินเป็นอาหาร

0: านก็เลยหาทางวางแผนอันแยบยลทันทีและคิดอยู่ในใจว่าเราต้องวางแผนให้แนบเนียนเพื่อให้หนูทั้งฝูงถูกเราจับกินจนหมดสิ้นครั้นแล้วจึงหลบเข้าไปแอบใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งและเริ่มแผนชั่วร้ายโดยทำเป็นยืนขาเดียวหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์อ้าปากรับลมคล้ายกับจะกินลมเป็นอาหารไกลๆกับที่ที่พวกหนูอยู่อาศัยกันหัวหน้าหนูเห็นเช่นนั้นเกิดความสงสัยประหลาดใจที่สุนัขจิ้งจอกยืนท่าทางแปลกประหลาดเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วถามว่าท่านชื่ออะไรสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตอบทันควันเราชื่ออคิภารราชเรามาที่นี่เพื่ออารักขาพวกเจ้าให้อยู่รอดปลอดภัยหัวหน้าหนูได้ฟังยิ่งแปลกใจจึงซักต่อไปว่าท่านจะอารักขาพวกเราด้วยวิธีใดจึงจะคุ้มครองพวกเราได้สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เริ่มเห็นแววว่าจะได้กินหนูเป็นอาหารเพราะหนูเกิดความสนใจจึงตอบหน้าตาเฉยว่าพระอีสวนได้ประกาศสิทธิ์ให้เราเดินทางมาเพื่อคุ้มครองพวกเจ้าโดยวิธีอันแยบยลคือในเวลาที่พวกเจ้าจะออกหากินต้องมาบอกกับเราก่อนให้เรานับหางจนครบทุกตัวทุกวันอย่าให้ขาดด้วยวิธีการนี้จะไม่มีใครกล้ามาทำอันตรายพวกเจ้าได้เลยคำพูดเพียงเท่านี้ทำเอาบรรดาหนูที่ได้ยินตกตะลึงถึงกับอุทานออกมาพร้อมกันว่า
1: พระอีสวร
0: แล้วถามต่อด้วยความสนใจว่าหมายความว่าท่านพบพระอีสวรผู้เป็นเจ้ามาแล้วใช่หรือไม่สุนัขจิ้งจอกแค่นหัวเราะตอบว่า
2: ถูกต้องเราเดินทางไปพบพระองค์มาแล้ว
3: แหมทางไปพบท่านช่างลำบากเหลือเกินบางแห่งต้องคลานไปบางแห่งต้องกลิ้งตัวไปนี่เห็นมะเนื้อตัวเราขนกรนเหี้ยนเตียนหมด
0: หัวหน้าหนูร้องถามด้วยความสงสัยอ้าวรู้ว่าลำบากอย่างนั้นแล้วท่านจะไปทำไมบรรดาหนูชักรู้สึกเอกใจมองสุนัขจิ้งจอกด้วยความแคลงใจและไม่ไว้ใจสุนัขจิ้งจอกครุ่นคิดนิดหนึ่งและตอบหนักแน่น
2: ก็เป็นรับสั่งให้เข้าเฝ้านี่จะไม่ไปได้อย่างไร
3: ครั้นเข้าเฝ้าแล้วพระองค์ก็ทรงประทานวิธีการคุ้มครองพวกเจ้าโดยให้การนับหางของพวกเจ้าให้เรามาอารักขาพวกเจ้ายังไงล่ะ
0: หัวหน้าหนูได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจว่าเป็นความจริงจึงยอมตกลงตามความประสงค์ของมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาที่พวกหนูออกหากินสุนัขจิ้งจอกจะช่วยนับห่างให้และจับหนูตัวสุดท้ายกินทุกครั้งจนกระทั่งต่อมาหัวหน้าหนูเห็นพักพวกร่อยหรอลงจึงตั้งข้อสังเกตคอยจับตาดูการกระทำของสุนัขจิ้งจอกและวันหนึ่งได้ให้พวกของมันออกหน้าไปก่อนส่วนตัวเองเดินตามหลังไปอย่างเชื่องช้าสายตาก็เฝ้าระวังอันตรายรอบข้างสุนัขจิ้งจอกเห็นได้โอกาสจึงวิ่งเข้าหาหัวหน้าหนูอย่างเร็วแต่ผิดคาดเพราะหัวหน้าหนูเฝ้าระวังอยู่จึงสามารถหลบหลีกได้พร้อมกับตวาดเสียงดังลั่นว่า
4: เฮ้ยไอ้จิ้งจอกเจ้าเล่ห์จนนึกว่าข้าไม่รู้ทันเองอย่างนั้นหรอ
0: ว่าแล้วก็กระโดดสวนกลับกัดคอสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นจนตายคาที่แล้วเรียกพรรคพวกกลับมาแทะกินเนื้อของมันเป็นอาหารคติจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าคนที่ชอบใช้เล่ห์กลหลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีพแม้ว่าวิธีการหลอกลวงนั้นจะแยบยลซับซ้อนมากมายเพียงใด สักวันหนึ่งก็ต้องประสบกับชะตากรรมอย่างสาสมแก่กรรมที่ทำไว้จนได้เมื่อวันนั้นมาถึงเขาจะพูดได้เพียงประโยคเดียวว่าโถไม่น่าเลยหรือไม่มีแม้แต่โอกาสจะพูดแก้ตัวเหมือนสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์

คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคือความดีงามความสูงส่งของชีวิตในด้านในชีวิตมีสองด้านคือด้านนอกกับด้านในด้านนอกหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายด้านในหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจหมายถึงชีวิตที่ดีนั่นเองทุกคนต้องการชีวิตที่ดีหรืออย่างน้อยก็ดีกว่าเก่าชีวิตจะมีคุณภาพที่ดีได้ก็ด้วยการงานที่เขาทำถ้าการงานที่เขาทำนั้นดีก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นการงานเช่นไรเรียกว่าการงานที่ดีคือการงานที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นสุจริตและมีประโยชน์รายได้จะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักครองตนของเขาคนมีรายได้มากไม่รู้จักครองตนก็ไม่มีความสุขและมักจะหมุนไปทางความเสื่อมคนมีรายได้น้อยแต่รู้จักครองตนยังสามารถดำรงตนให้ผาสุกเจริญมั่นคงได้ทั้งสองพวกนี้มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ถมไปเขาต้องหมั่นบริจาคทรัพย์ทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้างตามกำลังและตามความสมควรมันรักษาศีลกิริยามารยาทให้ดูดีงามเหมาะสมไม่เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็นคบหาสมาคมมันเจริญภาวนาคืออบรมจิตขัดเกลาจิตใจให้มีกิเลสเบาบางเข้าใจเพื่อนมนุษย์และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างถูกต้องดีงามทำชีวิตของตนให้สงบสุขและมีประโยชน์นี่แหละคือคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาจากหนังสือปฏิชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสิทธิ์อินทสัต

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: การเป็นเตรียมเข้มโยมเลยนะจะให้โยมได้รู้ธรรมะมากๆพออยู่บ้านเราไม่มีเวลาหูเรามันไปอืดหมดไปฟังอืดหมดมันไม่ฟังมันก็ได้ยินอยู่บ้านนะมันไม่ฟังก็ได้ยินแต่ได้ยินไอ้ที่บ้านมันก็ได้ยินที่มันไม่ค่อยเป็นมงคลก็เยอะใจเราก็รับง่ายอยู่แล้วหูเราก็เบาอยู่แล้วถ้าหูเรามันเบาอ่ะมันได้ยินเรื่องคนนนว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้มันก็ฟังหมดไอ้เรื่องดีมันก็ไม่ค่อยมีใครคุยให้เราฟังมีแต่ที่วัดแค่นั้นเองไอ้ที่บ้านก็มีแต่เรื่องปัญหาคุยแต่เรื่องหนักอกหนักใจแค่นั้นแหละถ้าไม่หนักอกหนักใจก็ไม่เล่าให้เราฟังนะเป็นงั้นหรือเปล่าโยมบางทีภรรยาหนักใจไอ้ที่ดีๆก็ไม่ได้ระบายออกไอ้ที่ไม่ดีก็ระบายออกสามีก็เหมือนกันเนี่ยเวลาจะระบายออกก็เอาที่ไม่ดีระบายพ่อแม่ก็เรื่องของการหนักใจอ่ะระบายออกมาเราก็ฟังแต่เรื่องไม่สบายใจฉะนั้นหูเราจึงรับสิ่งที่ไม่สบายหูมากกว่าสบายหูใจคนเราจึงไม่ค่อยสงบอยู่บ้านไม่สงบเท่าก็อยู่วัดอยู่วัดนี่ได้ฟังแต่เรื่องดีๆประวัติสมัยนี้ยิ่งมีการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนถือศีลแล้วก็นั่งคุยเรื่องลูกเรื่องหลานบางทีก็โคลกมากินกันคุยกันเรื่องธรรมะไม่ค่อยรู้แต่เรื่องศีลเรื่องแก้ปัญหาหัวใจไม่ค่อยรู้แต่สมัยนี้เป็นยุคที่เจริญทางธรรมะทางการปฏิบัติที่วัดเขาจัดบวชเขาจะคุยเรื่องธรรมะมากกว่าไม่คุยเรื่องทางอื่นแต่ข้อมูลที่พระให้เราเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ดีให้ข้อวัดปฏิบัติเราให้เราฟังแต่เรื่องดีๆมาวัดก็เหมือนมาล้างหูนะโยมนะเหมือนมาล้างหูล้างตาเนี่ยที่มันเป็นไม่สะอาดก็ล้างให้มันสะอาดหูไม่สะอาดก็ล้างให้หูสะอาดตามันสกปรกก็ล้างให้มันสะอาดกายมันสกปรกก็ล้างให้สะอาดใจมันสกปรกก็ล้างให้สะอาดพอมาวัดที่มาล้างหูล้างตาล้างกายล้างใจไอ้ที่สกปรกก็หมดที่มานุ่งขาวห่มขาวมันสะอาดแล้วสะอาดกายสะอาดวาจาคือสะอาดปากเขาเรียกล้างปากพูดดีแล้วล้างปากถ้าพูดไม่ดีก็ปากเสียด่าเขาดินทาเขาให้ร้ายเขานี่คือเรียกว่าปากไม่สะอาดเรียกว่าปากมอมดินทานี่เขาปากมอมถ้าด่าเขาเรียกปากสกปรกบางคนก็เรียกปากเก่งก็เรียกปากปลาใช่ไหมคนในปากเก่งด่าผัวด่าลูกวันยังค่ำเขาเรียกปากปลาโอ้นี่พอมาบวชแล้วไม่มีหรอกมาบวชแล้วล้างปากออกมาเลยไม่ด่าใครเลยไม่มีปากเป็นเงินเป็นทองปากเป็นบุญมาล้างปากไอ้หูก็มาล้างไอ้หูที่เสียที่ชอบฟังก็เรื่องไม่ดีฟ ังก็เรื่องเขาด่ากันนินทากันก็รู้เรื่องคนไหนเขาหายนะก็ชอบฟังบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นบ้านนั้นมีเรื่องอย่างนั้นมีเรื่องไอ้ที่ไม่ดีของบ้านอื่นมาชอบฟังเงี่ยหูฟังธรรมะนี่จึงฟังยากพอมาถึงวัดนี่ร้างหูหมดเลยไม่ฟังตรงกันข้ามไอ้ที่เราอยู่บ้านนี่เราชอบฟังแต่เรื่องไม่ดีแต่พอมาวัดนี่เราล้างหูออกเลยสะอาดเลยไม่อยากฟังแล้วเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนไม่อยากฟังกลัวมันจะเปื้อนหูอีกอยากฟังไปธรรมะธรรมโมอย่างที่พระท่านแสดงไปเมื่อกี้ท่านล้างหูให้เรานะ ล้างหูล้างตาให้เราล้างกายล้างใจอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชำระล้างตาเราก็มาเห็นเนี่ยเห็นพระเห็นผู้สำรวมสมณะถือว่าเป็นเห็นที่ดีเห็นพระปฏิมากรอาการสงบยิ้มแย้มเห็นผู้บวชเห็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในสัมมาวาจาหรือตั้งอยู่ในกิริยาวาจาที่ดีนี่ตาเราก็ดีถูกล้าง ตาสะอาด

ม่จะไปค้อนไปควักไข่ก็เป็นชำระล้างหมดเลยตาหูจมูกลิ้นปากเราแล้วก็กายอย่างนี้เราถือว่านุ่งขาวห่มขาวก็ถือว่าสะอาดกายใจเราสมาทานศีลก็สะอาดใจล้างหมดใจที่สกปรกไม่มีแล้ววันนี้มาบวชกี่วันเนี่ยกี่วันฮะ5วันบวชจนเบื่อวัดแล้วยังก็มาทำนิมิตบวชนี่มาทำเป็นญาติมาทำเป็นญาติมาเป็นเชื้อเดียวกับพุทธเจ้ามาฝากฝังไว้ก่อนมาทำสัญญาฝากฝังไว้ก่อนว่าชีวิตตังยาวนิพพานนังสรณังกัจฉามิชีวิตจะฝากไว้กับความดับถ้าดับแล้วก็ฝากไว้กับความดับดับทุกข์ดับชีวิตทุกอย่างต้องฝากไว้กับพระรัตนตรัยเอาไปไหนไม่ได้เราโยมใครจะยื้อแย่งไปไหนไม่ได้หรอกร่างกายเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยยื้อแย่งไปไหนก็ไม่ดีลูกหลานจะยื้อแย่งไปไหนสามีภรรยาจะยื้อแย่งไปไหนก็สู้มาไว้ที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาไปที่ไหนมันก็ไม่เจริญไม่สบายเนี่ยก็คนตายเนี่ยเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ดีนะคนเจ็บเอาไว้ที่ไหนก็มีต้องไว้โรงพยาบาลคนตายไว้ที่ไหนก็ไม่ดีต้องไว้วัดไว้ประชาเหมาะที่สุดนะเหมาะไม่ยอมคนตายไว้ที่ไหนเหมาะไว้ที่บ้านไม่เหมาะนะคนตายไว้ที่บ้านไม่เหมาะต้องไปไว้ที่ประชาเอาไว้ที่วัดเหมาะคนเจ็บก็ไว้ที่โรงพยาบาลไอ้คนที่ยังไม่ตายก็ยังไม่อยากไปยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่ฉะนั้นที่เรามาบวชเนี่ยเราหาที่ไปเราหาที่ไปหาที่พึ่งหาที่ยึดเหนี่ยวใครจะพึ่งได้ถ้าตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้นะถ้าตัวเองยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็หมดโอกาสตัวเองยังทำใจไม่ได้ตัวเองยังสงบไม่ได้ตัวเองยังปลงไม่ตกใครยังไม่ช่วยปลงตัวเองยังหัดฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าการที่เข้าวัดเนี่ยเราต้องเห็นตัวเราว่าตัวเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างและตัวเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนี่รู้เรื่องใจนะไม่ใช่ร่างกายกายนี่คือพิจารณาสังขารมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพิจารณาเปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาก็เปลี่ยนแปลงทางกายคนเรานะเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเลยเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่แก่จากตุ่มหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวไปสู่แก่จากสู่แก่ไปเจ็บไข้สู่เจ็บไข้ไปสู่ตายร่างกายนี่จะพิจารณาก็เปลี่ยนแปลงไม่พิจารณาก็เปลี่ยนแปลงแต่ใจเราเนี่ยนะต้องพิจารณาจึงจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตพระจิตคนเราเนี่ยถ้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยไว้ในการรู้จักกรรมฐานรู้จักบทเรียนคำสอนพุทธเจ้าสมถะภาวนากับอารมณ์วิปัสสนาภาวนาเราจะรู้จักใจเรารู้จักความคิดรู้จักความเปลี่ยนแปลงของเราเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดจะคนที่ใจเบาจะคนที่ใจเบาขี้โกรธเนี่ยคนจะรักคนขี้โกรธคนที่พ่อพูดให้ร้ายคนอื่นก็เรียกคนหูเบาคนใจเบาคนเชื่อชอบนินทาชาวบ้านชอบว่าชาวบ้านคนหูเบาคนใจเบาขี้โกรธในใจเบาแต่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงโยมอยู่บ้านไม่มีทางเปลี่ยนแปลงยิ่งมากขึ้นคนที่ไม่เคยบวชไม่เคยเรียนไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นทุกข์เนี่ยยิ่งอายุมากยิ่งมากขึ้นมันไม่ใช่เปลี่ยนดีมันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไปในทางที่ไม่ดีมากขึ้นความหงุดหงิดเนี่ย

ความไม่สงบเนี่ยฟุ้งซ่านอยู่ที่บ้านเนี่ยมากขึ้นทุกวันจนหลงนะจนหลงจนติดไอ้ที่ติดเนี่ยเรียกว่าหลงเขาติดอะไรระโยมสมมติว่าคนติดบุหรี่เนี่ยเรียกว่าหลงติดเหล้าเนี่ยเรียกว่าหลงติดการพนันเรียกว่าหลงหรือเราติดสัญญาเก่าติดสัญญาเก่าเรื่องเก่าเนี่ยเราไม่ลืมเลยนั่งสมาธิมาไหนก็คิดแต่เรื่องเก่าอันนี้เรียกว่าหลงอดีตหลงสัญญาเก่าไม่ลืมเรื่องที่ไม่ดีนั่งมาไหนก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีเป็นนี้เรียกว่าเป็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์แปลว่าสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีคือใจไม่ดีเพราะเราหลงยึดติดไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เหมือนเรายึดว่าลูกเราหลานเราบ้านเรากายของเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ยอมพิจารณาเลยว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังได้ทุกอย่างมันเสื่อมได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันถ้ายึดติดความรู้สึกอย่างนั้นแต่นี้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาท่านก็สอนง่ายๆให้พวกเราทำเมื่อนี้เราจะทำได้ไม่ได้เท่านั้นแหละถ้าเราทำได้เราก็รู้ว่าวิธีปฏิบัติของพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเกิดมาจากอะไรก็หาเหตุตรงนั้นเลยเกิดมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมแต่ถ้าก็เอาว่าร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ท่านให้จับธาตุลมจับธาตุลมคือท่านให้จับธาตุลมเลยคนเรานี่อยู่ด้วยลมให้จับธาตุลมลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้ถ้าคนไหนมีสติจับลมให้ใจได้ทุกลมให้ใจได้เนี่ยเพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมให้ใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลยวิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมหมายถึงว่าดับหาเหตุตรงนั้นเลยเกิดมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมแต่ถ้าก็เอาว่าร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ท่านให้จับธาตุลมจับธาตุลมคือท่านให้จับธาตุลมเลยคนเรานี่อยู่ด้วยลมให้จับธาตุลมลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้ถ้าคนไหนมีสติจับลมให้ใจได้ทุกลมให้ใจได้เนี่ยเพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมหายใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลยวิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมมาหาเหตุตรงนั้นเลยเกิดมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมแต่ถ้าก็เอาว่าร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ท่านให้จับธาตุลมจับธาตุลมคือท่านให้จับธาตุลมเลยคนเรานี่อยู่ด้วยลมให้จับธาตุลมลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้ถ้าคนไหนมีสติจับลมให้ใจได้ทุกลมให้ใจได้เนี่ยเพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมให้ใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลยวิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมมาหาเหตุตรงนั้นเลยเกิดมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมแต่ถ้าก็เอาว่าร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ท่านให้จับธาตุลมจับธาตุลมคือท่านให้จับธาตุลมเลยคนเรานี่อยู่ด้วยลมให้จับธาตุลมลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้ถ้าคนไหนมีสติจับลมให้ใจได้ทุกลมให้ใจได้เนี่ยเพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมให้ใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลย

ิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมมาสาเหตุตรงนั้นเลยเกิดมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมแต่ถ้าก็เอาว่าร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ถ้าให้จับธาตุลมจัดทับลมคือท่านให้จับธาตุลมเลยคนเรานี่อยู่ด้วยลมให้จับธาตุลมลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้ถ้าคนไหนมีสติจับลมให้ใจได้ทุกลมให้ใจได้เพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมให้ใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลยวิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมมาสาเหตุตรงนั้นเลยเกิดมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมแต่ถ้าก็เอาว่าร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธาตุทั้งสี่ถ้าให้จับธาตุลมจัดทับลมคือท่านให้จับธาตุลมเลยคนเรานี่อยู่ด้วยลมให้จับธาตุลมลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้ถ้าคนไหนมีสติจับลมให้ใจได้ทุกลมให้ใจได้เนี่ยเพียงคืนเดียวอ่ะพุทธเจ้าจับลมให้ใจได้คืนเดียวสำเร็จเลยแจ้งใจในอริยสัจธรรมวิธีดับใจเลยวิธีดับใจที่ร้อนรนเลยจากคนร้อนนี่เป็นคนเย็นเลยอริยสัจธรรมหมายถึงว่าดับคนที่เกลียดก็นึกเห็นคนรักก็นึกเห็นนึกเห็นหน้าคนที่เกลียดได้ง่ายนึกถึงหน้าคนที่รักได้ง่ายกลับไปนึกถึงบ้านถึงเรือนถึงสิ่งอื่นได้ง่ายกว่านึกถึงตัวเองไอ้การนึกถึงคนอื่นจึงเป็นอารมณ์เนี่ยถือว่าจิตส่งออกนอกก็เรียกว่าไม่สงบจิตจะเล่าร้อนจะคิดดีและไม่ดีอยู่ตลอดเพราะนั้นพอเรามาปฏิบัติมาฝึกเนี่ยจึงกลับมาคิดดูตัวเองได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะระลึกรู้อาการ32รูปร่างหน้าตาผมคนเล็บผนังไงนึกถึงเองพยายามนึกจนตนเองชำนาญกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนมันคือเรานึกถึงตัวเองพอนึกถึงตัวเองออกนึกถึงลมหายใจตัวเองออกได้เนี่ยจะรู้ว่าอ๋อสงบเป็นอย่างนี้เองคนที่จับลมหายใจไม่ได้เป็นคนที่สงบไม่ได้เลยลองดูสิโยมคนไหนจะจับลมหายใจไม่ได้คนนั้นจะสงบไม่ได้นั่งจะอาจารย์ไหนเถอะให้นั่งอาจารย์ไหนสำนักไหนครูบาอาจารย์ไหนถ้าจับลมหายใจไม่ได้จับรูปนั่งตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าไม่สงบถึงสมมติสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยกำหนดไว้ที่กลางทรวงอกก็ดีกลางหน้าผากก็ดีก็คือกำหนดไว้ที่กายนั่นเองต้องจับกายตัวเองถ้าไปจับสัมมาอรหังสัมมาอรหังจับกายคนอื่นไม่สงบเลยหรือจะไปเพ่งพุทธรูปสัมมาอรหังสัมมาอรหังหรือพุทโธพุทโธเพ่งที่พุทธรูปแต่ก็ต้องนึกเข้ามาที่ตาตัวเองที่หน้าตัวเองพุทธรูปนั้นจึงจะปรากฏเป็นนิมิตจึงจะสงบนั่นเรียกเป็นกสิณเรียกว่ากสิณก็เอาจิตมาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะสงบเอาไว้หลายเรื่องแต่คนอื่นไม่สงบเข้าใจไหมโยมพวกนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าต้องนึกถึงใครอยู่วัดต้องนึกถึงใครโยมอยู่วัดต้องนึกถึงใครต้องนึกถึงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีนี้จนสำเร็จนึกถึงลมหายใจเมื่อตอนท่านเป็นนั่ง7 ขวบแต่ท่านก็ลืมไปท่านมันทำความเปลี่ยนผิดจะต้อง6 ปีเพราะไปนึกถึงคนอื่นไปนึกถึงวิธีคนอื่นทรมานร่างกายมันต้อง6 ปีแต่พอนึกว่าไม่สำเร็จมันต้องนึกถึงตัวเองจึงจะสำเร็จนึกถึงใครไม่สำเร็จนึกถึงครอบครัวนึกถึงลูกหลานนึกถึงบ้านเรือนนึกถึงพระอินทร์พระพรหมอะไรก็ไม่สำเร็จนึกถึงผู้วิเศษอะไรก็ไม่สำเร็จต้องนึกถึงลมหายใจท่านเลยมานึกถึงลมหายใจท่านไงพอนั่งโคนโพแล้วท่านก็บอกไม่นึกอะไรแล้วต่อไปนี้จะนึกตอน

เราปฏิบัติอายุ7 ขวบจะนึกแต่ลมหายใจอย่างเดียวเพราะตอนนั้นท่านนึกถึงลมหายใจท่านจนตั้งแต่หัวตั้งแต่เช้าไปยันบ่ายท่านได้ประสมฌานได้ปีติพอนึกถึงลมหายใจเลยจะเกิดตัวเบากายเบาจะมีปีติคนเราพอมีปีติแล้วก็จะเริ่มมีอารมณ์ธรรมเขาเรียกว่าเป็นอาหารใจนั่งสมาธิปฏิบัตินี้ถ้าไม่มีปีตินะเบื่อหน่ายเมื่อยปวดรำคาญเมื่อโยมมาบวชเนี่ยนั่งไม่สบายแล้วก็เบื่อฟังธรรมะไม่รู้เรื่องก็เบื่อรำคาญเมื่อยปฏิบัติไม่รู้เรื่องก็เบื่อไอ้กุศลที่ทำตามก็เหมือนตามเข้าไปอย่างนั้นเองแต่ตัวเองไม่ถึงตัวเองไม่รู้จริงก็ฟังพระเชื่อพระเชื่อผู้ที่ก็ปฏิบัติมาก่อนแต่ไอ้ตัวเองเนี่ยยังไม่เชื่อยังไม่ซึ้งเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีหลักไม่มีหลักสติสมาธิที่จะเข้ามาดูตัวเองได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อใครแล้วท่านไม่เชื่อใครท่านเชื่อตัวของท่านเองว่าธรรมะอยู่ที่ตัวท่านจะไปเชื่อใครไม่ได้เลยอาราธนาบททุกขดาบทก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เชื่อได้สำเร็จทั้งคนทั้งหลายก็ยกย่องว่าเป็นผู้ระลึกชาติได้ผู้วิเศษมีตาทิพย์หูทิพย์มีฤทธิ์แต่ท่านบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าความคิดมันยังไม่หยุดยังต้องการอำนาจอยู่ต้องการวาสนาอยู่ต้องการเลิศเลออยู่ต้องการสรรเสริญอยู่แต่จิตที่มันปล่อยวางยังไม่มีมันยังแบกอยู่ยังรับภาระอยู่ท่านก็จะเห็นทุกตรงนี้ท่านก็เลยจับลมหายใจตามที่ตอนอายุ7 ขวบท่านก็ทำได้พอจับลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดท่านก็จับรูปตัวเองนั่งชัดบ้างไม่ชัดบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างท่านก็ตั้งปฏิญาณแล้วว่าถ้าไม่สำเร็จก็จะปล่อยให้ร่างกายเนี่ยเกิดแท้งตายไปตรงนี้เลยไม่ลุกแล้วคืนนี้ชีวิตนี้ทิ้งไว้ตรงนี้แหละถ้าจับลมหายใจได้ก็ได้ปฐมฌานเกิดปีติคนเราถ้ามีปีตินิยมจริง7 วันไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะไปปวดเมื่อยถ้ามีปีติ7 วัน15 วันถ้ายังปีติไม่ดับเป็นเดือนก็อดได้โรคภัยไข้เจ็บจะหายหมดก็เรียกนี่ก็เรียกว่าธรรมโอสถปีติตัวนี้นะอาหารใจตอนนี้ปีติก็มีทั้งหนักทั้งเบาอย่างกลางอย่างหนักอย่างเบาถ้าอย่างเบาก็แค่ขนลุกขนชันน้ำตาไหลถ้าอย่างกลางก็ถึงกับตัวเบาเหมือนจะลอยถ้าหนักก็ลอยไปได้เลยลอยถอดเรียกว่าถอดกายทิพย์น่ะลอยก็เป็นเหมือนตัวเองเหาะเขินเดินอากาศไปได้ไปโน่นไปนี่ได้เลยปีติถึงขั้นนั้นบางทีตัวเองไปสมัยก่อนตัวเองไปด้วยแต่สมัยนี้ก็มีแต่กายทิพย์หรือว่านิมิตนั่นเองมันไปจิตมันไปเพราะมันไม่หนักใจแล้วมันเบาทีนี้พอเราปฏิบัติจับลมหายใจได้รู้หลักเลยตอนนี้รู้หลักความคิดตัวเองเลยคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์เราจะเป็นคนประเภทไหนเริ่มรู้จักตัวเองเราทำบาปไว้ตั้งครั้งไหนรู้หมดเลยเราด่าใครไว้เราแช่งใครเราทำบาปเล็กบาปน้อยแม้แต่ฆ่ามดฆ่าปูฆ่าปลาคิดนึกอะไรที่

รู้ถอยไปเห็นตัวเองหมดเลยมาฟ้องตัวเองว่าทำนั่นทำนี่ดีก็มาบอกไม่ดีก็มาบอกเรียกว่าเปิดใจตัวเองทำไมจึงรู้ได้เขามันสงบอ่ะถ้ามันไม่สงบมันจะรู้ไม่ได้โยมบางทีเราคิดอะไรยังไม่ทันความคิดตัวเองเลยโกรธบางทียังไม่รู้เลยโลภยังไม่รู้ขณะปัจจุบันเรายังไม่รู้เรียกไม่ทันอารมณ์เพราะเราไม่สงบจิตเรามันเกิดดับเร็วเกินไปฉะนั้นพอเราทำใจว่างได้สงบได้เราก็จะย้อนดูอดีตที่ดีและไม่ดีก็เป็นครูเราและปัจจุบันก็สงบมากขึ้นจิตใจก็จะไม่ท้อถอยคราวนี้เราจะเริ่มเกิดความเชื่อมั่นตัวเราเขาเรียกว่าเชื่อมั่นตัวเราเชื่อมั่นว่าตัวเองทำสงบได้เชื่อมั่นตัวเองสงบได้แล้วก็เชื่อครูบาอาจารย์ด้วยเพราะครูบาอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยก็ทำได้แล้วยิ่งเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายท่านมีคุณธรรมที่สงบมากมายกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่าแค่เราเนี่ยนิดพอสงบนิดเรายังเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นเลยแล้วถ้าเราทำมากกว่านี้เราจะต้องรู้มากกว่านี้เราจะต้องเชื่อมั่นมากกว่านี้อันนี้คือการที่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจึงจะมองเห็นตัวเราไม่มีหลักอื่นโยมจะไปหาอาจารย์ไหนก็ไม่เท่ากับหลักสมาสติระลึกรู้กายระลึกรู้จิตตัวเองให้เกิดชอบขึ้นมาชอบระลึกถึงตัวเองขึ้นมาพูดภาษาไทยๆก็ว่าชอบระลึกลมหายใจหรือชอบจับความรู้สึกคิดนึกของตัวเราจับความผิดตัวเองคนเราบางทีที่มีเรื่องตัวเนี่ยไปจับคนอื่นผิดคนนั้นพูดผิดคนนี้คิดผิดคนนั้นทำนั่นไม่ดีคนนี้ทำนี่เราไปมองคนอื่นไม่ดีเราเลยเก็บมาวุ่นในใจเราลูกไม่ดีสามีไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้เราเลยเก็บไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาหนักอกหนักใจสิ่งนั้นคือเรียกว่าเราคิดผิดแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราเลิกคิดเรื่องพวกนี้หมดเลยแล้วเรากลับมาคิดว่าตัวเราเนี่ยคือไม่ดีหูก็ไม่ดีไปฟังก็เรื่องไม่ดีตาก็ไปคิดไปมองไปเรื่องไม่ดีปากก็พูดไม่ดีชอบหาเรื่องเขาพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีใจก็คิดแต่เรื่องไม่ดีคิดไปในทางอกุศลอยู่เรื่อยบุญเรื่องสวรรค์นิพพานแล้วไม่ค่อยคิดเรื่องกรรมเรื่องเวรยังไม่ค่อยอยากคิดคิดแต่เรื่องเป็นโลภโมโทสังไปทางอื่นพอเราแยกแยะตรงนี้ได้เราก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองจะเริ่มอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นธรรมท่านเห็นธรรมคือท่านเห็นจิตของท่านที่ท่านฉลาดไม่ใช่ฉลาดเรื่องอะไรโยมครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติกันมาแล้วก็ดีที่พระพุทธเจ้าก็ดีแบบท่านเห็นจิตของท่านศัตรูที่ร้ายกาจนั่นคือจิตตัวเองมิตรที่ดีที่สุดคือจิตตัวเองก็คือมิตรที่ดีคือคิดดีที่ถูกต้องศัตรูที่ร้ายกาจที่ทำลายคนเราคือความคิดที่ไม่ดีมันคิดให้ไปฆ่าเขาเนี่ยคือศัตรูในใจคิดให้ไปด่าเขาเนี่ยคือศัตรูในใจคิดไปคิดมาพอกรรมมาให้ผลชาตินี้คิดฆ่าตัวเองก็มีบางคนนี่มีเป็นโรคจิตเยอะเลยโยมโรคจิตนั่นนั่นศัตรูตัวเองคนเป็นโรคจิตมีเยอะอยู่ดีๆก็เพี้ยนก็มีนอนไม่หลับก็เพี้ยนหนาวคนโน้นจะมาฆ่าเราคนนี้จะมาฆ่าบางคนก็เพี้ยนหลงว่าตัวเองเป็นพระเอกนางเอกเป็นคนเก่งไปเลยนั่นแหละศัตรูตัวเองเพราะอะไรเพราะขาดสติกับปัญญาที่ตัวเองไม่มีหลักธรรมะเข้ามายึดเหนี่ยวก็เลยคิดผิดคนที่น่ากลัวคือจิตตัวเองนิยมยังโชคดีเพราะความคิดของพวกโยมดีถึงคิดมาทำดีถ้าลองคิดเป็นศัตรูกับความคิดตัวเองมาทำไมมานั่งปฏิบัติทำไมอดข้าวทรมานไปทำไมปวดเมื่อยพวกเข้าวัดไม่รู้อะไรเพราะความคิดของเราเป็นประตูกับตัวเองนะเราบอกว่ามาวัดไม่ดีเลยแต่กลับไปชมคนอื่นดีชมไอ้คนนั้นไปโน่นดีไปนี่ดีกลับมามองไอ้คนที่ทำดีไม่ดีเลย

นี่คือความคิดของเรามันเป็นศัตรูเราน่ากลัวที่สุดคือความคิดเราแต่พุทธเจ้าตรัสบอกเนี่ยมารร้ายถ้าสมัยนี้เขาเรียกอะไรตาสารพระศาสนาอิสลามลูกคิดก็บอกไอ้พวกตาสารแต่ตาสารทุกศาสนาคิดอิสลามก็หมายถึงคนไม่เคารพพระเจ้าคนไม่เชื่อฮะเลาะพระฮาลาเขาเรียกว่าพวกตาสารคนไหนไม่เชื่อพระฮาลาะพวกนั้นตาสารคนไม่ไหว้กันไม่เคารพพระเยซูเขาเรียกพระเจ้าคนนั้นพวกตาสารพวกเราก็เป็นพวกตาสารหมดแต่ที่จริงพุทธเจ้าเรามาพูดกันว่าคนที่ตาสารคือคนมารร้ายในหัวใจของเรานี่คือตาสารความโกรธนี่คือตาสารความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความคิดร้ายต่อตัวเองและคนอื่นเนี่ยนั่นแหละตัวตาสารที่พาคนไปลงนรกนรกในปัจจุบันอย่างนี้มีมากกว่านรกสมัยก่อนสมัยก่อนคนตกนรกปัจจุบันน้อยเพราะคนติดคุกน้อยอ่ะบางจังหวัดไม่มีคนติดคุกเลยไม่มีนรกเลยมีอดอยากยากจนก็เหมือนนรกเหมือนกันพวกเปรตอสุรกายเหมือนกันถ้าอดอยากยากจนแต่นรกสุขติดคุกติดตารางนั้นไม่ค่อยมีแต่นรกอยู่นี่เยอะเลยคนอยู่นี่มีนรกในใจเยอะตกทางตาเห็นเยอะแต่สวรรค์ก็เยอะใช่ไหมสวรรค์อยู่นี่ก็เยอะเพราะคนเป็นเทพยดาเยอะเทพบุตรเยอะพวกถือศีลห้านี่พวกเทพบุตรทั้งนั้นเทพยดาทั้งนั้นพวกถือศีลห้าศีลแปดนี่เป็นคนที่อยู่ในบัญชีของเทวดาจะอยู่ในบัญชีของเทวดาพวกศีล5ศีล8พวกนี้ถืออยู่ในบัญชีของจาตุมตายแล้วไปอยู่ในจาตุมพวกเป็นเทพเทพหนังไม้เทพภูเขาเทพป่าเทพบ้านเมืองพวกช่วยเหลือเกื้อกูลคนพวกนี้เป็นพวกสงเคราะห์คนไม่เห็นแก่ตัวจะไปเป็นเทพตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายก็ไปเป็นเทพจะไม่ก่อนเขาสอนไงโยมเขาสอนไม่ให้ตกนรกอย่างเดียวก่อนเขาสอนคนเข้าวัดเนี่ยเขาไม่ให้ตกนรกอย่างเดียวพอไม่ตกนรกแล้วดีหมดเขาสอนเรื่องนรกสวรรค์โยมสมัยก่อนไม่ตกนรกคนนั้นถือว่าใช้ได้ไม่ตกนรกทั้งเป็นทั้งตายนะตอนเป็นก็ไม่ตกนรกหมายถึงว่าไม่ตกนรกทั้งเป็นหมายถึงว่าความโกรธความโลภความอิจฉาริษยาความเป็นศัตรูกับคนน้นคนนี้ในใจเนี่ยนั่นคือตกนรกทั้งเป็นใจคอหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยอารมณ์ชุนเฉียวทั้งวันเนี่ยนี่ตกนรกทั้งเป็นเขาไม่ให้ตกนรกตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อไม่อยากตกนรกก็ต้องทำไงดีต้องไปสมาทานศีลอุโบสถทุกวันพระต้องสวดมนต์ไหว้พระต้องตักบาตรทำบุญเพื่อให้ใจตัวเองเย็นลงเย็นลงแล้วจะได้ไม่ตกนรกการปฏิบัติของพุทธเจ้าจริงๆแล้วอ่ะท่านพระองค์ทรงกำหนดอานาปานสติดูลมหายใจจึงสำเร็จปฐมฌานตั้งแต่หัวค่ำเริ่มต้นด้วยสำเร็จเลยพอไปดึกๆนี่ท่านก็ลึกเข้าไปจนถึงจตุทัชฌานจตุทัชฌานเนี่ยหมายถึงว่ากายหยาบจิตหยาบไม่มีนะมีแต่จิตละเอียดกายละเอียดแหละลมหายใจนี่ไม่ใช้แล้วพอถึงจตุทัชฌานเนี่ยปีติถึงขั้นดับปีติสุขเอตตาเขาไม่ต้องใช้ลมหายใจเพราะว่าลมวิ่งละเอียดเข้าไปในร่างกายของสายเบิกบานมันเราลองคิดเรื่องลูกเราสักเจ็ดวันลูกเราทำไม่ดีสักเจ็ดวันโยมโอ้โหหน้าดำเลยเราคิดถึงสามีเป็นทุกข์ถึงสามีสักเจ็ดวันคิดถึงภรรยาสักเจ็ดวันคิดถึงปัญหานี้สินสักหกเจ็ดวันโยมใจเราเนี่ยทำลายตัวเองจนร่างกายเนี่ยโทรมเลยนะบางคนเสียสติเลยฉะนั้นศัตรูที่ใจเราเนี่ยสำคัญแล้วเราไม่เอาธรรมะจะเอาอะไรวิธีอื่นดับไม่ได้เลยโยมกินเหล้าดับทุกข์แก้ไม่ได้เมาก็ทุกข์ไม่เมาก็ทุกข์ที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยมีไว้ทุกหมู่บ้านนะฮะมีไว้ทุกหมู่บ้านเนี่ยก็เพื่อต้องการให้คนเราเนี่ยมีที่พึ่งเวลามีทุกข์เลยได้เข้าหาศีล5ศีล8เข้าไปดับทุกข์ที่พรหมจรรย์ทีนี้ถ้าเราเห็นตัวเองมากๆเนี่ยเราด่าตัวเองได้นะ
ถ้าเรากล้าด่าตัวเองได้ธรรมะเนี่ยมันจะกล้าด่าตัวเองนะครับว่าเราปฏิบัติไปเราเห็นอารมณ์ตัวเองดีไม่ดีความคิดของเราเป็นอย่างไรได้เรียกว่าปัญญาเกิดแล้วมรรคสัจเกิดแล้วรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วมีสติรู้ว่าคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเราเริ่มรู้ใจตัวเองเลยโอ้โหคนเรานี่มีตรงนี้เองเรานั่งทั้งวันก็คิดทั้งวันเราก็เริ่มจับความคิดของเราได้ด้วยปัญญาด้วยสติเลยเราจะรู้จักตัวเองมากเลยว่าแค่เรานี้ก็ไม่ไหวแล้วดูมันทั้งวันนี่ไม่ใช่เบาเลยสอนตัวเองทั้งวันนี่ไม่ใช่เบาเลยเราก็จะเริ่มไม่อยากว่าใครไม่อยากไปด่าใครไม่อยากไปนินทาอย่างเกิดสงสารคนอื่นเหมือนกับเราว่าแหมใจเขาเป็นทุกข์นะขนาดเราคิดไม่ดีพักเดียวเลยจะเป็นทุกข์เลยแล้วคนอื่นก็ทุกข์สิเนี่ยแค่เราคิดว่าคนอื่นไม่ดีเรายังทุกข์คิดถึงอดีตที่ไม่ดีเรายังเป็นทุกข์ก็แสดงว่าใจคนเรานี่เป็นทุกข์ขนาดนี้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะอยากเราจะไม่เห็นทุกข์ของตัวเองเราจะไม่มีปัญญาเห็นทุกข์ของจิตเราเพราะเรามันไปมองข้ามตัวเองฉะนั้นพุทธเจ้าถึงว่าปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นได้จะละเอียดอ่อนเห็นทุกข์ตัวเองก็เข้าใจทุกคนอื่นถ้าใครจะเป็นคนที่ไม่รุนแรงกับใครไม่พูดจาอะไรรุนแรงไม่คิดอะไรที่ทางเสียหายคนอื่นกลายเป็นคนที่สงสารที่อยากจะช่วยคนอื่นมาปฏิบัติเหมือนตัวเองอยากให้พ่อมาอยากให้พี่มาอยากให้น้องมาอยากให้ลูกให้ผัวให้เมียมาอยากให้ทุกคนเข้ามาปฏิบัติได้บุญเหมือนกับเราที่เราได้คืออยากจะให้มีธรรมะเหมือนกับที่เราได้เห็นได้รู้ตัวเมตตาเกิดเลยไอ้อย่างคนที่เขาสอนคนเงี้ยอย่างคุณอะไรคุณแม่ต่างๆคุณพ่อต่างๆที่เขาปฏิบัติธรรมะเกิดแล้วเขาก็จะสอนคนนั่นแหละเมตตาเขาเกิดแต่พวกนี้ไม่ใช่สอนเพื่อเอาเงินนะอย่างที่สอนเอาเงินนี่ไม่ใช่เมตตาสอนเอาเงินเอาทองเพื่อหวังได้ลาภได้ยศเงินเขาไม่ใช่เมตตาที่สอนเพื่ออยากจะสงเคราะห์คนให้รู้ธรรมะเหมือนตัวเองรู้นั่นคือเมตตาอย่างที่พุทธเจ้าสอนใช่ไหม45ปีเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เอาเลยมีแต่ให้อย่างเดียวลงทุนเดินเนี่ยโอ้โหเป็นนักเดินที่ยาวไกลที่สุดในโลกมีเวลานอนแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนอกนั้นให้คนอื่นหมดท่านมีเมตตาขนาดนั้นใช้เวลา45ปีเนี่ยท่านยังเป็นห่วงว่าเวลา45ปีเนี่ยยังได้ช่วยคนได้มากขนาดนี้แต่ก็ถือว่ายังไม่หมดสิ้นให้พระสงฆ์ทำงานต่อภูมิปัญญาคนเราเนี่ยสำคัญโยมบางคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยภูมิปัญญาเขาไม่ถึงถ้าภูมิปัญญาเขาไม่ถึงเนี่ยจิตของเขาก็เข้าไม่ถึงมันเข้าใจธรรมะซึ่งทางดับทุกข์ไม่ได้เข้าใจตัวจิตไม่ได้ไม่สามารถจะรู้จักตัวเองได้ฉะนั้นจึงว่าจำเป็นที่สุดที่เข้ามาวัดนี่จะต้องผ่านสมาธิผ่านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเรียนรู้ให้ได้เวลาจะดับจิตอย่างรู้ระยมนะพอเราปฏิบัติไปเนี่ยเวลาจะดับจิตเราจะรู้ว่าเราคิดอะไรเหมือนเราเข้าสมาธิตอนนี้เราทุกนั่งปวดเมื่อยรู้ว่าเราคิดอะไรเราง่วงเราปวดเราเมื่อยเราจะรู้ความคิดเราตลอดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะรู้ทันความคิดเราหมดเลยแล้วคนพอได้รู้จักธรรมะหลักข้อนี้แล้วเนี่ยพอเวลาจะตายเนี่ยจะทำจิตดวงนั้นให้ผ่องใสเลยจะไม่คิดอะไรเลยจะรวมบุญกุศลไปให้หมดในดวงใจที่ทำไปแล้วทั้งหมดมารวมมาดวงใจให้ผ่องใสเบิกบานด้วยกำหนดลมหายใจยันหมดลมเลยพอกำหนดลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกแล้วกำหนดลมหายใจจนค่อยๆหมดไปทีละน้อยละน้อยแล้วก็หลุดไปเลยลมหายใจนั่นแหละเขาจึงจะไปสู่สุคติเขาเรียกแต่งใจทำใจได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำอย่างนั้นอยู่ไม่ใช่ให้ตายอย่างประเภทที่หวาดกลัวตายอย่างช่วยตัวเองไม่ได้เจ็บอย่างช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีปัญญาการที่จะมาทำบุญเนี่ยมันต้องสร้างสรรค์ตัวเองในลักษณะที่ทำให้เกิดปัญญา
ถ้าไม่งั้นไม่รู้จะทำบุญทำไมทำบุญจะไปสวรรค์ทำบุญจะไปนิพพานก็โยมยังทำตายไม่เป็นตายได้ยังไงตายได้ยังไงจะบอกฉันถือศีล5ศีล8เนี่ยฉันจะได้ตายไปสวรรค์ใช่แต่ไอ้สวรรค์ตัวเนี้ยมันมีอุปสรรคอยู่ตรงที่ว่าเราจะไปได้หรือเปล่าในเมื่อเวทนามันเป็นมารในเมื่อเวทนามาเป็นสังขารมารมาเป็นมัจจุมารเนี่ยมันเอาความน่าเกลียดน่ากลัวมาให้เราจะต้องผ่านมารตัวนี้ได้ต้องชนะมารตรงที่ว่าลมมันหยาบพอเราจะตายได้ลมมันหยาบเวทนามันหยาบปวดตามเนื้อตามตัวปวดไปหมดร้อนหนาวเจ็บปวดเวทนามันหยาบต้องกำจัดไอ้ตัวหยาบเนี่ยเป็นศัตรูที่ไม่ให้เราไปสวรรค์นิพพานตรงเนี้ยต้องกำจัดจนกว่ามันจะละเอียดจะให้มันละเอียดได้ไงต้องกำหนดลมให้ได้แต่ถ้าหลงปุ๊บเนี่ยก็จะคิดถึงหาหมอหายาไม่อยากตายอยากจะกลับบ้านเขาจะอยู่กับลมหายใจไม่ได้เวทนาก็หยาบมากขึ้นมากอยู่เมื่อเวทนาแก่กล้าหยาบเรียกว่าทุกขติปฏิกังขาเลยจิตเศร้าหมองไปสุคติไม่ได้เราต้องใช้สมาธิเนี่ยตามที่พุทธเจ้าว่าเป็นเยี่ยวยารักษาโรคเนี่ยก็หนดลมให้ใจให้ละเอียดลงพอละเอียดลงละเอียดลงแล้วค่อยหมดลมทีละน้อยละน้อยนะครับหลุดไปเลยอย่างนั้นถือว่าไปสุคติได้ไปนิพพานได้ไม่ใช่ตายง่ายนะโยมนะปฏิบัติธรรมมันก็ต้องไปจบไปเรียนจบจิตกันตรงนี้ก็ต้องไปรู้วิธีกันตรงนี้ไม่ใช่ว่านั่งแล้วพอปวดเมื่อยก็เลิกนั่งไปปวดเมื่อยก็เลิกเราก็เลยไม่รู้เลยว่าไอ้ปวดเมื่อยแค่นี้มันเรื่องเล็กๆเวลาคนเจ็บป่วยเวลาจะตายนะโยมแม้จะลืมตายังเจ็บเลยลืมตาหลับตายังเจ็บเลยนะทรมานจะตายเลยน้ำลงไปในคอนี่เจ็บโอ้โหยังกับอะไรไปแทงมีเงินเป็นร้อยๆล้านแต่ว่าน้ำลงในคอเนี่ยไม่อยากให้ลงในคอมันเจ็บคอแต่ละคนจะไข้ตายนี่อะไรก็กระทบไม่ได้เจ็บไปหมดจะมาไปเจอคนอายุ182ปีเมื่อ2วันเนี่ยไปรับสังฆทานด้วยโปรแก112ปีอยู่เนี่ยมินบุรีเนี่ยเจอโอเคเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็ลืมตาไม่ขึ้นยมตื่นตาไม่ขึ้นตื่นไม่ขึ้นเราพวกโยมพวกนั้นก็จะจับตาแกเอาออกบอกไม่ได้เจ็บนะเพราะธรรมาเคยเจอมาแล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กๆเป็นตาแดงพอลืมตื่นขึ้นมาตื่นไม่ขึ้นเจ็บหน้าดูเลยแม่ต้องเอาน้ำมาค่อยๆลูบลูบแรงๆก็เจ็บตาเราไม่เจ็บนี่เรายังไม่แก่เลยก็เลยแต่ก็ลูบต้องพักใหญ่จนตาเราได้ชินกับน้ำแล้วจึงจะดื่มได้เราก็เลยรู้วิธีนี้ก็เลยบอกโยมว่าอย่าไปจับไปลืมเจ็บพอจะมาเคยเป็นเขาก็เอาผ้ามาคนเราเนี่ยตัวเองไม่เคยเป็นจะไม่รู้ทุกข์ก็เอามาชุบค่อยๆชุบทีน้อยๆนะไอ้คนมันใจร้อนมันก็จับแกขึ้นมาเพลนตายแกลืมขึ้นมาอายุ112ปีเวลาจะลืมตาต้องน้ำค่อยๆลูบก่อนถึงจะลืมได้อายุวัฒนะโยมเป็นไงถ้าจะลืมตายังลำบากก็ต้องให้คนอื่นช่วยลืมเลยนะจะกินก็ต้องให้คนอื่นป้อนจะนอนจะลุกก็ต้องให้คนอื่นพยุงลุกมันก็ทุกข์นะแต่ว่าแกดีว่าแกบวชชีไว้นานแกใจบุญก็ถือศีลห้ามั่นแต่ก็ไม่รู้เรื่องกรรมฐานเสียดายแกไม่รู้เรื่องกรรมฐานดูจะแค่ถือศีลห้าศีลแปดเราก็เลยบอกโยมนึกพระไว้ในใจนะพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจนะอย่าคิดถึงคนอื่นนะแต่ก็พุทโธเคยพุทโธลั่นบ้านเลยคนนี้พอเรากลับมาลุกขึ้นลูกสาวตามออกเมื่อวานนี้แม่เรียกพุทโธใหญ่เลยพุทโธอยู่ในใจแกโกพุทโธหายแต่ที่จริงแล้วนะต้องถือว่าเขามีบุญได้สิบห้าสิบแปดไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องเอาพระไว้ในใจอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเวลาจะตายก็จิตก็นึกถึงศีลตัวเองจิตก็นึกถึงบุญตัวเองทำก็จะไปแต่ถ้าพวกที่ทำกรรมฐานเนี่ยเวลาจะตายไม่ได้นึกอย่างนั้นพวกเวลาจะตายเนี่ยจะเริ่ม
ปรงสังขารตัวเอง

จะเริ่มกำหนดลมหายใจพอละเอียดแล้วก็กำหนดลมหายใจแล้วก็จะถอดตัวเองออกจะถอดว่านี่คือหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งนี่คือเนื้อเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งนี่คือกระดูกเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งกระโหลกซี่โครงกระดูกแล้วก็หัวใจปอดตับไตไปกองแล้วก็กำหนดเป็นธาตุสี่ให้มันเน่าให้มันเปื่อยไปแล้วก็เผาไหม้ไปแล้วก็ไม่เหลือตะขี้เท่าก็พอสมาธิเกิดก็พิจารณากันเรื่อยๆว่านี่ไม่ใช่ของเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเป็นเดี๋ยวนี้เป็นต่อไปนี้ต้องเป็นก็พยายามพิจารณากันไปแล้วก็จิตก็ละตัวตนได้ไม่ห่วงไม่กังวลแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอตรงนี้ตกไปเนี่ยมันก็เริ่มทำใจได้ไม่กลัวไม่กลัวจากร่างกายไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตก็ยอมรับพอจิตยอมรับเนี่ยเขาเรียกว่าจิตประภัสสรจิตที่เป็นอุเบกขากับเอกตาที่อุเบกขาต่อทุกขเวทนาจะคิดยังไงก็ได้คราวนี้จะคิดว่าไม่ใช่ก็ได้คิดว่าใช่ก็ได้คิดไม่เอาก็ได้คิดละคิดวางก็ได้พอรู้แล้วว่าเราพิจารณาเห็นความจริงเนี่ยจิตเราก็จะไม่กังวลต่อร่างกายเมื่อเรายึดความว่างความสงบไปตรงนี้เมื่อดับลมหายใจก็ค่อยหมดไปแล้วนั่นเรียกว่าสวรรค์ได้ไปได้ข้ามอุปสรรคคือเวทนาตัวใหญ่ได้เวทนาตัวใหญ่ก็คือรักร่างกายตัวเองไม่อยากจากร่างกายตัวเองกลัวเจ็บกลัวปวดไอ้ตัวนี้คือตัวที่เราแกะไม่ตกไม่ตกเพื่อพระพุทธเจ้าบอกว่านี่เนี่ยคือตัวทุกข์ที่เราติดอยู่เราจะละตรงนี้ไม่ได้ทุกคนจะรักตัวเองจะทำใจยากไม่งั้นก็หลงนะไม่งั้นที่เราบุญทำบุญไว้เนี่ยเราจะไปหลงเอาไปไม่ได้ต้องยึดหลักตัวสติสมาธิปัญญาตรงนี้เป็นหลักต้องอย่างที่โยมมาบวชเนี่ยบางคนก็ไปไหนบวชหมดแหละทุกวัดเนี่ยเพื่อจะได้ไปเรียนรู้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่ดับทุกข์คือที่วัดมีโรงพยาบาลใช้วิธีให้คนตายแบบเก่าไม่คนตายแบบใหม่มีหมอโรงพยาบาลศิริราชเป็นหมอคนตายแบบใหม่ที่แรกหมอเขาคนที่มาเป็นหมอที่บ้านที่วัดเนี่ยเขาก็จะให้ออกซิเจนแล้วก็จะฉีดยาแก้ปวดมอร์ฟีนอาตมาบอกอย่าให้เขาฉีดเพราะพระฉีดเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะติดยาแล้วจะหลงก็เหมือนคนเจ็บติดจะตายนั่นเองทำไมได้ตรงนี้คิดถึงบอกให้ใช้อนาปานสติเป็นหลักแล้วเราก็ช่วยสอนกรรมฐานให้แยกรูปแยกนามไม่ใช่ว่ากายเราก็ใช้วิธีบอกหมอว่าเราต้องใช้ตามพระพุทธเจ้าให้กำหนดลมหายใจให้ตลอดแล้วค่อยๆหมดลมไปทีละน้อยเนาะคนนี้จริงจะไปดีหมอก็เลยทำตามเคล็ดนี้เลยทำได้ผลพระองค์หนึ่งเป็นพระครูมาสิ้นกับมาจากท่ามภูเขาก็มาสิ้นเป็นโรคมะเร็งเจ็บนะปวดนะแต่ท่านเราก็บอกไม่ต้องห่วงท่านก็ฝากบอกขอฝากวัดด้วยบอกไม่ต้องห่วงบอกท่านทำใจของท่านที่ว่างเลยท่านไม่ต้องห่วงแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องห่วงท่านค่อยๆหมดลมไปคนที่นั่งเฝ้านี่ไม่รู้เลยเคสนี้ดีมากเวลาหลับค่อยๆค่อยๆมันทุกข์ก็ทรมานแน่นอนละแต่ค่อยๆหมดไปทีน้อยจบแล้วก็มีดวงตามาอีกคนหนึ่งมาบวชตอนแก่ก็เป็นมะเร็งแต่มาก็ใช้วิธีนี้บอกให้หมอให้ดูแลแบบนี้ออกซิเจนได้แต่ห้ามฉีดมอร์ฟีนก็ค่อยสงบไปง่ายๆทุกคนเป็นงั้นเลยคนหนึ่งมาก็ที่จริงก็คนวัดแต่คนนี้เป็นคนช่างพูดต้องใส่จะเป็นคนเปราะบางหมอเขาไปให้มอร์ฟีนมาก็เลยติดมอร์ฟีนทีนี้พอมาที่วัดเนี่ยพอไม่ให้ปุ๊บดิ้นเลยโยมลงไปนอนข้างล่างเตียงดิ้นเลยกำหนดลมไม่อยู่พอไม่ให้หมอปีนปุ๊บเนี่ยลงไปนอนดิ้นพอให้หมอปีนปุ๊บจุดตอนนี้ไอ้หมอมาทางอเมริกาก็ให้หมอปีนไอ้หมอทางของเราก็บอกให้ไม่ได้พอคนนี้ตายปุ๊บขัดแย้งกันเลยไอ้หมอ

0: ทางเราก็บอกว่าทำไมต้องให้มอร์ฟีนคนนั้นบอกก็คนไข้มันนอนดิ้นนี่ก็ต้องให้สิผมไม่เคยให้สักคนเดียวเนี่ยที่วัดนี้ไม่ให้ใครแต่เราจะตายต้องให้อีกสงบตายไม่มีการฉีดมอร์ฟีนเอาเคสนี้อเมริกาเขาใช้กันทั้งนั้นแต่คนนี้ก็เลยเสียใจคนที่มาจากอเมริกาได้เสียใจเป็นผู้หญิงนะหมอผู้หญิงก็เสียใจสำหรับอย่าเสียใจโยมต่อไปนี้โยมให้เข้าใจเลยกันว่าธรรมโอสถของพุทธเจ้าเนี่ยที่หมอเข้ามาใช้เนี่ยเป็นอุบายของพวกเราเริ่มต้นจากการจะใช้กับพวกเราเวลาจะตายก็จะใช้อย่างนี้ทุกคนจะไม่ฉีดหมอฟีนให้เขาดูลมหายใจจนหมดลมไปเองเพราะเราได้ใช้กับพวกเรามาหมดแล้วในแต่พ่อก็ยมพ่อจะมาก็ใช้มายมแม่ยมบ้ายมอยู่ก็ใช้กันนี้มาหมดที่มาอยู่ก็คือใช้แบบเดียวกันแล้วไม่ใช้แบบที่โรงพยาบาลเพราะใช้ที่โรงพยาบาลมันต้องทรมานต้องอะไรใส่เข้าไปเนี่ยฉีดมอร์ฟีนต้องมีไอ้ใส่เข้าไปโอ้โหทรมานเหมือนกับไอ้ทรมานงูทรมานควายเนี่ยมันมีเราใช้อย่างนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านปักขันธิกาภาคเนี่ยอาเจียนออกไปโลหิตถ่ายออกไปโลหิตเนี่ยถือว่าเป็นเวทนาอย่างร้ายแรงท่านก็ยังดับเวทนาด้วยอนาปานสติด้วยอิทธิบาทของท่านฉะนั้นถือว่าปฏิบัติเนี่ยเราได้หลักแล้วโยมนะเราได้หลักดับทุกข์แล้วโยมเวลาโกรธใครก็อุเบกขาหากเจอแล้วโกรธใครก็อุเบกขาพอคิดอะไรก็อุเบกขาวางเฉยดูว่าวางเฉยไม่เฉยงวยเฉยควายนะหมายว่ารู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็เฉยรู้ว่าเราชอบแล้วเราก็เฉยรู้ว่าเราโลภแล้วเราก็เฉยรู้แต่เราเฉยรู้ว่าเราปวดแต่เราเฉยเราไม่ร้องเราไม่ควรคลางเพราะควรคลางก็ไม่หายแต่ต้องยังไงจะกลับมาดูตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดูจนสงบต้องใช้เวลานะโยมนะพอจิตเราออกนอกเนี่ยจะปวดเมื่อยมากเลยโยมแต่พอเราพยายามดึงรั้งความรู้สึกเกี่ยวกับมาที่ตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอเราจับลมหายใจได้จับผมขนเล็บขนหนังได้จับโครงสร้างในตัวเองได้ปุ๊บรู้สึกตัวเองได้พอจับจิตได้เนี่ยจะสงบเลยเวทนาจะดับก็เรียกเป็นยาโอสถดับทุกข์ที่ใจและกายก็คอยดับไม่งั้นเราก็กลายเป็นนักปฏิบัติที่ไม่มีที่พึ่งทางใจเวลาเจ็บแล้วก็ต้องไปร้องให้หมอฟังตายก็ตายสิโยมเห็นไหมแต่นี่ธรรมาใช้กับที่วัดนะทุกวันนี้ธรรมาใช้เพราะที่จริงไม่ใช่ธรรมารู้หรอกเพราะธรรมาเคยเห็นลุงของธรรมาเนี่ยบวชเป็นพระแล้วแกบอกแกจะนั่งตายแกจะตายวันนั้นวันนี้ธรรมาก็เลยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรก็ให้ป้ากับพี่สาวดูอยู่พอป้าพี่สาวดูแกก็นั่งแกก็พูดโทรแกดูลมหายใจแกบอกแกจะตายวันจันทร์แกก็ดูแกแล้วก็แกก็ไม่ต้องทำอะไรเลยคนปฏิบัตินี่มันง่ายโยมไม่ต้องใช้หมอใช้โรงพยาบาลเลยไปอยู่โรงพยาบาลก็ขอออกมาตายที่วัดป้ากับลุงป้ากับบวชชีพี่สาวก็บวชฉีลุงก็บวชถามนั่งดูก็ไม่มีใครดูแลนะเพราะว่าวัดบ้านนอกอ่ะดูแลนั่งดูให้ป้าบอกกับลูกสาวแจมดึงหมอนออกหน่อยให้คือไอ้ภรรยาห่วงสามีนะจะดึงให้หมอนออกให้เอ็นหน่อยกลัวจะนั่งเมื่อยแกก็บอกเราว่าจะนั่งตายนะจะนั่งตายแต่ตายวันจันทร์ก็80กว่าไอ้ภรรยาก็ไปค่อยดึงให้ลูกสาวดึงหมอนออกหน่อยแล้วก็เลยไหลตัวออกหน่อยเพราะแกขยับตัวไม่ได้ก็ไหลออกเป็นเอ็นหน่อยก็นั่งดูแกก็คงกำหนดลมนะแล้วก็ไปเมื่อไรไม่รู้เลยไอ้ภรรยาก็แจ่มไปเลยยังรู้สิไม่รู้สิไอ้นี่ก็ไม่รู้ก็เอาสำลีไปหลงไม่กล้าจับใช่ไหมพอไม่กล้าจับเนี่ยก็เอาสำลีไปอังที่ไอ้จมูกไม่มีแล้วไปแล้วเนี่ยนี่คือการปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้หมอแกอาเจียนออก ป็นโลหิตเหมือนกันถ่ายออกเป็นโลหิตเขาบอกว่าเมื่อตอนเป็นคารวาสไปอยู่อุบลแกเคยฆ่าหมูสมัยเป็นหนุ่มเอาหมูมาเชือดคอกันมาแทงคอหมูกันท่านบอกว่าเนี่ยกรรมอดีตมันมาให้ผลแต่ท่านดีมากเป็นคนดีเป็นคนที่ปฏิบัติเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานไม่ใช่ลูกศิษย์อาตมาครับเขาเป็นลูกเขาปฏิบัติก่อนเวลานานหนึ่งเขาปฏิบัติเข้าวัดมาตั้งแต่มายังเด็กๆอยู่ทั้งผัวทั้งเมียเขาปฏิบัติจึงเขาใช้ธรรมะดับทุกข์เขาได้ทั้งป้าทั้งลงป้าจะตายก็บอกให้พระมาสวดมนต์ให้ฟังเอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือบอกเลยนะจะไปเลยนะเอาดอกไม้ทุกเทียนมาใส่มือจะไปไหว้พระจุลามณีที่แม่บอกว่าคนตายพูดไม่ได้หรอกคนพูดได้ไม่ตายตายจริงๆเดี๋ยวก็ตายแต่เดี๋ยวก็ตายจริงๆนี่พวกกรรมฐานเขาตายอย่างนั้นนะโยมนะเข้าใจไหมโอ้ตายอย่างนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ถ้าไปโรงพยาบาลอูตายยากหมอมันปั๊มหัวใจบึกบึกสิ่งที่โครงหักเลยก็มีไปที่อินเดียนะคนถ่ายไปปั๊มกันที่โครงหักเลยไอ้แขกมันเอาเข้าสารเลยบอกหาว่าฆ่ากันตายแต่แท้จริงไม่ใช่แล้วพวกหมอพวกอะไรช่วยกันใหญ่คนมันหมดออกซิเจนเนี่ยช่วยกันปั๊มไอ้คนหนึ่งที่วัดเนี่ยเป็นพี่สาวเป็นครูแม่ก็มาวัดมันเป็นหมอปั๊มหัวใจอ่ะผู้ช่วยพยาบาลอ่ะเขาปั๊มหัวใจเก่งมากอยู่ใครไม่ฟื้นเนี่ยมาเจอเขาเนี่ยเขาปั๊มหายเลยนะเขาปั๊มฟื้นทุกคนเนี่ยเขาปั๊มคนเก่งมากใครไม่ฟื้นเดี๋ยวเขาปั๊มเดี๋ยวฟื้นเขากดตรงปอดตรงหัวใจเขาเก่งเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็เลยป่วยเป็นโรคมะเร็งเจ็บอยู่2ปีโยมพอเขาไปเจ็บอยู่ข้างโรงพยาบาลเขาจะโกรธพวกหมอนะปั๊มคนไม่หายเขาโกรธแม่เขาขึ้นไปปั๊มสักหน่อยไม่ได้ครับเขาปั๊มคนรอดตายมาเยอะเขาก็นึกว่ามันคนเคยเก่งมันก็นึกว่าถ้าเขาปั๊มนี่จะหายแต่เขาปั๊มไม่ได้ผลสุดอันนี้สงที่เขาปั๊มหัวใจมันเนี่ยโยมเขาโดนปั๊มอยู่2ปีโยมได้บุญเหมือนกันนะเวลาแกจะตายคนก็ปั๊มไปอีกพอแกจะหมดลมหมอก็มาปั๊มไปอีกทรมานอยู่2ปีโยมอันนี้สงปั๊มหัวใจก็ตายยากคนเนี้ยนะไอ้พี่สาวก็ไม่กล้าบอกว่าให้หยุดมันเหมือนเป็นกรรมมันไม่กล้าบอกก็กลัวจะบาปอะไรนะแม่ก็ไม่กล้าบอกก็ดูแลเขาไว้พอจะหมดลมทีไรพอเงียบไปหมอก็มาปั๊มทรมานอยู่2ปีอันนี้สงที่ปั๊มหัวใจของนั้นพอพ้นที่สุดพอตายก็ตัวนี้เขียวมาแล้วโยมมันไม่มีอะไรจะเหลือนะฮะมันจะเน่าทั้งตัวแล้วความจริงเราไม่ต้องสร้างบุญอย่างนั้นนะเนาะนั่นได้อานิสงส์มาช่วยชีวิตเขาไว้เยอะแล้วเองก็เลยโดนตำไปก็สองปีไม่ได้ทำอะไรมันก็มีดีเท่าไหร่เราสู้บอกกันอย่างนี้ดีกว่าว่าเราจะตายหรือจะเป็นเนี่ยมันห้ามไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องตายถึงคราวตายต้องตายหมอเองก็ต้องตายพระอินทร์พระพรหมก็ต้องตายอย่าให้ดีเราตายอย่างพุทธเจ้าสอนดีกว่าไม่ต้องให้ใครปั๊มหัวใจค่อยๆหมดลมไปทีละน้อยไม่ให้ใครแตะต้องเราเลยดีไหมไม่ยอมไม่ต้องแตะต้องเลยฉันสร้างบ้านไปอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องฉันโรงพยาบาลถ้าฉันรู้ว่าจะตายไม่ต้องไปแต่ถ้ามันจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพราะนั้นถึงว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นหลักของใจเรายังใช้กันไม่หมดนะโยมนะเรายังไม่ได้เอาธรรมะพุทธเจ้ามาใช้ให้หมดยามเจ็บเราก็ไม่ได้เอามาใช้ยามแก่ก็ไม่ได้ใช้ยามตายก็ไม่ใช้ใช้แต่ยามที่มีอยู่ดีกินดีเท่านั้นที่คิดว่าเป็นธรรมะแต่ที่จริงธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์เวลามีทุกข์ทางใจเราต้องเอามาใช้เวลาเราโกรธใจคอหงุดหงิดเนี่ยทำไงจะให้หายหงุดหงิดแต่เราคิดไม่ดีกับใครทำไงจะให้ใจดีธรรมะนี่ต้องเอามาใช้เวลาเรามีทุกข์เรามีความคิดที่ไม่ดีมาปราบปรามตัวเองมาแก้ไขอารมณ์ฉุนเฉียวตัวเองธรรมะแปลว่าสงบลงดับลงเย็นลงถ้าอย่างที่โกรธนี่ไม่ใช่เอาธรรมะไปใช้นะโยมนะ ิ่งที่ตวาดแว๊บๆนี่ไม่ใช่ธรรมะนะโยมนะดูคนโน้นด่าคนนี้เขาว่าเอ้ยแม่ไปวัดมาทำไมกลับมาตวาดเหมือนเดิมกลับมาทั้งเรารู้แล้วว่าใจคนเราเป็นอย่างนี้เราจะไม่โกรธใครแล้วรู้ว่าโกรธมันเป็นทุกข์รู้ว่าไฟนี่มันร้อนเข้าใจไหมโยมทำได้ไหมนี่คือคนไม่ตายคนที่ไม่ตายคือคนที่ทำใจว่างได้ทำใจสงบได้นะคือคนไม่ตายคนที่ตายนี่คือคนกลัวตายคนที่กลัวเจ็บกลัวตายนี่เหมือนคนที่ตายตายยังทรมานฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นที่ว่ามาวัดเนี่ยเราต้องรู้จักว่าเราจะทำอะไรให้ได้กลับไปบ้างเราอย่างน้อยรู้เรื่องของสติปัฏฐาน4ให้ได้นะรู้เรื่องของสติให้ได้เพราะสติเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่เอาไว้ห้ามอะไรได้ทุกอย่างเลยโยมสติเนี่ยเหมือนขนดกั้นน้ำเลยไม่ให้ท่วมบ้านท่วมเรือนได้สติตัวเนี้ยเป็นตัวหลักที่เราต้องใช้กับผู้ปฏิบัติทุกคนกายานุปัสสนาปฏิปทานาเนี่ยอย่างที่อาจารย์เขาสอนกันไปแล้วเราจำเป็นต้องใช้ตลอดวันตลอดคืนว่ากายเรานั่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนี้พูดคุยอยู่ตรงนี้เราเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เราพยายามให้ระลึกตัวเราให้มากกว่าคนอื่นเราจะสงบแล้วก็เวทนารู้จักความคิดของเราว่าเราคิดดีไม่ดีเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีเฉยเราขอให้รู้สามอย่างรู้ได้ไหมโยมแต่ถ้าเราไม่รู้จิตตัวเองเราก็โง่เลยจิตตัวเองไม่รู้จะไปรู้ดีกับใครจะไปคิดว่าคนอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่เราต้องรู้จิตของเราแล้วว่าจิตเราเนี่ยมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มีความโลภก็รู้มีความโกรธก็รู้มีความรักความชังอิจฉามีริษยามีเห็นคนอื่นได้ดีไม่ชอบอะไรเงี้ยมันจะมีเล็กๆน้อยๆก็มีมันหมดอ่ะจิตคนเราเนี่ยมี108,000ประการถ้าเราได้เห็นจิตของเราจะรู้ว่าโอ้น่าสงสารเหมือนกันนะจิตคนเราเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของ

เราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดหวั่นหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่

การที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำสติจิตใจจะหวั่นไหวมากจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้ตกใจกระทบเรื่องราวอะไรก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นเองปลงไม่ตก

0: แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีสติมากขึ้นพออะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วปล่อยวาง
1: เร
0: ื่อง
1: ของเขา

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทวะวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นี่เราเป็นห่วงพระเนนมากขึ้นทุกวันนะในการปฏิบัติศาสนาของพระเนนเราเวลานี้รู้สึกว่าเหลวไหลอย่างมากทีเดียวนะไม่ใช่ธรรมดาจนเป็นหน้าวิตกทั้งท่านทั้งเรามันพอๆกันจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนบีบบังคับมันไว้มันก็ออกดื้อๆต่อหน้าต่อตาเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือความเคยชินคล่องแคล่วของมันที่มันใช้จิตเป็นเครื่องมือทำงานเพื่อวัฏจักรของมันอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกแล้วก็สร้างกองทุกข์ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยที่โลกมองไม่เห็นเลยเราอยากพูดอย่างนั้นนะจุดที่มันเป็นภัยต่อโลกคืออะไรสัพพะมะท่านเรียกว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เคลือบแฝงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในใจเคลือบน้ำตาลเอาไว้อย่างมิดตัวให้มองไม่เห็นกิเลสเลยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่อันนี้ที่สัตว์โลกไม่มีเวลาตื่นนอนได้เพราะยาเคลือบน้ำตาลของกิเลสมันซึมซาบไว้หมดให้พอใจทุกสิ่งที่มันผลักดันออกมาให้แสดงอย่างไรเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาพร้อมมาพร้อมที่จะให้สัตว์ทั้งหลายติดพันหลงกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างหยาบมันก็เคลือบไว้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดขนาดไหนมีเคลือบไว้เสร็จไว้เสร็จไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เคลือบน้ำตาลเป็นเครื่องล่อไว้กับกิริยาของมันที่ผลักดันออกมานี่แหละที่เป็นหน้าท้อใจออกมากนะพระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้พอเป็นเอกเทศบ้างซึ่งจะควรทราบพิษภัยของมันที่อยู่ภายในซึ่งถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้เคลือบเอาไว้ตามขนาดแห่งกิเลสที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเคลือบน้ำตาลล่อลวงสัตว์โลกของกิเลสมันจะเคลือบไว้เป็นชั้นๆชั้นๆไปเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จำให้ดีโน่นถึงขั้นเวลาจิตมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมสิ่งนี้จะค่อยปรากฏขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มาเป็นลำดับแล้วก็จะเริ่มเห็นพิษเห็นภัยกันมา ถ้าไม่มีการอบรมจิตใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกี่กันเบื้องต้นเบื้องปลายของวัฏวนที่เคลือบด้วยน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติลงโดยลำพังตนเองเลยจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนั่นแหละนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยคือมันมองเห็นตัวภัยจริงๆไม่ได้เลยของสัตว์โลกเพราะกิเลสตัวเคลือบน้ำตาลนี่มันไม่ให้มองมันให้แต่ความพอใจเป็นเคลือบน้ำตาลออกมาออกมาหมดเนี่ยสำคัญมากแล้วเวลานี้ศาสนาก็ค่อยเป็นเกาะเป็นดอนหดย่นเข้ามามากเข้ามามากเข้ามาแล้วนะ คือกิเลสมันห้อมล้อมมันตีตลาดเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ให้มองเห็นเลยนะคือกิเลสนี่ตีตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันมาทุกแง่ทุกมุมไม่ให้รู้เลยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกลอุบายของกิเลสที่มาลบล้างธรรมมันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสัตว์โลกมีน้ำหนักขึ้นทุกวันทุกวันกระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ทันนะลำพังสติปัญญาธรรมดานี้มองไม่ทันมันออกทุกแง่ทุกมุมมิจะกิเลสห้อมล้อมภายในจิตใจอยู่ตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่อลวงภายนอกกลมายาของมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทางภายในนี้ก็เชื่องความหลงก็มีแล้วพระกับใจของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากนี่มันสอดมันแทรกมาทุกแง่ทุกมุมความทุกข์ความทรมานก็รู้ทุกสัตว์ทำไมใจเป็นนักรู้จะไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นโทษของมันทุกก็ยอมรับว่าทุกดิ้นกระวนกระวายกระเสือกกระสนจนถึงขั้นล้มขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์นี่ว่ามาจากไหนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจ คือให้ดูใจใจนี้คือมหาภัยเนื่องจากกิเลสตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากเกี่ยวจนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี่คือใจแท้มันมีแต่ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสออกมาแง่ใดมุมใดความหลงออกมาพร้อมความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อมออกมาพร้อมกิริยาของจิตที่คิดเช่นสังขารปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อมเลยนะมันไม่ให้รู้ตัวเลยว่ามันหลอกมาพร้อมปรุงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องราวอะไรก็ตามดีชั่วทำให้ติดได้ทั้งนั้นไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องชั่วนี่เป็นเรื่องดีควรติดไม่ควรติดมันเป็นของควรสำหรับกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโลกจึงรู้ไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูใจเช่นบำเพ็ญภาวนานี่คือเรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นเริ่มตั้งแต่ผู้ใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือกิเลสมันตีออกไปตีออกไปจิตมันจะฟุ้งเพ้อเหิมดิ้นดิ้นตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงไม่อิ่มไม่พอไม่เข็ดไม่หลับมีแต่เชื่อมันเรื่อยๆไปตลอดเวลาหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ท่านจึงสอนให้เข้ามาดูจิตด้วยสตินานขึ้นแล้วนะนี่แหละจุดที่จะรู้นะให้รู้ด้วยสติดูจิตเช่นผู้ภาวนายังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมากให้นำคำบริกรรมภาวนานั้นมาติดแนบกับใจไว้อย่างเอาจริงเอาจังด้วยสติจริงจังเช่นเดียวกันอย่าหวังมากหวังผลอะไรนอกจากคำบริกรรมที่กำลังบำเพ็ญอยู่ด้วยสติในเวลาปัจจุบันนั้นเท่านั้น นี่ผู้นี้แหละผู้จะค่อยระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมที่เป็นฟืนไฟซึ่งกิเลสมันผลักดันออกไปให้ค่อยทราบเข้ามาบีบบังคับมันอยากคิดเรื่องนอกใครความอยากนี่ให้ถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่งต้องเอากันขนาดนั้นไม่งั้นเอากันลงไม่ได้นะจิตเข้าสงบไม่ได้เป็นสมาธิความสงบเย็นใจบ้างไม่ได้นะ ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาความฝ่าฝืนบีบบังคับกันจริงๆด้วยจิตกับภาวนามีสติเป็นเครื่องบังคับจิตใจไม่ห่างเหินจากกันเลยนี่คือเรื่องเอาจริงเอาจังที่จะเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและของกิเลสภายในใจดวงเดียวกันนั้นต้องใช้ความอดความทนความบึกความบืนความฝ่าฝืนทุกอย่างด้วยความภาคเพียรเช่นเราบริกรรมทำบทใดก็ตามเป็นพุทโธพุทโธให้ตั้งหลักเกณฑ์นั้นอย่าหวังมักหวังผลอะไรนอกจากคำว่าพุทโธกับสติกลมกลืนกันด้วยความเพียรนี้เท่านั้นนี่แหละรากฐานเบื้องต้นที่จะระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมดิ้นรนกวดแกว่งของจิตได้ด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยคิดเคยปรุงนั้นเป็นสังขารของสมุทัยก่อไฟเผาตัวแต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคำบริกรรมคือพุทโธเป็นต้นนี้เป็นสังขารฝ่ายมรรคที่จะระงับดับสังขารฝ่ายสมุทัยลงด้วยสติเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลานี่แหละที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลในท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะผมแก่แล้วผมห่วงมากห่วงเพื่อนสำหรับผมเองผมไม่มีอะไรแล้วก็เคยพูดให้ฟังแล้วอยู่กับโลกนี้ผมอยู่เพียงเป็นกิริยาเฉยๆผมพูดกงกงพูดให้มันเต็มยศเลยก็ว่ากิริยาอันนี้ใช้เพียงโลกสมมติเพียงเท่านั้นตามขนบประเพณีที่โลกยอมรับกันก็ปฏิบัติตามกิริยาที่โลกยอมรับกันผิดก็ยอมบอกว่าผิดกิริยานี้รักษาไว้ไม่ให้ผิดถูกก็ยอมรับว่าถูกกิริยานี้ก็ดำเนินไปตามความถูกต้องนั่นประจำขันของตนของตนส่วนจิตที่จะมาเกี่ยวข้องพัวพันได้เสียกับสิ่งเหล่านี้มันหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงแล้วในแดนสมมตินี้ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในจิตใจนี้เลยจะเรียกว่าจิตใจนี้นอกสมมติไปหมดแล้วก็ไม่ผิดด้วยความถนัดชัดเจนในหัวใจของเราที่รู้อย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ที่เคยกล่าวให้หมู่เพื่อนฟังมา 2,493 ฟ้าดินถล่มในหัวใจนี่ก็คือกิเลสพังลงจากหัวใจนั่นเองที่ใจมืดมิดปิดตามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะเวลาได้มันกระจ่างขึ้นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของมันเต็ม 100% มันจะสว่างสวยมากน้อยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคือกิเลสกีดขวางปิดบังเอาไว้ไม่รู้ให้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายมีอยู่เต็มโลกธาตุเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เลยบกพร่องอะไรเลยแต่จิตมันก็ไม่มองไม่เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายกิเลสลบล้างไว้หมดลบล้างไว้หมดแล้วเราก็เชื่อความลบล้างของกิเลสว่าสิ่งนั้นไม่มีประจามกิเลสเสียเนี่ยอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะที่สัตว์โลกได้ล่มจมเพราะอันนี้แล้วมันมีคำว่าเคล็ดลับอิ่มพอนะความคิดความปรุงของใจนี้เราอยากเข้าใจว่ามันจะอิ่มพอไม่มีตื่นนอนขึ้นมาคิดแล้วติดเครื่องวัฏจักรเต็มหัวใจแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถ้าไม่มีการหลับมนุษย์นี้ตายง่ายที่สุดไม่ได้ไปถึงไหนตายเลยมีระงับกันในเวลานอนหลับเครื่องคือกิเลสทำงานก็ระงับดับกันไปพอตื่นขึ้นมาก็ทำงานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาติของจิตที่ทำงานในเป็นวัฏจักรโดยอัตโนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้โดยกันทั้งนั้นทีนี้เวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่ออัตตธรรมจริงๆแล้วเราต้องได้ใช้ความเข้มงวดกวดขันความอดความทนต่อต้านกันเหมือนเขาขึ้นต่อยกันบน

ทีนั่นแหละใครอ่อนข้อไม่ได้นะการต่อกรหรือชกกันบนเวทีต่างคนต่างเอาชัยชนะเวลานี้กิเลสมันมีชัยชนะก่อนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความเพียรของเราจึงเลวไหลเลวไหลตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีพอขึ้นไปเวทีแล้วก็หงายท้องให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาตลอดเวลาหาสติไม่ได้คำว่าความเพียรไม่ทราบอะไรเป็นความเพียรภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นสติก็ไม่มีความบังคับก็มีแต่ความเพื่อสะดวกสบายนั่นคือทางของกิเลสมันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้คิดทางของกิเลสนี้สบายสบายมันสบายเพื่อฟืนไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนทำที่ได้รับความ

ือทางของกิเลสมันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้คิดทางของกิเลสนี้สบายสบายมันสบายเพื่อฟืนไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนทำที่ได้รับความทุกข์ยากในการบีบบังคับต่อสู้กันเวลาแรกแล้วต่อไปก็จะรับผลขึ้นมาเป็นความสบายสบายอย่างนี้ในวิธีการของกิเลสไม่มีแต่วิธีการของธรรมมีเวลาต่อสู้กันหนักขนาดไหนเรื่องของระหว่างความเพียรกับกิเลสมันจะฟัดกันอย่างหนักคือกิเลสต่อสู้เราบังคับให้อยู่กับคำว่าพุทโธกิเลสจะลากออกนอกจากพุทโธเป็นเรื่องของมันล้วนๆรอบตัวเลยเนี่ยอันนี้สำคัญมากให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะอย่าไปเสียดายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ผลประโยชน์อะไรก็เรื่องกิเลสทำงานบนหัวใจมันจะเอาผลความดีงามสุขสบายให้เราที่ไหนมันก็มีแต่สร้างกงจักรเผาหัวใจเราสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจเราสร้างกงจักรขันหัวใจเราตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเพื่อหักกงกรรมวัฏจักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคำบริกรรมต้องห้ามกันอย่างหนักนะเอาพุทโธเท่านั้นนะไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะแล้วบริกรรมคำไหนก็ตามตามเจตนิสัยที่ชอบแต่นี้ผมบอกออกมาคำว่าพุทโธเป็นจุดศูนย์กลางต่างหากส่วนที่เหมาะสมกับเจตนิสัยนิสัยของผู้บำเพ็ญในธรรมบทใดให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักมีสติจับอยู่จุดนั้น อย่าปล่อยอย่าวางที่ยาอาการที่เคลื่อนไหวไปมาคำบริกรรมกับจิตกับสตินั้นให้ทำงานตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้ทำความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะย่าถอยก็แล้วกันนี่แหละการตั้งรากฐานเบื้องต้นตั้งยากนะตั้งยากเหล่านี้ผมได้ทำมาแล้วนะไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนแบบงูปลาปานะทำมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปีกว่านั้นนะเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญหาผามกองทุกแบกกองทุกนี้ไม่ไม่มีกองทุกใดที่จะมากยิ่งกว่ากองทุกของจิตที่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมซึ่งปรากฏต่อหัวใจของเราจนกระทั่งถึงความเฉดหลับเลยถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลับขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเข้าว่าคราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสิมันอาจเป็นได้นะสำหรับนิสัยของผมนี่มันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโคติกัดนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างท่านฆ่าตัวเองตายนะเพราะจิตท่านเสื่อมในครั้งนั้นท่านบอกว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมก็คือสมาธินั่นแหละเสื่อมฌานะก็แปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั้นมันเสื่อมไป ทีนี้ไม่มีจุดไหนที่จะจับจะคล้องจะแวะจะอาศัยพึ่งพิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าเหวเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของฌานนั้นโดยชายเดียวโดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังสมหวังว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้ไม่มีนั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นเวลานั้น ท่านแสดงไว้มีถึง5ครั้ง6ครั้งนะ พอครั้งสุดท้ายท่านก็เอามีดโกนมาเฉือนคอเลยในอันนี้ในตำราพูดไว้ไม่ใช่ชัดเจนนะ แต่เราก็เข้าใจเวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตำราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นมัวมัวอยู่มันพูดถึงเรื่องพระโคติกัดในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีถึงขนาดที่ว่าเอามีดโกนมาเฉือนคอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความพิจารณาท่านมีปณิสัยของท่านอยู่แล้วเลยอ่อนนั้นเป็นอารมณ์แห่งธรรมพิจารณานั้นตรัสรู้ขึ้นมาในเวลานั้นไปได้เลยเนี่ยที่ว่าพยามารมาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาคิดตวิญญาณของท่านอันนี้เพราะพยามารมันไม่พอกับความโลภมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมมือของมันมันเป็นนายใหญ่เรียกว่าพยามารทีนี้จิตพระโคติกัดหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมันจึงต้องคุ้ยเขี่ย

สุดค้นอย่างสุดเหวี่ยงเลยปรากฏในนำตำราว่าความมืดมัวของดินฟ้าอากาศนี่มืดไปหมดเพราะฤทธิ์ของพญามารคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าได้มาปำราบปราบปรามออกว่าพระโคติกัดเธอจะมาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจิตวิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นลูกของเราแต่คนนั้นเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะพระโคติกัดของเราได้หลุดพ้นจากอำนาจของเธอถึงขั้นอรหัตภูมินิพพานไปเรียบร้อยแล้วนั่น นี่แหละพญามารมันโลภขนาดไหนสัตว์อยู่ในแดนโลกธาตุที่มันครอบอำนาจไว้หมดเพียงจิตวิญญาณของพระโคติกัดดวงเดียวทำไมมันไม่ปล่อยมือมันยังตามขุดค้นเอามาไว้ในอำนาจของมันจนได้นี่แหละกิเลสมันพอที่ไหนทีนี้ความคิดความปรุงของใจเราซึ่งเป็นพญามารอันหนึ่งมันบีบบังคับอยู่หัวใจของเรามันเป็นเจ้าอำนาจเที่ยวกับพญามารกิเลสประมาณมันครอบอยู่ที่ใจมันลากมันเข็นให้คิดให้ปรุงไปตามแนวแถวของมันจนได้จนได้ดึงเข้ามาสู่อสุธรรมมันไม่ยอมมานะมันเสียดายความคิดความปรุงหามาเป็นการระบายออกแห่งความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกทรมานจิตใจเป็นความทุกข์ในขั้นเริ่มแรกแล้วการปล่อยตามเรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันขี้ขายแล้วก็ขี้ขายไปเพื่อจะมัดหัวเราด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะเนี่ยจึงต้องได้ใช้บทหนักในขั้นนี้ทุกคนเอาให้จริงนะนี่แหละการทรงมรรคทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอน นี่ผมได้พูดมาเป็นตัวอย่างแก่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้จุดนี้ถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวางคำว่าเสื่อมคำว่าเจริญที่เลยเคยพัวพันกันมาสร้างกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมในขณะเดียวกันบนหัวใจเหล่านี้มันไม่มีวันลืมได้เลยมันฝังลึกมากความทุกข์แสนสาหัสที่จิตเสื่อมลงไปนี่มีแต่อยากได้อยากเป็นขึ้นมามันก็ได้แต่ลืมแรงๆเพราะฐานที่จะให้เกิดความสุขความเย็นใจที่จะได้ความสงบนั่นกลับมาเราวางไม่ถูกเราบำเพ็ญไม่ถูกมีแต่ความหวังความอยากเฉยจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านั้นออกเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามมันจะไปไหนเราก็เคยคว้าน้ำเหลวกับมันมาพอแล้วคราวนี้จะไม่คว้าเราจะคว้าแต่พุทโธโดยความลำพึงในใจว่าจิตใจของเรานี้อาจจะเผลอไปเพราะไม่มีคำบริกรรมก็ได้เพราะแต่ก่อนเราไม่บริกรรมมีแต่สติตั้งรู้ไว้เฉยเฉยมันอาจคิดไปที่ไหนห้าโลกธาตุก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมต่อหน้าต่อตาเรา เราจึงคลิกเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาคราวนี้จะเอาพุทโธเป็นหลักตั้งเลยเอาเป็นก็ตามตายก็ตามจะอยู่กับพุทโธเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะให้อยู่กับคำว่าพุทโธนี่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอาตั้งหน้าทำในงานปัจจุบันได้แก่พุทโธพุทโธคือใจเรามันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันไม่หล่อแหลนะเพราะว่าตั้งหลักลงกับคำว่าพุทโธโปร่งใจกับคำว่าพุทโธทีนี้พุทโธตั้งแต่ขนาดนั้นไม่ให้เผลอเลยนะไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเลยในระยะที่ตั้งจิตขึ้นมาใหม่นี้ผมอยู่คนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่เสา ผมอยู่คนเดียว บ้านนาชีนวลวัดร้างเขา งานยิ่งสนุกทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธพุทโธตลอดจนกระทั่งได้รู้ชัดในคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เวลาจิตละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วคำบริกรรมหายหมดนะเนี่ยก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกับหัวใจเจ้าของเอง บริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้เวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่มีเลยไม่ออกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆก็เกิดงงในตัวเองเอ๊ะทีนี้ทำไง แต่ก่อนเราก็อาศัยคำบริกรรมยึดไว้กับสติอยู่ด้วยกันทีนี้คำบริกรรมนี้กำหนดอะไรก็ไม่ปรากฏกำหนดพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วจะทำไงเอาไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นี้นั่นตั้งสติไว้กับความรู้นี้นั่นเอาอยู่นั่นนะไม่ปล่อยตรงนี้เวลาขาดไม่ตรงนั้นไม่มีพุทโธนี่ให้อยู่กับความรู้นี่ที่ว่ามันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วบริกรรมไม่ออกไม่มีให้อยู่กับนี้คอยสังเกตอยู่ด้วยสติไม่ให้เผล
นี่พอถึงการเวลาแล้วมันก็คลี่คลายออกมาพอคลี่คลายมาก็บริกรรมได้บริกรรมติดเข้าไปอีกเลยถึงต่อมามันก็รู้วิธีการอ๋อเวลามันจิตนี่ละเอียดจริงๆแล้วคำว่าบริกรรมนี่หายหมดนานรู้ชัดนะแล้วก็ทราบรู้วิธีปฏิบัติเอามันหายก็อยู่กับความรู้เสียเนี่ยเมื่อรู้แล้วให้อยู่กับนั้นพอมันคลี่คลายมาก็คำบริกรรมก็ติดเข้าไปทันทีสติติดแนบตลอดเวลาทั้งที่บริกรรมได้หรือไม่ได้สติขาดไม่ได้งานหลักที่นี่มันก็ตั้งหลักได้ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละเพราะอำนาจแห่งความบีบบังคับจิตไม่ให้คิดกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่มันบีบบังคับขีดเส้นตายให้กันเลยนะนิสัยเรามันจริงจังมากเราพูดจริงๆนะเราไม่หลอกเลยนะทำอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะ นี่ก็ตั้งขั้นต่อมามันก็แน่หนามันคงขึ้นเรื่อยๆค่อยพอถึงขั้นมันควรจะเสื่อมมันจะเริ่มขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้ว 2-3 วันมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปนั่นไม่เป็นกังวลกับมันเพราะเคยหวังแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เอาจะเจริญก็เจริญไปแต่คำว่าพุทโธจะไม่ปล่อยอันนี้จับติดเลยเจ้าความเสื่อมความเจริญไม่มาถือเป็นอารมณ์เพราะเคยถือพอแล้วสร้างความสุขให้เรามากพอแล้วเราจะเอากับพุทโธมันแน่นหนามั่นคงเข้าไปเรื่อยๆนั่นพอถึงขั้นเจริญซึ่งควรจะเสื่อมตามธรรมดาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วมันก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ตัวหมดคุณค่าหมดราคาหมดหวังสร้างความทุกข์ขึ้นตัวเองขึ้นที่นั่นในที่นี้พอมันถึงขั้นที่มันเจริญแล้วมันจะเสื่อมเอาปล่อยแต่คำบริกรรมไม่ยอมปล่อยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมนั่นแน่วแน่เข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยค่อยจับจุดได้อ๋อนี่มันเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมนั่นเสื่อมเพราะเห็นนี่เองที่มันไม่เสื่อมจากนั้นก็หนาแน่นขึ้นในลำดับๆจนกระทั่งฟาดกันเต็มเหนี่ยวได้กำลังเป็นสมาธิขึ้นมาภายในหัวใจอย่างเด่นอยู่ที่ไหนก็เด่นด้วยความรู้สติติดอยู่กับความรู้ถึงไม่บริกรรมก็ให้ติดอยู่นั่นที่นี่เอาความรู้เป็นจุดแห่งการความบริกรรมแต่ไม่บริกรรมนะเป็นจุดแห่งสติคือจับไว้จุดนั้นจุดนั้นก็เจริญเรื่อยๆขึ้นไปนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกเบื้องต้น มันหนักจริงๆนะจิตจิตใจเรานี่เป็นไฟทั้งกองนะเวลานี้ถ้าไม่มีสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจเข้าไปแทรกบังแล้วหาที่โปร่งที่วางไม่ได้นะพระเรานะใครจะชื่อว่าพระนี่เลยเทบุตรเทวดาไปได้แต่นรกอเวจีมันก็เผาพระอยู่ทั้งที่ว่าเป็นเทบุตรเทวดานั่นแหละเพราะกิเลสไม่ได้กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมตอนนั้นถ้าสติธรรมจับบังคับเข้าไปแล้วมันจะยอมให้พากันตั้งใจจุดนี้เป็นจุดสำคัญให้ตั้งหลักรากฐานไว้การพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนะได้ทำมาแล้วเห็นผลประจักษ์มาเรื่องนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจากกอไก่กอกาที่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละ ไม่ปล่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งเคยก่อกวนและฉุดลากเราออกไปมันก็เบาไปดื่มสมถะธรรมเป็นโอชารสของใจก็สบายนี่มีทางเดินแล้วทีนี้เรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยผลักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่ไม่กี่ประเภทเผาหัวใจนั้นมันก็จางไปอย่างไรสุดท้ายมันไม่สนใจความสงบนี่มีกำลังมากขึ้นอยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีใครกวนใจความคิดปรุงแยบหนึ่งขึ้นมานี่เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดปรุงนี้เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่แหละที่ว่าติดสมาธินะคือคิดแป๊บออกมานี่มันกวนใจแล้วกวนใจแล้วจิตอยู่ในความรู้ดิ่งแน่วตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้สนใจกับมืดกับแข้งอะไรนะมีจะอยู่เพลินอยู่นั้นในความรู้ที่สงบตัวแน่วตลอดเวลานะไม่มีอะไรเข้ามากวนนี่เรียกว่าอาหารของใจ
เมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญสมาธิจึงเพลินในความเพียรทางด้านสมาธิไม่จะออกคิดค้นด้วยปัญญาก็นอนจมอยู่นั้นได้อย่างที่ผมเคยนอนจมมาตั้ง5ปีนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกผมไม่ลืมเลยนะถึงได้ออกพอออกนี่ถึงก้าวถึงขั้นปัญญานี่ที่หมุนติ้วเพราะมันพร้อมแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาพร้อมแล้วแต่ไม่นำมาใช้เป็นปัญญามันก็ไม่เป็นพอออกมาใช้เป็นปัญญาตามที่ท่านฉุดลากออกไปแล้วนั่นก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋ออ๋อไปเรื่อยแล้วนะพออ๋อนี่ก็ค่อยเริ่มแล้วนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาคเพียรความสนใจต่อความเพียรทางด้านปัญญานี้มันจะหนุนตัวเข้ามาเองมาเองจากนั้นก็เพลินทางด้านปัญญาเลยลืมพักสมาธิไปดีไม่ดีมันก็หาว่าสมาธินอนตายอยู่เฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสสมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสเพียงตีกิเลสกระล่ำเข้ามาเพื่อความสงบไม่กวนใจเพียงเท่านั้นนะแต่การฆ่ากิเลสนี่ฆ่าด้วยปัญญามันจะเห็นผลของการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาแล้วเพลินกับการฆ่ากิเลสลืมพักสมาธิไปเสียนี่มันไม่พอดีนะสำหรับนิสัยผมมันผาดโผนจริงๆนี่ก็ถูกท่านล้างเอาไว้อีกเกี่ยวกับเรื่องเดินปัญญาเกินเหตุเกินผลท่านก็ล้างเอาไว้เนี่ยท่านน่ะมันหลงสังขารนั่นน่ะสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนั้นมันเป็นสมุทัยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นนะสังขารเป็นปัญญานี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสมุทัยมันแทรกเข้ามาในสังขารนั้นกลายเป็นสังขารสมุทัยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเสียท่านจึงให้ล้างเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้วออกทางด้านปัญญาเอาหมุนเลยพอจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่ามีกำลังวังชาอ่อนลงแล้วให้เข้าพักสมาธินั่นนี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บำเพ็ญเหมาะสมมากทางปริยัติท่านก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อยได้ไปสนใจอะไรกับปริยัติมันหมุนตัวของมันด้วยความดูดดื่มนั่นแหละเวลามันจะตายจริงมันก็เข้าพักสมาธินี่การบำเพ็ญจิตใจเบื้องต้นยากนะเอาให้จริงให้จังอย่ารอแหละนะ อย่าเห็นงานใดเลิศเลยงานโลกสงสารงานวัฏวนงานไฟเผาหัวใจต่างหากอย่าดีดอย่าดิ้นกับพวกอยู่กงจักรให้มันเผาตลอดเวลาทั่วแดนโลกธาตุนี้จะพวกอยู่ใต้กงจักรหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมนี้เป็นนิวัตจักรให้อาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยความภาคเพียรหนักเบาสู้ตลอดสู้เพื่อความสุขทุกด้วยความเพียรนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทุกข์เพื่อมหันตทุกข์เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในใจ จากนั้นพอปัญญาก้าวขึ้นแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างนะไม่ได้เหมือนสมาธินะสมาธินี้เหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้ำเต็มแก้วจะให้ทำยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่มีชุดฉีดอยู่ตรงนั้นเราเป็นแล้วทำยังไงมันก็ลงแนวอยู่จุดเดียวจุดเดียวสุดท้ายก็ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมานิพพานว่าเป็นความรู้โง่หมูความรู้หมูขึ้นเสียงด้วยสมาธินี่เสียนั่นพ่อแม่ผมจะมาล่าออกมันถึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันคลี่คลายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยของมันอ๋อข้าที่ข้าอย่างนี้แล้วก็เพลินเรื่อย เพลินทางด้านปัญญานี่เพลินเพราะความพ้นทุกข์เพลินด้วยความเห็นภัยจริงๆเพลินอย่างนี้นั่นรู้แล้วนะหมุนติ้วความเพียรจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีอิริยาบถนอนอยู่มันก็ไม่หลับมันทำงานของมันด้วยสติปัญญาอัตโนมัติจึงต้องบังคับเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพื่อสมาธิได้พักตัวพอสมควรแล้วถอยออกมาแล้วก้าวเดินด้วยปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเวลาก้าวปัญญาไม่ต้องไปห่วงสมาธิเอาเต็มเหนี่ยวเพราะปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วเข้าพักสมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำต่างทำงานว่าต่างวาระกันเวลาเข้าสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องการคิดอ่านใจตรองทางด้านปัญญาปล่อยให้หมดจิตจะสงบได้มากน้อยเพียงไรเอาให้สงบนั่นทำงานต่างวาระกันทีนี้พอสงบมากเข้ามากเข้าจิตจะมีกำลังวังชาเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะ
เบาสบายหมดเลยเนี่ยอำนาจของการพักในสมาธิควรแก่การแก่งานทั้งหลายทางด้านปัญญา จากนั้นก็ก้าวทางปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเหมือนกันให้ดำเนินอย่างนี้เป็นอันถูกต้องไม่สงสัยปัญญาจะออกเรื่อยกว้างขวางเรื่อยละเอียดละออเข้าไปเรื่อยเพราะกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยสติปัญญาซึ่งเป็นคู่แข่งกันคู่ปรับกันมันก็หมุนตัวมันไปเองเรื่อยเรื่อยเวลาผ่านผลโจรทยานนี้ผ่านผลมากนะ เรื่องกิเลสกามกิเลสกามตัณหามีอันนี้ผ่านผลมากเดียวใช้ความพิจารณาร่างกายออกทางด้านปัญญาให้พิจารณาร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วแต่ความถนัดดูดดื่มในเอาอาการใดของร่างกายนี้เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงภายในนี้เป็นอริยสัตว์ตัวที่เราสมุทัยมันมัดมันฝังไว้ทั้งนั้นแล้วพิจารณาที่คลายนี้ออกไปด้วยมรรคสัตว์คือปัญญานั่นเมื่อคลี่คลายไปแล้วมันเห็นแล้วมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาอุปทานมาถอยเข้ามานี่เรียกว่าปัญญาฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์กับใจจากนั้นก็ก้าวออกละเอียดละออถ้าถึงขั้นสติปัญญาถึงมันแล้วยังไงความพ้นทุกข์อยู่มันแน่วแน่แน่วแน่ประหนึ่งว่านิพพานนี่เอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความเพียรมันถึงขั้นเลยถือได้เร่งเรื่อยถึงคราวพักสมาธิสมาธิเป็นของสำคัญมากนะถึงเวลาพักคือการทำงานกับการพักผ่อนนี้ต้องเป็นคู่เคียงกันมีความจำเป็นเท่ากันเราจะเห็นว่าการทำงานได้ผลการพักผ่อนไม่ได้ผลการพักผ่อนมันก็สั่งสมกำลังของมันขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ควรกับงานทั้งหลายทำไมจะไม่ได้ผลนั่นผลของการพักผ่อนก็เป็นอย่างนี้ผลของงานก็เป็นอย่างนั้นมันก็รู้กันอยู่ทีนี้ถึงเวลาที่ชวนจะทำก็ให้ทำอย่างนั้นแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นไม่ต้องไปหาดูตำราพูดแล้วสาธุนะเราก็เรียนมาแล้วตำราแต่เวลาตำราความจำกับกระลาความจริงมันฟัดเหวี่ยงกันนี้โอ้ยความปัญญาความจำผิวเผินว่างั้นเลยนะปัญญาความจริงนี้เอาตัวจริงออกมาคลี่คลายออกมาก่อนพิจารณาออกมาถอดมาถอนมาฆ่ามาฟันเห็นประจักษ์กับใจแต่ความจำที่เราเรียนนั้นมันมีแต่จำไม่เฉยมันไม่ได้ถอดถอนกิเลสนะเรียนจบพระไตรปิฎกมันก็ไม่ได้ถอดถอนกิเลสถ้าไม่นำการศึกษาเราเรียนออกมาเป็นภาคปฏิบัติเพื่อสอนกิเลสแล้วยังไงก็ไม่สอนเนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของเรานี่เรื่องปริยัติเลยผิวเผินไปหมดนะโอ้อยู่ผิวๆเผินๆนอกๆโน้นแล้วเป็นเอกเทศเอกเทศไม่ได้กว้างขวางอะไรนะเออปริยัติน่ะสมมุติพระไตรปิฎกพระท่านเอาแต่ส่วนสำคัญมาแต่ไม่ได้กว้างขวางนะเออแล้วว่าพระไตรปิฎกมือหนึ่งว่าครอบโลกธาตุไม่ได้ครอบถ้าเป็นภาคปฏิบัติจับเข้าไปแล้วกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่ากันจนคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยออกจากภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติมารู้ความจริงอย่างนี้นั่นเพราะฉะนั้นความจำกับความจริงจึงต่างกันมากนะถ้าความจำเลี้ยงไปเท่าไหร่ก็มีแต่จำความสงสัยคืบคลานไปตามไม่มีลดละตัวเองเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดจนกระทั่งถึงไม่ผ่านมันก็สงสัยไม่ผ่านนั่นนี่แหละเรื่องของความจำไม่ได้ถอดถอนกิเลสตัวใดนะพอความจริงเจอเข้าไปตรงไหนมันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างนี้นั่นมันเห็นอย่างนั้นนะความสงบเป็นขั้นๆค่อยละเอียดเข้าไปเรียกไปมันก็เห็นชัดประจักษ์กับตัวด้วยความจริงความจริงหายสงสัยเป็นอันดับจนกระทั่งถึงสมาธิเต็มภูมิมันก็รู้อยู่ว่าเต็มภูมิแต่มันไม่รู้ว่าควรจะการบำเพ็ญอย่างไรต่อไปอีกนั่นมันก็ติดสมาธิได้ผู้ที่ฟังรู้เหนือเราไปแล้วท่านลากออกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเล่าออกนั่นท่านเหนือเราแล้วก็ก้าวตามท่านมันก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้พอออกถึงด้านปัญญารู้โทษรู้คุณด้วยปัญญาแล้วที่นี่ก้าวเลยละเรียกว่าภาวนามยปัญญา แต่ก่อนเรียนในปริยัติท่านบอกไว้ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเราก็งงเราไม่รู้เรื่องรู้ราว
ทั้งที่เราภาวนาอยู่แต่

อาประเภทนี้มันก็ไม่เคยเกิดเวลาเรียนหนังสืออยู่เราปฏิบัติตลอดนะผมไม่เคยลดละนะการภาวนาแต่มันไม่เคยเกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาทั้งต้องงงพอถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนั่นเห็นไหมล่ะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยอะไรสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์แล้วจึงจะกระตุ้นจิตใจให้เกิดสติปัญญาคิดอ่านใจจองหลังนั้นก็ตามมีมากระทบกระเทือนก็ตามมันจะเป็นสติปัญญาของมันเป็นเรื่อยๆนั่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็ตามไม่สัมผัสสัมพันธ์ก็ตามสติปัญญาจะสร้างตัวเองต่อสู้กับที่เป็นลำดับลำดาภายในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอาศัยว่าต้องไปดูสิ่งนั้นก่อนแล้วมาพิจารณาได้ฟังสิ่งนี้ก่อนแล้วพิจารณาไม่จำเป็นนะมันพอตัวของมันเองพอสิ่งอะไรมาสัมผัสมันก็เอามาเทียบทันทีไม่สัมผัสมันก็คิดค้นหาเรื่องราวเพราะกิเลสอยู่ภายในใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วมันก็รู้เห็นเป็นลำดับลำดา นี่เรียกภาวนามยปัญญามันชัดขนาดนั้นนะมันถึงกล้าพูดได้เนี่ยเรียนจบจำมามากน้อยมันไม่ได้กล้าพูดนะมันงมงูปลาแบบนั้นพอมันรู้ขึ้นมาภายในใจแล้วมันหายสงสัยหายสงสัยกล้าหาญฉานไถมาทรงไปถามไข่ถามไข่ประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์นั่นเรียกว่าความจริงยิ่งก้าวขึ้นมหาสติมหาปัญญามันเชื่อมโยงกันนะภาวนามยปัญญากับมหาสติมหาปัญญานี่พอมาภาวนามยปัญญาคล่องตัวเข้าไปมันก็เชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญาตอนนั้นเป็นขั้นสืบทราบแล้ว มหาสติมหาปัญญานี้เป็นขั้นสืบทราบของสติปัญญาสืบทราบเรื่อยละเอียดไปเรื่อยกิเลสก็ละเอียดมหาสติมหาปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟเผากิเลสมันก็เผามันไปเรื่อยนั่นเอาจนกระทั่งไม่มีทางไปไล่กันเข้าไปไล่เข้าไปกิ่งก้านสาขาดอกใบทางเดินของกิเลสนับแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ตามต้อนเข้ามาตามต้อนเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาในรูปเขารูปเรารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์บุคคลด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตีต้อนเข้ามาเมื่อมันรู้สิ่งนั้นแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินหากินของกิเลสอวิชชาอันนี้พอสติปัญญาตีต้อนเข้ามารู้เท่าทันไปลำดับแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาไปถือเขาอะไรว่าถือว่าเป็นสัตว์บุคคลมันสัตว์ที่ตรงไหนพิจารณาดูมีแต่ร่างกระดูกนั่นมันเป็นสัตว์บุคคลที่ไหนมันสวยงามที่ไหนมีแต่มูดแต่คู่เต็มเนื้อเต็มตัวมันสวยงามที่ไหนเนี่ยสติปัญญาแก้กันไปในอย่างนี้จากนั้นมันก็พอขั้นกามกิเลสนี้ผ่านไปได้ด้วยการสลัดตัดขาดกันลงไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมนี้จะก้าวเดินทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถนัดขึ้นไปเลยนะเบื้องต้นจะขึ้นอันนี้สุภาษุภังก่อนอันนี้จังทุกขังอนัตตาแทบเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ที่หนักแน่นที่สุดได้แก่สุภาษุภังแก้ความเป็นสุภาษุภังมันจนขาดกระจายลงไปแล้วจากนั้นก็เป็นนามธรรมนั่นก็มีแต่เรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาคำว่าสุภาษุภังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายร่างกายหมดความหมายไปแล้วพิจารณาอสุภะหาอะไรนั่นมันอิ่มมันก็รู้นี่นะมันต่อยมันไม่เอามันก็เหลือแต่รามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาจากไหนนั่นแหละไล่เข้าไปเวทนาออกมาจากไหนคนตายมีเวทนาไหมเวทนามันอยู่กับคนเป็นคนเป็นมันก็จากจิตแล้วสินั่นไล่เข้าไปก็ไปอยู่ต้นตอนั่นเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากนั้นออกจากนั้นมันไล่ต้อนกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ขยับเข้าไปแล้วถึงต้นตอมันคืออวิชชาเป็นสถานที่เกิดสถานที่หลงของสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องมือนะพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทางก้าวเดินของวิชาเป็นเครื่องมือหาจริงของวิชาเมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะต้อนกันเข้าไปถึงตัววิชาสิ่งนี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นทางเดินไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อวิชชาตัววิชาจริงไม่ใช่สิ่งนี้นั่นมันก็ชัดหรอกเมื่อว่าสร้างเข้าถึงนั้นแล้ว พังลงแตกกระจายลงไป
ความมืดมัวหรือความสว่างกระจ่างแจ้งที่มีในจิตขนาดไหนขนาดไหนเมื่อกิเลสยังครองอยู่แล้วยังหาความสว่างเต็มตัวไม่ได้นะมันจะต้องมีมือมีมัวมีหมองอยู่ประจำนั่นแหละความมัวหมองคือกิเลสมันปกปิดบังหุ้มห่อจิตดวงที่รู้จริงๆนั้นไว้ไม่ให้รู้เต็มสัดเต็มส่วนอันนี้พอสิ่งอย่างนี้พิถูกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัววิชาที่มันหุ้มห่ออย่างละเอียดสุขุมพังกระจายไปแล้วจิตมันจ้าขึ้นมานั่นแหละเป็นหนองมาฟ้าดินถล่มเหนี่ยววิชาพลาดจากใจแต่นี่ความรู้นี้ออกเต็มเหนี่ยวเลยเพราะไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับคำว่ามัวเมียเมียไม่มีคำมัวเมียมีแต่เรื่องของเดชทั้งนั้นพอกิเลสเปิดตัวไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาปิดบังมันก็หาความมืดมัวมาจากไหนนี่แหละอาโลโกดปาดีสว่างจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปถามใครแม่พี่สุดสาธุวางอันเลยนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเป็นธรรมเดียวกันสารทิฏฐิโกประกาศต้องโทษโลกธาตุอยู่แล้วให้รู้เองนี่เองท่านสอนเพื่อให้รู้เองแล้วรู้เองแล้วจะมากลับมาถามท่านหาอะไรถ้างั้นสารทิฏฐิโกก็ไม่มีความหมายอะไรสิพอไปถึงแล้วอ๋อนั่นอ๋อทันทีนี่แหละพอมันถึงขั้นนี้แล้วเข้าถึงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมดกว้างขวางขนาดไหนน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่เป็นที่รับของแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลหลวมลงไปกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมากว้างขวางขนาดไหนชั้นใดจิตใจของท่านผู้ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากสายทางแห่งการบำเพ็ญของตนของตนมาถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุขึ้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นพระพุทธเจ้ามีมากน้อยถามหาอะไรอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปกี่ปีเดือนไม่มีไม่ใช่ธรรมธาตุเหมือนกับน้ำมหาสมุทรเต็มท้องแผ่นดินนี่นะเห็นไหมล่ะมหาสมุทรใครก็รู้นี่ว่าเป็นยังไงนี่ธรรมธาตุก็อย่างเดียวกันรวมยิ่งผู้บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนอดีตอนาคตที่วันนี้ผ่านมากี่ครั้งกี่ครั้งไม่มีความหมายมารวมอยู่ในธรรมธาตุนี้หมดเลยพระอรหันต์ทุกๆองค์พระเจ้าพุทธเจ้าทุกองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์อยู่เป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดท่านมันรู้ชัดอย่างนั้นเลยทีนี้แหละธรรมะปฏิบัติท่านเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังลี้ลับที่จะสร้างอุปสรรคให้แก่ใจไม่มีเมื่อกิเลสตัวสร้างอุปสรรคหมดซึ่งไปแล้วไม่มีอะไรมาสร้างบทสักโล่งตลอดเวลาดังที่ท่านแสดงไว้ในเกิดพระโมคคัลลานะสุญญตโตโลกังเวกัสสุโมคคัลลาชัสดาสโตอัตตาทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลชิยาเอวังโลกังเวกขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคัลลาเธอจึงผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อนั่นเห็นไหมชัสดาสโตนะมีสติทุกเมื่อนะพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิที่เป็นความสำคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาเสียได้นั่นอัตตาที่อุหจจานะแล้วข้ามพ้นพญามัจจุราชไปเสียพญามัจจุราชมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่นมัจจุราชานปัสสตินี่แหละแปลเต็มศัพท์หาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นแหละมันว่างไปหมดแล้วจะพี่ทำอะไรอะไรจะมาคล้องมัดติดตัวเองเมื่อตัวเองไม่ติดไม่ฆ่าตัวเองแล้วจะไปฆ่ากับอะไรตัวเองก็คือกิเลสมันมาเป็นตัวเองขาดสะบั้นลงไปหมดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วอะไรจะมาเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นพอให้ติดให้ขวาให้ขามันเป็นฉะนั้นแล้วมันจะติดอะไรในสามเดือนโลกฐานนี้ติดอะไรเช่นอย่างเขาที่เคยเห็นสิ่งนั้นนี้เราไม่เคยเห็นเราก็ยอมรับว่าเราไม่เคยเห็นแต่เราไม่ได้ติดเราก็ไม่ติดสิ่งนั้นเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ติดแน่เน้นเรียกว่าไม่ติดตัวเองสักอย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งสามเดือนสมมุตินี่ว่าโลกฐานนี้นั่นจิตเมื่อเราได้เข้าไปเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมธาตุล้วนๆเลยธรรมธาตุเนี่ยที่เป็นธรรมที่สุดวิสัยที่สุดนะพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยคือธรรมชาตินี้เมื่อมาดูของสัตว์โลก
วัฏจักรนี้มันก็เป็นถังขยะไปหมดเต็มไปด้วยมู

ด้วยขูดด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เลยก็คือไฟเผาโลกได้แก่กิเลสเผาสัตว์นั่นเองเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วมันก็ดูไม่ได้มองดูสัตว์ตัวใดตัวใดในสามเดือนโลกธาตุมีแต่สัตว์ที่กิ้งเป็นบ้าไปกับกิเลสมันปูพรมให้นะพรมของกิเลสคือความเพลิดเพลินสิ่งที่เพลิดเพลินเห็นอะไรดีหมดนั่นน่ะคือพรมอาสนะอันดีงามพรมของกิเลสที่ปูไว้แม้ที่สุดความไม่พอใจก็พอใจความโกรธความเครียดแค้นมันก็พอใจโกรธมันปูพรมให้หมดนะนี่เคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลไว้หมดเวลาดูด้วยสายตาของธรรมแล้วไม่มีอะไรสกปรกสมมุมเกินกิเลสว่างั้นเลยแต่กิเลสมันบอกว่าสะอาดสะอ้านสุดยอดของมันในสายตาของธรรมแล้วสกปรกสุดยอดไม่มีอะไรเกินกิเลสนั่นเหนือกันขนาดไหนฟังที่น่ะนี่แหละพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยโลกมันเสกสรรปั้นย่ออะไรมันปูพรมราบเรียบไปหมดเลยนะให้สัตว์ทั้งหลายเพลินอยู่เพลินกินเพลินหลับเพลินโลนเพลินนอนเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดีชั่วอะไรเพลินทั้งนั้นนะที่สัตว์โลกไม่พอใจไม่มีติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นนี่คือพรมของกิเลสมันเคลือบน้ำตาลไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วสัตว์โลกจึงหาทางฟื้นตัวไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ทำเข้ามาฟื้นตัวจึงต้องอาศัยเนี่ยเบื้องต้นตั้งแต่ภาวนาเนี่ยเอาเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นหมดสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ต้องมาทูลถามผู้เจ้าที่ว่ากิเลสมันปูพรมอย่างไรไว้มันจะประจักษ์ในสายตาของธรรมที่อยู่ในหัวใจเราเองประจักษ์ตรงนี้แล้วถามใครมันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละความประจักษ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าทำที่ว่าเลิศเลยเลิศเลยมันเลยทุกอย่างนะเขาว่าเลิศเลยยังหยาบอยู่นะเลยใช่ทุกอย่างว่างั้นเลยเกินกว่าที่จะมาเทียบกับโลกมูดโลกคูดโลกส้วมโลกฐานอันนี้ซึ่งเป็นโลกปูพรมของกิเลสหลอกลวงสารโลกให้ตายจมกองกันอยู่นี้ไม่มีวันเฉดหลาบอิ่มพอคือพรมของมันนี่แหละสายตาของธรรมมันดูไม่ได้อยู่ว่างั้นแล้วพวกเราไม่ชอบอะไรยังไงใครที่มายินดีในพรหมเหล่านี้พรหมมองกิเลสแล้วมันไปยินดีในธรรมที่ไหนวะมันยินดีในพรหมคือส้วมคือฐานของกิเลสที่มันหลอกเอาไว้นี่ทั้งนั้นโลกธรรมเรื่องของธรรมมันไม่สนใจยิ่งต้องได้บุกเบิกตรงนี้เอาให้หนักนี่แหละบุกเบิกธรรมออกมาเป็นคู่แข่งกับกิเลสมันปูพรหมเอาไว้นะให้มันเห็นชัดเจนชัดเจนเห็นไปที่ไหนดูไปที่ไหนโอ้มีแต่ความสกปรกโสมมสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้นรวมแล้วไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความสกปรกนะแต่กิเลสมันก็เอาอย่างเยี่ยมของมันเหมือนกันว่าถือว่าเป็นของสะอาดที่สุดแล้วในสายตาของคนตาบอดอย่างพวกเราเนี่ยหลงกันหมดสายตาของธรรมจ้าที่ยอมนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งใจนะผมมีสงวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนแล้วใครที่จะมาเทศอย่างจริงอย่างจังไม่สงสัยอย่างนี้เราอยากจะพูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่อดอวดตัวนะพูดให้เป็นที่มั่นใจของหมู่เพื่อนว่าที่เทศสอนหมู่เพื่อนนี้ไม่มีผิดแน่นอนเพราะผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสและของธรรมเราผ่านมาหมดเต็มหัวใจของเราแล้วเราจึงได้นำมาเปิดให้พี่น้องให้พบบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนรทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้ตั้งใจปฏิบัตินะ โลกอันนี้มันโลกสกปรกโสมมที่สุดแล้วมันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์นะรายไหนก็ถามดูสินะโลกเกลื่อนอยู่ในวัฏทุกข์วัฏจักรอันนี้หมุนเวียนอยู่ด้วยกองทุกข์เผาหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้ใจดวงใดน่ะพอที่จะมีฝั่งมีฝามีเกาะมีดอนเป็นที่ถึงตัวเองเป็นที่มั่นใจมีไหมมันไม่ได้มีนะมันดิ้นมันดิ้นเหมือนกับคนตกน้ําในมหาสมุทรนั่นเนี่ยว่ายลอยผมแป๋มบ๋อมแป๋มฝั่งมันอยู่ที่ไหนไม่รู้หากว่ายหากลอยอยู่นั่นน่ะไม่ว่ายไม่ลอยมันก็จะตายบอบันเทากันอยู่บ้างแต่ฝั่งฟ้าที่เกาะที่ยึดไม่มีนี่แหละสัตว์โลกที่จมอยู่ในมหาสมุทรมหานิยมก็เป็นแบบเดียวกันไม่ผิดกันแม้กระเบียดเดียวกันเลยนะไม่ฝั่งมีฟ้าถ้าไม่มีธรรมเป็นที่ยึดที่เกาะที่อย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละ นี่เราจึงสร้างฝั่งฟ้าของเราให้ดีด้วยสมาธิศีลอย่าให้มีเจตนาละ

0: ให้เขามาแฝงนะเอาให้ระมัดระวังให้ดีเป็นที่ภูมิใจในศีลตัวเองเมื่อไม่มีความกังวลระแคะระคายกับศีลแล้วการทำสมาธิมันก็ทำง่ายเพราะไม่เป็นกังวลสมาธิก็บังคับอย่างที่ว่านี่นะเอาให้จริงให้จังแล้วจะเมื่อไม่ถอยอย่างที่เก่านี้จะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นช่องทางที่เราจะก้าวเดินได้เพื่อความเบิกกว้างแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาก้าวจากสมาธิก็ขึ้นปัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยถึงนิมมุตหลุดพ้นจ้าไปหมดเลยถามมาอะไร นี่ละที่เนี่ยเมื่อมันเลยซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกิริยาของธาตุของขันธ์อย่างเราเป็นธาตุอย่างนี้นะผมเอามาเทียบหมดนะนี่ผมพูดในวงภายใน คุณสักแต่ว่าใช้ตามกิริยาของสมุทฐานที่ว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นอาบัติอาคีงั้นมันเข้าไม่ถึงธรรมชาตินั้นแต่เมื่อโลกอันนี้ธาตุขันธ์นี้เป็นสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมุติพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไม่ได้ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยเพราะเป็นประเพณีของโลกที่อยู่ในสมมุติขั้นนี้เราก็เป็นสมมุติขั้นพระของเราเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เหมือนโลกเขารักษาเราเป็นพระสมบูรณ์แบบด้วยหลักธรรมวินัยเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติทั้งนี้ให้สมบูรณ์แบบของเราตามขั้นของสมุดนั่นที่ยอมรับกันยอมรับกันในส่วนธรรมชาติของจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเสียธาตุขันธ์ไม่ได้มันอยู่ในสมมุติก็ต้องปฏิบัติกันไปตามเรื่องราวของมันเท่านั้นเองที่ใช้ท่านมาเดือดร้อนกับสิ่งที่ผิดที่พลาดละทั้งหมดผิดก็ไม่มีพลาดก็ไม่มีถูกที่ไหนก็มีท่านเลยไปหมดแล้วอันนี้เป็นสมมติมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วจิตอันนั้นละผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรเรียกว่าวิโมทท่านมันเป็นอีกอันหนึ่ง นี่เดี๋ยวมาพูดให้ฟังนี่เป็นเรื่องลี้ลับอันหนึ่งที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งขันธ์นี้สลายไปการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักของพระต้องสมบูรณ์แบบตามเดิมให้เหมาะกันกับสมมุติขั้นของธาตุของขันธ์ความดีดความดิ้นกิริยาท่าทางที่อยู่ในสมมุติก็ให้เหมาะสมตามหลักของพระที่อยู่ในสมมุตินั้นส่วนจิตนั้นเราไม่เอามาพูดแหละคือเลยแล้วก็ยกให้เป็นเลยแล้วอยู่ในแดนสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมุตินะ เป็นอย่างนั้นนะนี่ศาสนาเวลานี้แหมติดกันอันตุเข้ามา ดูไปไหนเวลานี้มันจะไม่เห็นนี่เดียวของศาสนาติดพระติดเนรติดคารวะญาติโยมติดชาวพุทธเรานะมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นหุ้มห่อเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งประชาชนญาติโยมทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเรามันไม่ได้มองเห็นนี่เดียวของธรรมความระมัดระวังการปฏิบัติตัวเพื่ออัตถะติดตัวอยู่บ้างเลยนะเวลานี้ไม่มีสติเลยฉุดล่างไปตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็จมไปอย่างนี้ศาสนาพุทธเจ้ามันจึงค่อยถูกปิดถูกบังไปเรื่อยด้วยอำนาจของกิเลสเสกสรรตั้งยอตัวเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเหยียบย่ำทองทั้งแท่งคือทำให้กลายเป็นขี้มูลาเป็นเศษเป็นเดไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลยสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาก็สิ่งที่จิตเสกสรรปัญญาให้สัตว์ทั้งหลายติดพันมันชอบมันนั่นแหละจึงเอากิเลสเหล่านี้มาใช้เป็นกิเลสของกิเลสทั้งหมดโลกเลยกลายเป็นโลกว่าสะอาดด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวโสโครกมากที่สุดนั่นเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกข์จึงไม่ห่างเหินจากสัตว์โลกที่หลงตามกิเลสซึ่งมันหลอกลวงตลอดมาทำถ้าไม่ได้หลอกลวงมีทำมากทำน้อยมีความสงบร่มเย็นยิ่งทำเปิดจ้าภายในใจแล้วหาความทุกข์มาจากไหนว่างั้นไหนบรมสุขอะไรจะเกินจิตที่บริสุทธิ์ว่านั่นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บนั่นปวดนี้มันก็อยู่ผิวเผินเผินก็รู้มันอยู่ฮะมันก็มีเท่านั้นศาสนาจะจมหมดแล้วนะเวลานี้โอ้จะไม่มีอะไรเหลือนะเพราะอำนาจของกิเลสมันตีตลาดนะแหมดูกิเลสตีตลาดจนขยะแขยงนะผมพูดจริงๆนะมันจะดูไม่ได้ดูพระดูเนนดูผู้เดียวกันมันก็จะมองกันไม่ทั่วหน้านะคือมันไม่เป็นที่ไว้ใจมันขวางหูขวางตาก็คือขวางศีลของธรรมของผู้นั้นนั่นแหละแล้วมันก็ดูไม่ได้ผู้รักษาอยู่นี่ไอ้ผู้ที่เลิ่นเล่อผู้ที่ทำลายมันก็ทำลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านไม่มียางอายให้เห็นอยู่นั่นแหละ แล้วเป็นยังไงมันจะโปร่งใจต่อกันได้ยังไงพวกเดียวกันก็ดีเพื่อนพระเช่นเองอย่างเราท่านๆมันก็โปร่งใจกันไม่ได้เพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่นี่แต่ผู้หนึ่งมาทำลายให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสนิทกันได้ยังไงคนเรานี่นะที่ว่าแตกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้เพราะว่าเมื่อมันผ่าโผล่จุติยานมากเกินไปมันก็แตกกันได้แล้วตั้งนิกายนั้นขึ้นมานิกายนี้ขึ้นมาแล้วก็แตกไปอีกไปอีกอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสมันไม่ถอยที่จะสมานไม่มีกิเลสมีแต่ทำให้แตกเรื่อยๆไปถ้าเราไม่เอาธรรมเข้าแน่นหนามันคงแล้วสมานไม่ได้นะมันมีแต่ความแตกเท่านั้นวันนี้ก็พูดเพียงตัวนี้แหละพอเหนื่อยแล้ว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัด

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมองอย่างไรมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่คนเราหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองแยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกข์ก็คลายสลายเอง

เผาไฟทิ้งเสียก่อนทางพระกรรมฐานท่านสอนให้ปฏิบัติไปภาวนาไปวันหนึ่งก็รู้เองเห็นเองมัวไปคาดว่าอย่างโน้นคาดว่าอย่างนี้รู้ก่อนเกิดมันก็เลยไม่เกิดสักทีกรรมฐานเปรียบเหมือนยาโอสถขนานเอกเราต้องเป็นหมอฉลาดหมอฉลาดคือสติปัญญานี่แหละหมอใหญ่ถ้าเราขาดสติเราก็ไม่มีหมอรักษาตนเท่านั้นโรคอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้สมถะคือความสงบความสงบเป็นฐานที่ตั้งของวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลนิพพานคือความรู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธเจ้าท่านประสูติที่ป่าออกบวชที่ป่าตรัสรู้ที่ป่าปรินิพพานที่ป่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประกาศพระธรรมเทศนาแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นประถมเทศนา

นั่งเหนือเมฆรู้สึกว่าหน้าดูอยู่เหนือเมฆแสนวิเวกสุขใจดั่งในฝันเหมือนเมฆนอกเมฆในไม่ผัวพันเป็นสุขครันสิ่งใดไม่มีปานนั่งเหนือเมฆแล้วบางคนยังก่นเข้าอะไรเล่าติดมาลองว่าขานหรือเงินทองติดตังทั้งการงานก็ตามมารังควานเป็นฐานไฟเห็นไม่เล่าเมฆนอกยังหลอกลวงดึงใครลวงเลยได้ก็ไม่ไหวยังไม่พ้นทุกทนหม่นหมองใจพ้นเมฆในจึงจะเอกวิเวกจริงดูป่วยการที่จะผ่านเพียงเมฆกายไม่ทุกทนมากมายดอกชายหญิงส่วนเมฆจิตปิดบังควรชังชิงยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าทำเราเพียอันเมฆกายที่จะกลายเป็นเมฆจิตก็เพราะความคุ้นคิดจนจิตเสียถ้ารู้เท่าทันทั่วไม่งัวเงียหยุดนัวเนียก็เย็นเหลือ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้

อาตมาก็ยังคงกล่าวเป็นชุดธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมแต่จะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมะเล่มน้อยกันอีกสักครั้งหนึ่งคือว่าจะได้บรรยายสรุปเรื่องที่เป็นชั้นหลักสำคัญหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นของพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นการย่อเอาแต่ใจความเป็นธรรมะเล่มน้อยๆแต่มันก็มีหลายเล่มเพราะมันมีหลายเรื่องหรือหลายชื่อแต่ว่าแต่ละชื่อและชื่อนั้นมันรวมความทั้งหมดของพุทธศาสนาไว้เช่นในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันโดยหัวข้อว่าอะไรอะไรก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตแล้วก็สรุปเป็นธรรมะเล่มน้อยได้ว่าที่แรกมันมีแต่จิตล้วนๆไม่มีความรู้สึกนึกคิดกิเลสหรืออะไรนี่เป็นเรื่องแรกแล้วต่อมามันเป็นจิตโง่คือมันทำงานทางอายตนะได้รับผัสสะเวทนาแล้วมันก็ยึดถือเป็นจิตโง่แล้วก็เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องที่สองต่อมา จิตมันหายโง่ก็มันได้เสวยทุกข์ในวัฏฏะมากเข้ามากเข้ามันฉลาดแล้วมันรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรมันหายโง่มันก็หลุดพ้นจากกองทุกข์มันจึงมีเพียงสามคำเท่านั้นนะว่าจิตล้วนๆแล้วก็จิตโง่แล้วก็จิตหลุดพ้นสามคำนี้คือพุทธศาสนาทั้งหมดเลยไม่มีอะไรนอกจากนี้คำสามคำนี่อมความพุทธศาสนาไว้ทั้งหมดเราจึงเรียกว่าเป็นธรรมะเล่มน้อยน้อยเล่มน้อยๆเล่มเดียวจบจะมีหัวข้อว่าอะไรอะไรก็สักว่าเป็นเรื่องของจิตถ้าท่านเข้าใจในเรื่องจิตในสามความหมายนี้แล้วก็เป็นอันหมดเรื่องของพุทธศาสนาแต่ที่นี่บางคนไม่เหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องทั้งสิ่งที่มีชื่ออย่างอื่นก็เราจะได้พูดกันต่อไปเช่นที่ในวันนี้จะพูดว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุ ถ้าเข้าใจและเห็นแจ้งว่าอะไรอะไรเป็นสักแต่ว่าธาตุก็ไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตก็หลุดพ้นเรื่องมันก็จบเหมือนกันมันยังไม่รู้เรื่องธาตุมันโง่มาแต่ในท้องมันไม่รู้เรื่องธาตุมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นธาตุมันเห็นเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปหลงไหลยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์จนเป็นทุกข์จนความอะไรมันจะรู้เอ้าสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนมันก็หมดความเป็นทุกข์เรื่องมันก็จบมันจะได้เหลือคำพูดเพียงสองสามคำอีกเหมือนกันว่าทีแรกมันไม่รู้จักธาตุต่อมามันรู้จักโอ้สักแต่ว่าธาตุมันก็หลุดพ้นบรรลุถึงธาตุสูงสุด

ือนิพพานธาตุเรื่องมันก็จบอีกแล้วทั้งคำพูดสั้นๆว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักวัตธาตุนั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วคนโง่ทั้งหลายก็มักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้แล้วไม่ต้องมาบอกก็ได้ขอให้สนใจฟังให้ศึกษากันต่อไปในหัวข้อว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักวัตธาตุเรายังรู้กันน้อยเห็นเป็นเรื่องง่ายเกินไปไม่สนใจเราจึงมีความรู้เรื่องธาตุ

เรายังรู้กันน้อยเห็นเป็นเรื่องง่ายง่ายเกินไปไม่สนใจเราจึงมีความรู้เรื่องธาตุกันแต่น้อยน้อยไม่พอที่จะดับทุกข์ได้ในครั้งแรกก็จะต้องพูดกันถึงคำว่าธาตุคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งสุดท้ายของการแยกออกเป็นส่วนประกอบแต่ละส่วนละส่วนถ้ามีการแยกออกเป็นลำดับแยกลงไปตามลำดับของสิ่งที่มันแยกได้ก็จะไปจบหรือไปหยุดลงที่สิ่งที่เราเรียกว่าธาตุนั่นเองพอไปพบสิ่งที่เรียกว่าธาตุแล้วก็รู้จักพอกันทีไม่ต้องแยกอีกต่อไปถ้าแยกอีกต่อไปมันก็เกินในภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้ในภาษาบาลีก็เป็นอย่างนี้ในภาษาฝรั่งก็ดูมันเป็นอย่างนี้คือยอมรับว่าคำว่าธาตุนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะพบเมื่อเราได้แยกสิ่งต่างๆของลงไปตามลำดับ ดังนั้นคำว่าธาตุก็คือสิ่งสุดท้ายที่เราจะพบเมื่อแยกสิ่งต่างๆลงไปตามลำดับ จะแยกลงไปถึงปรมาณูหรือความเป็นปรมาณูมันก็ยังคงเป็นธาตุอยู่นั่นเองปรมาณูที่มีลักษณะอย่างเดียวกันเป็นกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าธาตุหนึ่งต่อจากนั้นไม่ต้องแยกดังนั้นก็หมายความว่าเราจะแยกไอ้สิ่งที่มันประกอบกันอยู่หลายๆอย่างเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปจนถึงพบสิ่งที่เรียกว่าธาตุจึงถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายของการแยกออกเป็นส่วนประกอบที่นี่ก็มาดูอีกนิดหนึ่งว่าคำว่าธาตุนั้นมีอยู่สองระดับคือธาตุแท้ๆและธาตุที่ผสมกันอยู่นี่ยกตัวอย่างในทางวัตถุกันดีกว่าที่เราเข้าใจได้ง่ายและตามวิชาสมัยปัจจุบันธาตุแท้ตามวิชาวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนกันในโรงเรียนว่ามี90กว่าอย่างแล้วเดี๋ยวนี้ก็พบว่ามีตั้ง100กว่าอย่างแม้มันยังคงจะพบต่อไปอีกก็ได้เมื่อมันยังเป็นธาตุเดียวไม่มีอะไรมาผสมก็เรียกว่าธาตุแท้แต่ธาตุแท้แต่ละอย่างพอผสมกันข้าวให้มันก็เกิดเป็นธาตุผสมขึ้นมาแล้วมีปรากฏการณ์ออกมาเป็นรูปอย่างอื่นเช่นว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนแต่ละอย่างสองธาตุผสมกันข้าวมีปรากฏการณ์ออกมาเป็นน้ำอย่างนี้เป็นต้นน้ำจึงเป็นธาตุผสมซึ่งแยกออกได้เป็นสองอย่างถ้าเราพูดว่าธาตุน้ำก็หมายความว่ามันเป็นธาตุผสมแต่พอแยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนมันจึงจะเป็นธาตุแท้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าเราเกี่ยวข้องอยู่กับธาตุแท้บ้างธาตุผสมบ้างโดยความเป็นธาตุด้วยกันธาตุแท้เช่นทองแดงเมื่อผสมกันเข้ากับดีบุกมันก็กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่คือเป็นทอง

เลื้องขึ้นมาหรือว่าเอาธาตุแท้คือทองคำผสมกันเข้ากับธาตุแท้คือทองแดงมันปรากฏการเป็นไอ้นาคเป็นธาตุที่เรียกว่านาคขึ้นมาคือเป็นธาตุผสมนี่มนุษย์เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งในลักษณะที่เป็นธาตุแท้และเป็นธาตุผสมโดยเหตุที่มนุษย์สามารถผสมมันจึงได้ธาตุมากแปลกออกไปมีความหมายที่ยวนยั่วยวนแห่งความยึดถือยิ่งขึ้นไปมันจะเป็นไปได้อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดคนเราจึงหลงในสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี่เรียกว่าภาษาธรรมอันนี้เรียกว่าภาษาคนรู้จักกันแต่ธาตุที่เป็นวัตถุธาตุในภาษาคนธรรมดาการศึกษาชั้นระดับสูงก็รู้จักธาตุกันแต่ในทางที่เป็นวัตถุธาตุส่วนภาษาธรรมะหรือภาษาจิตใจนั่นน่ะเขามีธาตุมากไปกว่านั้นคือมากไปกว่าวัตถุธาตุแม้จะเป็นเรื่องทางจิตใจรู้สึกด้วยจิตใจจะเป็นของล้วนหรือของผสมมันที่มีปรากฏการณ์แปลกออกไปก็ล้วนแต่เรียกว่าธาตุ ก็ให้รู้เสียด้วยในคราวเดียวกันว่ามันยังมีธาตุในภาษาธรรม อาจจะแปลกหูสำหรับคนโดยมากสำหรับธาตุในภาษาธรรมเช่นว่าธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจอย่างนี้ไม่มีใครจะพูดไม่มีใครจะเคยได้ยินแต่ในภาษาธรรมะนั่นเขาจัดเป็นธาตุทั้งนั้นจักษุธาตุธาตุตาโสตธาตุธาตุหูคานธาตุธาตุจมูกแล้วมันยังมีธาตุที่เป็นคู่กันอีกเช่นว่าธาตุรูปรูปธาตุที่จะคู่กับตามีโสตมีสัทธาตุธาตุเสียงซึ่งจะคู่กับหูมีคันธธาตุธาตุกลิ่นที่จะมาเป็นคู่กับจมูกมันมีธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปฏิภาณธาตุธรรมารมณ์อย่างนี้ไม่เคยได้ยินฝรั่งก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยบัญญัติไม่เคยสอนกันอย่างนี้คนไทยที่เป็นแต่เพียงลูกศิษย์ฝรั่งมันก็รู้เท่านี้นั่นว่าแต่มันจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือว่าศึกษาพุทธศาสนามันยังรู้ว่าธาตุมันยังมีมากไปกว่านั้นอีกมากที่เบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็จัดเป็นธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุขันธ์ทั้ง5แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นธาตุทีนี้ถ้าว่าจะดูให้ไปอีกทางหนึ่งคือความดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเช่นกุศลกรรมอกุศลกรรมอัพยากตกรรมนี่ก็กลายเป็นธาตุแม้แต่กรรมก็เป็นธาตุเครื่องหมายแห่งกรรมก็เป็นธาตุนี่ก็ธาตุดีธาตุชั่วธาตุไม่ดีไม่ชั่ว ความดีก็เป็นธาตุความชั่วก็เป็นธาตุความไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นธาตุนี่เรียกว่ามันเป็นธาตุชนิดที่ไม่เคยได้ยินเช่นเกี่ยวกับจิตเกี่ยวลักษณะของจิตนั่นก็มีเป็นธาตุกามาวจรธาตุเป็นธาตุที่ครอบงำแล้วมันก็ลงไหลในกามรูปาวจรธาตุครอบงำแล้วก็ลงไหลในรูปอรูปาวจรธาตุครอบงำแล้วก็ลงไหลในอรูป
นี่สูงขึ้นไปทั้งอย่างนี้แม้ที่สุดแต่พระนิพพานซึ่งจะจัดว่าเป็นธาตุสุดท้ายเรียกว่านิพพานธาตุนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นเมล็ดหนึ่งขี้ฝุ่นอนูหนึ่งนี่สูงขึ้นมาตามลำดับจนถึงนิพพานก็ล้วนแต่เป็นธาตุซึ่งสรุปเป็นสังขตธาตุธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและอสังขตธาตุธาตุที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเพราะว่าในสากลจักรวาลนี้มันไม่มีอะไรนอกจากของสองอย่างคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและสิ่งที่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นธาตุไปหมดแล้วทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่มันจะไม่เป็นธาตุที่มันเป็นของละเอียดปลีกย่อยมันก็ยังเป็นธาตุเช่นกิเลสนี่มันก็เป็นธาตุโลภะก็เป็นธาตุโทสะก็เป็นธาตุโมหะก็เป็นธาตุกระทั่งความรู้สึกที่เกิดไปตาม ความหมายเช่นมีความอร่อยก็เรียกว่าธาตุของความอร่อยไม่อร่อยก็มีธาตุของความไม่อร่อยอย่างนี้เป็นธาตุที่นอกออกมาตามสมมติหรือตามบัญญัติแม้แต่ที่สุดแต่ว่าสีแดงสีเขียวสีขาวนี่มันก็มีความเป็นธาตุธาตุแดงธาตุเขียวธาตุขาวซึ่งที่แท้มันก็เป็นในคลื่นแสงที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ตาเป็นอย่างนั้นนั้นระบบที่ทำให้เกิดสีต่างๆนี่มันก็เรียกว่าเป็นธาตุที่ทางภาษาธรรมะเอาไปเป็นธาตุหมดกวาดเอาไปเป็นธาตุหมดเป็นธาตุนะเป็นธาตุหมดอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุขอให้เข้าใจให้หมดอย่างที่พูดมาทีนี้มันยิ่งไปกว่านั้นก็เป็นธาตุที่เข้าใจยากแหละรู้ว่ามันเป็นที่รวมไปเป็นธาตุที่ผสมรวมกันมากๆจนมีความหมายอย่างหนึ่งเช่นว่าไอ้สิ่งที่ถูกกินมันก็เป็นธาตุผู้กินมันก็เป็นธาตุผู้นุ่งผู้ห่มผู้ใช้ผู้สอยผู้ได้ผู้เสียผู้นั่นก็แต่ละผู้ละผู้นี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุข้อนี้เขาให้พระให้ผู้ที่จะบวชพระบวชเนรเรียนตั้งแต่วันแรกเขามาอยู่วัดนะ อาหารจีวรบิณฑบาตเตนาสนะแต่ละอย่างละอย่างนี่ก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติผู้ที่จะกินอาหารผู้ที่จะห่มจีวรผู้ที่จะใช้สอยเสนาสนะกินอยู่กินยาบุคคลผู้กินผู้บริโภคนั่นก็เป็นสักว่าธาตุ รวมกลุ่มกันเข้าเป็นคนคนหนึ่งสำหรับจะกินจะนุ่งจะห่มจะใช้จะสอยมันก็เป็นสักว่าธาตุ ธาตุในความหมายอย่างนี้ไม่มีตำราวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันหรอกแต่ว่าในทางธรรมะในทางพุทธศาสนาเราเน้นความสำคัญที่นั่นว่าสิ่งที่จะถูกกินถูกใช้ถูกอะไรต่างๆในความหมายหนึ่งหนึ่งในคุณค่าหนึ่งหนึ่งนี่ก็เรียกว่าธาตุไม่ยอมให้ละทิ้งความหมายความเป็นธาตุแล้วผู้รู้ที่เราเรียกกันว่าบุคคลกลายเป็นบุคคลผู้กินผู้ใช้ผู้นุ่งผู้ห่มก็สักว่าธาตุขอให้พยายามใคร่ควรด้วยดีเมื่อสวดมนต์บทนี้คือบทธาตุปัจเจเวกก็จะมีว่าจีวรก็ดีผู้บริโภคใช้สอยจีวรนั่นก็ดีเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรคำว่าธาตุอย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งแปลกประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็รวม
ความหมายเดียวกันหมดไม่ว่าธาตุไหนก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าเราจะแยกเนื้อตัวของเราออกเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนี่ก็เห็นว่าแต่ละอย่างเป็นธาตุจะมาแยกเป็นส่วนๆของร่างกายก็เป็นธาตุไปส่วนแต่ละส่วนละส่วนมารวมกันขึ้นสมมติเรียกบุคคลคนหนึ่งก็ยังเป็นธาตุอยู่นั่นเองความมุ่งหมายในข้อนี้ก็เพื่อจะสอนให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุมันจะได้เกิดความเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นตัวเป็นต้นนี่ถ้าว่าเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์เพราะเราเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์แล้วธาตุที่เป็นประธานหรือเป็นธาตุที่สำคัญนี่ก็คือธาตุทั้งหกที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนะเช่นพระบาลีที่ว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกแล้วคนเรานี่ประกอบไปด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุว่างแล้วก็ธาตุจิตวิญญาณผู้ที่อยากจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ดีมีหลักฐานมีรากฐานควรจะจำชื่อธาตุทั้งหกนี้ไว้ดีๆว่าปฐวีธาตุธาตุดินมาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุที่ว่างวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณธาตุจิตใจมันมีอยู่หกธาตุส่วนที่เป็นร่างกายของเราก็จะได้แก่สี่ธาตุธาตุดินน้ำไฟลมแล้ววิญญาณธาตุก็คือส่วนที่เป็นจิตใจความรู้สึกคิดนึกและที่มันเป็นที่ว่างสำหรับให้สิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่นี่ก็เรียกว่าธาตุว่างอันนี้ต้องศึกษากันสักหน่อยจึงจะเห็นธาตุว่างเพราะว่าไม่ว่าอะไรอ่ะมันตั้งอยู่บนธาตุว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันมีอะไรตั้งอยู่ซะก่อนแล้วคือมันไม่ว่างแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เห็นก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างเท่าที่มันต้องการเท่าที่มันตั้งอยู่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องมีที่ว่างให้สำหรับมันจะตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นี่จึงต้องรู้ไว้ว่าเขาจัดไว้ว่าเป็นธาตุธาตุหนึ่งด้วยเหมือนกันไอ้ความว่างมันเกิดมีคุณค่าขึ้นมาถ้ามันไม่มีความว่างแล้วสิ่งอื่นก็มาตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันมีอะไรเต็มอยู่ก่อนแล้วมันก็สิ่งอื่นเข้ามาไม่ได้เพราะมันต้องมีที่ว่างอยู่สําหรับให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาได้ มันก็ถ้วยชามเนี่ยถ้วยแก้วถ้วยชาถ้วยอะไรก็ตามเพราะมันมีที่ว่างกลวงอยู่นั่นแหละเอาน้ําใส่ได้มันจึงมีคุณค่าถ้าภาชนะเหล่านั้นไม่มีที่ว่างก็เราให้ใส่อะไรได้ภาชนะเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยมันมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะมันมีที่ว่างให้สำหรับใช้ประโยชน์มันก็เลยเรียกว่าเป็นค่าอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันหรือเป็นสิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันจึงได้จัดว่าเป็นธาตุคือธาตุว่างช่วยจดจำทบทวนไว้ดีๆว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุว่างแล้วก็ธาตุจิตหกธาตุคนเราประกอบอยู่ด้วยธาตุหกเป็นของร่างกายเสียสี่เป็นของจิตใจเสียหนึ่งแล้วเป็นที่ว่างสำหรับ
ทุกอย่างตั้งอยู่ข้างบนมันนั่นอีกหนึ่งคือ

ว่างถ้าเราจะไปดูถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็อย่างเดียวกันอีกแหละถ้าอยากจะพูดว่าแม่จะไปดูถึงต้นไม้ต้นไม้มันก็อย่างเดียวกันอีกแหละเพียงแต่ว่ามันลดลงไปมากเช่นธาตุจิตธาตุความรู้สึกของต้นไม้นี่มันมีน้อยมากจนไม่อาจจะเปรียบกันได้กับจิตของคนหรือจิตของสัตว์แต่ข้อบอกให้ทราบว่าบุคคลบางพวกครูบาอาจารย์บางพวกนั้นเขาสอนกันว่าต้นไม้ไม่มีจิตนะเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดว่าต้นไม้แม้แต่ต้นไม้มันก็มีธาตุจิต แต่เราไม่ต้องการจะทะเลาะกันนะเราบอกตามความเห็นความเข้าใจที่เราศึกษามาสิ่งที่มีชีวิตต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจิตตามมากตามน้อยถ้าชีวิตมันเต็มสมบูรณ์สิ่งที่เรียกว่าจิตก็สมบูรณ์ถ้าชีวิตมันไม่สมบูรณ์หรือมันเล็กมันน้อยสิ่งที่เรียกว่าจิตมันก็เล็กมันก็เล็กกว่าน้อย โดยเหตุที่ต้นไม้มีความรู้สึกได้มันจึงเรียกว่าในต้นไม้มันก็มีธาตุวิญญาณธาตุอยู่ตามสมควรสำหรับต้นไม้แต่ครูบาอาจารย์บางคนเขาบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าพูดอย่างที่มากำลังพูดนี้เขาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ตามใจเขาเราไม่อยากจะทะเลาะกับเขาแต่อยากจะขอร้องให้ทุกคนดูว่าคนมันมีธาตุหกเห็นชัดแล้วสัตว์มันก็มีธาตุหกแต่มันต้องลดต่ำลงไปอีกที่ต้นไม้มันก็ควรจะมีแต่มันต้องลดต่ำที่สุดเช่นความรู้สึกของต้นไม้มันจะมาเปรียบกับของคนไม่ได้แต่มันก็ต้องมีความรู้สึกเห็นได้ว่ามันมีการหนีภัยการต่อสู้การหลีกเลี่ยงหรือว่าไอ้ต้นไม้บางชนิดมันรู้จักแสดงอาการหลบหลีกเช่นหุบเช่นเบิกบานเป็นต้นต้นหญ้าบางชนิด ที่พูดนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจนิดเดียวว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตนี่มันประกอบอยู่ด้วยธาตุหกสิ่งที่มีชีวิตนี่ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นสักว่าธาตุเมื่อจิตคิดนึกได้ธาตุจิตมันคิดนึกได้มันก็คิดไปตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมเข้ามาปรุงแต่งให้คิดนึกทีนี้ตามธรรมดาของอวิชชาอวิชชานี่ก็เป็นธาตุหนึ่งเหมือนกันวิชชาก็เป็นธาตุหนึ่งอวิชชาก็เป็นธาตุหนึ่งนี่ตามธรรมดาธาตุอวิชชานะมันไม่มีความรู้และจิตมันอยู่ด้วยธาตุอวิชชามาก่อนนั่นจิตมันไม่มีวิชามันไม่มีปัญญามันยังไม่มีมันจึงเป็นจิตโง่ จะเรียกว่าโง่ก็ได้จะไม่เรียกว่าโง่ก็ได้แต่มันให้เรียกว่ามันไม่มีความรู้กันแล้วกันเนี่ยมันไม่มีความรู้ตามธรรมชาติของมันไม่มีความรู้นี่ธาตุจิตนี่มันรู้สึกได้แต่ความรู้สึกนั้นไม่ถูกต้องจึงเรียกว่ามันไม่มีความรู้มันมีแต่ความรู้สึกที่มันรู้สึกไปตามอวิชชาธาตุตามสบายมันมันก็รู้สึกว่ามีตัวมีตนไปสัมผัสอะไรเข้าก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปหมดไม่เห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติจึงเอานั่นนี่เป็นตัวตนนั่นแหละคือปัญหาสำคัญที่สุดเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาด้วยทั้งถูกหรือไม่ถูกประการที่คนเรามีความทุกข์เผชิญกันเข้ากับความทุกข์มันมีต้นเหตุอยู่ที่นี่คือธาตุจิตมันมีแต่รู้สึกมันรู้สึกผิดคือมันโง่

มันไปหมายมั่นเอาสิ่งต่างๆโดยความเป็นตัวตนไม่ใช่เป็นธาตุแล้วมันก็ยึดถือตัวตนยึดถือความหมายแห่งตัวตนเป็นที่น่ารักน่ายินดีบ้างน่าเกลียดน่าชังบ้าง ก็หลงไหลในสิ่งที่น่ารักน่ายินดีไปแบบหนึ่งหลงไหลในสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีไปอีกแบบหนึ่งนั่นคนเราจึงได้รู้สึกความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอะไรไปตามเรื่องเพราะความที่จิตนี่มันคบกันกับอวิชชาธาตุเป็นจิตที่โง่เขลายึดถือตัวตนรอบด้านนั่นคือจุดตั้งต้นของความทุกข์ของคนเราคำว่าของคนเราก็คือของจิตนั่นเองคนเรามันไม่ได้มีมาแต่ไหนก็เพราะทั้งหมดนี้มันประกอบอยู่ในธาตุหกธาตุไม่มีธาตุตัวเราไม่มีธาตุคนเลยมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณในหกนั่นน่ะมันทำหน้าที่ของมันได้คือจิตได้อาศัยกายก็ทำหน้าที่ของจิตได้เดี๋ยวนี้จิตประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุมันก็ลงไปหมดมายึดถือโดยความเป็นตัวตนไปหมดสำหรับจะรักที่น่ารักสำหรับจะเกลียดที่น่าเกลียดสำหรับจะโกรธที่น่าโกรธสำหรับที่จะกลัวในที่น่ากลัวมันก็เหลือซากเป็นความเคยชินแห่งความรักโกรธเกลียดกลัวเพราะเราจึงมีปัญหาด้วยเรื่องความรักโกรธเกลียดกลัว ขยายตัวไปได้กี่อย่างกี่อย่างเป็นความอาลัยอาวรณ์เป็นความถึงเป็นความหวงซึ่งมันขยายตัวไปได้เพราะมันรักเพราะมันจึงได้หึงได้หวงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นผลของจิตที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุจิตก็เป็นธาตุนั้นมันประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุแล้วมันก็เกิดธาตุยินดียินร้ายเกิดธาตุแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเกิดธาตุแห่งความทุกข์ในที่สุดทุกขธาตุทั้งนั้นเลยแต่ถ้าถูกใจถูกจิตถูกใจของจิตจิตกลับเรียกว่าสุขจิตจึงรู้สึกว่าเป็นสุขเกิดมีสุขธาตุสำหรับจิตโง่หรืออทุกขมสุขธาตุสำหรับจิตโง่ที่มันไม่รู้จักวินิจฉัยลงไปว่าอย่างไรต้นเหตุแห่งความทุกข์หรือต้นเหตุแห่งปัญหามาจากความที่จิตธาตุมันโง่โดยมันไปผสมกับอวิชชาธาตุจิตธาตุผสมกับอวิชชาธาตุก็เป็นจิตโง่แต่เราจะเรียกว่าคนโง่ที่จริงคนไม่ได้มีคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในธาตุทั้งหกนั้นได้จิตนั่นแหละมันโง่ได้เพราะมันประกอบด้วยอวิชชาธาตุแต่เมื่อเราพูดภาษาธรรมดาพูดกันแล้วก็เราคือคนคนคือจิตคือจิตธาตุที่ผสมกันอยู่กับธาตุอะไรมันก็เป็นจิตอย่างนั้น ที่นี่ท่านจัดหมวดของธาตุไว้อย่างที่เรียกว่าเป็นหลักวิชาที่สุดเป็นเทคนิคทางวิชาการที่สุด ที่ควรจะยกมาพูดกันมันจะมีสักสามหมวดนะหมวดแรกแสดงสิ่งทั้งปวงที่เป็นฝ่ายสังขารคือสำหรับจะเป็นเจ้าทุกข์จะเป็นตัวทุกข์เราเรียกว่า
กามธาตุธาตุกามกามธาตุเรียกว่ารูปธาตุธาตุที่มีรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปเมื่อกามธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็หลงไหลในกามเมื่อรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็หลงไหลในรูปธรรมอันบริสุทธิ์ไม่ใช่กามเป็นรูปธรรมอันบริสุทธิ์ที่เป็นอารมณ์แห่งฌานแห่งสมาบัติที่เมื่ออรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็หลงไหลในสิ่งที่ไม่มีรูปไม่ใช่กามไม่ใช่รูปเรียกว่าอรูปสิ่งที่ไม่มีรูป ระบุไว้ในในตำราว่าอากาศไม่มีรูปวิญญาณไม่มีรูปความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรอกิจจนะไม่มีรูปแล้วความมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่มีรูปนี่ละเอียดไม่เคยฟังเข้าใจไม่ได้เก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีสิ่งที่ไม่ต้องมีรูปจะเป็นอารมณ์ของจิตได้ถ้าว่าธาตุชนิดนี้ครอบงำจิตจิตก็หลงไหลอยู่ในสิ่งที่ไม่มีรูปแต่ไม่ใช่เลยไปถึงนิพพานอยู่ในขั้นระดับที่เป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นไอ้ธาตุทั้งหลายจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นมันก็ตามใจแต่มันสงเคราะห์ได้เป็นสามหมวดไอ้พวกสังขตธาตุทั้งหลายเนี่ยคือกามธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในกามรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในรูปอรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในอรูปนี่บรรดามนุษย์ธรรมดาสามัญจะเป็นอย่างนี้บางทีก็ลงก็อยู่ในหมวดธาตุนี้บางทีก็ไปอยู่ในหมวดธาตุโน้นแต่ว่าส่วนมากของมนุษย์เนี่ยลงไหลอยู่ในกามธาตุนั่นจึงจัดมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นกามาวจรเป็นสัตว์ที่มีจิตเที่ยวท่องไปในกามถ้าเมื่อเป็นมนุษย์พิเศษธรรมดาจึงจะไปหลงไหลในรูปธาตุเช่นพวกฤาษีชีไพรเป็นต้นที่นี่พวกมุนีฤาษีชีไพรชั้นเอกชั้นเอกสุดขึ้นไปจึงจะไปหลงไหลในอรูปเช่นครูอาจารย์สองสามคนของพระพุทธเจ้าที่ชื่ออาลารดาบทอุตกาดาบทเป็นต้นนั้นนะคือพวกที่หลงไหลอยู่ในอรูปเหนือนั้นขึ้นไปไม่มีแล้วสำหรับไอ้พวกไอ้สังคตธาตุนี่มันก็จะเป็นเรื่องนิพพานจะเป็นเรื่องอสังคตะ เนี่ยธาตุที่จะครอบงำในสังขารทั้งหลายหรือเป็นสังขารทั้งหลายมีอยู่สามธาตุอย่างนี้แล้วคนคนหนึ่งก็อาจจะเป็นได้ทั้งสามธาตุทั้งสามภูมิสามภพเนี่ยถ้าเขาอบรมไอ้ที่จะไปเป็นฤาษีมุนียินดีในรูปและอรูปก็คือคนธรรมดามาก่อนทั้งนั้นแต่เขาอบรมจิตใจสูงขึ้นไปถึงนั่นแล้วพอใจแล้วยินดีแล้วหลงไหลแล้วไม่อยากจะพ้นไปจากความเป็นอย่างนั้นเขาจึงพูดว่าไอ้พรหมพวกพรหมอายุยาวอายุยาวมากกว่าใครๆมันยาวจนนับไม่ไหวเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลพอใจมากนี่จำไว้ว่าธาตุหมวดแรกที่ใช้แก่สัตว์ที่จะต้องเวียนว่ายหรือใช้แก่ธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงหรือเป็นสังขตธาตุทั้งหลายนะเขาแบ่งไว้เป็นสามกลุ่มเป็นกามธาตุเป็นรูปธาตุเป็นอรูปธาตุบางเวลาก็อยู่ในกลุ่มธาตุนั้นบางเวลาก็อยู่ในกลุ่มธาตุนี้แต่ส่วนมากที่สุดของคนธรรมดานั้นจะอยู่ในกามธาตุยินดีในกาม
แม้ไปจมอยู่ในนรกในอบายมันก็ยังพอใจในกามหวังจะได้กามเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่มันก็พอใจในกามหวังที่จะได้กามไปเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรมันก็หลงไหลยินดีในกามดังนั้นจึงพูดว่าสวนมากที่สุดของสัตว์ที่มีชีวิตนี่มันเป็นสัตว์ที่ยังหลงไหลในกามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันยังมีจิตใจต่ำพอที่จะพอใจอยู่ในกาม จึงมีน้อยนักน้อยหนาที่สูงขึ้นไปจะพอใจในรูปและพอใจในอรูปยังไม่พูดถึงนิพพานทีนี้ก็จะพูดใหม่นะ พูดทีเดียวกินหมดทั้งพวกบุตุชนและพวกไม่ใช่บุตุชนคือทั้งพวกสังคตะและพวกอสังคตะจะแบ่งธาตุออกเป็นสามหมวดอีกกันแต่ทีนี้จะแบ่งเป็น รูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธาตุรูปธาตุก็ธาตุที่มีรูปดังนั้นมันสงเคราะห์เอากามเข้าไว้ด้วยเพราะกามมันก็มีรูปเป็นที่ตั้งที่อาศัยหรือรูปที่ไม่ใช่กามก็เรียกว่ารูป เป็นธาตุที่มีรูปแล้วก็เป็นธาตุที่ไม่มีรูปธาตุที่สองแล้วก็เป็นนิโรธธาตุคือธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปและอรูปนั่นน่ะกลุ่มนิพพาน กลุ่มนิพพานธาตุเรียกว่านิโรธธาตุ มีรูปนี่สงเคราะห์กามไว้ด้วยเพราะกามอาศัยรูปเป็นที่ตั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่เรียกว่ารูปนะ เขาอาศัยรูปเป็นที่ตั้งเลยเรียกว่ารูปรูปธาตุถ้าไม่มีรูปเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกของจิตก็เรียกว่าอรูปแต่มันก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่ที่มีธาตุอีกธาตุหนึ่งมีอยู่สำหรับจะเป็นที่ดับของธาตุทั้งสองข้างต้นรูปธาตุก็ดีอรูปธาตุก็ดีเมื่อถึงเข้ากับนิโรธธาตุแล้วก็ต้องดับไป คำว่านิโรธแปลว่าดับไม่มีเหลือนิโรธะแปลว่าดับไม่เหลือคือมันดับเหตุดับปัจจัยแล้วมันก็ดับไม่มีเหลือถ้าดับชั่วคราวเขาเรียกอย่างอื่นเขาเรียกพังคะบ้างเขาเรียกว่าอัตถังคมะบ้างเรียกว่าอัตสดงคตอัตถังคมะคือมันดับชั่วคราวแล้วมันเกิดใหม่หรือพังคะมันสลายแล้วมันก่อตัวใหม่อย่างนี้ไม่ใช่นิโรธอย่างนี้ไม่ใช่นิโรธ ถ้าเป็นนิโรธก็หมายความว่ามันดับที่เหตุที่ปัจจัยแล้วมันก็ดับไปนั้นที่จะเป็นนิโรธได้ มันต้องดับเหตุดับปัจจัยเมื่อกี้กล่าวมาแล้วว่าจิตธาตุได้ประกอบกันกับอวิชชาธาตุมันจึงโง่ดักดานเป็นไปในวัฏสงสารอวิชชาธาตุนั่นแหละคือเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตธาตุเวียนว่ายไปในวัฏสงสารมันต้องดับอวิชชาธาตุนั้นเสียดับเหตุดับปัจจัยคือดับอวิชชาธาตุนั้นเสียโดยมีวิชาธาตุเข้ามาแทนเดี๋ยวนี้จิตเลื่อนมาถึงขั้นที่เรียกว่าประกอบอยู่ในวิชาธาตุแล้วไม่โง่แล้วมีลักษณะอาการคือเห็นแจ้งสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นตัวเองว่าเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นไอ้จิตตัวกู้จิตนี่ก็เป็นสักว่าธาตุเท่านั้นอะไรๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาปรุงแต่งก็สักว่าธาตุทั้งนั้นเลยเห็นธาตุทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนจิตนี้จึงเปลี่ยนสภาพจากที่โง่หลงมาเป็นตื่นเป็นฉลาดเป็นรู้แจ้งเป็นเบิกบานตามความหมายของคำว่าพุทธะก่อนนี้มันหลับเดี๋ยวนี้มันตื่น

ที่เรามารู้จักเราก็คือจิตรู้จักจิตจิตที่คิดว่าตัวเราจิตที่มันคิดว่าเป็นตัวเรามารู้จักตัวมันเองอย่าลืมว่าพุทธศาสนามันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวเราอะไรอะไรก็เป็นเรื่องของจิตอย่างที่บรรยายกันอย่างละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเพราะฉะนั้นให้รู้เอาเองคือว่าถ้าบางทีพูดว่าเราบางทีพูดว่าจิตมันก็คือสิ่งเดียวกันเดี๋ยวนี้จิตมันรู้จักตัวเองรู้จักพูดอย่างภาษาคนว่าเราเริ่มรู้จักตัวเราเองคือจิตเนี่ยเริ่มรู้จักตัวจิตเองว่าเป็นอะไรว่าเป็นธาตุที่ประกอบอยู่ด้วยธาตุเกี่ยวข้องอยู่ด้วยธาตุมีเหตุเป็นธาตุมีผลเป็นธาตุแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยธาตุมันปรุงแต่งกันเจือกันและปรุงแต่งกันให้เกิดผลใหม่ๆไม่รู้จักจบจักสิ้นธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผดทัพพะธาตุดีธาตุชั่วธาตุไม่ดีไม่ชั่วกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุแต่ละหมวดแต่ละอย่างแต่ละหมวดแต่ละหมู่มันก็มีการปรุงกันได้เรียกว่าไม่มีขอบเขตจำกัดเลยการปรุงนี่พออะไรปรุงเข้าไปมันก็เกิดของใหม่ปรุงอะไรเข้าไปก็เกิดของใหม่เหมือนว่าในครัวนั่นมันมีอะไรนะก็มีเกลือมีกะปิมีอะไรอยู่ไม่กี่อย่างนะครับแต่มันปรุงเป็นอาหารได้ไม่รู้จักกี่ร้อยอย่างพันอย่างนี่ความคิดนึกของจิตเรื่องสมรรถนะของจิตคุณภาพของจิตเป็นสิ่งที่ปรุงได้ไม่จำกัดมันจึงมีเรื่องที่น่ารักน่าหลงไหลมากมีเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมากมีอะไรล้วนแต่มากๆยากที่จะสิ้นสุดเราไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไปหลงที่หลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวหลงกังวลวิตกอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงคิดทำลายล่างคิดจะยึดครองคิดต่างๆนั่นนะ เพราะว่ามันโง่มันไม่รู้จักตัวเองซึ่งเป็นเพียงธาตุและสิ่งทั้งปวงที่เป็นแต่เพียงธาตุแม้แต่ความอร่อยอย่างยิ่งก็เป็นสักว่าธาตุมันไม่รู้สึกสักว่าธาตุมันรู้สึกว่าอร่อยแล้วมันก็จะเอาในความรู้สึกนั้นมันเข้มข้นมันเป็นกิเลสเข้มข้นมันก็จะเอาให้ได้มันก็ต้องฆ่าผู้อื่นหรือว่ามันอยากจะเอาหมดจนเป็นเจ้าโลกนี่เรื่องก็วนเวียนอยู่ในการปรุงแต่งแล้วก็ประหัตประหารกันเองในหมู่มนุษย์หัวใจของพุทธศาสนาคือการมองให้เห็นความเป็นธาตุอย่างที่ตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกถ้าเรารู้จักธาตุดีถูกต้องแล้วก็คือรู้หมดรู้สักว่าธาตุเท่านั้นแหละมันไม่ยึดถืออะไรนี่เราควรจะรู้จักความผิดแปลกแตกต่างของพุทธศาสนาของเราว่ามันต่างจากศาสนาอื่นอย่างไรเท่าที่อาตมาผ่านมาในเรื่องราวที่ได้ศึกษามานี่การสอนให้เห็นว่ามันเป็นแต่สักว่าธาตุเนี่ยมันพบแต่ในพุทธศาสนาในศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้ามันมีก็ใน
ศาสนาไหนศาสนาอื่นที่อาตมายังไม่เคยอ่านพบมานะ ทีนี้พระไตรปิฎกของเราทั้งหมดมากมายเท่าไรมันก็ล้วนแต่อธิบายให้เห็นเรื่องความเป็นแต่สักว่าธาตุนี่คนเรานี่เป็นสักแต่ว่าธาตุประกอบอยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุหกโดยกฎของอิทธิปัจจยตาอำนาจแห่งกฎอิทธิปัจจยตาทำให้ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนี่มันปรุงกันเรื่อยมันปรุงกันเรื่อยจนมาเป็นรูปอย่างคนเป็นรูปอย่างสัตว์หรือเป็นรูปอย่างต้นไม้ต้นไม้ก็แปลว่าไอ้ธาตุถูกปรุงขึ้นโดยกฎอิทธิปัจจยตาที่ศาสนาอื่นเขาไม่พูดอย่างนี้เลยอย่างศาสนาคริสเตียนอย่างนี้พระเจ้าหยิบเอาดินขึ้นมาเป่าพรวดเดียวสั่งคำเดียวกลายเป็นมนุษย์คนแรกขึ้นมาคืออาดัมแล้วต่อมากระชักซี่โครงอาดัมซึ่งเป็นผู้ชายนะเอามาซี่หนึ่งมาเป่าพรวดเดียวเป็นผู้หญิงก็เลยมีผู้ชายผู้หญิงขึ้นมาในโลกแล้วก็สืบพันธุ์กันมา อย่างนี้มันแสดงว่าไอ้มนุษย์เรานี่ไม่ใช่ประกอบขึ้นได้ธาตุหกโดยกฎของอิทธิปัจจยตามันโดยพระเจ้าสร้างนิรมิตขึ้นมานิรมิตจากดินธาตุดินธาตุเดียวซะด้วยในคัมภีร์ก็ว่าอย่างนั้นเอาดินมาสร้างเป็นมนุษย์ผู้ชายแล้วสี่โครงผู้ชายมาสร้างเป็นมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมันต่างกับพุทธศาสนาเท่าไรเล่าคุณช่วยจำไว้ดีด้วยพุทธศาสนาเนี่ยมาสอนแต่ว่าธาตุทั้งหลายประชุมคุมกันข้าวเป็นผลิตผลใหม่อย่างนั้นอย่างนี้ตามกฎของอิทธิปัจจยตาส่วนลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็บอกพระเจ้าเป่าพรวดเดียวเป็นคนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรากำลังทะเลาะกันระหว่างพุทธกับคริสต์นะมันจะเข้าใจได้ทันทีว่ามันเหมือนกันไม่ได้นะที่หาว่าพระพุทธเจ้าไปเอาคำสั่งสอนในคริสต์มาสอนมันสอนได้เมื่อไรแล้วมันเหมือนกันเมื่อไรแล้วมันไปคนละทางพุทธในสอนว่าทุกสิ่งเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติโดยกฎของอิทธิปัจจยตาเมื่อศาสนาที่ก็สอนพระเจ้าเป่าพรวดเดียวดินก็กลายเป็นคนขึ้นมาอย่างนี้ เป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติปรุงแต่งกันแยกจากกันปรุงแต่งกันแยกจากกันไม่มีที่สิ้นสุดตามกฎของอิทธิปัจจยตานี่เป็นหลักของพุทธศาสนา ส่วนศาสนาอื่นมีพระพรหมพระนารายณ์พระอีศวรพระเป็นเจ้าพระอะไรก็ตามเลยข้าพระเจ้าสร้างปั๊บเดียวเป็นขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงว่าประกอบอยู่ด้วยธาตุหกเป็นไปตามกฎอิทธิปัจจยตาประกอบด้วยอวิชชาธาตุก็ทำผิดมีความทุกข์จนกว่าจะหมดอวิชชาธาตุเกิดวิชชาธาตุขึ้นมาก็ไม่มีทุกข์ก็ดับทุกข์หลักการมันไกลกันอย่างกับฟ้าและดินนั่นจะมาอ้างว่าศาสนาพุทธไปเอาศาสนาอื่นมาสอนนั่นนะมันเป็นไปไม่ได้หรือถ้าว่าจะเอาศาสนาพุทธไปสอนมันก็สอนไม่ได้หรอกเพราะเขามันมีข้อเขียนอยู่ตายตัวชัดในคัมภีร์ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วคือไม่มีธาตุไม่ได้สอนเรื่องธาตุไม่ได้สอนว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินี่รู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้คือคำว่าทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดนี่เราเรียนเรื่องธาตุแล้วก็รู้พุทธศาสนาไอ้คนอื่นเขาเป็นเรื่องไม่ได้สอนประกอบอยู่ในธาตุถ้าตามกฎธรรมชาติเขามีพระเจ้าเสกเป่าแยกกันตามหลักวิทยาศาสตร์โดยหลักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เขาแยกศาสนาเป็นสองพวกพวกหนึ่งเขาเรียกว่า creationist creation คือสร้างไอ้พวกหนึ่งเขาเรียกว่า evolutionist พุทธศาสนาเป็น evolutionist
คือสอนว่ามันเป็นวิวัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือธาตุทั้งหลายวิวัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เรียกว่าพวกถือว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามวิวัฒนาการพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวที่พวกหนึ่งก็สอนว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างตามคัมภีร์ของพวกที่มีพระเจ้าศาสนาเหล่านั้นก็เรียกว่า creationist พวกที่ถือว่ามีการสร้างพวกนั้นไม่เกี่ยวกับธาตุในพวกที่เป็น evolutionist นี่คือพวกที่เกี่ยวกับธาตุต้องมีธาตุมาผสมกันแล้วมี evolve วิวัฒนาการขึ้นมานี่เพื่อให้รู้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้สอนอย่างนี้นี่อย่างส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งให้รู้จักตัวเองตัวเราเองว่ากำลังเป็นอย่างนี้อย่าได้อวดดีมันมากไปในตัวกูของกูเป็นความรู้สึกที่บ้าบอที่จิตที่มีอวิชชามันรู้สึกเอาเองมันรู้สึกเอาเองว่าตัวกูว่าของกูจิตที่มีอวิชชาธาตุมันรู้สึกเอาเองมันว่าเอาเองมันพูดเอาเองโดยแท้จริงแล้วมันมีอย่างนั้นไม่ได้มันมีสักว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าได้อวิชชาธาตุเข้ามาปรุงแต่งจิตมันก็โง่ก็ว่าไปตามโง่ถ้ามันหมดอวิชชาธาตุมันมีวิชชาธาตุเข้ามาปรุงแต่งมันก็ฉลาดไปตามแบบของวิชชาธาตุนี่เรามารู้จักตัวเรากันซะอย่างนี้ปัญหามันเกิดเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ในท้องเราอยู่ในท้องแม่เราก็ไม่รู้เรื่องนี้ว่าเป็นสักว่าธาตุเกิดมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าโอ้นี่สักว่าเป็นสักว่าธาตุทารกก็มันไม่มีความรู้เรื่องนี้ทารกโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ยังโง่มันยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วมันต้องไปปรุงเป็นความทุกข์น้ำตาหลายทุกข์เลยกันเสียมากมายมากมายถึงจะค่อยๆมาดูกันใหม่มาศึกษากันใหม่ว่าโอ้มันยึดถือไม่ได้มันจะเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้มันสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยมันจึงจะเปลี่ยนทางเดินนี่บางคนโชคไม่ดีไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติมันก็ตายเปล่าแหละคนนั้นมันก็ตายเปล่าเกิดมารู้แต่ความทุกข์แล้วก็ตายเปล่านี่บางคนโชคมันดีมันเผอิญมันก็ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าที่ถ่ายทอดสืบกันมาแล้วมันก็มีสติปัญญาพอสมควรที่มองเห็นในตัวเองว่าทั้งหมดนี่ข้างในของเรานี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ที่จะดับทุกข์ได้ที่จะออกจากกองทุกข์ไปได้ที่จะละความเป็นบุตุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าได้คือถึงกับเป็นพระอรหันต์ได้ไม่เสียชาติเกิดอย่างนี้เป็นต้นนั้นความรู้เรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆเดี๋ยวนี้จิตมันมายึดถือตัวตนมีกิเลสตัณหาวนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากตามคำนั่นแหละมีความอยากแล้วทำตามที่ตัวอยากได้ผลมาแล้วก็เพิ่มความอยากแล้วก็ทำตามความอยากได้ผลมาแล้วก็เพิ่มความอยากแล้วทำตามความอยากอยู่อย่างนี้แรงขึ้นเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารเอาเป็นตัวตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยถูกยึดถือเป็นตัวตนมากกว่าอะไรเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยตัวศัตรูร้ายกาจแต่ก็เป็นที่น่ารักน่าพอใจยิ่งกว่าสิ่งใดถูกยึดถือเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลา เป็นนั้นว่าเพราะไม่รู้จักธาตุจึงได้หลงเกี่ยวกับธาตุทุกอย่างทุกประการจึงได้แต่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทีนี้เมื่อได้ทราบว่า
หัวใจของพุทธศาสนาสอนว่าไม่มีอะไรมีแต่สักว่าธาตุแล้วก็มีคำอธิบายขยายความออกไปว่าการเกิดแห่งธาตุคือการเกิดแห่งความทุกข์นี่ช่วยจำไว้ประโยคนะเป็นประโยคที่ต่อท้ายไปฮะการเกิดขึ้นแห่งธาตุนะคือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์มันลำบากอยู่ตรงคำว่าเกิดเราได้ยินแต่ว่าเกิดจากท้องแม่ในทางธรรมะก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากท้องแม่ละแม้จะเกิดจากท้องแม่ก็ยังไม่เรียกว่าเกิดจนกว่ามันได้ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่เรียกว่าธาตุเกิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดนี่ก็หมายความว่าเมื่อธาตุนั้นได้ทำหน้าที่ของมันตามหน้าที่หรือมันกำลังอยู่ในหน้าที่คือทั้งสี่ธาตุนี้ปรุงแต่งกันพอดีแล้วเกิดเป็นร่างกายคนขึ้นมาธาตุเกิดในที่นี้มันก็หมายความว่าสำหรับร่างกายก็คือเกิดเป็นกายขึ้นมาสำหรับจิตก็เกิดเป็นจิตขึ้นมาคือมันทำหน้าที่ถ้ามันยังไม่ทำหน้าที่ยังไม่เรียกว่าเกิดแม้เราจะมีร่างกายอยู่อย่างนี้แล้วถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่เรียกว่าเกิดแม้เราจะมีจิตอยู่แล้วแต่ถ้าจิตไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ทำหน้าที่เรียกว่ายังไม่เกิดคำว่าเกิดหมายความถึงทำหน้าที่หรือกำลังอยู่ในหน้าที่ท่านจึงพูดว่าการเกิดแห่งธาตุคือการเกิดแห่งความทุกข์เมื่อธาตุทั้งหลายอยู่ในหน้าที่ก็คือปรุงแต่งเกิดกายเกิดจิตเกิดความคิดเกิดความนึกเกิดความโง่เกิดอวิชชานี่เกิดขึ้นแห่งธาตุเป็นการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ถ้าฟังผิวๆเผินๆมันก็จะไม่เข้าใจเกิดแห่งธาตุก็เกิดไปสิจะมีความทุกข์อย่างไรล่ะแล้วธาตุมันก็เกิดอยู่แล้วอย่างนี้ยิ่งผิดใหญ่ถ้าพูดว่าธาตุทั้งหลายเกิดอยู่แล้วนั้นภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมเมื่อธาตุกำลังอยู่ในหน้าที่ของธาตุนั่นน่ะเรียกว่าธาตุเกิดแล้วนี่โดยภาษาธรรมเมื่อธาตุอยู่ในหน้าที่ก็คือปรุงแต่งกันเต็มที่มันก็เกิดนั่นเกิดนี่จนกระทั่งเกิดกิเลสเกิดตัณหาอุปาทานนั่นการคำพูดว่าการเกิดขึ้นแห่งธาตุคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เข้าใจดีๆไม่ใช่ว่าธาตุผสมธาตุเกิดธาตุใหม่แล้วจะเรียกว่าเกิดท่านหมายความว่าธาตุนั้นทำหน้าที่ของมันคือปรุงแต่งกันและกันแล้วเกิดสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นแน่นอนหลักพุทธศาสนามีว่าทุกอย่างสักว่าธาตุและการเกิดขึ้นแห่งธาตุคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์จะดูต่อไปว่าการเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นธาตุคือสิ่งสูงสุดการปฏิบัติให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะสูงสุดยอดสุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปอะไรก็ตามทุกอย่างทุกประการเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวตนของมันหรือตัวตนของใครหรือของเราหรือของจิตเห็นทำให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละคือยอดสุดของการปฏิบัติธรรมะมันคือเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนนี่ธรรมเนียมโบราณนับว่าดีมากที่ให้พระไอ้คนที่จะมาบวชพระบวชเนรวันแรกเข้ามาอยู่วัดต้องเรียนเรื่องธาตุปัจจเวกยถาปัจจยังปวัตตมานังไปหามาอ่านดูมาศึกษาดูแต่แล้วมันก็น่าเศร้าตรงที่ว่าไอ้คนที่อ่านที่เรียนมันก็ไม่รู้มันสักว่าท่องมันก็มนต์ศักดิ์สิทธิ์มันท่องบาลีที่ไม่รู้ว่าอะไรซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแล้วมันก็บวชแล้วมันก็ยังไม่เรียนมันก็ยังไม่รู้ซื้อเข้าไปมันก็ไม่เรียนไม่รู้มันก็ไม่ได้รู้หัวใจพุทธศาสนาทั้งที่เอามาท่องจำได้แม่นยำตั้งแต่วันแรกเข้ามาอยู่วัดเพื่อจะบวชนี่เรื่องธาตุมันเป็นอย่างนี้
เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวง

ไอ้ที่มายึดมั่นถือมั่นอะไรนั่นเรียกว่าความหลุดพ้นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่อะไรอยู่โดยความหมายของตัวตนแล้วมันก็เรียกว่าติดอยู่ที่นั่นยึดมั่นถือมั่นคือติดอยู่ที่นั่นพอมายึดมั่นถือมั่นก็เรียกความหลุดพ้นหลุดพ้นออกไปจากความผูกพันของสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์นี่ก็เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นสักว่าธาตุเดี๋ยวนี้อยากจะบอกว่าแม้การศึกษายุคปัจจุบันที่สอนกันเรื่องธาตุนั้นธาตุนี้ทางวิทยาศาสตร์นี่ก็ช่วยได้บ้างเหมือนกันแหละก็ให้เรียนกันจริงๆเถอะเรียนธาตุอย่างวิทยาศาสตร์มันก็เห็นว่าธาตุไงจะเห็นเป็นสุดถึงปรมาณู

ธาตุนั้นธาตุนี้ทางวิทยาศาสตร์นี่ก็ช่วยได้บ้างเหมือนกันแหละขอให้เรียนกันจริงๆเถอะเรียนธาตุอย่างวิทยาศาสตร์มันก็เห็นว่าธาตุไงจะเห็นเป็นสุดถึงปรมาณูมันที่ประกอบกันขึ้นเป็นในส่วนๆเป็นอนุก็ต้องมาเป็นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราเรียนตามวิชาวิทยาศาสตร์สมัยอย่างวัตถุสมัยนี้ก็ช่วยได้บ้างเหมือนกันแหละขอให้ศึกษาเห็นความเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันตามธรรมชาติ เพียงแต่ว่าในทางพุทธศาสนานั้นเห็นมากกว่านั้นเห็นลึกกว่านั้นมันก็เป็นไปโดยแนวเดียวกันเห็นสักว่าธาตุแล้วมันก็ไม่ยึดถือว่าตัวตน ถ้าไม่เห็นว่าเป็นธาตุแล้วมันก็ยึดถือว่าเป็นตัวตนคือมันสิ่งเหล่านั้นมันให้รสอร่อยเรียกว่าอัสสาทะความอร่อยเกิดจากสิ่งนั้นแล้วคนก็ยึดถือในความอร่อยที่เรียกว่าสุขเวทนาจิตมันก็โง่ขึ้นมาทันทีว่ากูได้ความอร่อยความอร่อยนั่นของกูกูเป็นผู้อร่อยนี่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนความอร่อยนั่นของกูนี่เรียกว่าอัตตนิยาหรือของตนความโง่ว่าตัวตนและของตนมันก็เกิดขึ้นถ้ามันรุนแรงมากก็เรียกว่าตัวกูหรือของกูเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมันก็ได้เป็นทุกข์ความไม่รู้เรื่องตัวตนหรือของตนเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักวะธาตุอวิชชาธาตุครอบงำจิตอย่างเดียวจิตไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักวะธาตุเดี๋ยวนี้ลองคิดดูดีเรารู้หรือยังเรามักจะพูดไปตามความไม่รู้ว่าเรารู้เราจะพูดด้วยความโง่ของเราว่าเราเข้าใจว่าเรามองเห็นว่าธาตุตามธรรมชาติบ้างอะไรบ้าง มันต้องเอาหลักว่าถ้าเรายังหลงรักสิ่งใดอยู่หลงเกลียดสิ่งใดอยู่หลงโกรธสิ่งใดอยู่หลงกลัวสิ่งใดอยู่แล้วเรายังโง่เรายังไม่เห็นความเป็นธาตุของสิ่งทั้งปวงแต่เมื่อไม่มีความรักโกรธเกลียดชั่วหรือตกกังวลอะไรวันอย่างที่กล่าวแล้วเป็นต้นนั่นน่ะจึงจะพูดได้ว่าคนนั้นมันเห็นโดยความเป็นธาตุแล้ว ถ้ามันเห็นโดยความเป็นธาตุมันก็ไม่หลงรักอะไรแล้วก็ไม่โกรธใครเพราะมันเป็นสักว่าธาตุแล้วมันไม่กลัวผีกลัวสางอะไรที่ไหนเพราะมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ มันจะไม่มีวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไรก็มันเห็นว่าสักว่าธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่คอยวัดตัวเองกันอย่างนี้อย่าพูดว่าอยู่วัดมานานแล้วหรือมาวัดหลายหนแล้วรู้จักเรื่องธาตุระวังให้ดีอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้ไปดูที่ว่ายังหลงรักในเวทนาอยู่หรือเปล่ายังหลงในสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาหรือเปล่านั่นถ้ามันไม่มีความหลงอย่างนั้นแล้วจึงจะเรียกว่ารู้จักธาตุทั้งหลายตามที่เป็นจริง เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักธาตุเราหลงในความอร่อยของมันทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพื่อได้รสอร่อยจากสิ่งเหล่านั้นเท่ากับสัตว์เดรัจฉาน คำนี้มันจะรุนแรงไปหรือไม่ว่ามนุษย์เนี่ยมันก็หลงรักในความอร่อยของธาตุเท่ากับสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามารมณ์ คนทนทุกข์ทรมานเพื่อกามารมณ์รู้จะมากเท่ากับที่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อกามารมณ์หรือมีปัญหาแรงร้ายเกิดขึ้นในฤดูที่แสวงหากามารมณ์อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าคนกับสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ค่อยแพ้กันนักล่ะที่จะไปหลงไหลในเรื่องอัตสาทะของธาตุเพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเอาว่าสรุปความที่ว่าขอให้เราทุกคนนี่แหละสาม

0: มารถดูศึกษาเห็นดูรู้แจ้งสิ่งที่เรียกว่าธาตุกันเสียใหม่ให้มากกว่าที่แล้วมาเรารู้จักธาตุเห็นแจ้งในสิ่งที่เรียกว่าธาตุไม่ถึงที่สุดหรืออย่างน้อยเกินไปขอให้ตั้งใจทำให้มากกว่าที่แล้วมาให้เห็นธาตุให้รู้จักธาตุเห็นแจ้งในเรื่องของธาตุมากกว่าที่แล้วมาตามหลักของพุทธศาสนาเห็นสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวตนนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่ตนก็เห็นสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติจะเรียกว่าเห็นธรรมธาตุก็ได้ธรรมธาตุก็แปลว่าธาตุตามธรรมชาติเห็นธรรมธาตุคือความเป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติเห็นธรรมธาตุกันจะบ้างอย่าไปเห็นในตัวตนเห็นหลงเห็นเป็นตัวตนให้เห็นว่าเป็นธรรมธาตุอยู่ตามธรรมชาตินี่มนุษย์รอดตัวเพราะเห็นตามที่เป็นจริงก่อนนี่โง่ไม่รู้จักธาตุไม่รู้จักตัวเองที่เป็นสักว่าธาตุไม่รู้จักสิ่งแวดล้อมตัวเองที่เป็นสักว่าธาตุมันก็หลงตัวเองบ้างหลงสิ่งแวดล้อมบ้างจนเกิดความทุกข์ในขั้นแรกเพราะขั้นนี้ความทุกข์มันกัดเอาเจ็บปวดนมนานพอแล้วก็เริ่มรู้จักกันเสียทีอย่าไปหลงเอาธาตุมาเป็นตัวตนนี่ขั้นที่สองที่นี่ก็จะหลุดพ้นจะเป็นเรื่องของหลุดพ้นเป็นขั้นของการหลุดพ้นนี่คือความเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบความเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์มันสมบูรณ์ต่อเมื่อเห็นธาตุทั้งหลายตามที่เป็นจริงว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวตนจะเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบกันมันต้องเป็นที่ตรงนี้ในเดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบกันหรือยังลองคิดดูถ้ายังเห็นเป็นตัวตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีความเป็นพุทธบริษัทพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ไม่หลับด้วยอวิชชาก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบด้วยเหตุที่รู้จักธาตุทั้งหลายตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติปราศจากตัวตนเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบได้เรื่องเพียงเท่านี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้อาตมาไม่ว่าอะไรใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าใครเอาไปคิดดูขออย่าให้พูดแล้วกันไปคอยเอาไปคิดดูว่าเราเนี่ยมันจมอยู่ในกองทุกข์เพราะไม่เห็นธาตุเพราะไม่รู้จักธาตุแล้วหลงไหลในธาตุที่ปรุงแต่งกันแล้วให้ความอร่อยพอใจหลงไหลกันอยู่จนเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคอร์รัปชันนี่การบรรยายนี้เป็นเรื่องธรรมะเล่มน้อยในเรื่องเดียวจบว่ามันไม่มีอะไรมันมีแต่ธาตุจิตล้วนๆมันก็เป็นธาตุล้วนๆแล้วมันได้อวิชชาธาตุเข้ามาครอบงำนั่นมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกขธาตุแล้วมันยังโง่ว่าสุขธาตุเองนะไอ้คนที่มันเสวยทุกข์กามารมณ์มันเห็นเป็นสุขธาตุไปเสียแล้วมันก็ต้องเจ็บปวดด้วยความหลงไหลอันนั้นแหละนี่ต่อมามันลืมหูลืมตากันใหม่เมื่อจะเกิดใหม่รู้แจ้งสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงและจิตนี่มันก็ไม่หลงไหลในอะไรต่อไปเป็นจิตที่หลุดพ้นเข้าถึงนิพพานธาตุดับเสียซึ่งกิเลสดับเสียซึ่งตัวตนดับเสียซึ่งการปรุงแต่งทั้งปวงไม่มีการปรุงแต่งทั้งปวงนั่นเป็นนิพพานธาตุสูงสุดที่สุดแต่ก็ยังเป็นธาตุเป็นสักว่าธาตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามันเป็นสักว่าธาตุไม่ยึดถือ โดยความเป็นตัวตนได้ไม่อาจจะยึดถือโดยความเป็นตัวตนได้ นับตั้งแต่ดินขึ้นไปจนถึงนิพพาน สูตรตั้งต้นของการศึกษาพุทธศาสนาในมัชฌิมนิกายแสดงสิ่งที่ยึดถือไม่ได้หลายสิบอย่างนี่ไว้ครบถ้วนนับตั้งแต่ธาตุดินขึ้นไปถึงนิพพานธาตุเรื่องจบจะมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายเข้มแข็งแก่กล้าในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์ท่านพุทธทาสภิกขุค่ะ
2: เรื่องเล่าชาวสังฆทานสอนลูกมองโลกพ่อลูกยืนอยู่กลางตลาดเห็นนักเลงเลือดร้อนคนหนึ่งโดนหนุ่มหน้าจืดเหยียบเท้าโดยบังเอิญนักเลงตะคอกด่าอย่างฉุนเฉียวพร้อมทำหน้าเอาเรื่องหนุ่มหน้าจืดยกมือไหว้ขอโทษแล้วหลีกไปอย่างสงบ
3: ลูกเห็นอะไร
4: ผมเห็นคนตัวใหญ่จะเอาเรื่องคนตัวเล็กแต่คนตัวเล็กไม่สู้แล้วรีบหนีไปฮะ
3: แต่พ่อเห็นคนใจเล็กจะเอาเรื่องคนใจใหญ่คนใจใหญ่ให้อภัยแล้วจากไปโดยทิ้งสันติภาพไว้เบื้องหลัง

0: พ่อลูกนั่งดูข่าวอยู่ด้วยกันเห็นข่าวโจรปล้นธนาคารได้อย่างลอยนวลและถูกบันทึกไว้เป็นการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่แยบยลยิ่งแม้ตำรวจยังสารภาพว่าตะลึงทึ่งอึ้งงันกันไปหมด
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นหัวขโมยสมองเพชรกับรางวัลของความฉลาดฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนโง่คนหนึ่งอาศัยเลขกลที่มีและจะต้องชดใช้ด้วยการมีชีวิตหลบๆซ่อนๆไปจนตาย

0: พ่อลูกได้ยินเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าแม่ค้าหมูปิ้งในซอยเดียวกันถูกลอตเตอรี่หลายสิบล้านบาทหลังจากลงทุนอย่างศูนย์เปล่ามาครึ่งค่อนชีวิตอันอัตคัดขัดสน
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นแม่ค้าโชคดีที่จะอยู่สบายไปทั้งชีวิตฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนมีกำลังน้อยคนหนึ่งเพิ่งเคยถูกยัดเยียดให้แบกโอ่งหนักหลายสิบล้านไว้บนหลังไม่นานเขาอาจหมดแรงแบกหรือกระทั่งล้มลงและโอ่งทับบาดเจ็บได้

0: พ่อลูกชวนกันยืนจ้องแมวตัวหนึ่งที่นอนปิดตาไม่รู้ไม่ชี้กับอะไรทั้งสิ้น
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นแมวตัวหนึ่งกำลังหลับสบายหน้าอิจฉาที่มันไม่ต้องเรียนหนังสือเหมือนผมแล้วก็ไม่ต้องทำงานหาเงินเหมือนพ่อนึกอยากพักผ่อนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่า
1: แต่พ่อเห็นสิ่งมีชีวิตร่างหนึ่งกำลังหลงเพลินอยู่กับความไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ต้องเรียนมันไม่ต้องทำงานไม่มีหน้าที่ใดๆแต่ก็จะตายไปโดยไม่อาจตั้งคำถามและไม่อาจได้คำตอบอะไรจากการมีชีวิตสักข้อเดียว
0: พ่อลูกตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเอะอะล้งเล้งจากบ้านตรงข้ามทั้งคำด่าทอทั้งคำขับไล่สายส่งตลอดจนการคว้างปาข้าวของกระแทกพื้นโครมคราม
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นผัวเมียทะเลาะกันน่ากลัวมากฮะพวกเขาคงสิ้นสุดกันในคืนนี้แน่เลย
1: แต่พ่อเห็นการผูกเวรที่จะยังไม่สิ้นสุดในคืนนี้เรื่องทางกายอาจจบแต่เรื่องทางใจจะยังไม่จบง่ายๆการจบเวรคือการจากลาที่เงียบเชียบและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความเข้าใจไม่ใช่เสียงอึกกระทึกคลึกโครมอย่างนี้

0: พ่อลูกเดินผ่านหน้าห้างใหญ่เห็นนักเรียนช่างกลถูกตำรวจจับกุมหลังยกพวกตีกัน
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นคนใจบาปกลุ่มหนึ่งถูกจับไปเข้าห้องขังฮะ
1: แต่พ่อเห็นคนธรรมดากลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางไปรับโทษจากกรรมที่ก่อขึ้นด้วยความไม่รู้และมีโอกาสน้อยมากที่สถานีตำรวจจะทำให้พวกเขารู้ดีขึ้นในเวลาต่อมาครึ่งหนึ่งของพวกเขาจะโตขึ้นกว่าเดิมส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเด็กลงไปอีก
0: พ่อลูกเข้าไปในวัดใหญ่แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยผู้คนก้มลงกราบกรานพระประธานมากมาย
1: ลูกเห็นอะไร
2: ผมเห็นคนหัวอ่อนกำลังตามกันกราบพระพุทธรูปที่ไม่มีชีวิตจิตใจอยู่ฮะ
1: แต่พอเห็นคนใจบุญกลุ่มหนึ่งกำลังลดทิฐิมานะกันด้วยท่ากราบหมดตัวไม่เหลือความถือดีแม้เท่ายอดแห่งกระหม่อมพระปฏิมามีชีวิตอยู่ในหัวใจของพวกเขาซะยิ่งกว่าคนไร้หัวใจที่อ้างว่าตนมีชีวิตรอยยิ้มอันศักดิ์สิทธิ์ของพระปฏิมาอาจแปลเป็นรอยยิ้มชื่นบานบนใบหน้าของคนยอมกราบนั่นแหละความมีชีวิตไม่ใช่ความไร้ชีวิต

0: พ่อลูกไปเที่ยวทะเลนั่งมองฟ้ากว้างจากชายหาดไม่มีอะไรมากไปกว่าเวลาว่างกลางทิวทัศน์เปิดโล่งตลอด
1: ลูกเห็นอะไร
0: ผมเห็นชายหาดเห็นทะเลเห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นเมฆขาวฮะอะไรอะไรรอบตัวเราดูกว้างไปหมดถ้าเลือกได้ผมอยากอยู่ว่างๆอย่างนี้กับพ่อไปเรื่อย
1: ๆแต่พ่อเห็นใจตัวเองเปิดกว้างเห็นสายลมหายใจที่เข้าออกอย่างสดชื่นเห็นความรู้สึกสุขสบายภายในแล้วก็เห็นว่าอีกเดี๋ยวพอย้ายที่ความรู้สึกของพ่อจะต่างไปเหมือนกับที่ทุกสิ่งกำลังเป็นอะไรอยู่อย่างหนึ่งเพื่อจะเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งในไม่ช้า

0: พ่อลูกเดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่พ่อชะงักเท้าและชวนลูกให้หยุดมองเงาในกระจก
1: ลูกเห็นอะไร
2: เห็นความไม่เที่ยงกำลังแสดงนิมิตหลอกตาเราเป็นรูปมนุษย์ฮะ
1: พ่อก็เห็นอย่างนั้นแถมยังเห็นอีกด้วยว่าจิตของลูกว่างจากอุปทานชั่วคราวและจิตนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความว่างจากอุปทาน

เรื่องเล่าชาวสังฆทานโดยลีลาวดีจากหนังสือสังฆทานนิวส์ฉบับประจำวันที่1ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2552

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูเสียก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหม

เมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทธลมข้าวแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมข้าวแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมข้าวแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้ว

ผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมข้าวแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมข้าวทุกที่เรามารักษาศีลที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปะนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์5ดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริง

ให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บปันนั่งเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับ

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถ

นั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพลึดพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหุ่นนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคนเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติ

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มาก

ไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องกันจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดก็นักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้น

็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสมัชฌะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนนอนนอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติ
อดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนเราจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเถอะมันฝึกมันทำเถอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่นะถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลน่าจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอาอมรรคผลนั่นแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่จำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจ
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายะ

0: มะตัตยัมปิมะยังพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: สัมปุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสระนัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาบังสัง

0: ทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโสต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธสายญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโม วัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์

0: หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้บำเพ็ญเพียรภาวนากันมาที่จะครบรอบแห่งการจบสิ้นในการปฏิบัติธรรมในงานเฉลิมพระชนมพรรษาในงานเทิดพระเกียรตินับว่าญาติโยมก็ได้ตั้งใจปฏิบัติกันได้ดีมาตลอดซึ่งก็มีความเพียรกันส่วนมากก็จะมีบางคนบางท่านเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรก็อาจจะไม่รู้เรื่องปฏิบัติเท่าที่ควรก็บางท่านก็จะเข้าใจซะส่วนใหญ่ในเรื่องเรามาหาความสงบที่เรารู้ได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจที่พระท่านแสดงเข้าใจที่พระท่านสอนว่าอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาแล้วก็รู้จักสงบใจได้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำตามระเบียบวินัย ของหมู่คณะหรือของส่วนรวมอย่างนี้เป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเราอยู่หมู่มากเราก็จำเป็นต้องมีระเบียบมีวินัยเพื่อเป็นการปกครองไม่ใช่ญาติโยมจะนึกว่าพวกเราเจ้าระเบียบเจ้าวินัยเกินไปขยับขยื่นอะไรก็ไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่จำเป็นต้องถือระเบียบวินัยก็ได้แต่เราอยู่เพื่อการปกครองส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเพื่อจะได้กินเหมือนกันนอนเหมือนกันเดินเหมือนกันมันจะได้ไม่วุ่นวายการพูดคุยก็พูดคุยอยู่ในหลักของศีลสมาธิก็ไม่เอะอะโวยวายอะไรแต่ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยแบบเอาชาวบ้านมาอยู่เนี่ยถ้าเอาชาวบ้านมาอยู่นี่ไม่สงบเลยทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเนี่ยก็เลยไม่มีระเบียบวินัยก็กลายเป็นวุ่นวายคนที่มีระเบียบวินัยคนนั้นจะสงบไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขคนที่ถือระเบียบวินัยไม่ได้คนนั้นก็วุ่นวายไม่เกิดความสุขสงบอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ทุกข์กับใครทุกข์กับตนเองนั่นเองที่ตนเองสงบไม่ได้การที่ตนเองสงบไม่ได้ก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนกวนกวายกระสับกระส่ายอยากไปโน่นอยากมานี่อยากดูโน่นอยากดูนี่เลยวุ่นตลอดวันเลยพูดลุกพูดนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ต้องหาเพื่อนคุยแสดงว่าเรายังไม่สงบเรายังไม่มีระเบียบวินัยเรายังไม่เข้าใจความสงบของพุทธะของคำสอนเดินก็อยากเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนากินก็ภาวนาพูดคิดนึกก็ภาวนานั่นแหละเรารู้จักระเบียบวินัยเราเอาความสงบเป็นใหญ่เอาความสงบเป็นหลักมันก็ปกครองง่ายจะอยู่กันสักกี่พันกี่หมื่นก็ไม่เป็นไรมันยังโยมอยู่แบบนี้อยู่กันเท่าไหร่ก็ได้เพราะทุกคนเขามุ่งที่จะทำใจให้เป็นบุญกุศลมุ่งที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติให้จิตเราเป็นสมาธิเพราะช่วงระยะ5วันเนี่ยน้อยเหลือเกินแป๊บเดียวนิยมผู้นิยมก็จะต้องจากกันแล้วจะต้องลากลับบ้านกันแล้วโอกาสที่เราจะมาทำปฏิบัติร่วมกันก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีเวลานานอะไรเลยฉะนั้นการที่เราได้อุทิศตนพยายามเสียสละเวลามาเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันได้บ้างอย่างน้อยก็เกิดความสงบเป็นหลักเราจะได้เอาไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยกลับไปบ้านเราจะได้ไปทำใจได้จะได้มีความสุขจะได้มีหลักชีวิตของตัวเองถือว่าเราเนี่ยได้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาแล้วเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้มาอยู่ที่นี่เราถึงพุทธศาสนาเต็มเปลือกเจออะไรก็ไหว้อย่างเดียวเจอต้นไม้หัวปลวกหัวผาเจอศาลเจ้าอะไรแล้วก็นบไหว้หาที่พึ่งอย่างเดียวใครว่าอะไรถูกแล้วก็ถูกไปหมดแต่มาที่นี้เราได้เข้าถึงแก่นพุทธศาสนาว่า
ทางที่เราจะดับทุกข์ได้ทางที่เราจะเป็นบุญกุศลได้นะคือทำสมาธิคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราสมาทานศีล8เราก็ต้องถือศีล8ให้ได้แล้วเราก็ทำสมาธิเมื่อศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิดีปัญญาก็ดีปัญญาดีก็เกิดความหลุดพ้นจากความคิดนึกที่ไม่ดีได้เกิดเป็นความว่างสงบขึ้นมาเมื่อเรายังไม่มีศีลสมาธิเราก็ไม่ว่างเราก็ชอบคิดอย่างโน้นชอบคิดอย่างนี้คิดแต่ในสิ่งที่มันเป็นการทำใจให้ไม่สบายทำให้ใจโกรธทำให้ใจหงุดหงิดพยาบาทอยู่เรื่อยแต่พอเรามามีศีลสมาธิแล้วใจของเราก็ตั้งได้เราก็รู้จักลงอะไรได้วางอะไรเป็นก็เลยกลายเป็นคนใจดีตอนนี้เราก็เข้าถึงแก่นละถึงแก่นคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะไม่ยึดยังไม่ยึดอะไรแล้วต่อไปนี้เราจะยึดรัตนตรัยเป็นหลักมีพระพุทธไว้ในดวงใจมีพระธรรมไว้ในดวงใจมีพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจใจเราจะไม่หันเหไปเชื่ออย่างอื่นนะเราจะเชื่อธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการปฏิบัติทำให้ใจเราเกิดความสุขสงบเมื่อใจเราเกิดความสุขสงบมันก็เป็นพยานยืนยันว่าธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้เราเนี่ยได้ผลอย่างมากช่วงระยะที่เรามานั่งสมาธิ5วันเนี่ยเราได้ดื่มรสพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยด้วยการฝึกสมาธิเนี่ยใจเย็นไปอีกมากเลยใจเย็นสงบได้มากรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองจะคิดนึกอะไรเราก็ห้ามเป็นเมื่อก่อนอยู่บ้านเนี่ยเราคิดนึกอะไรก็ปล่อยไปเลยจะบ่นจะว่าจะด่าหรือจะโกรธใครแล้วก็แสดงออกไปหมดทุกอย่างแต่พอมาอยู่ที่นี่เราไม่แสดงออกเลยเห็นอะไรรู้อะไรก็วางเฉยไปหมดทำสติอย่างเดียวทำสมาธิอย่างเดียวทำความรู้ใจของเราอย่างเดียวนั่นแหละโยมเข้าถึงแก่นศาสนาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นแก่นศาสนาซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นธรรมไม่ตายทำอยู่คู่โลกทำที่จะทำให้บุคคลนั้นเจริญอย่างเดียวใครถือธรรมะคนนั้นไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนทางใจน่ะเพราะใครจะมาว่าเราไม่เดือดร้อนน่ะใครจะมานินทาใครจะมาสรรเสริญใครจะมายกยอปอปั้นหรือใครจะมาติชินนินทาว่าเราไม่ดีเราก็วางเฉยเพราะเรามันมีใจดีมากกว่านั้นเรามันมีใจดีมากกว่าไอ้ที่เขาว่าเราแต่เขาว่าเราไม่ดีมันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เฉยเพราะเราได้ฝึกใจดีมันมีค่ามากกว่าไอ้ของที่เขาว่าเราก็เลยเป็นคนมีสติเป็นคนมีสมาธิเป็นคนมีปัญญารู้เท่าทันใจตัวเองก็เกิดความสุขสงบร่มเย็นจะอยู่ที่ไหนก็ได้โยมมาฝึกที่นี่แล้วตอนนี้โยมจะไปฝึกวัดไหนก็ได้ถ้าโยมทำตามระเบียบได้นะโยมฉันข้าวมือเดียวได้ตื่นนอนจะตีสามครึ่งได้เดินจงกรมนั่งสมาธิได้คราวนี้โยมจะไปอยู่ที่ไหนโยมก็ทำใจได้ไม่กลัวความลำบากแหละกินก็ดินนอนก็ดินอย่างนี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้เมื่อก่อนที่โยมยังไม่มาถึงที่นี่นะโยมก็นึกว่าจะไปอยู่ยังไงเอ๊ะเขาไปปักกรดอยู่ยังไงกินหนเดียวจะไปไหวหรือเราก็เป็นโรคกระเพาะบางเราก็เป็นคนอายุมากแล้วแต่พอโยมมาได้ถึงศีลสมาธิจริงๆแล้วหายเลยมันกลับภูมิใจปีติมันเป็นบุญนะมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราเป็นทุกข์เลยมันอยู่ได้อย่างสบายไอ้นึกว่าจะหิวก็กลับไม่หิวมันอิ่มได้อยู่ยังไงก็อยู่ได้ทุกข์ไม่มีกับเราเพราะเราไม่ไปยึดถือความทุกข์ถ้ากลับไปบ้านโยมทำใจได้อย่างนี้ก็ดีสิทำใจไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่มันไม่ได้สิพอกลับไปก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่กลับเหมือนเดิมอีกแล้วมันหนังนั่นแหละมันเชือกนั่นแหละพอก็เหม็งให้เกลียวตึงก็กลับไปโดนน้ำก็หย่อนยานอีกแต่ก็ไม่เป็นไรโยมรู้วิธีแล้วก็เอาไปปฏิบัติเถอะวิธีทำสมาธิเนี่ยเป็นการชนะใจตัวเองมันค่อยๆกลมกลืนค่อยๆขัดเกลาไปเองมันค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆ
เข้าใจปฏิบัติไปเองไม่ใช่จะมานั่ง5วันให้บรรลุเลยเป็นไปไม่ได้อันนี้เรามาฝึกเพียงเป็นนิสัยเป็นปัจจัยพอรู้ว่าการทำใจให้สงบเป็นอย่างไรทำใจให้เป็นดวงเดียวเป็นอย่างไรถ้าใครทำได้ก็โชคดีเราได้มาฝึกได้แล้วฝึกคือวิธีทำใจได้แล้วใจว่างเป็นอย่างไรใจสว่างเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไรใจเป็นศีลเป็นอย่างไรใจเป็นสมาธิเป็นอย่างไรใจมีปัญญาเป็นอย่างไรมันก็รู้ตรงใจดวงเดียวนี่แหละพอรู้ใจตัวเองก็เข้าใจหมดทุกอย่างไม่สงสัยคนนี้คำสั่งสอนพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะอัศจรรย์ที่โอ้คนเราปฏิบัตินี่มันรู้อะไรได้เหมือนกันที่ตอนที่เรายังไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยมันสงสัยไปหมดมันไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศลเลยพอมาภาวนา5วันเนี่ยมันเข้าใจบุญกุศลได้ง่ายเหลือเกินมองอะไรมันจะรู้ปลุกปลงไปหมดมันตีธรรมะแตกหมดเลยเป็นยังไงหรือเปล่าโยมที่พูดนี่เป็นยังไงเปล่าพูดลำดับญาณให้โยมใครมีญาณ

ปัญญาได้ก็เข้าใจอันนี้ได้ถ้าใครทำสมาธิไม่ได้ไม่มีญาณปัญญาก็ไม่รู้ใจตัวเองรู้อะไรไม่ใช่รู้ตัวเองเห็นอะไรไม่เท่าเห็นตัวเองชนะอะไรไม่เท่าชนะตัวเองดีอะไรไม่เท่ากับดีใจเฉยไม่เท่าอะไรที่จะทำใจให้เฉยได้ไม่มีอะไรจะดีเท่าทำใจให้เฉยได้เนี่ยดีที่สุดเลยกลับไปบ้านเราก็เอาธรรมโมเอาพุทโธธรรมโมสังโฆไปใช้เดี๋ยวไปทิ้งพระไว้ที่นี่พระอยู่ในใจแล้วโยมที่ไม่ให้มีอะไรเนี่ยที่พระท่านไม่ให้มีพระธรรมไม่ให้มีพระแขวนคอเนี่ยท่านต้องการให้มาปฏิบัติเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากวัตถุพวกนั้นถ้าเราไปยึดถือพวกนั้นนะมันจะไม่ได้สมาธิจะไม่ได้รู้เรื่องจิตใจแต่พอเรามาปฏิบัติรู้เรื่องจิตใจเลยมันก็รู้สิ่งภายนอกด้วยมีพระในใจเนี่ยเอาไปได้อย่างที่พระท่านเทศน์เนี่ยพระแขวนคอก็รนหายได้พระที่แขวนใจนั้นติดไปทุกภพทุกชาติเขาบอกว่าคนจะตายเนี่ยคนจะเกิดนะโยมคนที่จะตายคนที่จะเกิดเนี่ยแค่นึกถึงรัตนตรัยได้นะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยคนที่นึกถึงรัตนตรัยได้เนี่ยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยจิตดวงนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่คนที่นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ก่อนจะดับจิตเนี่ยไปเกิดเข้าท้องงูท้องควายเลยเข้าท้องสัตว์เลยเพราะมันมีเวทนาปิดบังนึกถึงรัตนตรัยไม่ได้เพราะตนเองไม่เคยนึกจิตจ้องมองไปเกิดในท้องสัตว์เลยส่วนมากคนเรานี่จะไปทุกขติมากกว่าไปสุขติเพราะโดยมากที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใจคนเป็นอย่างไรคิดไปถึงไหนมันเคยชอบคิดไหลไปสู่อารมณ์ไม่ดีไปเรื่อยมันสงบยากแสดงว่าตลอดวันตลอดคืนในคนเรานี่มันชอบคิดชอบนึกมันไม่เคยหยุดคิดมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยคนที่นึกถึงรัตนตรัยได้เนี่ยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยจิตดวงนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่คนที่นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ก่อนจะดับจิตเนี่ยไปเกิดเข้าท้องงูท้องควายเลยเข้าท้องสัตว์เลยเพราะมันมีเวทนาปิดบังนึกถึงรัตนตรัยไม่ได้เพราะตนเองไม่เคยนึกจิตเจ้ามองไปเกิดในท้องสัตว์เลยส่วนมากคนเรานี่จะไปทุกขติมากกว่าไปสุขติเพราะโดยมากที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใจคนเป็นอย่างไรคิดไปถึงไหนมันเคยชอบคิดไหลไปสู่อารมณ์ไม่ดีไปเรื่อยมันสงบยากแสดงว่าตลอดวันตลอดคืนในคนเรานี่มันชอบคิดชอบนึกมันไม่เกิดเป็นมนุษย์ได้เลยคนที่นึกถึงรัตนตรัยได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จิตดวงนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่คนที่นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ก่อนจะดับจิตเนี่ยไปเกิดเข้าท้องงูท้องควายเลยเข้าท้องสัตว์เลยเพราะมันมีเวทนาปิดบังนึกถึงรัตนตรัยไม่ได้เพราะตนเองไม่เคยนึกจิตเจ้ามองไปเกิดในท้องสัตว์เลยส่วนมากคนเรานี่จะไปทุกขติมากกว่าไปสุขติเพราะโดยมากที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใจคนเป็นอย่างไรคิดไปถึงไหนมันเคยชอบคิดไหลไปสู่อารมณ์ไม่ดีไปเรื่อยมันสงบยากแสดงว่าตลอดวันตลอดคืนในคนเรานี่มันชอบคิดชอบนึกมันไม่เกิดเป็นมนุษย์ได้เลยคนที่นึกถึงรัตนตรัยได้เนี่ยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยจิตดวงนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่คนที่นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ก่อนจะดับจิตเนี่ยไปเกิดเข้าท้องงูท้องควายเลยเข้าท้องสัตว์เลยเพราะมันมีเวทนาปิดบังนึกถึงรัตนตรัยไม่ได้เพราะตนเองไม่เคยนึกจิตเจ้ามองไปเกิดในท้องสัตว์เลยส่วนมากคนเรานี่จะไปทุกขติมากกว่าไปสุขติเพราะโดยมากที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใจคนเป็นอย่างไรคิดไปถึงไหนมันเคยชอบคิดไหลไปสู่อารมณ์ไม่ดีไปเรื่อยมันสงบยากแสดงว่าตลอดวันตลอดคืนในคนเรานี่มันชอบคิดชอบนึกมันไม่เกิดเป็นมนุษย์ได้เลยคนที่นึกถึงรัตนตรัยได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้

0: จิตดวงนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่คนที่นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ก่อนจะดับจิตเนี่ยไปเกิดเข้าท้องงูท้องควายเลยเข้าท้องสัตว์เลยเพราะมันมีเวทนาปิดบังนึกถึงรัตนตรัยไม่ได้เพราะตนเองไม่เคยนึกจิตจ้องมองไปเกิดในท้องสัตว์เลยส่วนมากคนเรานี่จะไปทุกขติมากกว่าไปสุขติเพราะโดยมากที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใจคนเป็นอย่างไรคิดไปถึงไหนมันเคยชอบคิดไหลไปสู่อารมณ์ไม่ดีเรื่อยมันสงบยากแสดงว่าตลอดวันตลอดคืนนึกคนเรานะมันชอบคิดชอบนึกมันไม่เกิดเป็นมนุษย์ได้เลยคนที่นึกถึงรัตนตรัยได้เนี่ยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยจิตดวงนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่คนที่นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ก่อนจะดับจิตเนี่ยไปเกิดเข้าท้องงูท้องควายเลยเข้าท้องสัตว์เลยเพราะมันมีเวทนาปิดบังนึกถึงรัตนตรัยไม่ได้เพราะตนเองไม่เคยนึกจิตเจ้ามองไปเกิดในท้องสัตว์เลยส่วนมากคนเรานี่จะไปทุกขติมากกว่าไปสุขติเพราะโดยมากที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใจคนเป็นอย่างไรคิดไปถึงไหนมันเคยชอบคิดไหลไปสู่อารมณ์ไม่ดีเรื่อยมันสงบยากแสดงว่าตลอดวันตลอดคืนนึกคนเรานะมันชอบคิดชอบนึกมันไม่เกิดเป็นมนุษย์ได้เลยคนที่นึกถึงรัตนตรัยได้เนี่ยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยจิตดวงนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่คนที่นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ก่อนจะดับจิตเนี่ยไปเกิดเข้าท้องงูท้องควายเลยเข้าท้องสัตว์เลยเพราะมันมีเวทนาปิดบังนึกถึงรัตนตรัยไม่ได้เพราะตนเองไม่เคยนึกจิตจ้องมองไปเกิดในท้องสัตว์เลยส่วนมากคนเรานี่จะไปทุกขติมากกว่าไปสุขติเพราะโดยมากที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใจคนเป็นอย่างไรคิดไปถึงไหนมันเคยชอบคิดไหลไปสู่อารมณ์ไม่ดีเรื่อยมันสงบยากแสดงว่าตลอดวันตลอดคืนในคนเรานะมันชอบคิดชอบนึกมันไม่เคยหยุดคิดหยุดคิดเนี่ยพุทธเจ้าสอนไม่แต่งงานแต่งพุทธเจ้าบอกว่าก็เราสอนให้ถูกต้องนะผู้หญิงก็ดูผู้ชายเหมือนพ่อดูเหมือนพ่อดูเหมือนพี่เหมือนน้องผู้หญิงผู้ชายก็ดูผู้หญิงเหมือนแม่เหมือนพี่น้องน้องสาว
1: ฮะทางลำปางครับทำบุญไปหวังบุญนี่ครับผมสงสัยแม่สงสัยเลยเพียง
0: ทำบุญหวังบุญบุญอยู่ที่ไหน
1: เขาถามเขาบอกว่าทำบุญจะไปหวังบุญทำไปเถอะอย่างนี้บางคนก็ว่าทำไมทำบุญไม่หวังบุญทำไมเราทำบุญต้องหวังบุญอย่างนี
0: ้คือความหมายมันไม่เข้าใจกันเองคือทำบุญเนี่ยเราก็หวังความสุขสงบทางใจบุญเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สุขสงบพุทธเจ้าจะบอกไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจเป็นสุขได้นอกจากทำบุญบุญนั้นมีหลายกิริยาบุญคือการให้ทานให้ทานและใจสบายสละความตนเองบุญจากการรักษาศีลรักษาศีลและใจสบายใจสงบไม่ฟุ้งซ่านบุญจากการทำสมาธิแล้วเกิดสมาธิเนี่ยจิตมันไปถึงพรหมถึงอนาคาถึงพระอรหันต์ได้จึงเป็นยอดบุญได้บุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการเราหวังได้บุญอย่างนี้เราหวังต้องการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ใจของเรามีความสุขยิ่งขึ้นไปเราต้องการอย่างนี้เราไม่ใช่ทำบุญเพื่อหวังจะได้รวยถูกหวยทำสิบบาทจะต้องได้หมื่นบาทแสนบาทอย่างนั้นแต่บุญของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเพื่อให้ใจของเราเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความวุ่นวายใจให้เกิดความสุขสงบทางใจบุญเมื่อพาไปสู่ความ

0: แต่บุญของพระพุทธเจ้านี่ทำเพื่อให้ใจของเราเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความวุ่นวายใจให้เกิดความสุขสงบทางใจบุญเมื่อพาไปสู่ความสุขเราหวังอย่างนี้นะเราหวังให้ใจเราพ้นทุกข์หวังให้ใจของเราเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะเป็นสุขสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปหวังนี่ได้
1: บางคนตามที่ผมไปในงานนะครับบางทีพระสวดอะไรอะไรก็ไม่อยากไหวไม่อยากไหวบอกว่าเรื่องของพระเราไหวขอทำไมอย่างนี้ไม่ผม
0: เราไม่ไหวพระเราไหวคำสอนไหวคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวมาด้วยศีลสมาธิที่ท่านเป็นวาจาที่เราควรจะเคารพพอท่านกล่าวมาด้วยใจบริสุทธิ์ซึ่งพระสงฆ์นั่นก็เอาคำสอนพุทธเจ้ามาสวดเราก็เคารพคำสอนพุทธเจ้าเราไม่ได้ไหว้วัตถุหรอกเราไหว้ความดีให้ใจเราสบายถ้ามันไม่ไหว้แล้วใจของเราก็ไม่สบายกลายเป็นคนมีทิฏฐิไป
1: ผมเห็นที่บางทีพระกำลังสวดพูดคุยกันเรื่อยบอกว่าเรากราบไหว้เนี่ยไม่ต้องไหว้เขาแล้วมันเรื่องของเขา
0: เขาบอกว่าผู้ไหว้กราบเป็นผู้เจริญผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ไหว้กราบเนี่ยเป็นมงคลเป็นผู้เจริญผมสงสัยเรื่องวิญญาณคือถึงคราวดับจิตแล้ววิญญาณจะไปยังอยู่หรือไม่ดับไปเลยถ้าหากดับไม่หรือไม่มีเหลือแล้วอะไรจะไปเกิดคืออันนี้เป็นเรื่องสองในท่านบอกว่าเราค้นหาวิญญาณเนี่ยท่านบอกให้ค้นหาที่ตัวเราเราจะพบวิญญาณที่ตัวเรา เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นวิญญาณที่ตัวเราบอกวิญญาณมี6วิญญาณนี่จะเกิดในอายตนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตคิดนึกเขาบอกว่าวิญญาณนี่จะเกิดได้6ช่องเกิดได้ทางตาเกิดดีเกิดชั่วได้ทางตาเกิดได้ทางหูเกิดได้ทางจมูกเกิดได้ทางลิ้นเกิดได้ทางการสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดได้จากจิตใจคิดนึกยินดียินร้ายถ้าบอกวิญญาณนั้นเนี่ยจะต้องมีสมาธิมีญาณทัศนะเข้าไปกำหนดรู้จิตตัวเองแล้วจึงจะรู้วิญญาณนั้นมันเกิดดับอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดดับอย่างนี้ติดตัวยังอยู่กายยังมีกินเดินนั่งนอนอยู่แต่มีวิญญาณมีวิญญาณที่มันมียินดีและยินลายมันสุขมันทุกข์มันเป็นบุญหรือเป็นบาปจะปรากฏอยู่ตลอดเวลามันเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นนรกมันจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาในเมื่อวิญญาณที่มากระทบทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกกลิ่นกายใจแล้วมันก็ส่งไปสู่มโนคิดนึกอันนี้ที่เราจะรู้ได้เห็นได้พุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้และผู้มีญาณไม่สามารถรู้ได้เห็นได้แล้วก็สามารถจะไปรู้ได้เห็นได้เข้าใจคนอื่นได้แต่วิญญาณอีกลักษณะหนึ่งนั้นคือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยคนที่ตายร่างกายตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณคือจิตที่มีความรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยขันธ์มันก็มีลักษณะเป็นรูปของเขาที่จะไปเกิดในภพใดภูมิใดถ้าคนนั้นทำทานศีลภาวนาไปดีจิตใจผ่องใสเขาไปเกิดวิญญาณนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถ้าบุคคลใดที่เข้าฌานได้มีสมาธิมีอุเบกขาจิตวิญญาณนั้นมีอุเบกขาจิตนั้นก็ไปเป็นพรหมก็ได้รูปเป็นพรหมแต่ถ้าหากว่าวิญญาณนั้นดับเลยละโลภกดลงได้ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิญญาณนั้นดับไม่มีที่เกิดไม่มีที่หมายนั่นหมายถึงว่าตัวตายวิญญาณนั้นก็ดับเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนั่นหมายถึงว่าดับวิญญาณจะได้ไม่ต้องเกิดอีกก็ไม่มีทุกข์อีกไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอีกเพราะวิญญาณนี้เป็นตัวที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าขั้นสุดท้ายที่จะไม่เกิดแก่เจ็บตายคือพระนิพพานนั่นหมายถึงดับรูปดับนามดับวิญญาณได้แต่ถ้ายังไม่หมดกิเลสนี่จะต้องมีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไปตามวาระภูมิจิตของตัวเอง

0: ต้องเข้าใจวิญญาณตรงนี้ก็เวลาเราทำสมาธิเราก็พยายามทำจิตให้เป็นดวงเดียวฝึกไว้เงี้ยพอเวลาฟังครูอธิบายเนี่ยหรืออ่านหนังสือเนี่ยเราพยายามไม่ให้จิตคิดอะไรเลยพยายามปล่อยวางทำใจให้ว่างเอาใจไปจดจ่ออยู่กับการอ่านเอาจิตให้เป็นจดจ่ออยู่กับการอ่านแบบไม่ให้มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแล้วเวลาครูอธิบายก็ทำจิตให้ว่างเลยทำจิตไม่คิดนึกอะไรพอครูอธิบายจะจำได้หมดแต่จะจำแม่นกว่าคนที่คิดโน่นคิดนี่ถ้าทำใจให้ว่างได้จึงจะมีสมาธิในการจำได้ผลมาก
1: ปัญหาต่อไปนะครับหลวงพ่อครับเวลานั่งสมาธิ4วันที่ผ่านมาผมนั่งไปสักพักผมจะปวดมากเป็นแบบนี้ทุกครั้งสำหรับวันนี้ผมตั้งใจและอธิษฐานใจว่าวันนี้ถึงมันปวดแค่ไหนผมจะทนและจะได้พิสูจน์คำหลวงพ่อว่าให้ทนต่อเวทนาแล้วมันจะหายไปเองผมอดทนทำตามผมจึงรู้สึกคำว่าสงบที่แท้จริงเป็นอย่างไรจึงขอให้บอกเพื่อนที่เจอปัญหาแบบนี้จะได้รู้และอยากจะขอถามหลวงพ่อว่าเวลาเวทนามากทีหนึ่งและเราพยายามคิดถึงเวทนาอีกทีหนึ่งเพื่อให้เวทนาเก่าหายไปอุบายนี้ใช้ได้ไหมครับความคิดเกิดจากจิตสงบพอเข้าใจ
0: ว่าเวลาคิดนึกถึงเวทนาใหม่เวทนาเก่าไม่นึกใช่ไหม
1: เวลาเวทนามาอยากจะขอถามหลวงพ่อว่าเวลาเวทนามากทีหนึ่งและเราพยายามคิดถึงเวทนาอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้เวทนาเก่าหายไปอุบายนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ก็แสดงว่าหมายถึงว่าเราไม่ยึดถือเวทนาเก่าเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับเราเปลี่ยนจิตตัวเองด้วยการละเวทนาก็ใช้ได้ในการที่ไม่ไปยึดถือเวทนาคือเป็นอุเบกขาเวทนาไปคือเกิดขึ้นแล้วก็วางเฉยอะคือไม่นึกไม่กังวลในเวทนาก็ใช้ได้ช่วงเวลาปวดเราก็ไม่ไปกำหนดว่ามันปวดเพียงรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละมันก็หายปวดได้คือถ้ามันแล้วจิตใจไปจดจ่อบางทีมันก็ดับได้แต่บางทีมันก็ข้ามไม่ได้แต่ถ้าเราวางเฉยได้เนี่ยมันก็ดับได้พอเราเอาจิตปล่อยวางได้รู้ว่ามันปวดแต่เราไม่ไปยินดียินร้ายมันก็ดับได้มันมีอยู่แต่เราทำวางเฉยเรียกว่าละเวทนาพอเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นอุบาย
1: ปัญหาต่อไปนะครับนมัสการหลวงพ ตามหลักสูตรภูมิศาสตร์แล้วโลกของเรามีหนึ่งใบแล้วบางคนบอกว่าคนที่ทำบาปจะตกนรกอยากทราบว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้ามีอยู่ที่ไหนหรือว่านรกสวรรค์เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องสมมุติขอนิมนต์หลวงพ่อครับ
0: ไม่โกหกหรอก

0: เรื่องไม่สมมุติหรอกเรื่องจริงนรกดิบนรกสุขมีทั้งนั้นแหละมีทั้งนรกชาตินี้มีทั้งนรกชาติหน้าชาตินี้ก็มีนรกชาติหน้าก็มีนรกนรกนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกกันเลยทุกคนมีโอกาสจะตกนรกได้ทุกคนถ้าทำบาปเป็นเรื่องมีจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกหรอกเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงผู้นั่งกรรมฐานเนี่ยพอเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็ไปเห็นนรกในใจตัวเองมันเป็นพยานยืนยันได้แต่ว่านรกอันนี้มันเป็นนามธรรมที่เราจะรู้เห็นได้มันต้องเห็นโดยเฉพาะตนมันไม่ใช่ของหยิบมาเป็นตัวเป็นตนได้เหมือนกับความโกรธเนี่ยเขาเรียกว่าโกรธแล้วตกนรกเนี่ยเวลาโกรธแล้วเราจะเอาความโกรธมาให้คนอื่นดูได้ไหมจิตที่มันโกรธเนี่ยเอามาให้ดูไม่ได้มีก็แสดงออกทางกายแต่ไอตัวจิตที่จะมันโกรธนั่นน่ะเป็นตัวปรุงแต่งน่ะเราเอาความโกรธมาให้ใครดูไม่ได้แต่ถ้าเราจับความโกรธมาให้คนดูได้เราก็จับนรกมาให้คนดูได้ไอตัวความโกรธกับนรกก็ไม่ต่างอะไรกันแต่มันมีแต่มันเป็นของอัตโนมัติที่ไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอนุภาพเผาใจคนให้ร้อนเผาใจคนให้ฆ่าตัวตายยิงตัวตายฆ่าตัวตีรันฟันแทงอะไรกันเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันความโกรธมันไม่มีตัวตนจริงแต่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันสามารถออกมาในลักษณะที่ทุกทรมานอย่างมากเลยเนี่ยคือมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันลักษณะที่มันปรุงแต่งและมันรุนแรงไอ้นรกที่เราจะไปตกมันก็ไม่ต่างกับจิตใจหรอกเหมือนอย่างแค่ที่โยมคนหนึ่งที่บ้านน่ะแกก็ไม่เชื่อเรื่องนรกตอนนั้นแกตายพอตายแล้วก็พอตายเคยเล่าให้ฟังถึงปีนั้นมันเป็นอหิวาตกกโลกอหิวาพวกโลกทองร่วงอ่ะก็ทองร่วงตายก็จนศพเนี่ยไม่มีใครไปเผาไปฝังกันนะทิ้งหนีบ้านกันหมาสุนัขในหอนตกกลางคืนในหอนเป็นทางเลยหอนทางไหนตายทางนั้นคล้ายๆเหมือนผีเนี่ยมันเดินเป็นทางเลยเมื่อสมัยก่อนยายังไม่มีไม่ยังไม่แก้อหิวาตได้จะได้แกก็ตายคนนี้แกก็ตายชื่อตระกูลนี่ก็ตายตายด้วยโรคทองร่วงพอตายเสร็จแล้วเขาก็ศพแกนอนโลนอนไว้แล้วเขาก็พอดีเมียคลอดลูกพอดีเมียคลอดลูกพวกชาวบ้านก็เอ๊ะทำไงดีเอาคนตายไปก่อนหรือเอาคนเกิดก่อนเอาคนเกิดก่อนดีกว่าคนตายมันตายแล้วก็ปล่อยมันก่อนก็ไปจัดการเอากระไดอะไรย่างเขาเรียกโบราณก็อยู่กระดานไฟอะทำกระดานไฟให้กับคนคลอดก่อนทำกระโจมทำกระดานไฟเสร็จแล้วก็จัดการคนคลอดเสร็จแล้วก็มันจัดการเอาตะคนนี้ที่ตายพ่อเนี่ยลูกเกิดพ่อตายพอจะมาจัดการไอ้พ่อนี่ก็เป็นวันๆน่ะเป็นคืนๆวันๆจิตแกก็ไปเลยพอแกก็ออกจากร่างมาตายก็ออกจากร่างไปพอไปก็มีศาลเนี่ยมีศาลเหมือนบ้านเมืองเราเนี่ยมีโยมพยาบาลเนี่ยนุ่งแดงนุ่งจุกกระเบนแดงเขียนผงแล้วก็เขียนหัวแดงถือขอบ4คนที่เขาเรียกโยมมาทูตมี4คนมาจับแกไปแกก็ดิ้นจะไม่ไปก็จับไปบอกต้องเอาไปขึ้นศาลชำระความก่อนพอไปศาลต้นก็เปิดตำราดูบอกไอ้บัญชีนะมันใหญ่เหลือเกินขึ้นศาลก็เปิดตำราเปิดไอ้เอ๊มันไม่ใช่ไอ้ขูดนี่นะไอ้นี่ยังไม่ถึงข่าวตายไอ้เป็ดไอ้ไก่ไอ้สุนัขที่แกทำไว้น่ะมันตามไปตลอดเวลาเลยบอกนี่เนี่ยใช่ไอ้ขูดเนี่ยฆ่าผมไอ้เป็ดก็พูดเหมือนคนเนี่ยไอ้ขูดเนี่ยฆ่าผมไก่ก็ไอ้ขูดเนี่ยฆ่าผมสุนัขก็ไอ้ขูดเนี่ยฆ่าผมก็บอกจำได้เลยนะไอ้สุนัขไอ้เป็ดไอ้ไก่เนี่ยจำได้ตัวเนี้ยที่แกฆ่าไว้มันไปเจอกันได้ในเมืองนรกไปศาลไหนมันตามไปศาลนั้นตามบอกเนี่ยใช่ไอ้คุณเนี่ยฆ่าผม สารนั้นหรอกไม่ใช่ไอ้ขูดนี่ไม่ถึงข่าวตายพอไปอีกสารนึงมันก็ตามไปไปขึ้นอีกสารก็ตามไปบอกไม่ถึงข่าวตายว่าไอ้ขูดนี่ฆ่าผมพอไปถึงสารที่3ที่4เขาก็ตัดสินบอกว่าไอ้ขูดคนนี้ไม่ใช่ยังไม่ถึงข่าวตายไอ้คนถึงข่าวตายมันชื่ออีพูนอีพูนถึงข่าวตายก็เป็นอันว่าให้ไปเอาอีพูนมาอีพูนมันถึงข่าวตายเขาโรงพยาบาลก็กลับไปเอาอีพูนมาก็บอกนี่เอาคนผิดมาแล้วไอ้คูนนี่ยังไม่ถึงข่าวตาย ก็บอกกับมึงไอ้คูนมึงกลับไปมึงไปบวชให้กูนะเพราะมึงยังไม่ได้บวชใช่ไหมบอกยังไม่ได้บวชเมืองมนุษย์นี่มีอะไรรู้หมดเลยโรงพยาบาลใครทำบาปทำบุญรู้หมดเลยรู้อย่างตาทิพย์เลยไอ้คูนนี่ไม่เคยบวชก็รู้ไม่ได้บวชบอกมึงไปบวชให้กูนะบอกครับจะบวชบอกให้ท่องคาถานี้ไว้นะต่อไปจะกินอะไรให้ท่องก่อนแล้วเองจะไม่เป็นโรคนี้ตายโรคหลงทองจะไม่เป็นอีกให้ท่องไว้ก่อนจะกินให้ท่องไว้พอบอกเที่ยวเดียวก็จำได้จบพยาบาลก็บอกคาถาแกก็จำได้แกก็เห็นหมดเลยนะต้นงิ้วกระทะทองแดงไอ้คนที่ทำบาปที่มีหมดเลยเอามาไอ้คนที่ผิดศีลข้อกาเมก็ขึ้นต้นงิ้วจริงๆไอ้คนที่กินเหล้าก็นำกระทะทองแดงกรอกคอจริงๆไอ้คนที่ฆ่าสัตว์ทีพิก็ถูกตัดตีนทิ้งมือก็บอกโอ้มันน่ากลัวไอ้นรกเนี่ยไม่น่ามาหรอกแกก็บอกว่า โยมไปบ้านก็ให้กลับพอไปเอาอีพูนผู้หญิงมาก็ให้กลับเขาก็จับไอ้ผู้หญิงเคี่ยนตีเลยแสดงว่าไอ้คนนั้นถึงความตายจริงๆก็เอามาถึงบ้านถึงกระสงหยับเยี่ยวบอกมันมีกระสงไม้เป็นกระสงหยับเยี่ยวมึงกลับบ้านถูกไหมบอกกลับไม่ถูกหรอกพอกลับไม่ถูกโยมบาลว่าจับเคลี้ยงเลยเคลี้ยงถึงกระสงหยับเยี่ยวเลยก็ตกใจตื่นที่ไหนนอนจึงไม่ฟื้นขึ้นแกบอกตั้งกระบันนั้นนะแกหลังหงอเลยธรรมดาแกหลังตรงบอกโยมบาลมันจับเคลี้ยงขึ้นสองหยับเยี่ยวตกมาหลังแกเลยงอเลยกำมือหลังงอได้บอกไอ้หมาไอ้ไก่ไอ้สุนัขมันตามถ่วงเลยนะบอกไอ้เนี่ยฆ่าผมที่ถ้าตายจริงๆถ้าไม่ได้ทำบุญกลับไปตกนรกเลยคันนี้พอแกฟื้นขึ้นมาพอแกหมดโรคหายดีแกก็บวชเลยแกบวชให้เมื่อแกอีกทีนี่แกเล่าให้ฟังอาตมาก็เจอตัวคนที่เล่านี่ด้วยแต่ตอนนี้ก็ตายไปแล้วตอนนั้นอาตมายังอายุรุ่นหนุ่มอยู่ยังเจอยมคูณเนี่ยนี่เรื่องแกไปเห็นมาเองนรกเนี่ยมันมีจริงๆนะไม่มีก็ไม่มีใครหลอกเราหรอกแต่เราจะรู้ได้เนี่ยเราต้องประสบการณ์เองเราต้องเกิดเห็นเองรู้เองจึงจะเชื่อปัญหาเยอะเลยวันนี้เขียนมาทางวิทยุก็ยังตอบไม่หมดเลยให้เจอนี
1: ปัญหาต่อไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าดิฉันอยากถามว่าคนที่ชอบยกย่องตัวเองว่าเป็นคนมีศีลธรรมแต่ตัวเองไม่มีศีลชอบนินทาวัดนั้นไม่ดีฉันจะไม่เข้าโดยเด็ดขาดแถมด่าด้วยวงเล็บคนอย่างนี้เป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคะโปรดช่วยชี้แจงด้วยเจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าคนน้ำชาร้นถ้วย

0: ฉะนั้นน้ำชารนถ้วยใครสอนไม่ได้ตัวเองก็สอนตัวเองไม่ได้แต่ความบกพร่องตัวเองนี่มีหมดเดี๋ยวคนอื่นเห็นหมดแต่ไม่ได้มองความบกพร่องตัวเองเขาเรียกคนปรับตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าคนไม่มันหมดคือจะครบได้ก็สำหรับคนประเภทเดียวกันคนยกตัวเองนี่เป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่ไม่น่ารักและเป็นคนที่ทะเยอทะยานไฟสูงแล้วทำอะไรก็เอาตัวเองไม่รอดเรียกว่าโกหกจับติดเนี่ยแต่ว่าบางทีก็บางคนอื่นเขาเห็นเขาก็อาจจะอภัยให้เมื่อตัวเองไม่เอาดีไม่ได้แล้วไปติเตียงคนอื่นมันก็เป็นโทษกับตัวเองมันก็ไม่ดีอะไรขึ้นมาได้ศีลธรรมเอาไม่ได้แล้วก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นคนลืมตัวเป็นคนลืมตัวหลงตัวไม่มองตัวเองเขาเรียกว่าเหมือนกับไอ้เขาบอกว่าเมื่อสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลมีเต่ากับปลาไอ้ปลาน้ำไอ้ปลาน้ำลึกไอ้ปลาน้ำตื้นมาเจอกันไอ้ปลาน้ำลึกมันก็ตัวดำนินจ้ะตัวดำนินแล้วก็ตามันก็แดงตามันก็ดำสวยไอ้ปลาน้ำตื้นก็ครีบมันก็ขาวตามันก็แดงเหมือนไอ้ทับทิมอ่ะมันก็หากินมาเจอกันไอ้ปลาน้ำตื้นก็บอกว่าฉันนี่หล่อกว่าแกนะดูฉันดิครีบฉันก็ดำตัวฉันเกล็ดฉันก็เป็นมันจ้ะตาฉันก็สวยฉันในปลาน้ำลึกในฉันหล่อสวยกว่าแกไอ้ปลาน้ำตื้นก็บอกฉันนี่หล่อกว่าแกตาฉันก็แดงเกล็ดฉันก็ขาวดูสิผลสุดไอ้ปลาสองตัวนี่ก็ยกตัวเองว่าหลอกด้วยกันทั้งคู่หาใครตัดสินไม่ได้ก็เลยไปหาเต่าไอ้เต่าไปเจอเต่าช่วยตัดสินหน่อยทีเป็นกรรมการตัดสินนี่ใครจะหลอกกันไอ้เต่าบอกใครสวยกันแล้วก็พรรณนาความสวยสิไอ้เต่าไอ้ปลาน้ำลึกก็พรรณนาตัวเองว่าสวยอย่างนั้นไอ้ปลาน้ำตื้นก็พรรณนาตัวเองว่าสวยอย่างนี้ไอ้เต่าบอกว่าถ้าจะพูดถึงความสวยงามนะพวกท่านก็สวยงามอยู่หรอกทั้งคู่แต่จะหล่อจริงๆสู้ฉันไม่ได้หรอกแต่บอกสู้ฉันไม่ได้ฉันหล่อกว่าดูสิขาฉันก็มีสี่ขาหลังฉันก็เหมือนโคสุภราชตรงนั้นซึ่งฉันจะไปไหนก็องอาจตรงนั้นฉันจะไปทางบกก็ได้ไปทางน้ำก็ได้ฉันหล่อกว่าพวกท่านไอ้ปลาแบบทุยจะมาหาคนตัดสินมายกตัวเองรอตัวเองเอ้ยไปด้วยกันต่างคนต่างไปแล้วเป็นไงคนโยมไอ้3คนนี่เป็นไงไอ้3คนนี่ใครเป็นคนรออยู่มันพอกันหมดเลยนะไอ้ไม่เจอแต่ไอ้คนยกตัวเองหมดเลยไอ้เต่าก็ยิ่งร้ายใหญ่เลยพรรณนาว่ารออีกคนยังไงอีกถามว่ายังโคสุภราชเลย
1: นมัสการหลวงพ่อกราบเรียนถามว่าอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาลแล้วเกิดใหม่จะมีดวงตาอีกไหมคะ
0: มีตาทิพย์ตาดีกว่าเก่าตาเห็นไกลได้ร้อยยอดเลยตาเป็นบุญคนที่อุทิศดวงตาเนี่ยเป็นลักษณะโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นโพธิสัตว์ได้ก็ต้องอุทิศดวงตาให้เขาการให้ดวงตาก็ย่อมด้วยดวงตาอันประเสริฐการให้ของดีก็ต้องได้ของดีซึ่งจะไม่ใช่เป็นให้ตาแล้วจะไม่มีตาดูไม่ได้ก็เหมือนคนให้คนผู้ให้เป็นคนรวยไงจะมีตาที่3ตาที่3ก็มีตาทิพย์อ่ะคนที่ให้ดวงตาก็จะกลายเป็นคนตาทิพย์
1: ปัญหาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิกราบนมัสการหลวงพ่อเรานั่งสมาธิเพลินๆไปรู้สึกคอหลุดรู้สึกคอหลุดไปและหัวแบะออกหมดคล้ายมันสมองแตกกระจายคิดว่าตัวเองจะตายก็เลยลืมตาขึ้นมาสมาธิเลยไปไม่ได้เช่นนี้ทำอย่างไร
0: ก็ดีแล้วเนี่ยสมาธิเกิดแหละกรรมฐานปรากฏอย่างที่ตะเปรยที่เราไปดูพระธาตุน่ะพระธาตุที่เป็นทองคำ

0: พระธาตุสันตะเปรย์นั่งสมาธิแล้วนั่งนั่งไปผุงแตกเลยไส้ออกมาอีแรงอีกามาจิกกลิ่นแต่ก็พิจารณาเรื่อยๆจะเป็นธาตุทั้งสี่พอพิจารณาจนกายนี่ไม่มีแกก็ไม่ยึดถือตัวตนเลยแกก็สบายกรรมฐานมันดีแล้วเนี่ยทำไปเถอะแต่เราไปลืมตาเลยไม่ได้เลยครับนี่หายไป ต่อไปเห็นแล้วไม่ต้องกลัวนั่งไปเถอะไม่มีอะไรหรอกกรรมฐานมันเกิดเห็นดีแล้วล่ะต่อไปจะสงบนั่งไปก็พิจารณาไปก็แล้วกันไม่ต้องกลัวอสุภะมันเกิดเขาเรียกว่ากรรมฐานปรากฏคนที่จะสำเร็จได้ก็ต้องมีกรรมฐานมีสมาธิ
1: ปัญหาต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อดิฉันอยากทราบว่าการที่วิญญาณดับวงเล็บนิพพานนั้นการที่เราสวดมนต์นึกถึงพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์จะรับรู้การกระทำของพุทธบุตรไหมคะ
0: เรารู้เองคือพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราเนี่ยเหลือแต่คุณพุทธเจ้าเราไม่ได้รับรู้อะไรใครหรอกแต่พุทธเจ้าเหลือคำสอนให้บุคคลนั้นทำดีผลดีนั่นก็ปรากฏกับตัวเองก็ให้ผลเองคือคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหลือแต่คุณอย่างเดียวไม่มีโทษใครภาวนาใครนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณนั่นจะเกิดกับใจตัวเองก็จะเป็นเครื่องตอบสนองตัวเองมีความสุขมีความเจริญทำให้ตัวเองพ้นความทุกข์ความเดือดร้อนได้นะคือคุณของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเหลือตะคุณน่ะเหมือนกับพ่อแม่ตายไปแล้วในรูปร่างหน้าตาไม่มีแล้วแต่พ่อแม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติเราไว้มากมายมหาศาลเชียงเราเมื่อต้องการเราก็มาทำมาค้าขายกินตลอดชีวิตเท่านั้นเองเหลือแต่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ก็เหมือนเหลือตะคุณพ่อแม่คำสอนพุทธเจ้าก็เหลืออย่างนั้นธรรมะคือคำสอนพระเจ้าน่ะอยู่กับผู้ใดผู้นั้นก็ถึงพระพุทธเจ้าพอนึกถึงพุทธเจ้าแล้วมันตัดทุกข์ได้ตัดบาปตัดกรรมได้ชื่อว่ามีพุทธะอยู่ในตัวเองพระเจ้าท่านบอกว่าบุคคลที่จะรู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่นแหละพุทธะล่ะเห็นว่าตนเองทำดีทำชั่วน่ะถูกต้องแล้วเข้าใจไหม
1: ปัญหาต่อไปอันนี้เป็นเกี่ยวกับปัญหาชีวิตหลวงพ่อคะดิฉันตั้งใจมาบวชเพื่อจะตัดเวรตัดกรรมนั้นคือดิฉันกลุ้มใจเรื่องลูกชายที่เขาได้ติดยาเสพติดอยู่นั้นรักษายังไงก็ไม่หายดิฉันจะพยายามตัดใจไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความโกรธเขาก็ทำไม่ได้เพราะเขารบกวนจิตใจดิฉันเหลือเกินหลวงพ่อคะหลวงพ่อจะให้ดิฉันปฏิบัติอย่างไรคะดิฉันมาปฏิบัติอยู่นี่ก็ตัดใจได้อย่างดีคะ
0: ก็ต้องวางอุเบกขานั่นแหละถ้าวางเฉยอย่างนี้ไม่ได้ก็ตัดใจไม่ได้กลับไปบ้านมันก็ไปปรุงแต่งอีกเราต้องถือว่ามันเป็นกรรมของเขาเราช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางเฉยเราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้มากๆก็แล้วกันพยายามความเป็นแม่ของเป็นแม่ที่ดีให้ความอบอุ่นเขาอย่าไปต่อท้อต่อว่าอะไรพูดเขาดีๆคนพวกนี้ชอบคนพูดเพราะขาดความอบอุ่นลูกที่ติดยาเสพติดในเรื่องมากขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่พ่อแม่ร่ำรวยก็จริงแต่ว่ามัวแต่ทำงานไม่เคยได้ดูแลลูกเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ได้ให้ธรรมะกับลูกจึงได้เป็นอย่างนั้นจึงได้ไปคบเพื่อนรักเพื่อนก็เลยแก้ปัญหาให้ตกอันนี้เราก็ต้องแก้ตัวเราด้วยอย่าไปทุกข์ตอมตมก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอลูกคนนี้เสียคนอื่นยังดีอยู่เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่ดีมันมีถ้าไม่อยากให้มีทุกข์ก็ไม่ต้องกลับสิอยู่จะให้มันใจสบายก่อนทำใจได้แล้วก็กลับ
1: ต่อไปเป็นปัญหาของคนอยากบวชนมัสการหลวงพ่อดิฉันอยากจะขอบวช